สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5นะคะเราจะมาพูดถึงการหาฟังก์ชันต้นทุนนะคะคราวที่แล้วก็เราก็ได้รู้เรื่องของการผลิตใช่ไหมคะ process ของการผลิตนะโดยการใส่ input เข้าไปเข้าสู่ process กระบวนการแปรรูปนะคะแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการทำ marketing research มาก่อนแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีผู้บริโภครองรับสินค้าของเรานะนะคะเราทำไปแล้วมันไม่เกิดปัญหาสินค้าขายไม่ได้นะเราต้องมีคนมารองรับสินค้าของเราเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนนะนั้นตัวผู้บริโภคเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญเลยนะคะในการนำมาสู่การพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่จะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นในการศึกษาในเรื่องการผลิตก็ดีนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยต้องมาคำนึงถึงการคิดต้นทุนแหละนะคะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะในการตั้งราคาได้ตัวราคาเนี่ยก็เอาไปต่อรองกับลูกค้านะเราจะสามารถแข่งขันในตลาดได้เนี่ยเราต้องควบคุมต้นทุนให้ได้นะส่วนการกำหนดราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตลาดนั้นมีสภาพยังไงใช่ไหมคะถ้าตลาดมันมีการแข่งขันกันสูงเนี่ยเราขายได้ราคาน้อยมากเลยนะเพราะว่าผู้ผลิตก็ต่างเสนอราคาที่ใกล้เคียงหรือถูกกว่านะเราจะทำกำไรได้ไม่มากในตลาดที่มีผู้ขายจำนวนมากนะคะแต่ถ้าเป็นตลาดน้อยรายปุ๊บเนี่ยนะจำนวนผู้ซื้อก็เริ่มมีน้อยลงนะคะเราก็สามารถที่จะมีอำนาจในการกำหนดราคาได้มากขึ้นก็ในการที่นำเสนอราคาที่สูงขึ้นเราก็ต้องอัปเกรดสินค้าให้มันมีคุณภาพสมกับราคาด้วยก็เลยทำให้ต้นทุนเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวใช่ไหมคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยในการนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคพึงพอใจอ่ะตรงเนี้ยเราสามารถกำหนดราคาที่สูงที่สุดได้ถ้าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในราคาที่เราตั้งไว้ในระดับแรกเนี่ยก็ถือว่าโอกาสในการทำกำไรของเราสูงมากต่อมาถ้าเราต้องการที่จะจูงใจลูกค้าเราก็ยอมลดราคาลงก็คือยอมให้กำไรเราลดลงนะในขณะเดียวกันเราก็ต้องควบคุมต้นทุนนะคะอันนี้ก็จะทำให้รักษาส่วนต่างของกำไรนะยิ่งถ้าเรามีอำนาจในการผูกขาดมากขึ้นนะอีกทั้งเราควบคุมต้นทุนได้สูงขึ้นแน่นอนนะเราก็แสวงหากำไรได้สูงที่สุดเลยนะคะค่ะในเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะคะเราก็จะมีการปูพื้นเรื่องของแนวคิดก่อนว่าเราคิดมายังไงนะต้นทุนเนี่ยมันมีการคิดยังไงกันบ้างนะคะนะจากนั้นเราค่อยถึงมาทำการสร้างฟังก์ชันนะหรือสร้างสมการต้นทุนนะพอเราสร้างสมการต้นทุนเราก็สามารถกำหนดราคาได้ใช่ไหมคะแล้วก็นำไปสู่การสร้างรายได้และกำไรนะทีนี้พอเราได้สมการนะที่เป็นทั้งรายได้แล้วก็สมการที่เป็นทั้งต้นทุนปุ๊บเราก็หาคำตอบในเรื่องของราคาในเรื่องของกำไรนะเราจะสามารถรักษาส่วนต่างของกำไรได้มากน้อยแค่ไหนปริมาณการผลิตที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ตรงนี้เราต้องมีหลังบ้านก็คือเก็บรวบรวมสถิติตลอดการผลิตของเรานะเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องมีทักษะของการบันทึกบัญชีด้วยนะคะบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีต้นทุนรายจ่ายอะไรบ้างนะทางที่เป็นfixed cost variable cost แล้วก็ดูยอดขายนะ

้อขายหรือปริมาณผลผลิตที่เราผลิตออกมาแล้วก็เสนอขายไปขายจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เก็บบันทึกตัวเลขมาแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการสร้างสมการนะคะในการสร้างสมการเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลในอดีตข้อมูลปัจจุบันแล้วก็พยากรณ์ข้อมูลในอนาคตได้นะถือว่าเป็นการวางแผนนะถ้าเราไม่มีข้อมูลพวกนี้เราไปเผชิญหน้างานอย่างเดียวเนี่ยการตัดสินใจของเรามันสั้นมากมันไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะนั้นนักศึกษาควรจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในทางธุรกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจนะคะนะทีนี้นิยามของต้นทุนค่ะเราก็มีมุมมองที่หลากหลายในเรื่องของต้นทุนนะคะอันนึงนะคะที่มักจะพูดบ่อยๆก็คือต้นทุนชัดแจ้งแล้วก็ต้นทุนที่ไม่ชัดแจ้งนะต้นทุนที่ชัดแจ้งนะเป็นการบันทึกต้นทุนทางบัญชีที่มีรายจ่ายจริงๆนะเช่นพวกค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยจ่ายนะคะตรงนี้เรามีการจ่ายออกไปจริงๆส่วนอีกต้นทุนอันหนึ่งนะคะก็คือต้นทุนที่ไม่ชัดแจ้งก็คือเราไม่ได้จ่ายเป็นเงินจริงๆแต่มันเกิดการสูญเสียขึ้นมานะเราก็แบ่งออกเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสอันหนึ่งแล้วก็ต้นทุนแฝงอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งสองต้นทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้จ่ายเป็นเงินจริงๆเราจะบันทึกบัญชียังไงนะเพราะนั้นแนวทางถ้าต้องการที่จะคำนวณต้นทุนส่วนนี้เนี่ยเราต้องมีการประเมินนะอย่างต้นทุนค่าเสียโอกาสหมายถึงว่าปัจจัยตัวหนึ่งเช่นแรงงานเนี่ยค่ะแรงงานเขาก็มีโอกาสที่จะทำงานได้หลายๆทางใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราให้เขามาทำงานแผนกบริการนะเพราะนั้นเขาก็เสียโอกาสที่จะไปได้รายได้ในการทำงานแผนกอื่นหรือที่อื่นเนี่ยนะเพราะนั้นก็สามารถที่จะประเมินรายได้ที่เขาไม่ได้รับจากทางอื่นมาเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสนะคะส่วนต้นทุนแฝงนะก็จะเป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรของเราเองนะเช่นแรงงานเราเองนะถ้าเราไม่คิดแรงงานของตัวเราเองก็เท่ากับว่าเราทำงานฟรีๆเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินค่าจ้างแรงงานของเราใส่เข้าไปในต้นทุนด้วยนะดอกเบี้ยถ้าใช้เงินทุนของเราเองเราก็ใช้จ่ายได้สะดวกโดยไม่ได้คิดว่าเออมันมีต้นทุนดอกเบี้ยด้วยเห็นไหมคะมันเกิดการรั่วไหลได้อย่างง่ายดายเรื่องของการใช้เงินนะคะเราต้องมีการคำนวณต้นทุนดอกเบี้ยจากการใช้เงินของเรานะเพราะนั้นต้นทุนแฝงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกละเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นสิทธิที่เราทำได้อย่างเสรีโดยที่ว่าเราทำได้เต็มที่โดยไม่ได้คิดค่าเหน็ดค่าเหนื่อยอะไรนะคะทีนี้ถ้าเรารวมต้นทุน2ประเภทนี้ด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่มีค่ามากกว่าต้นทุนทางบัญชีนะมันเหมือนกับว่าเป็นต้นทุนที่แฝงไปกับกระบวนการผลิตนะคะโดยมันอาจจะทำการบันทึกตัวเลขได้ยากกว่าต้นทุนทางบัญชีนั่นเองมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะสินค้าของเราเนี่ยมีต้นทุนน้อยจังแล้วก็กำหนดราคาที่ถูกตรงนี้ก็ถือว่าผิดคาดถือว่าเป็นการคิดที่ผิดนะคะเพราะว่าต้นทุนนั้นอ่ะมันไม่ได้รวมค่าเสียโอกาสแล้วก็ต้นทุนแฝงใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเรารวมต้นทุนสองตัวเนี้ยต้นทุนของสินค้าของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะการกำหนดราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยราคาที่เราขายไปมันก็ทำให้เราเนี่ยคุ้มค่ากับค่าเสียโอกาสที่เราไม่ได้จากทางเลือกอื่นแล้วก็คุ้มค่ากับแรงงานที่

CEO ที่เราเป็นผู้ประกอบการเองลงทุนลงแรงไปเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสนะทรัพยากรที่เราใช้ในที่นี้ก็คือทองคำนะคะทำการผลิตเป็นสร้อยทางหนึ่งแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเรือนนาฬิกาทีนี้เราลองประเมินผลตอบแทนที่ได้จากทางเลือกสองทางถ้าเราขายสร้อยเราจะได้เงินกลับมา 10,000 บาทแต่ถ้าเราขายเรือนนาฬิกาเราก็จะได้กลับคืนมา 100,000 บาทนะถ้าเรารู้ล่วงหน้าแบบเนี้ยนะคะเราตัดสินใจผลิตเรือนนาฬิกาเลยเพราะว่าได้ผลตอบแทนเต็มที่ 100,000 บาทแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากทำนาฬิกาเลยเราไม่ชอบหรือไม่ถนัดเราเลือกที่จะทำสร้อยทำทองรูปพรรณอย่างนี้เป็นต้นเปิดร้านขายทองเราก็ยอมที่จะได้รับรายได้ที่น้อยกว่าก็คือ 10,000 บาทและยอมเสียโอกาสที่จะได้ 100,000 บาทใช่ไหมคะอันนี้มันเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วเราก็จะนำเอา 100,000 บาทเนี่ยมาคิดเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสในการทำสร้อยจะเห็นว่าต้นทุนเยอะมากเลยแต่เราไม่ชำนาญในการผลิตเรือนนาฬิกาไงคะเราถึงได้ยอมให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสนี้ขึ้นนะคะตัวอย่างต้นทุนแฝงค่ะอันนี้ก็เป็นการคิดผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยที่เป็นของเจ้าของเองไม่ว่าเดิมทีสถานที่ที่เราพักอาศัยอยู่แต่ตอนนี้มาทำธุรกิจเราก็ต้องคิดค่าเช่าใช่ไหมคะคิดค่าเช่าสถานที่ของเราเองอาคารก็เช่นกันนะเครื่องมืออุปกรณ์นะของเดิมแล้วตอนนี้เอามาใช้ในการทำธุรกิจก็คิดค่าเช่าค่าเสื่อมราคาไปเงินลงทุนเราก็คิดจากดอกเบี้ยจากการใช้เงินนะปกติเราไปกู้ธนาคารใช่ไหมคะเราก็จ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารอันนั้นมันเป็นเงินของคนอื่นแล้วเราใช้แต่ถ้าเกิดเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้กู้แบงค์เราใช้เงินของเราเองก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นต้นทุนกลับมานะคะค่าจ้างนะเราเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ต้องลงทุนลงแรงของเราใช่ไหมคะค่าเหนื่อยของเราก็ต้องคิดด้วยเพราะนั้นเราใช้ปัจจัยของเราเองอันไหนก็ต้องคิดเป็นต้นทุนแฝงอันนั้นมารวมกับต้นทุนทางบัญชีทีนี้มาดูในมุมมองอันที่สองนะคะต้นทุนเอกชนและต้นทุนของสังคมนะคะต้นทุนของเอกชนก็คือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นได้ทั้งชัดแจ้งและไม่ชัดแจ้งนะเพื่อการทำธุรกิจนะทีนี้จากการทำธุรกิจของเรามันก็มีผลกระทบทั้งที่ด้านดีและด้านไม่ดีกับสังคมด้วยเพราะว่าเราก็อยู่รวมกันในชุมชนในสังคมเพราะนั้นการทำกระทำการใดๆก็ต้องมีรีแอคชั่นซึ่งกันและกันนะทีนี้คำว่าผลกระทบตรงนี้เราก็มองส่วนใหญ่ก็จะมองในแง่ร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทบสุขภาพคุณภาพสังคมมลพิษต่างๆสิ่งแวดล้อมแย่พวกนี้นะมันก็ทำให้เกิดรีแอคชั่นที่ไม่ดีนะเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นนะมันก็ต้องกลายเป็นสิ่งที่ต้องตีเป็นมูลค่าเพื่อที่จะมาคิดเป็นต้นทุนทางสังคมนะเช่นจากการดำเนินงานของธุรกิจมันเกิดมลพิษเกิดขึ้นทางอากาศประชาชนรอบข้างมีการสูดดมมลพิษเหล่านั้นเกิดปัญหาสุขภาพปุ๊บพอเกิดโรคภัยแสดงอาการขึ้นมาก็ต้องไปหาหมอมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการหาหมอตรงนั้นนะคะตีเป็นต้นทุนทางสังคมเลยนะสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่การเสื่อมโทรมของธรรมชาติมีการเยียวยาเข้าไปอย่างไรมีการใช้งบประมาณเข้าไปเยียวยาอย่างไรงบประมาณเหล่านั้นก็ตีกลับมาเป็นต้นทุนทางสังคมเห็นไหมคะ
ทีนี้ถ้าเราจะมองในแง่ดีก็ได้นะคะก็คือเบนฟิตเป็นผลตอบแทนที่คิดเป็นตัวดิสเคาท์ผลกระทบที่ไม่ดีนะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงไปนะจากการทำธุรกรรมจากการดำเนินการผลิตของธุรกิจนี้ธุรกิจก็มีโปรเจกต์ทำ CSR นะหรือคืนกำไรให้กับสังคมชักชวนให้มาฟื้นฟูพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมปลูกต้นไม้สร้างสวนหย่อมสร้างลานออกกำลังกายลู่วิ่งจักรยานลู่วิ่งต่างๆเครื่องออกกำลังกายเห็นไหมคะมันก็กลับกลายมาเป็นเบเนฟิตผลดีกลับขึ้นมาเพื่อลดทอนการขัดแย้งตอนแรกที่ทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมนะมันคิดบวกมันพลิกได้นะก็เพื่อทำให้เกิดระบบนิเวศที่ดีพึ่งพากันระหว่างธุรกิจกับสังคมตัวนี้ก็ทำให้ต้นทุนทางสังคมเนี่ยมันลดลงได้นะแล้วก็เกิดการยอมรับของชุมชนที่มีต่อธุรกิจนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของการคิดต้นทุนของสังคมนะในการผลิตบุหรี่และเหล้านะซึ่งเราก็จัดว่าเป็นสินค้าให้โทษนะคะซึ่งต้นทุนของเอกชนเนี่ยก็คือต้นทุนในการดำเนินงานผลิตบุหรี่และเหล้าทั้งที่จ่ายจริงและไม่ได้จ่ายจริงนะเป็นต้นทุนเอกชนต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ไปจากนั้นมาดูผลกระทบนะแล้วก็มองแล้วว่าเออมันเป็นสินค้าให้โทษก็ย่อมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อผู้เสพหรือพวกคนรอบข้างเพราะนั้นต้นทุนทางสังคมก็ประเมินจากเงินที่ใช้ไปรักษาเยียวยาผู้ที่ติดเหล้าติดบุหรี่หรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะในครอบครัวหรือในสังคมเนี่ยเงินที่ใช้เยียวยาเหล่านี้ก็กลับมาเป็นต้นทุนของสังคมที่จะทำให้ต้นทุนของบุหรี่และเหล้าสูงขึ้นนั่นเองต่อไปก็จะเป็นมุมมองที่3นะคะก็คือต้นทุนการผลิตในระยะสั้นและในระยะยาวนะคะซึ่งในการใช้ปัจจัยคงที่ร่วมกับปัจจัยผันแปรเนี่ยนะคะก็เป็นการผลิตระยะสั้นดังนั้นในการคิดต้นทุนก็เป็นต้นทุนระยะสั้นมันก็จะสอดคล้องกันแบบนี้ค่ะเมื่อเรารู้การใช้จำนวนการใช้ปัจจัยคงที่จำนวนการใช้ปัจจัยผันแปรเราก็นำมาคูณด้วยราคาของปัจจัยนั้นๆก็กลายเป็นต้นทุนซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนคงที่ทั้งหมด Total Fixed Cost TFC นะซึ่งเป็นต้นทุนที่คงที่ตลอดนะไม่ว่าจะผลิตหรือไม่ผลิตก็ตามก็ต้องเสียต้นทุนคงที่นี้ยกตัวอย่างเช่นค่าเช่านะค่าเช่าที่เนี่ยค่ะเมื่อเรามีการเตรียมพื้นที่แล้วปุ๊บค่าเช่าที่เกิดขึ้นทันทีนะคะจากนั้นก็มีต้นทุนผันแปรทั้งหมด total variable cost TVC นะซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้วัตถุดิบหรือปัจจัยผันแปรนะเป็นไปตามกำลังการผลิตมากก็จะเสียต้นทุนผันแปรนี้มากขึ้นนะคะเช่นพวกค่าวัตถุดิบค่าจ้างแรงงานรายวันนะคะพวกนี้ก็จะผันแปรไปตามกำลังการผลิตมากเสียมากผลิตน้อยเสียน้อยนะเมื่อเราเอาต้นทุน2ประเภทนี้บวกเข้าด้วยกันนะ TFC บวก TVC ก็จะกลายเป็นต้นทุนทั้งหมดในการผลิตระยะสั้นค่ะเพราะนั้น STC Short Run Total Cost ก็ประกอบไปด้วย TFC Total Fixed Cost บวกด้วย TVC Total Variable Cost จากนั้นก็ลองทำการเฉลี่ยนะโดยการนำปริมาณการผลิตเป็นตัวหารซึ่งเราสามารถทำต้นทุนเฉลี่ยได้2วิธีนะคะอาจจะทำการหาร Q นะ

โดยแบ่งออกเป็น TFC หาร Q TVC หาร Q นะแล้วก็รวมกันก็จะได้ STC หาร Q หรือว่า SAC ต้องทุนเฉลี่ยระยะสั้นนะหรือทำการเอา Q ไปหาร STC เลยทีเดียวก็ได้ค่ะทีนี้ในรูปแบบของต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยเราก็จะดูเป็นต้นทุนต่อหน่วยนะผลผลิต1หน่วยเสียต้นทุนทั้งคุณคงที่กี่บาทต้นทุนผันแปรกี่บาทนะเพราะฉะนั้นต้นทุนคงที่เฉลี่ยต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นหรือว่า short run average cost SAC ก็จะประกอบไปด้วย averageFixed Cost AFC บวกกับ Average Variable Cost AVC นะจากนั้นก็มาคิดต้นทุนหน่วยสุดท้ายในระยะสั้นนะ Short Run Marginal Cost หรือ SMC ก็เป็นการคิดในสถานการณ์การผลิตที่แตกต่างกันต้นทุนที่แตกต่างกันนะเช่นมีการใช้วัสดุทดแทนแล้วก็มาคิดต้นทุนก่อนใช้ต้นทุนหลังใช้อย่างนี้นะคะก็สามารถคำนวณโดยสูตรของต้นทุนระยะสั้นรวมหลังการเปลี่ยนแปลงลบด้วยก่อนการเปลี่ยนแปลงหารด้วยผลผลิตหลังการเปลี่ยนแปลงลบด้วยก่อนการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้รู้ว่าในสถานการณ์ที่เราใช้ปัจจัยทดแทนนะผลผลิตนะ1หน่วยจะทำให้เสียต้นทุนเท่าไหร่นะอันนี้เพราะนั้นในการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยสุดท้ายเราจะดูสภาพที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตนะคะทีนี้เราก็มาดูในลักษณะของ Average โดยนำเสนอโดยภาพกราฟนะคะแล้วก็ทำการคำนวณต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต้นทุนรวมเฉลี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลของผลผลิตแล้วก็จะได้เส้นต้นทุนเฉลี่ย3เส้นนะเส้นต้นทุนเฉลี่ย2เส้นแล้วก็เส้น marginal cost ต้นทุนหน่วยสุดท้าย1เส้นนะโดยเส้นต้นทุน AVC นะAVC ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยนะเป็นเส้นที่อยู่ข้างล่างนะมีลักษณะ U shape มีจุดต่ำสุดอยู่ที่จุด A นะคะจากนั้นเมื่อเอา AVC บวกกับ AFC ในระดับที่เหนือขึ้นไปเราก็จะได้เส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้น SAC เป็นลักษณะ U shape ข้างบนมีจุดต่ำสุดอยู่ที่จุด B นะส่วนเส้นSMC ก็คำนวณจากสูตรนะคะก็จะได้เป็นเส้นที่ทะยานขึ้นไปโดยลากผ่านจุด A และจุด B ตรงนี้มีประโยชน์ตรงที่เราสามารถที่จะกำหนดราคาขายตามต้นทุนที่เรามีอยู่โดยที่จุด A เนี่ยนะถือว่าเป็นราคาขายที่ต่ำที่สุดแล้วไม่ควรขายในราคาที่ต่ำกว่าจุด A หรือจุดปิดกิจการนะเพราะว่ามันจะไม่จูงใจให้มีผู้ผลิตเกิดขึ้นเพราะนั้นราคาที่ขายเปิดขายที่จุด A ขึ้นไปมันจะเริ่มจูงใจให้มีการผลิตมากขึ้นผู้ผลิตเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆจากจุดปิดการขึ้นไปเป็นจุดคุ้มทุนที่จุดบีบอยตรงนี้ก็สามารถคุ้มทุนทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรนะซึ่งเรารวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วก็ต้นทุนแฝงเข้าไปด้วยนะคะต้องเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์พอเรากำหนดราคาที่เหนือจุด B ขึ้นไปเราก็จะได้กำไรทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าก่อนที่จะถึงจุด B เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบก็คือการผลิตของเราเนี่ยต้นทุนมันลดลงเรื่อยๆเราถือว่าเป็นการประหยัดต่อขนาดแต่ถ้าเลยจุด B ไปแล้วเราไม่สามารถควบคุมต้นทุนปล่อยให้ต้นทุนมันทะยานเพิ่มขึ้นสูงขึ้นก็จะทำให้เกิดการเสียเปรียบ

นะคะไม่สามารถที่จะประหยัดต่อขนาดได้อันนี้ก็ถือว่าเราก็จะดูว่าเราจะควรกำหนดราคาที่เท่าไหร่นะที่จะทำให้คุ้มทุนแล้วก็ได้กำไรนะทีนี้ถ้าเรามีการเพิ่มลดปัจจัยทุกชนิดก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตระยะยาวนะก็จะมีการคิดต้นทุนระยะยาวเช่นเดียวกัน

็นตัวหารนะแล้วก็ทำการคำนวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายในระยะยาวหรือ long run marginal cost จากการที่เราคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์นะเพราะนั้นในลักษณะของเส้นlong run average cost ก็จะเป็นลักษณะ U shape เช่นเดียวกันนะแต่จะเป็นปัจจัยผันแปรทั้งหมดนะคะในการคิด average cost นะเราก็สามารถสะท้อนให้เห็นว่าผลผลิต1หน่วยมีการเสียต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดกี่บาทนะคะในระยะยาวเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาจำได้ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงผลได้ต่อขนาดใช่ไหมคะก็มีทั้ง increasing return to scale constant return to scale แล้วก็ decreasing return to scale ตรงเนี้ยนะมันทำให้เราเนี่ยดูวิวัฒนาการของธุรกิจของเราว่าขนาดใดนะขนาดของธุรกิจใดปริมาณมีการใช้ปริมาณการมีการใช้ปริมาณของปัจจัยผันแปรที่เท่าไหร่ที่เหมาะสมนะที่จะทำให้ธุรกิจนั้นมีความคุ้มทุนนะคะเพราะนั้นในตอนเริ่มเปิดธุรกิจแรกๆนะเริ่มเปิดกิจการแรกๆถือว่าเป็นการผลิตขนาดเล็กในระยะสั้นเพราะว่าเรามีข้อจำกัดด้านการใช้ปัจจัยนะมีการใช้ปัจจัยคงที่ร่วมอยู่ด้วยนะจากนั้นธุรกิจเริ่มมีกำไรมากขึ้นก็ขยับขยายซื้อปัจจัยทุกชนิดมากขึ้นแล้วก็หยุดเข้าสู่ระยะสั้นครั้งที่2บนเส้นต้นทุน SAC 2นะจากนั้นก็มีการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องนะคะทำการขายเพื่อให้ได้กำไรแล้วก็ขยายกิจการในรอบที่3แล้วก็หยุดนะก็เป็นการเข้าสู่ระยะสั้นครั้งที่3ก็จะมีต้นทุน SAC 3ขึ้นมาเห็นไหมคะระยะยาวกับระยะสั้นมันจะสลับกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยของธุรกิจนะนำเอาขนาดของธุรกิจ3ขนาดที่เผชิญกับต้นทุน SAC 1 SAC 2 SAC 3เข้ามาดูวิวัฒนาการก็จะสังเกตได้ว่าขนาดของธุรกิจ SAC ขนาดของธุรกิจที่2ที่มีต้นทุน SAC 2ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าสามารถควบคุมต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดนะปริมาณการผลิตก็คือ Q ที่เหมาะสมนะซึ่งถ้าเรากำหนดราคาที่ระดับต้นทุนที่ต่ำที่สุดหรืออยู่ที่จุด E เนี่ยมันก็สามารถคุมทุนในระยะยาวนะส่วนขนาดที่1ขนาดการผลิตที่1ต้นทุนจะสูงมากเพราะว่าเราผลิตได้น้อย SAC 1จะสูงมากก็ยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะยังไม่คุ้มค่าเราก็ต้องมีการพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้นปริมาณการผลิตที่มากขึ้นแต่ถ้ามันมากเกินไปเราก็ไม่สามารถควบคุมต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องของพวกน้ำมันเชื้อเพลิงค่าแรงขั้นต่ำเป็นต้นนะแล้วเหล่านี้มันทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นก็จะทำให้เราเนี่ยต้องมาทบทวนว่าเราควรจะขยายกำลังการผลิตในระยะยาวหรือไม่นะคะถ้ามีการขยายกำลังการผลิตระยะยาวไปสู่ SAC 3ซึ่งยอมที่จะให้ต้นทุนมันสูงขึ้นเราก็ต้องปรับราคาให้เพิ่มขึ้นตามสภาพของต้นทุนอันนั้นนะคะการประหยัดและไม่ประหยัดจากขนาดของการผลิตนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในระยะยาวเมื่อเรามีสเกลมากขึ้นในแรกๆเนี่ยเราก็มีการใช้วัตถุดิบมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมากเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของเครดิตทางการค้านะคะก็จะทำให้ต้นทุนในระยะแรกมันลดลงเมื่อเรามีการผลิตมากขึ้นจนถึงจุดต่ำสุดแล้วนะเราก็ปล่อยให้ต้นทุนมันสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจตรงนี้เราก็ต้องมาคิดมาทบทวนแล้วว่าเราควรจะใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนอย่างอื่นไหมเพื่อให้เกิดการประหยัดอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้มันก็ต้องมีการเรียนรู้นะการค้นพบวิธีการทำงานการค้นพบวัสดุทดแทนนะทำให้เกิดกระบวนการใหม่ที่ทำให้เกิดการลดลงของต้นทุน

คือพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะเราก็ต้องไปศึกษาไปทำวิจัยขึ้นมาหรือไปหาประสบการณ์จากคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนนะคะก็มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราจะทำให้เกิดการประหยัดนะอาจจะมีการประหยัดจากขอบเขตซึ่งทำให้เกิดการแปรรูปนะจากที่เคยทำธุรกิจต้นน้ำอย่างเดียวในรูปของสินค้าขั้นปฐมอย่างเดียวก็จะต้องปรับตัวเองให้มีการแปรรูปมากขึ้นเห็นไหมคะเพื่อให้มันลดข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุนลงเราก็สามารถแปรรูปให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะจนในที่สุดแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมต้นทุนได้อีกนะเราก็ปล่อยให้ต้นทุนมันสูงขึ้นมันก็แสดงให้เห็นว่าการผลิตของเราเนี่ยมันไม่ประหยัดต่อขนาดนะอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิงพลังงานเชื้อเพลิงมันก็จะไปดันให้ต้นทุนค่าบริการขนส่งมันแพงขึ้นมันก็กระทบต่อต้นทุนของเราส่วนต่างราคาก็น้อยลงหรือเรื่องของตลาดแรงงานนะเราอาจจะได้คนที่แรงงานที่ไม่มีทักษะมากเพียงพอที่จะมาปรับมาใช้ในกระบวนการผลิตของเรานะก็ทำให้เราต้องมีต้นทุนกับการพัฒนาแรงงานนั้นมากขึ้นนะหรือจำนวนของแรงงานในตลาดมีน้อยไปนะคะก็แรงงานเหล่านั้นก็สามารถที่จะย้ายงานเลือกงานได้แล้วก็มีต้นทุนในการหาคนมากขึ้นด้วยนะคะแนวคิดเกี่ยวกับกำไรนะคะเพราะนั้นมีต้นทุนแล้วก็ต้องมองเห็นกำไรนะต้นทุนทางบัญชีมันก็มีการคิดต้นทุนทางบัญชีเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเรามีต้นทุนทางบัญชีปุ๊บก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนแฝงเข้าไปด้วยนะตัวนี้มันจะทำให้ส่วนต่างของราคามันลดลงกำไรทางเศรษฐศาสตร์ก็เลยลดลงทีนี้กำไรทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกำไรที่เป็นส่วนเกินนะที่มันคุ้มกับต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วก็ต้นทุนแฝงแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะกำหนดราคาที่สูงเกินไปได้เนี่ยเรากำหนดราคาที่ลดลงมานะเรากำหนดราคาที่ลดลงมาจนอาจจะเผชิญกับภาวะกำไรแบบปกติก็คือคุ้มทุนได้กำไรทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับศูนย์นะคะคุ้มทุนที่กำไรแบบปกตินะคะเพราะนั้นกำไรทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือเราคำนึงถึงต้นทุนทางบัญชีต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนแฝงนะเมื่อเรากำหนดราคาที่สูงขึ้นย่อมที่จะมาได้ซึ่งกำไรเกินปกติที่มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่สามารถกำหนดราคาที่สูงขึ้นเหมือนที่เราตั้งใจไว้เรากำหนดราคาตามราคาตลาดตรงนี้จะทำให้กำไรเท่ากับศูนย์ได้ค่ะในทางบัญชีเนี่ยเราก็ทำการบันทึกเป็นงบกำไรขาดทุนได้นะคะก็คือโดยการตั้งยอดขายแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆนะต้นทุนขายก็จะได้กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษีนะแล้วก็หักด้วยต้นทุนที่จ่ายเป็นค่าเช่าค่าเสื่อมภาษีต่างๆค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆก็จะได้กำไรทางบัญชีนะแล้วก็ทำการหักต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายจริงเช่นพวกค่าเสียโอกาสหรือว่าต้นทุนแฝงออกไปส่วนที่เหลือก็จะได้เป็นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งอาจจะเป็นบวกก็ได้ติดลบก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้ค่ะในการวิเคราะห์โดยเส้นกราฟนะคะเราก็ทำการเปรียบเทียบเส้นต้นทุนกับเส้นรายรับในที่นี้เส้นต้นทุนเราก็เรียนมาแล้วนะคะว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นก็คือมีลักษณะ U shape มีจุดต่ำสุดแล้วก็มีเส้น SMC ลากผ่านเส้นต้นทุน SAC นะคะต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นเอามาเปรียบเทียบกับระดับราคาในที่นี้เป็นราคาคงที่นะคะที่80บาท

ริมาณการขายอยู่ที่แกนนอนนะคะเส้นประอยู่ที่แกนนอนปุ๊บเราก็จะได้กำไรส่วนเกินนะที่เรียกว่าเป็นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ตรงนี้ก็จะเท่ากับส่วนต่างของราคากับต้นทุนนะราคา80บาทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่50บาทกำไรส่วนเกินอยู่ที่30บาทต่อหน่วยนะแล้วคูณด้วยปริมาณการขายก็จะได้พื้นที่ที่เป็นกำไรทั้งหมดนะคะทีนี้กำไรส่วนนี้มันก็จะจูงใจให้มีการแข่งขันมากขึ้นนะคะเพราะทุกคนก็อยากได้กำไรมันก็เลยทำให้ปริมาณการขายสินค้าในท้องตลาดมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัดราคากันเองหรือต้นทุนมันเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจจนทำให้ผู้ประกอบการทุกรายเผชิญกับกำไรปกติเป็นศูนย์ที่ระดับราคา60บาทซึ่งมันเท่ากับต้นทุนพอดีตรงนี้นะคะก็จะทำให้เส้น LAC นะต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวพอดีกับเส้นรายรับเฉลี่ย AR นะที่มาของกำไรทางเศรษฐศาสตร์นะอาจจะเกิดจากความเสี่ยงนะหรือที่เรียกว่า high risk high return นะยิ่งเสี่ยงมากโอกาสทำกำไรก็มีมากหรือเกิดจากการผูกขาดนะหรือได้รับสัมปทานรับสนับสนุนจากรัฐบาลก็มีอำนาจในการกำหนดราคาเพียงผู้เดียวนะหรือมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปนะก็จะทำให้ได้เปรียบกับคู่แข่งมีการประหยัดต้นทุนแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพแม่นยำก็สามารถที่จะอัพราคาที่สูงขึ้นได้กำไรที่เกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารนะนอกจากการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการที่เป็นกระบวนการในการลดต้นทุนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็สามารถเกิดทำให้เกิดกำไรได้นะหรือว่าเป็นกำไรที่เกิดจากหลายสาเหตุมารวมกันก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นข้อที่3ก็จะเห็นได้ง่ายนะคะว่าจากสตาร์ทอัพนะมาเป็นยูนิคอร์นเนี่ยนะคะมันก็มีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปนะแล้วก็เพิ่มทุนนะหาผู้ร่วมทุนนะในการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้ก็ทำให้เกิดการแสวงหากำไรนะเพราะนั้นในข้อที่3ข้อที่4เนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นได้ในปัจจุบันนี้นะคะนวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการก็จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมนะเพื่อที่จะหลีกหนีภาวะการแข่งขันนะเพราะว่าการแข่งขันน่ะหรือการcopy ไอเดียการลอกเลียนแบบเนี่ยมันจะทำให้ตัดราคากันแล้วกำไรก็จะไม่มีนะเพราะนั้นผู้ประกอบการก็จะต้องมีแรงจูงใจในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆนะเพื่อไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบในเรื่องของการจดสิทธิบัตรนะทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เป็นเจ้าของงานประดิษฐ์หรือสิ่งที่ตัวเองคิดค้นมานะเพราะนั้นคนที่จะมาลอกเลียนแบบก็มีอุปสรรคมากขึ้นแหละเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายคุ้มครองนะเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยในการวิจัยพัฒนาตัวสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยก็จะสนับสนุนให้ผู้ที่คิดค้นหรือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะจดสิทธิบัตรนะเพื่อรักษาไอเดียของตัวเองนะจากนั้นเนี่ยในการสร้างนวัตกรรมมันก็เกิดองค์ความรู้นะมันก็จะเกิดความคิดต่อยอดนะไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาพที่ดีกว่าเดิมแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจนะมีการลงทุนนะแล้วก็จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทีนี้มันก็มีการเผื่อแผ่

บ้างนะคะมีการเอื้อประโยชน์บ้างที่จะให้ผู้คู่แข่งเนี่ยนะสามารถเรียนแบบอย่างสร้างสรรค์ก็คือให้องค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นต้นแบบปุ๊บแล้วคู่แข่งสามารถที่จะ modify ไปเป็นสิ่งประดิษฐ์อื่นที่ไม่ซ้ำกับเรานะอันนี้ก็ต้องใจกว้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงกว้างนะนอกจากนี้ผู้ประกอบการก็จะต้องรู้ทันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของขยะนะเราก็ต้องทำสิ่งประดิษฐ์หรือทำสินค้าของเราให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหากำไรนะก็สามารถหาได้ทั้งการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะโดยใช้สมการกำไรรวมเท่ากับรายรับรวม TR ลบด้วยต้นทุนรวม TC นะหรือทำเป็นแบบนำเสนอโดยกราฟเพื่อที่จะดูแนวโน้มของข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของราคาคงที่ซึ่งจะทำให้ TR และ TC มันเป็นเส้นตรงนะจุดคุ้มทุนก็คือจุดตัดระหว่าง TR และ TC ตรงนั้นก็จะได้กำไรแบบปกตินะถ้าเราผลิตมากขึ้นปริมาณการขายมากขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นก็จะได้กำไรเกินปกตินะถ้าเราคำนวณโดยใช้ราคาที่ไม่คงที่นะก็จะทำให้เส้น TR และ TC เป็นเส้นโค้งซึ่งแนวโน้มของต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วล่ะนะตามภาวะเงินเฟ้อส่วนการกำหนดราคามันก็ทำให้เส้น TR เนี่ยมีลักษณะโค้งลงเนื่องมาจากว่าการผลิตสินค้าของเราในปริมาณมากขึ้นนะการกำหนดราคาสินค้าก็อาจจะถูกลงนะก็ทำให้เส้น TR โค้งลงได้เพราะฉะนั้นส่วนต่างระหว่างTR และ TC ที่มันมีความกว้างที่สุดนะก็ถือว่าณนะปริมาณการผลิตนั้นทำให้ได้กำไรสูงสุดนะคะในช่วงที่ TR และ TC มันมีความห่างตรงนั้นเราสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าในระดับต่างๆนะคิวแกนนอนเนี่ยจะจำหน่ายสินค้าในจำนวนต่างๆที่ทำให้ได้กำไรเกินปกติได้นะคะแต่เราอยากรู้ว่าที่ระดับคิวใดนะที่ให้กำไรเกินปกติสูงที่สุดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ต่อไปทีนี้เราก็ทำการหากำไรโดยสมการนะคะเพราะนั้นที่มาของสมการก็เหมือนเดิมนะจากคราวที่แล้วนะคะก็ไปหาชุดข้อมูลของ TR TC Q นะแล้วก็รันใช้โปรแกรมทางสถิตินะเราก็จะได้สมการรายรับรวม TR ซึ่งมีลักษณะเส้นโค้งพาราโบลาเพราะว่า Q ยกกำลัง2นะ TR เท่ากับ 6,000 Q ลบ 3 Q กำลัง2 TC นะสร้างสมการได้ TC เท่ากับ 800,000 บวก 1,000 Q บวก2 Q กำลัง2ซึ่งก็เป็นลักษณะเส้นโค้งเช่นเดียวกันนะโดยที่มี total fixed cost คือ 800,000 เพราะว่าไม่มีการคูณ Q นะไม่ได้แปรผันตาม Q ส่วน variable cost ก็จะเป็น 1,000 Q บวก2 Q กำลัง2เพราะมันแปรผันตาม Q นะจากนั้นก็เข้าสู่เงื่อนไขกำไรสูงสุด Q หา Q เท่าไหร่ที่ทำให้ MR เท่ากับ MC นะเพราะนั้นก็ทำการหาค่าสโลปโดยใช้วิธีอนุพันธ์ครั้งที่1นะฮะก็คือMR นะเท่ากับ 6,000 นะคูณ Q เลขชี้กำลังลบ1นะแล้วก็ลบ3นะคูณ2 Q ยกกำลังเดิมทียกกำลัง2แล้วก็ลบไป1เลขชี้กำลังนะคะเพราะนั้นก็จะได้ 6,000 ลบ 6 คิวนะตรงนี้

ก็จะทำ MC เช่นเดียวกันนะคะ MC 800,000 เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะก็ไม่มีความแตกต่างก็จะเท่ากับ0พอดีแล้วก็บวกด้วย 1,000 Q ยกกำลังเรียกชี้กำลังลบ1นะบวกด้วย2คูณ2 Q ยกกำลัง2ลบ1นะก็จะได้ MC หรือ slope เท่ากับ 1,000 บวก 4 Q นะตรงเลขในวงเล็บนะคะก็เกิดจากการเอาเลขชี้กำลังเข้ามาคูณกับค่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า Q นะคะก็เลยทำให้ MR เท่ากับ MC นะตามเงื่อนไขกำไรสูงสุด 6,000 ลบ 6Q เท่ากับ 1,000 บวก 4Q ก็จะได้ Q ออกมาเท่ากับ500หน่วยแล้วก็เอา Q นี้ไปแทนทั้ง TR แล้วก็ TC แล้วก็หาผลต่างที่จะเป็นกำไรเท่ากับ 450,000 บาทนะจากนั้นเราก็มาสร้างสมการราคานะโดยใช้ฟังก์ชัน P ขึ้นอยู่กับ Q นะอันนี้ก็สามารถที่จะแทน TR เท่ากับ P คูณ Q ได้เลยนะ P คูณ Q เท่ากับ 6,000 Q ลบ 3 Q กำลัง2ตัด Q ทั้งสองข้างตามพีชคณิตเพื่อที่จะหาว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่ในที่นี้ก็จะได้ราคาเท่ากับ 4,000 บาทต่อหน่วยแล้วก็ทำกลับอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าเอ๊ะแล้วตกลง TR เป็นเท่าไหร่ก็คือใช้ P คูณ Q เหมือนกันนะก็จะเท่ากับ 2,250,000 บาทแล้วก็ทำการทวนค่า MR MC ซิว่ามันเท่ากันไหมปรากฏว่าเมื่อเอา Q 500หน่วยเข้าไปแทน MR MC แล้วก็จะได้ 3,000 หน่วย 3,000 บาทพอดีนะคะก็แสดงว่าQ ที่เท่ากับ500เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนำมาสร้างเป็นรูปกราฟแล้วก็สามารถพลอตออกมาลงสเกลต่างๆนะก็คือ Q เท่ากับ500เนี่ยทำให้ได้ TR สูงสุด 2,250,000 TC อยู่ที่ 1,800,000 ส่วนต่างของกำไรนะก็คือช่วงห่างของ TR กับ TC สูงที่สุดนะตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขกำไรสูงสุดที่จุด EMR เท่ากับ MC ที่ 3,000 บาทนะแล้วก็กำหนดราคาอยู่ที่ 4,500 บาทต่อหน่วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นที่สมการ TR TC แล้วก็หาค่า Q นะราคาปริมาณและราคานะแล้วก็นำมาสู่การสเกลวาดรูปนะคะในส่วนในการวัดกำไรก็มีปัญหาหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ต้นทุนที่ชัดเจนนะคะซึ่งมันในการให้ข้อมูลต้นทุนเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดของธุรกิจนะซึ่งเป็นความลับหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของกระแสตลาดที่แปรเปลี่ยนไปนะการคิดต้นทุนที่คาดเคลื่อนไม่ได้เอาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มาคิดแต่ต้นทุนทางบัญชีอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาก็มีความหลากหลายก็ทำให้คาดเคลื่อนได้เช่นกันหรือปัญหาในการคิดต้นทุนสินค้าคงเหลือถ้าเราใช้วิธีซื้อก่อนใช้ก่อนนะหรือไฟโฟเนี่ยนะมันอาจจะเสียต้นทุนที่น้อยกว่าการซื้อที่หลังใช้ก่อนนะหรือไลโฟอันนี้ก็ต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกสินค้าแล้วก็เอาสินค้าออกมาเพื่อลดปัญหาเรื่องของต้นทุนจมของสินค้าคงเหลือด้วยนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ได้รู้รายละเอียดทั้งในส่วนของต้นทุนรายรับแล้วก็กำไรในเชิงการหาคำตอบทางพีชคณิตนะคะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงดุลยภาพทั่วไปนะคะซึ่งก็ต้องมีทั้งดีมาและซัพพลายมาทำให้เกิดดุลยภาพเกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้น

เรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ
2: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
3: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
3: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
1: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
3: รอด้วยสิแม่
4: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
3: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้นี่มาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
3: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
1: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลง

0: มาช่วยไม่ได้เพราะเกจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมวราวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำหลักการชาวพุทธของธรรมนาวาวังค่ะนำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งธรรมะอันประเสริฐรวมลงในอริยสัจ4ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานดังห้วงน้ำใหญ่ที่ยังห้วงน้ำน้อยให้บริบูรณ์ตามไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในสากลจักรวาลจักคัดค้านธรรมะที่พระองค์ทรงประกาศได้เลยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งแห่งองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระราชฐานะพุทธมกะและองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญเพียรพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาให้ดำรงคงอยู่เพื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับประโยชน์โดยการศึกษาปริยัติน้อมนำพระธรรมคำสอนสู่การลงมือทำปฏิบัติเพื่อเข้าถึงซึ่งสาระแก่นแท้ของพระศาสนาปฏิเวทคือความสิ้นทุกข์อีกทั้งยังทรงมีพระราชอุตสาหะในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอยู่ตลอดเนืองๆมิได้ทรงขาดพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโณพระอาจารย์ต้นประธานสงฆ์แห่งศาลสถานศึกษาธรรมะดอยธรรมนาวาเป็นพระสุปฏิปันโนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาวัดตลอดจนวิธีการสอนและการถ่ายทอดการปฏิบัติให้กับพุทธบริษัทในทุกภาคส่วนได้เข้าถึงพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอีกทั้งยังทรงมีพระราชศรัทธาเพียรป

ฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามขั้นตอนที่พระอาจารย์ได้วางไว้จึงทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพระราชทานเผยแพร่หนังสืออันทรงคุณค่าให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนพลเมืองทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาหลักการปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ชื่อว่าพุทธะคือเป็นผู้รู้แจ้งด้วยปัญญาผ่านหลักสัจจะความจริงตามธรรมชาติอันพระพุทธองค์นำมาบอกสอนที่ชื่อว่าธรรมะด้วยการเป็นผู้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจนสามารถรู้ตามเห็นตามที่ชื่อว่าสังฆะโดยพุทธธรรมะสังฆะนี้เป็นสรณะที่พึงยึดพึ่งเป็นพลังทางใจและพลังทางสติปัญญาอย่างแท้จริงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือหลักการชาวพุทธอันทรงคุณค่านี้พระราชทานเป็นธรรมทานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาอาจาริยบูชาและถวายเป็นพระพุทธพระราชกุศลแด่พระปูรภะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถาน4พฤษภาคม2567ธรรมะแท้ๆอยู่ที่กายกับใจหาธรรมจะไปหาไหนไกลให้หามาหาที่กายกับใจนี้เจอก็จะเจอในกายในใจนี้ไปหาธรรมที่อื่นไม่เจอนะหลักการทางศาสนาคือหลักคำสอนที่มุ่งเน้นถึงเรื่องการดับทุกข์ให้กับมนุษย์โดยสอนให้รู้จักทุกข์สาเหตุของทุกข์ความดับทุกข์และวิธีการดับทุกข์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเหตุและผลที่มีอยู่ตามความเป็นจริงหนังสือหลักการชาวพุทธเล่มนี้รวบรวมหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านการอธิบายของพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโณพระอาจารย์ต้นที่ใช้เวลาร่วม20ปีในการวิจัยข้อธรรมจากพระไตรปิฎกที่สามารถนำพาผู้ศึกษาปฏิบัติตามให้เข้าถึงเส้นทางแห่งความดับทุกข์ได้จริงเนื้อหาในเล่มนี้จะดึงพุทธศาสนิกชนให้กลับมาสู่การยึดพึ่งพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพุทธอย่างถูกต้องแนะนำการฝึกกรรมฐานด้วยบทธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอนกำหนดรู้ขั้น5เกิดดับผ่านอริยสัจ4เพื่อสร้างทางอริยมรรคให้เข้าไปทำลายเหตุแห่งความทุกข์ในจิตมีบทปริศที่เป็นเครื่องป้องกันเครื่องคุ้มครองเครื่องรักษาสำหรับชาวพุทธหรือชนผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พุทธศาสนิกชนใช้ในการป้องกันเพศภัยอันเกิดจากอกุศลวิบากต่างๆซึ่งสำหรับชาวพุทธแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหนังสือเล่มนี้นะคะได้ปรับปรุงเนื้อหามาจากหนังสือแนวทางชาวพุทธโดยเพิ่มเติมข้อมูลทางพระไตรปิฎกมาอ้างอิงให้ข้อมูลแน่นขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำไปใช้ซึ่งหนังสือแนวทางชาวพุทธได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจึงจัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นโดยใช้ชื่อหนังสือใหม่ว่าหลักการชาวพุทธทั้งนี้พระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโณมีวัตถุประสงค์จะมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้สนใจปฏิบัติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและจะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าหากท่านได้รับประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติจากหนังสือเล่มนี้ขอให้เข้าใจ
ขอให้นะคะเข้าถึงธรรมะอันเป็นที่สิ้นทุกข์สัมมาทิฏฐิรุ่งอรุณแห่งกุศลทั้งหลายปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4กัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการเห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงสมุทัยทุกข์มาพร้อมกันนิโรธดับไปมรรคนะคะเห็นตามความเป็นจริงอริยมรรคทางสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมนาวาโพธิราชวิทยาลัยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยย่อจากแนวทางการปฏิบัติทั้งหมดกำหนดรู้ขันธ์5เกิดดับผ่านอริยสัจ4กำหนดดูอารมณ์เกิดดับท่องธาตุกรรมฐาน4และพิจารณากาย6ขั้นตอนอธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยบทระลึกพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆทุกๆวันพิจารณากายท่องธาตุกรรมฐาน4และพิจารณากาย6ขั้นตอนจนกว่าจิตจะยอมรับความจริงจากภายในว่าร่างกายเป็นธาตุ4ตามความเป็นกำหนดดูอารมณ์เกิดดับย้ำๆซ้ำๆอยู่เสมอทำความเข้าใจอริยสัจ4กับอารมณ์ที่เกิดดับบนจิตใจและจับอารมณ์ลงขันธ์5พร้อมกับกำหนดรู้ขันธ์5เกิดดับผ่านอริยสัจทำย้ำๆซ้ำๆจนกว่าจิตจะเกิดความรู้แจ้งยา2เม็ดแรกระลึกพระรัตนตรัยจุดประสงค์ของการระลึกพระรัตนตรัยก็เพื่อเป็นพลังทางใจและพลังทางสติปัญญาในการเจริญอริยมรรคเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ระลึกถึงพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆโดยระลึกอยู่เสมอว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถจุดประสงค์ของการทักอารมณ์ก็เพื่อให้เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อทักอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตว่านี่คืออารมณ์อยู่ในส่วนของความรอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นยาตะปริญญาเมื่อเห็นอารมณ์แล้วกำหนดอารมณ์ของขะลงขันพร้อมทั้งพิจารณาแยกอารมณ์กับขันให้เห็นแจ้งอยู่ในส่วนของปริญญานะคะคือรอบรู้ในความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาอันนี้คือการทักอารมณ์เมื่อเห็นอารมณ์นั้นดับไปด้วยตัวของอารมณ์เองผู้รอบรู้ค่ะในอารมณ์มาตั้งแต่แรกย่อมเห็นความดับไปของอารมณ์นั้นด้วยอยู่ในส่วนของปหานะปริญญาคือรอบรู้ถึงการดับลงไปของอารมณ์ฉะนั้นค่ะการทักอารมณ์ไม่ใช่เพื่อต้องการให้อารมณ์นั้นดับไปแต่เพื่อให้เห็นอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นความเป็นจริงทั้งหมดก็ได้ปริญญาทั้ง3โดยชอบธรรมระลึกถึงระลึกนะคะพระรัตนตรัยและทักอารมณ์ระลึกพระรัตนตรัยพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทักอารมณ์นี่คืออารมณ์กำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีอารมณ์อารมณ์กำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกอารมณ์ปรุงแต่ง
ท่องบทธาตุกรรมฐาน4และพิจารณากาย6ขั้นตอนขั้นที่2ท่องบทธาตุกรรมฐาน4สัจธรรมนะคะความเป็นรูปกายดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริงความเป็นธาตุ4ท่องให้ได้ตามแบบทุกตัวอักษรบทธาตุกรรมฐาน4ธาตุ4คือธาตุดินเรียกปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอื่นใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเยื่อในอาหารในกระดูกนะคะม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเหลวเอิบอาบธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำที่มีในกายนี้คือน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำมันเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเปลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟธาตุไฟที่มีในกายนี้คือไฟที่ทำกายให้อบอุ่นไฟที่ทำกายให้สุดโทมไฟที่ทำกายให้กระบนกระวายไฟที่ทำอาหารให้ย่อยธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจความกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุ4คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐานท่องบทธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอนขั้นที่2พิจารณากาย6ขั้นตอน1หมดลมหายใจ2น้ำดันดิน3ธาตุดินแตก4น้ำละลายดิน5ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก6โครงกระดูกสลายลงสู่ดินพิจารณาย้ำๆซ้ำๆจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริง3เรียนรู้ขั้น5ด้วยการกำหนดดูขันธ์5เกิดดับขั้นที่3การเรียนรู้ขันธ์5ด้วยการกำหนดดูลักษณะขันธ์5เกิดดับโกรธนะคะเกิดดับเองตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามอำนาจใจที่ปรารถนาเกิดดับอดทนดูกำหนดรอบรู้ไม่กระทำตอบต่ออารมณ์จะพบสัจธรรมนำให้เกิดความรู้แจ้งเมื่ออารมณ์โกรธเกิดขึ้นนะคะกำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4ขั้นที่4กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4โกรธอารมณ์โกรธที่อาศัยขันธ์5เกิดจัดเป็นทุกขสัจจะตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์โกรธ
จัดเป็นสมุทัยสัจจะความดับไปของตัณหาพร้อมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นนิโรธสัจจะการกำหนดรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธจัดเป็นมรรคสัจจะการกำหนดรู้ความเกิด

อันนี้คือสัมมาทิฏฐิวิธีเดินจงกรมอธิษฐานจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้แจ้งอริยสัจโพธินะคะโพคือความรู้แจ้งแบบวิธีปฏิบัติในการเดินจงกรมเริ่มก้าวเดินด้วยบทกรรมฐานในขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู่อธิษฐานจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่ออยู่ในขั้นตอนใดก็ใช้บทในการระลึกขณะเดินด้วยบทในขั้นตอนนั้นๆโดยเริ่มจากอธิษฐานจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลสัญญาณในใจข้าพเจ้าให้ถึงแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้ข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าจากนั้นก็เริ่มก้าวเดินด้วยบทในขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู่เช่นหากอยู่ในขั้นนะคะรำลึกพระรัตนตรัยก็ให้ใช้บทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าระลึกย้ำๆซ้ำๆจิตต่อเนื่องนะคะจนจบกิจหากจิตยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยก็จะเดินบนเส้นทางอริยมรรคได้ยากมากพระรัตนตรัยสิ่งสักการะสูงสับชาวพุทธพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ชาวพุทธจะต้องเข้าถึงด้วยการยึดพึ่งเป็นอันดับแรกในการเข้าสู่พระพุทธศาสนาเรียกได้ว่าเป็นประตูเดินเข้าสู่พระพุทธศาสนาชาวพุทธจึงควรปฏิบัติตนให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อเป็นที่ยึดพึ่งทางใจแบบวิธีที่มาในพระไตรปิฎกเล่มที่17อรรถกถาพยะเพรวสูตรฉบับมมรการเข้าถึงพระรัตนตรัยมีอยู่2ประเภทคือโลกิยะสรณคมกับโลกุตระสรณคมโลกิยะสรณคมมี4ประการคืออัตตสันนิยาตนะการมอบกายถวายตนหมายถึงการสละชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยพลีชีพเพื่อพระรัตนตรัยรักษาพระรัตนตรัยด้วยชีวิตพระรัตนตรัยสอนให้กระทำสิ่งใดก็พร้อมยอมน้อมรับเอาคำสั่งสอนนั้นมาปฏิบัติโดยไม่เสียดายแม้ชีวิต 2.ตัปปรายตนะตานะคะความมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหมายถึงการยึดถือค่ะคำสั่งสอนจากพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนำทาง

ไปสู่ความดีความพ้นทุกข์แสวงหาแต่ความดีในพระรัตนตรัยเท่านั้นโดยไม่แสวงหาความดีนอกพระรัตนตรัยสิทธะพาวูปะคมะนะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์หมายถึงการประกาศตนเป็นสิทธิ์ของพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นอาจารย์ของตนเมื่อพระรัตนตรัยสอนสิ่งใดก็น้อมรับกระทำในสิ่งนั้นพระรัตนตรัยห้ามสิ่งใดก็เว้นในสิ่งนั้นปนิปาตะการน้อมนอบน้อมนะคะด้วยกายวาจาใจการนอบน้อมด้วยกายเป็นการก้มศีรษะไหว้หรือกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอย่างบรรจงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะไม่ก้มศีรษะกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยเลยไม่ใช่สักแต่ว่ากราบพอให้แล้วไปเท่านั้นแต่เป็นการกราบอย่างช้าๆประคับประคองบรรจงกราบอย่างประณีตจึงจะเข้าใจหลักแห่งความนอบน้อมในข้อนี้การนอบน้อมหรือน้อมตัวไหว้กราบนั้นมีเหตุ4อย่างคือ 1. ไหว้กราบด้วยความเป็นญาติ 2. ไหว้กราบด้วยความกลัว 3.ไหว้กราบด้วยความเป็นอาจารย์ 4. ไหว้กราบด้วยความเป็นพระอริยะบุคคลใน4อย่างนั้นสามารถถึงสรณะคือที่พึ่งด้วยการนบไหว้กราบทักขิเนยะบุคคลหมายถึงพระอริยะบุคคลไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นเพราะจะเข้าถึงสรณะด้วยคุณของพระรัตนตรัยสรณะจะขาดก็ต่อเมื่อยึดถือสิ่งอื่นว่าประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นผู้ใดไหว้กราบด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐกว่าสรรพสัตว์เป็นทักขิเนยะบุคคลผู้เลิศโลกเป็นอันว่าผู้นั้นได้ถือเอาเป็นสรณะแล้วส่วนผู้ที่ไหว้กราบเพราะเป็นญาติเพราะกลัวภัยหรือเพราะเป็นอาจารย์นั่นไม่ใช่การถือเอาเป็นสรณะเมื่ออุบาสกหรืออุบาสิกาพูดถึงสรณะแล้วไหว้กราบญาติผู้บวชในสำนักตีรัตถีต่างลัทธิต่างศาสนาโดยคิดว่าเป็นญาติของเราหรือไหว้กราบญาติต่างลัทธิต่างศาสนาที่ไม่ได้บวชก็ตามสรณะย่อมไม่ขาดหรือไหว้กราบพระราชาเพราะความกลัวสรณะย่อมไม่ขาดเพราะพระราชาเป็นที่เคารพของประชาราษฎร์หากไม่แสดงความเคารพอาจต้องโทษอีกประการหนึ่งถึงแม้ว่าจะไหว้คนต่างลัทธิซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือครูในศิลปะวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งการไหว้บุคคลเช่นนี้ก็ไม่ทำให้ขาดจากสรณะการนอบน้อมด้วยใจสามารถทำได้ด้วยการน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าหากชาวพุทธคนใดยึดถือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นพระรัตนตรัยโดยนัยยะที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ถือว่าชาวพุทธผู้นั้นขาดจากสรณคมทันทีตัวอย่างเช่นเมื่อประกาศตนเป็นผู้ยึดถือพระรัตนตรัยแล้วจะต้องไม่ยึดถือคำสอนของลัทธิอื่นเช่นการเข้าทรงลงตะกรุดปลุกเสกเล่นไสยศาสตร์บวงสรวงเส้นไหว้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งนอกรีตตามทัศนะทางพุทธศาสนาการกระทำดังกล่าวเป็นการเข้าลัทธิอื่นหรือนับถือศาสดาอื่นถือเป็นกรรมอันหนักหรือความผิดพลาดอันหนักส่วนพระไตรสรณคมที่เป็นโลกุตระเข้าถึงโดยคุณธรรมคือความเป็นโสดาบันขึ้นไปโลกุตระสรณคมจะไม่ขาดเพราะพระโสดาบันจะไม่เข้าใจพระรัตนตรัยผิดเป็นอันขาดตลอดสิ้นชีวิตและจะไม่นับถือ

ษดาอื่นอีกเลยคำกล่าวสักการะนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงคำอธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยการอธิษฐานจิตเข้าถึงนะคะพระรัตนตรัยคือการหลอมรวมความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยโดยน้อมจิตน้อมใจระลึกว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าหมั่นระลึกย้ำๆซ้ำๆตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจนจิตท่องได้เองอัตโนมัติใน7วันแรกให้ระลึกพร้อมด้วยคำแปลต่อไปให้ระลึกเฉพาะบทบาลีเท่านั้นประโยชน์ที่ได้รับจากการพึ่งพระรัตนตรัยเราพึ่งพระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์2ประการคือ 1. เพื่อเป็นพลังใจ 2. เพื่อเป็นพลังสติปัญญาการพึ่งพระรัตนตรัยเพื่อเป็นพลังทางใจพึ่งโดยการระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถให้ระลึกจนจิตเกิดการผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยให้ได้จะเกิดคุณค่าของพระรัตนตรัยรองรับขึ้นมาในจิตจนประจักษ์ชัดในตนเองการพึ่งพระรัตนตรัยเพื่อเป็นพลังทางปัญญาเป็นการพึ่งหลักคำสอนที่จะนำพาให้เราพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งมวลได้เราจะต้องเข้าใจในหลักคำสอนให้ถูกต้องแล้วยึดเอาแนวทางแห่งคำสอนนั้นกระทำตามด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นโดยมีพระรัตนตรัยเป็นพลังทางใจพระรัตนตรัยจะมีอานุภาพในการคุ้มครองจิตใจของผู้ยึดแม้จะเจ็บป่วยทางกายก็หาความสบายภายในใจได้เพราะปัญญาจะบอกเราว่ากายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่คงทนสาวรสิ่งใดไม่คงทนถาวรสิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเจ็บเราเป็นเพียงผู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เจ็บว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความเจ็บก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนความสบายภายในใจมีได้ด้วยปัญญาอานิสงส์ของการเข้าถึงพระรัตนตรัยจิตดวงใดก็ตามค่ะที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งการปฏิบัติการระลึกนั้นติดแนบอยู่กับจิตจิตดวงนั้นจะมีกระแสพระรัตนตรัยรองรับในภพชาติที่ไม่ตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ซึ่งจะได้รับภพชาติแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันไปอย่างนี้ตลอด100,000กับจนกว่าจะประสบกับธรรมะอันเป็นที่สิ้นทุกข์กับที่100,000การที่ข้าจะประสบกับธรรมะอันเป็นที่สิ้นทุกข์นั้นมีอยู่2กรณี

กรณีแรกเมื่อมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นในโลกในกัปที่1แสนกัปนั้นจะได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกแล้วบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปกรณีที่2หากไม่มีพระพุทธศาสนาอุบัติหรือปรากฏขึ้นในโลกก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองเพราะจะเริ่มอำนวยผลแห่งการตรัสรู้ที่หนึ่งแสนกัปเป็นที่ตั้งผู้ที่มาทำการครบหนึ่งแสนกัปโอกาสนะคะจะบรรลุมรรคผลระดับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์ในชาตินี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับความภาคเพียรความพยายามความอุตสาหะและการสั่งสมกำลังแห่งอริยมรรคบนเส้นทางนี้สำหรับระดับพระโสดาบันนั้นค่ะมีความปลอดภัยแล้วไม่ต้องได้รับทุกข์สุขในวัฏฏะอีกยืดยาวนานโดยจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติการทักอารมณ์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้นำมาใช้เพื่อสร้างสติเนื่องจากในแต่ละวันคนเราใช้ชีวิตกันอย่างขาดสติไม่รู้จักอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตจึงถูกอารมณ์ควบคุมทำให้จิตคล้อยไปตามอารมณ์โอนไปตามอารมณ์เอนไปตามอารมณ์โน้มไปตามอารมณ์และเป็นไปตามอารมณ์จิตที่เป็นไปตามอารมณ์ย่อมเป็นธาตุของอารมณ์ที่เกิดขึ้นและถูกอารมณ์ครอบงำใจไว้ทุกเมื่อถูกอารมณ์ครอบงำจึงเกิดปัญหาสร้างความทุกข์ในใจมากมายหลายประการเพราะอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปรุงแต่งใจโดยที่เราไม่เคยรู้จักอารมณ์นั้นผ่านสติการที่จะรู้จักอารมณ์ผ่านสติได้ก็ต้องอาศัยการทักอารมณ์การทักอารมณ์จะก่อให้เกิดการรู้อารมณ์เมื่อรู้อารมณ์แล้วทุกครั้งนะคะที่อารมณ์เกิดขึ้นกับเราสติจะถูกสร้างขึ้นครั้งต่อไปหากมีอารมณ์เข้ามากระทบจิตอีกสติจะทำหน้าที่ระลึกรู้ว่าอารมณ์นี้เข้ามาปรุงแต่งจิตถูกอารมณ์นี้ปรุงแต่งอีกแล้วจิตก็จะไม่เป็นผู้เข้าไปรับหรือเข้าไปร่วมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจิตจะมีสติโดยการรับรู้และแยกออกมาเป็นผู้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถชักลากดึงใจไปสู่ห้วงของอารมณ์ได้อีกต่อไปเมื่อใจไม่เป็นไปตามอารมณ์แล้วจะเกิดความตั้งมั่นเห็นอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตเกิดดับเกิดดับตามความเป็นจริงซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาเข้าไปทำลายอาสวะกิเลสออกจากจิตในช่วงชีวิตที่ผ่านมาจิตไม่เคยได้เรียนรู้จึงได้แต่รับอารมณ์ฉะนั้นการทักอารมณ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างสติซึ่งจะทำให้จิตรู้สึกตัวเมื่อใดก็ตามที่มีอารมณ์กระทบจิตโดยอารมณ์นั้นถูกรู้ด้วยการทักจะทำให้จิตรู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เป็นไปตามอารมณ์นั้นตัวอย่างการทักอารมณ์เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นให้ทักว่านี้คือความโกรธความโกรธกำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังเกิดความโกรธความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความโกรธปรุงแต่งการที่จิตรับอารมณ์โดยไม่รู้จักอารมณ์จิตจึงเอาอารมณ์มาเป็นทุกข์ภายในตัวเองแต่เมื่อเริ่มรู้จักอารมณ์จากการที่ทักจิตก็จะไม่เอาอารมณ์มาเป็นทุกข์ให้กับตัวเองเพราะรู้จักอารมณ์แล้วจิตที่รู้จักอารมณ์นี่แหละคือจิตที่มีสติจิตที่มีสติจะทำให้คนเรานะคะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างไม่ขาดสติฉะนั้นการทักอารมณ์จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนจึงขอให้ฝึกทักอารมณ์อยู่เสมอๆหลักคำสอนที่ทรงคุณค่า
หากอยู่ภายนอกตัว

ัวบุคคลก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นแต่หากได้เข้าไปอยู่ภายในใจของบุคคลก็จะทำให้เกิดคุณค่าทางจิตใจขึ้นมาอย่างที่คาดคิดไม่ถึงการถ่ายเทอารมณ์คนเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเหตุแห่งความผิดพลาดในอดีตได้ฉะนั้นค่ะการนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วดับไปแล้วและไม่ได้เป็นจริงในขณะที่นึกถึงจึงเป็นเพียงการนึกถึงเรื่องราวที่ทรงจำเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกอารมณ์เช่นนี้ว่ามโนปวิจารคืออารมณ์หน่วงนึกทางใจแสดงว่าใจนี้มีธรรมชาติในการหน่วงนึกอารมณ์ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเป็นโทษแต่อย่างใดแต่เนื่องจากเราไม่เข้าใจว่านี่เป็นเพียงความจำจึงหลงเข้าใจว่าเรื่องราวที่จำได้นั้นเป็นความจริงในขณะนี้เพราะมักจะรู้สึกว่าเราเป็นในสิ่งนั้นเราทำในสิ่งนี้จึงถูกผูกติดกับเรื่องราวในอดีตอยู่เช่นนี้เมื่อเรื่องราวเหล่านั้นมาปรากฏทางใจอีกครั้งหนึ่งก็หลงอยากจะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดของอดีตแต่ความจริงเรื่องราวเหล่านั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วดังนั้นเราจึงต้องอยู่กับความเป็นจริงโดยให้เข้าใจว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้มีแต่ต้องยอมรับผลกระทบจากเรื่องราวที่ได้กระทำไปนั้นที่ผ่านเข้ามาทางความคิดการรับผลกระทบทำให้เรารู้สึกไม่ดีจึงอยากจะดับความคิดด้วยวิธีต่างๆหากจิตที่มีธรรมชาติรับอารมณ์เปรียบดังแก้วน้ำทุกๆอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีที่จิตรับรู้จะถูกสะสมไว้ในแก้วใบนี้บางเรื่องบางอารมณ์นะคะทำให้เกิดความเจ็บปวดทำให้เกิดความเศร้าทำให้เกิดความเจ็บใจทำให้เกิดความอิจฉาริษยาโกรธโมโหหงุดหงิดต่างๆนานาและหากเปรียบเรื่องราวหรืออารมณ์ที่ไม่ดีที่สะสมในจิตเป็นดั่งอสรพิษจึงเท่ากับว่าเราเก็บสะสมสัตว์มีพิษเช่นต่อแตนแมงป่องตะขาบไว้ในแก้วใบนี้ฉะนั้นค่ะการที่เรื่องราวหรืออารมณ์ถูกหน่วงเหนี่ยวมาปรากฏในใจอีกครั้งหนึ่งผ่านสัญญาขันคือความจำนั้นก็เพื่อที่จะถ่ายเทอารมณ์ออกจากจิตผ่านทางความคิดโดยการถ่ายเทอารมณ์เปรียบเหมือนกับแมลงต่อแตนตะขาบแมงป่องกำลังไต่ออกจากแก้วสัตว์เหล่านี้ที่กำลังไต่ออกมาก็คือเรื่องราวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่ดีที่กำลังได้รับการถ่ายเทออกจากจิตแต่เรากลับรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้รบกวนจิตใจรบกวนความสงบรบกวนความสุขในชีวิตจะต้องหยุดความคิดจะต้องหยุดความฟุ้งซ่านจะต้องหยุดความไม่สบายใจจึงหาวิธีที่จะทำให้เรื่องราวนั้นหายไปด้วยการทำสมาธิทำวิปัสสนาหรือทำอะไรก็ตามแต่ให้รู้สึกสบายใจเมื่อเราไม่รู้กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้แม้อารมณ์จะดับไปแต่จะดับไปโดยการทิ้งเชื้อของอารมณ์นั้นไว้เป็นการนำสืบสู่ภพชาติการเกิดใหม่เพื่อให้ประสบกับอารมณ์เหล่านั้นอีกแล้วก็ทำตอบต่ออารมณ์เหล่านั้นอีกแล้วก็ดับไปอีกแล้วก็ทิ้งเชื้อไว้ให้ก่อเกิดเป็นอารมณ์ใหม่เป็นวงจรอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอารมณ์ต่างๆนะคะเมื่อสะสมอยู่ในจิตจะก่อให้เกิดอาสวะคือการหมักดองก่อให้เกิดอนุสัยคือสิ่งที่นอนเนื่องก่อให้เกิดสังโยชน์คือสิ่งที่ผูกจิตให้ติดอยู่กับเรื่องนั้นอารมณ์นั้นโดยกลุ่มอาสวะอนุสัยสังโยชน์เหล่านี้คือกิเลสแท้ที่เราต้องแก้ไขอารมณ์ไม่ใช่กิเลสแต่การสะสมอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาคือความไม่รู้ในจิตทำให้อารมณ์ถูกหมักดองไว้เมื่อสะสมอารมณ์ใดไว้จิตก็จะคล้อยไปหรือเป็นไปตามอารมณ์

นั้นดังนั้นค่ะเราจึงต้องมองว่าการถ่ายเทอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่าเข้าไปขัดขวางกระบวนการแห่งการถ่ายเทอารมณ์เพราะเมื่ออารมณ์ถูกถ่ายเทออกมาแล้วจิตจะสัมผัสกับความว่างความเบาความสบายความสงบโดยไม่ต้องใช้วิธีการใดๆเลยเพียงแต่ปล่อยให้เรื่องราวหรืออารมณ์เหล่านั้นได้ออกมาด้วยกระบวนการตามธรรมชาติวิธีการปล่อยอารมณ์นะคะออกจากจิตให้เดินจงกรมซึ่งเป็นวิธีการถ่ายเทอารมณ์ได้ดีที่สุดในขณะที่เดินจงกรมให้ทักจิตว่าจิตกำลังถ่ายเทอารมณ์อารมณ์กำลังถูกถ่ายเทออกจากจิตจิตกำลังถ่ายเทอารมณ์อารมณ์กำลังถูกถ่ายเทออกจากจิตมีคนถามว่าการร้องไห้ถือเป็นการถ่ายเทอารมณ์หรือไม่ให้เข้าใจว่าการร้องไห้เป็นการถ่ายเทอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอนี่คือมุมมองทางโลกแต่ในความเป็นจริงนั่นคือธรรมชาติเพราะคนไม่เข้าใจธรรมชาติจึงเกิดปัญหาแท้ที่จริงแล้วคนที่กำลังร้องไห้ก็คือคนที่กำลังถ่ายเทสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตถือเป็นการถ่ายเทตามธรรมชาติที่ดีระดับหนึ่งแต่สามารถจะทำให้ดีกว่านี้ได้ด้วยการเรียนรู้เรื่องการถ่ายเทอารมณ์โดยไม่ต้องร้องไห้นี่ถือว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นระดับความเข้าใจส่วนการร้องไห้เป็นระดับความรู้สึกแต่ก็ต้องถือว่าทำถูกต้องในระดับหนึ่งความเศร้าความเสียใจเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในชีวิตมนุษย์เป็นสัจจะที่ทุกคนต้องพบดังนั้นนะคะเราจะต้องเข้าใจจิตกับอารมณ์อย่างถูกต้องให้มากที่สุดต้องปล่อยให้อารมณ์ได้รับการถ่ายเทออกมาในขณะที่อารมณ์กำลังถูกถ่ายเทออกมานั้นมีข้อปฏิบัติสำคัญ 1. อย่าอยากดับอารมณ์ 2. อย่าห้ามอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้น3. อย่าคิดต่อจากอารมณ์นั้น 4. อดทนดูอารมณ์นั้น 5. ให้เห็นอารมณ์นั้นเกิดดับไปตามความเป็นจริงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือการถ่ายเทอารมณ์ที่ถูกต้องฝึกกรรมฐานเพื่อทำลายสังโยชน์กายสังขารคือการประกอบกันของธาตุ4เขาเป็นรูปร่างเมื่อเกิดรูปร่างขึ้นจึงเกิดมีความเห็นเข้ามายึดในรูปร่างนั้นเมื่อรูปร่างถูกยึดการกำหนดหมายในรูปร่างกายว่าเป็นตัวตนอัตตาก็เกิดมีตามมาความเป็นตัวตนก่อให้เกิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิในรูปร่างกายว่ากายเป็นของเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายกายกับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องธรรมนาวารัชกาลที่10ได้พระราชทานนะคะภาพฝีพระหัตถ์เป็นแผ่นแปะสติกเกอร์ธรรมะไปได้ทุกที่ทุกเวลาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้ทำเป็นแผ่นสติกเกอร์สรุปหลักความคิดแนวคิดของการพ้นทุกข์ไว้อย่างสวยงามประณีตมากๆนะคะซึ่งเป็นแนวที่ทุกคนสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการนับถือพระพุทธศาสนาค่ะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสิริราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5นะคะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการแปลผลสำหรับสถิติเชิงพรรณนานะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์สถิติพรรณนานะคะในวิธีการแมนนวลนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างในงานวิจัยด้วยนะคะเพราะนั้นสถิติเชิงพรรณนานักศึกษาก็ต้องจำได้แล้วล่ะนะคะว่าเป็นการวิเคราะห์เรื่องของการนับความถี่นะคะร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะเพื่อที่จะดูรายละเอียดดูการกระจายตัวของข้อมูลนะที่เป็นข้อมูลในเชิงพรรณนานะหรือเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณด้วยนะคะแต่ว่าเราจะดูรายละเอียดเรื่องของความถี่นะสัดส่วนร้อยละนะค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะเมื่อเรานำเอาข้อมูลเชิงพรรณนามาโค้ดแปลงเป็นให้เป็นตัวเลขเชิงปริมาณแล้วเนี่ยนะค่าเฉลี่ยก็จะถือว่าเป็นตัวแทนของข้อมูลนั้นนะคะเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยแล้วก็ต้องคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยก็คือ SD มาคู่กันเพื่อที่จะยืนยันค่า SD เนี่ยก็คือความแปรปรวนนั่นเองนะคะหรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนะระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ยนั่นเองถ้ายิ่งความแตกต่างมีมากข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะมีความผันผวนมากนะคะค่าเฉลี่ยที่ได้ก็ไม่แม่นยำนะคะหรือว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักนะคะเพราะนั้นข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยแล้วก็มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่า SD โดยที่ SD นะมีค่าน้อยๆเนี่ยนะคะถือว่าข้อมูลนั้นน่ะตัวค่าเฉลี่ยของข้อมูลนั้นน่ะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะหรือ error คาดเคลื่อนน้อยนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้ก็จะปูพื้นในเรื่องของข้อมูลนะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเน้นในเรื่องของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้โปรแกรม SPSS นะคะมาอธิบายตัวการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนานั่นเองนะคะทั้งนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูในเอกสารออนไลน์นะคะของคุณพรสวรรค์นักดนตรีนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมากเลยค่ะเรามาปูพื้นกันก่อนนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนี่ยก็เป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมากนะโดยเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขเนี่ยดังนั้นการนำคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมทางสถิติเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีความสะดวกมากกว่าที่จะคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขทั่วหรือแมนนวลเองนะคะก็ในการใช้คอมพิวเตอร์นะส่วนใหญ่ก็นิยมใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะมาก

าสที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะก็คือเป็นยูสเซอร์เพื่อในการใช้งานทางธุรกิจนั่นเองค่ะปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทำงานด้านอื่นๆนะไม่ว่าจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Excel นะก็ของค่าย Microsoft นะซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญควบคู่ไปกับโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ด้วยนะคะซึ่ง Excel เนี่ยก็เป็นโปรแกรมประเภทกระดาษทดนะคะเป็นฉบับร่างก่อนหรือว่า Spreadsheet เนี่ยนะคะแต่เนื่องจากโปรแกรมประเภทนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับงานบางอย่างที่ไม่ใช่สถิติโดยตรงนะดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติบางอย่างโปรแกรม Excel ก็อาจจะทำไม่ได้นะแต่ก็ในเบื้องต้นสำหรับสถิติพรรณนาเนี่ย Excel ก็สามารถทำได้อยู่นะคะมันก็จะมีฟังก์ชันของค่าเฉลี่ยสมเวมาตรฐานร้อยละนะคะเพราะนั้นในครั้งนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะบันทึกข้อมูลลงใน Excel ก่อนนะคะแล้วก็ค่อย Import เข้าไปใน SPSS ได้ค่ะแล้วก็ทั้ง Excel แล้วก็ SPSS เนี่ยสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลของเราเนี่ยโดยรูปกราฟและแผนภูมิได้ด้วยค่ะทีนี้ทบทวนในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะก็คือสถิติพรรณนาหรือว่า descriptive statistic นักศึกษาจำเป็นจะต้องจำภาษาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้งานในโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นสากลนะคะเป็นเครื่องมือสากลจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปนะศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าไปเพราะฉะนั้น descriptive ก็จะใช้ในสัปดาห์นี้บ่อยมากนะคะซึ่งตัวสถิติพรรณนานะคะก็จะเป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นได้นะคะสถิติที่ใช้ก็คือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงมาตรฐานฐานนิยมค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมส่วนเบี่ยงมาตรฐานอันนี้ก็จะใช้ตัวย่อว่า SD นะคะซึ่งมาจาก Standard Deviation นะต้องคำนวณควบคู่ไปกับค่าเฉลี่ยนะหรือใช้ตัวย่อว่า X bar นะคะนอกจากนี้ก็คำนวณค่าพิสัยด้วยนะซึ่งเป็นค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางนะในการกระจายตัวของข้อมูลนะจะต้องทำการเรียงลำดับเรียงค่าจากน้อยไปมากแล้วก็ทำการหาค่ากลางนะเพราะนั้นข้อมูลที่เป็นลักษณะการแจกแจงแบบปกตินะก็จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าฐานนิยมและค่ามัธยฐานนะซึ่งค่ากลางเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางนะของข้อมูลนะเพราะฉะนั้นค่าที่อยู่ตรงกลางก็จะมีความถี่มากที่สุดก็จะทำให้เราได้เส้น normal curve นะหรือเส้นการแจกแจงแบบปกตินั่นเองนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นสถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานนะภาษาอังกฤษก็คือ inferential นะ inferential statistic หรือเรียกง่ายๆว่า infer มันสามารถทำให้เราจำได้ว่าสถิติอ้างอิงเนี่ยไว้เพื่อนำผลที่ได้ไปอ้างอิงกลับไปยังประชากรนะคะผลที่ดักสถิติผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนะผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนะนำไปอ้างอิงกลับหรือไปอธิบายกลับไปยังประชากรนั่นเองนะคะก็เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มนะแล้วนำมาอ้างอิงกลับไปยังกลุ่มประชากรได้นะโดยกลุ่มที่นำมาศึกษาจะต้องเป็นตัวแทนก็คือเป็นตัวอย่างนั่นเองเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะโดยมาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ SPSS สำหรับสถิติพรรณนานะคะในส่วนของสถิติอ้างอิงก็ยังคงแบ่งย่อยไปอีกนะคะก็คือสถิติที่ใช้พารามิเตอร์นะหรือ parametric statistic นะอันนี้ก็เป็นวิธีการสถิติที่จะต้องทำตามข้อตกลงเบื้องต้น3ประการนะคะก็คือข้อมูลที่เก็บรว

รวมได้นะจะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่เราแบ่งกลุ่มโดยใช้ช่วงการแบ่งช่วงนะหรือข้อมูลที่เป็น interval scale นะจะสังเกตว่า scale เนี่ยนะก็คือข้อมูลเชิงปริมาณแบบต่อเนื่องนะคะแต่ในเมื่อมันเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากก็จำเป็นจะต้องแบ่งกลุ่มทำเป็นช่วงนะแล้วก็โคดดิ้งช่วงนั้นออกมาเป็นตัวเลขเช่นเดียวกันนะคะนะข้อมูลที่เก็บได้นะจากกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการแจกแจงแบบปกตินะหรือว่า interval scaleนะเช่นเดียวกันนะนอกจากจะเป็นแบบข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มีความต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นแบ่งเป็นช่วงได้นะคะแล้วก็มีลักษณะการกระจายตัวที่มีการแจกแจงของค่าของข้อมูลนั้นเป็นแบบปกติกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มที่นำมาศึกษาก็จะต้องเป็นแบบจะต้องมีความแปรปรวนเท่ากันนะสถิติพารามิเตอร์ของตัวอย่างนะก็ใช้ทดสอบหลายอย่างด้วยกันนะคะก็คือทีเทสทดสอบแบบทีหรือว่าอโนวาหรือ F test นะทดสอบการทดสอบแบบ F นะคะหรือการทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ regression analysis นะคะหรือการวิเคราะห์การถดถอยนะคะทีนี้ถ้าเป็นสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์นะก็คือสถิติที่ไม่อยู่ในข้อตกลงทั้ง3ประการข้างต้นนะก็จะเป็นสถิติที่ใช้นะก็คือชายสแควร์เทสนะหรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะเพราะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อนักศึกษาได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาต้องเทสก่อนเป็นอันดับแรกก็คือเทสการแจกแจงแบบปกตินะคะก็คือเทส normality นั่นเองนะเพื่อให้ตรงหรือว่าสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวนะคะเพราะนั้นตัวสถิติอนุมานในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปวิเคราะห์ในสัปดาห์ถัดไปนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการวัดค่ะการวัดเป็นการกำหนดตัวเลขนะให้กับสิ่งที่ต้องการศึกษาเพราะว่าเราจะนำเอาตัวเลขเหล่านั้นไปคำนวณต่อนะคะไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเป็นเชิงปริมาณก็ตามนะโดยเฉพาะเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นข้อความเนี่ยก็จะต้องโค้ดให้เป็นตัวเลขนะเพราะนั้นข้อมูลที่เป็นในเชิงคุณภาพนะแล้วก็นำมาโค้ดเป็นตัวเลขเนี่ยมักจะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มีระดับนามบัญญัติหรือว่า nominal scale นักศึกษาจำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในการทำงานใน SPSS นะคะข้อมูลที่เป็น nominal scale นะก็จะต้องถูกแบ่งกลุ่มนะเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างของแต่ละกลุ่มนั้นเช่นเพศการศึกษาอาชีพภูมิลำเนานะเมื่อเรามีการแบ่งกลุ่มเพศนะเพศหญิงเพศชายนะหรือแล้วแต่เราจะนำอะไรก่อนก็ได้ค่ะเอาเพศชายเพศหญิงก็ได้นะคะเราก็จะต้องโคดดิ้งหรือแทนด้วยตัวเลขนะเพราะฉะนั้นก็เพศชายก็แทนด้วยตัวเลข1หรือโคดดิ้งด้วย1เพศหญิงโคดดิ้งด้วย2นะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งกลุ่มเท่านั้นนะเราไม่สามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบนะคะ2ค่ะก็คือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอันดับหรือเรียงลำดับนะเรียกว่า ordinal scale นะเรียงลำดับนะจากน้อยไปมากก็แล้วแต่นะตรงนี้ก็แบ่งกลุ่มด้วยนะแล้วก็นำไปเปรียบเทียบวัดค่าได้ต่อนะคะ

เช่นระดับเห็นไหมคะระดับก็คือออร์ดินอลและระดับความพึงพอใจนะเราให้มากที่สุดก็คือ5รองลงมาคือ4321นะอันนี้เป็นลักษณะของเรตติ้งสเกลด้วยนะคะซึ่งคนที่คิดค้นเรตติ้งสเกลนี้ก็คือลิคเกิร์ตนะลิคเกิร์ตก็ให้เกียรติตั้งชื่อว่าลิคเกิร์ตสเกลค่ะอันนี้นะคะประเภทของข้อมูลที่3นะคะก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นระดับช่วงนะหรือว่า interval scale ก็เป็นข้อมูลในเชิงปริมาณนั่นแหละแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มนะเพราะว่าข้อมูลเชิงปริมาณนั้นมีความละเอียดนะไม่สามารถที่จะนำเสนอในรูปของกราฟแท่งหรือวงกลมได้นะคะก็ต้องแบ่งกลุ่มให้มีการนำเสนอที่เห็นได้เหมาะสมมากขึ้นนะเพราะนั้นในการแบ่งช่วงคะแนนเนี่ยนะก็มีระยะห่างของช่วงเท่าๆกันนะแต่ไม่มีศูนย์แท้นะมีแต่ศูนย์ที่เป็นลักษณะสมมตินะค่าศูนย์ที่มันไม่ใช่ว่าไม่มีค่าเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีความหมายของศูนย์ตรงนั้นนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิศูนย์องศาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอุณหภูมิเลยมันเป็นยังไงนะเพราะนั้นศูนย์องศาก็จะเป็นอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความรับรู้ความรู้สึกเย็นได้นะคะหรือคะแนนเป็นศูนย์นะคะแนนเป็นศูนย์ไม่ได้สะท้อนว่าคนที่สอบแล้วได้แล้วไม่ได้คะแนนเลยแต่ว่าความรู้ของเขาก็ยังมีอยู่นะคะเพราะนั้นคะแนนที่เป็นศูนย์ก็ไม่ใช่ศูนย์แท้นะในการใช้ข้อมูลที่เป็นระดับช่วงนะหรืออินเทอร์วัลก็มีการแบ่งกลุ่มแล้วก็โคดดิ้งกลุ่มนั้นออกมาเช่นกันเพียงแต่มีความแตกต่างกับระดับความพึงพอใจในประเภทที่สองก็คือว่าใน interval scale เนี่ยมันเกิดจากการนำข้อมูลเชิงปริมาณมาแบ่งกลุ่มนั่นเองนะส่วน ordinal scale นะก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่เอามาแบ่งกลุ่มนะคะทีนี้ระดับที่4นะคะก็คือ ratio นะหรือเรียกว่าอัตราส่วนนะเราก็จะเรียกว่า ratio scale หรือ scale เฉยๆก็ได้ก็เป็นการรับรู้ว่ามันเป็นข้อมูลตัวเลขที่มีความต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปคำนวณได้นะเพราะฉะนั้นก็ทำการสรุปนะคะว่าถ้าข้อมูลนั้นเป็นเชิงคุณภาพนะแล้วสามารถแบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มเฉยๆเนี่ยนะเราเรียกว่านามบัญญัติหรือว่า nominal scale แต่ถ้าแบ่งกลุ่มแล้วเปรียบเทียบเรียงลำดับได้วัดได้เนี่ยเราเรียกว่า ordinal scale นะทีนี้ถ้าข้อมูลที่เราเก็บมาเป็นเชิงปริมาณนะเป็นตัวเลขก็ทำการกรุ๊ปแบ่งกลุ่มเราเรียกว่าข้อมูลนั้นเป็น interval นะเป็นอันตรภาคชั้นในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้แบ่งกลุ่มปล่อยให้มันถูกกำหนดนะโดยอิสระนะจากการให้ค่านะให้คะแนนให้ค่าของข้อมูลตามผู้ตอบแบบสอบถามระบุมาเป็นลักษณะปลายเปิดนะปลายเปิดเราก็จะเรียกว่า ratio นะหรืออัตราส่วนนั่นเองโดยทั่วไปแล้ว normal nominal ordinal interval ก็จะเป็นลักษณะปลายปิดนะปลายปิดให้เขาตอบคำถามตามกลุ่มที่เราจัดให้นะส่วน ratio scale แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเขียนตัวเลขได้อย่างเสรีเป็นปลายเปิดงานวิจัยส่วนมากนะคะค่าของการวัดก็จะได้มาจากกลุ่มตัวอย่างก็คือผู้ตอบแบบสอบถามนั่นแหละค่ะซึ่งมาจากการสุ่มจากประชากรที่มีขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นประชากรก็คือกลุ่มของการวัดทั้งหมดที่เราสนใจศึกษานะก็คืองานวิจัยของเรามุ่งที่จะศึกษากับกลุ่มกับประชากรนั่นเองนะคะกับประชากรนะทีนี้ด้วยข้อจำกัดเรา

ไม่สามารถทำทุกหน่วยของประชากรจึงต้องสุ่มตัวอย่างออกมานะเพื่อนำมาทดสอบสมมติฐานกับกลุ่มตัวอย่างนะคะผลของการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างก็นำไปอินเฟอร์หรืออ้างอิงกับไปยังประชากรนะแล้วก็สรุปผลการวิจัยในรูปแบบของประชากรนะคะทีนี้หลักการสุ่มตัวอย่างนะคะก็นะสมาชิกนะก็คือกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมีคุณลักษณะสำคัญที่เหมือนกับประชากรนะสมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสได้เป็นกลุ่มตัวอย่างเท่ากันนะคะกลุ่มตัวอย่างก็ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอนะในการวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนะส่วนมากแล้วก็จะมีจำนวน200ตัวอย่างขึ้นไปนะคะนะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเตรียมข้อมูลนะคะก็ต้องสร้างแฟ้มข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์นะแล้วก็ทำการจัดการข้อมูลให้พร้อมนะทำการมีคู่มือนะเพื่อจะได้โน้ตว่าข้อมูลชื่อว่าอะไรใช้สัญลักษณ์อะไรนะคะแล้วก็มีการโค้ดค่าของกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นว่าอย่างไรบ้างนะแล้วก็สามารถที่จะใช้เลือกสถิติวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมนะสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้นะสามารถเลือกตัวแปรที่ต้องการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะนะเพราะนั้นเมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ต้องตั้งชื่อของข้อมูลนั้นแล้วก็ทำสัญลักษณ์หรือโคดดิ้งนะคะแบบสอบถามก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยมาจัดการในโปรแกรม SPSS เพื่อการประมวลผลนะคะทีนี้เราก็มองรายละเอียดของแบบสอบถามนะคะซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะทั้งความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามให้ผ่านก่อนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จัดลำดับแบบสอบถามให้เป็นตอนๆ นะโดยตอนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการให้ผู้ตอบสอบถามเนี่ยตอบด้วยความสบายใจนะง่ายที่จะตอบนะคะไม่ใช่ว่าเจอคำถามยากๆแล้วเขาก็คงไม่มีกำลังใจที่จะตอบต่อไปนะเพราะนั้นตอนที่หนึ่งถือว่าเป็นการอลัมพบทหรือเชื้อเชิญหรือสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบนั่นเองค่ะเพราะนั้นตอนที่หนึ่งก็จะส่วนมากก็จะเป็นการถามสภาพทั่วไปเป็นลักษณะของประชากรข้อมูลทางประชากรศาสตร์นะคะนะก็จะเป็นเช็คลิสต์นะว่าเป็นเพศอะไรอายุกลุ่มช่วงไหนเป็นต้นนะคะตอนที่สองก็จะถามลึกขึ้นนะคะเข้าสู่ตัวแปรของการวิจัยนะซึ่งมักจะเป็นตัวแปรอิสระก่อนนะก็ศึกษาลักษณะทั่วไปของตัวแปรเรื่องที่กำลังทำวิจัยนะก็เป็นลักษณะเช็คลิสต์ได้นะคะตอนที่3แล้วก็ลึกไปอีกนะอาจจะเป็นตัวแปรอิสระตัวกลุ่มตัวแปรอิสระกลุ่มถัดไปก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวแปรตามปิดท้ายนะก็ส่วนใหญ่ก็ถ้างานวิจัยอยากจะศึกษาความพึงพอใจทัศนคติพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่3เนี่ยก็ต้องถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจหรือระดับความคิดเห็นทัศนคติในประเด็นต่างๆที่เป็นตัวแปรตามนะของเรื่องที่ทำการวิจัยโดยมักจะใช้มาตราส่วนในการประมาณค่าโดย rating scale นะคือพอใจมากน้อยก็โคดดิ้งนะให้มันเป็นเรตติ้งนะเช่น54321นะคะสามารถที่จะเปรียบเทียบจัดอันดับเพื่อเปรียบเทียบได้นะคะส่วนตอนที่4ก็จะเป็นปลายเปิดนะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยสามารถเขียนข้อความเพื่อที่จะเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องงานวิจัยที่กำลังทำนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแบบสอบถามอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็ได้มีองค์ประกอบนะตั้งต้นที่ชื่อเพราะชื่อเนี่ยเป็นตัวสื่อว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามน่ะสามารถ
มีวิจารณญาณในการตอบแบบสอบถามได้นะคะในประเด็นที่เขาสนใจหรือถ้าเขาไม่สนใจในเรื่องของการใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเขาอาจจะขอปฏิเสธในการเสียสละเวลาให้เรานะคะทีนี้ตัวแปรในชื่อของงานวิจัยนี้นะคะก็คือความพึงพอใจนะ

ที่หนึ่งก็จะเป็นเช็คลิสต์นะเช็คลิสต์ของตัวแปรทางประชากรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเพศอายุระดับการศึกษาบุคลากรคณะที่สังกัดนะนี่สังเกตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเช็คลิสต์ปลายปิดใช่ไหมคะทีนี้ข้อที่สองที่เป็นอายุเนี่ยเขาทำปลายเปิดไว้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเราสามารถนำเอาข้อมูลปลายเปิดเนี่ยมารวบรวมแล้วก็มาแบ่งกลุ่มที่หลังก็ได้นะคะนะก็จะเป็นความละเอียดของงานวิจัยครั้งนี้นะให้บุคลาให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยใส่ข้อมูลของเขามาจริงๆก่อนนะแล้วเราค่อยมาจัดการแบ่งกลุ่มทีหลังได้ค่ะทีนี้ในการจัดการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันก็จะช่วยให้การนำเสนอเนี่ยมันมีกลุ่มที่ให้เห็นชัดเจนนะคะเพราะนั้นการแบ่งกลุ่มอายุนะหรือช่วงอายุเนี่ยมันก็สะดวกนะหรือว่าเหมาะสำหรับการนำเสนอเป็นแผนภูมิเป็นกราฟแท่งนะคะแต่ถ้าเราทำปลายปิดปลายเปิดแบบเนี้ยนะถ้าเราทำปลายเปิดนะไม่ได้แบ่งกลุ่มเนี่ยเราไม่ควรที่จะนำเสนอในรูปกราฟหรือกราฟแท่งเพราะว่าข้อมูลอายุเนี่ยมันละเอียดมากนะเป็นแบบเป็นรายปีอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าจะนำเสนอลักษณะปลายเปิดแบบนี้ก็จะทำเป็นรูปกราฟนะแต่ในความเป็นจริงเรามักจะเห็นการแบ่งช่วงอายุแล้วก็นำเสนอในรูปของกราฟวงกลมหรือไม่ก็กราฟแท่งนั่นเองนะในตอนที่สองนะก็ในเรื่องของพฤติกรรมการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศนะก็เป็นลักษณะเช็คลิสต์เช่นเดียวกันนะเช็คลิสต์ยังไงก็คือให้เป็นปลายปิดนะเป็นปลายปิดให้เขาเลือกที่เหมาะสมกับที่มันเป็นความเป็นจริงของพฤติกรรมการเข้าใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถามนะทีนี้ตอนที่3นะจะเห็นว่ามันไม่ใช่เช็คลิสต์แล้วแต่ว่าเป็นอะไรคะเป็น rating scale นะโดยการนำเอาข้อความนะที่เป็นเชิงคุณภาพนะก็คือความพึงพอใจใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งระดับนะระดับความพึงพอใจก็ยังเป็นข้อความอยู่นะคะก็คือมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดเราจึงจำเป็นต้องมีคู่มืออันหนึ่งว่ามากคืออะไรมากคือ5นะเราโคดดิ้งเป็น5มากที่สุดคือ5มากคือ4ปานกลางคือ3น้อยคือ2และน้อยที่สุดคือ1นะจะไม่โคดดิ้งเป็น0นะคะเพราะว่าเราต้องนำเอาตัวเลขเหล่านี้เนี่ยไปคำนวณต่อนะถ้าเรากำหนดให้เป็น0ปุ๊บนะเวลาเอาไปคูณกับอะไรก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือไม่ได้คำตอบนะคะเพราะนั้นหลีกเลี่ยงการโคดดิ้งที่0นะคะเพราะนั้นก็ให้ผู้ตอบแบบสอบถามนะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกนะหรือติ๊กตามช่องที่มีความพึงพอใจตรงกับที่เขารู้สึกนะคะในแต่ละคำถามจะมีประเด็นหัวข้อใหญ่ก็คือเช่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประเด็นของการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะแล้วก็มีข้อคำถามนะมีอยู่4ข้อว่าเขามีความพึงพอใจระดับใดตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่สังเกตได้นะเป็นตัวชี้วัดที่สังเกตได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามนะเมื่ออ่านแล้วก็ให้คะแนนให้ความหมายและคะแนนได้ทันทีนะคะตัวแปรนะคะตัวแปรก็จากงานวิจัยที่ในตัวอย่างงานวิจัยที่มีการสร้างแบบสอบถามและตัวแปรก็จะมีตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามใช่ไหมคะนะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ตัวแปรตามในที่นี้ก็คือความพึงพอใจว่าเขาพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวแปรอิสระก็คือพฤติกรรมการเข้าใช้ระบบสารสนเทศนั่นเองค่ะนะพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมันส่งผลต่อความพึงพอใจนะคะชนิดของตัวแปรก็เป็นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะเพราะนั้นเมื่อเราได้ตัวแปรแล้วเราทำการโคดดิ้ง

ที่เป็นเชิงปริมาณทั้งหมดแล้วนะคะหรือเรียกว่าเป็นประเภทของนัมเมริกทั้งหมดแล้วเนี่ยจากนั้นก็ต้องตั้งชื่อตัวแปรแล้วก็กำหนดเป็นสัญลักษณ์ของตัวแปรนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่โปรแกรมในการกำหนดรหัสนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะถ้าเป็นเช็คลิสต์ก็เพศชายแล้วก็กำหนดเป็น1นะเพศหญิงก็คือ2นะหรือว่าในเรื่องของประเภทบุคลากรก็โค้ดข้าราชการให้โค้ดเป็น1พนักงานมหาวิทยาลัยให้โค้ดเป็น2พนักงานขายพนักงานราชการให้โค้ดเป็น4อื่นๆให้พนักงานราชการให้โค้ดเป็น3และอื่นๆก็โค้ดเป็น4นะก็ให้เขาระบุมาเป็นปลายเปิดนะทีนี้เราก็ต้องมีการกำหนดชื่ออย่างเพศเนี่ยก็สามารถที่ใช้เป็นชื่อภาษาไทยก็ได้นะเช่นเพศถ้าเครื่องรับโปรแกรมรับนะคะแต่ถ้าไม่สามารถเขียนเป็นระบุเป็นภาษาไทยในโปรแกรมได้ก็อาจจะเป็น gender นะ gender ของก็สื่อความหมายว่าเพศทีนี้ถ้าชื่อมันยาวนะชื่อยาว อย่างเช่นประเภทบุคลากรนะ personal type เนี่ยนะฮะชื่อยาวเราก็ต้องกำหนดเป็นสัญลักษณ์นะกำหนดเป็นสัญลักษณ์อาจจะเป็น x ลำดับที่2เพศเป็น x 1ประเภทบุคลากรเป็น x 2อย่างนี้ก็ได้นะเราก็จะต้องมีคู่มือในการกำหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรนะไว้กับตัวจะได้ไม่ลืมนะคะนะในเรื่องของระดับนะ rating scale นะ5 4 3 2 1เราก็ต้องกำหนดว่า5ที่แบบพึงพอใจมากที่สุดเนี่ยนะพึงพอใจมากที่สุดเราก็จะกำหนดชื่อมากที่สุดนะอาจจะเป็นแม็กซิมัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือพึงพอใจมากนะมากก็ให้ชื่อว่าเป็นมอก็ได้นะคะ5แม็ก4มออย่างนี้เป็นต้นนะ3แบบระดับปานกลางก็Evaluate อย่างนี้นะคะมันก็จะได้เป็นสัญลักษณ์สั้นๆนะคะทีนี้ตัวแปรที่เป็นความพึงพอใจก็ต้องกำหนดเป็นชื่อนะชื่อความพึงพอใจภาษาอังกฤษก็คือ Statify นะถ้าเกิดอยากจะใช้ตัวย่อนะเราก็รู้ว่าความพึงพอใจเนี่ยเป็นตัวแปรตามเราอาจจะให้สัญลักษณ์เป็น Y เพราะว่ามันมีอยู่ตัวเดียวนะหรือถ้าไม่เอา Y ก็อาจจะเป็นตัวย่อของcertify ก็ได้นะคะก็จะเป็นตัวย่อแล้วก็รู้กันนะคะนะทีนี้ถ้าเป็นคำถามปลายเปิดนะที่เป็นข้อความเนี่ยก็เป็นแค่โน้ตนะคะไม่สามารถที่จะนำไปคำนวณ นะคะในเรื่องของบางแบบสอบถามที่ผู้ตอบเนี่ยเว้นว่างไว้นะเราก็เป็นข้อมูลสูญหายแล้วก็แทนค่าด้วย9นะอาจจะเป็นหน่วย999ก็ได้นะคะนะอันนี้พอเข้าไปที่โปรแกรม SPSS เนี่ยเราก็จะเห็นองค์ประกอบของหน้าจอที่เป็นคล้ายๆกับ Excel นะคะก็จะเป็นรูปแบบตารางให้เรานะโดยที่เราจะใช้ในการกำหนดคำสั่งนะก็ไปที่เมนูบาร์ในการสั่งคำสั่งให้โปรแกรมเนี่ยประมวลผลนะค่าสถิตินะทั้งในสถิติพรรณนาแล้วก็สถิติอนุมานนะคะก็จะใช้ในแถบเมนูบาร์โดยเฉพาะที่เป็น analysis นะคะคือสั่งให้วิเคราะห์นะแล้วก็จำนวนนะชุดของตัวแปรนะก็จะมีสมาชิกหรือว่าตัวแปรมีอยู่หลายจำนวนนะคะเพราะนั้นก็เป็นลำดับที่ของตัวแปรนะคะทีนี้ที่สำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือ

ในแถบของ variable นะคะซึ่งจะปรากฏชื่อของตัวแปรทีนี้ในแถบนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องมาเซตนะมากำหนดที่ชื่อชีทด้านล่างซ้ายมือนะคะเราจะทำการเปิดที่ชีท variable view ก่อนเพื่อจะทำการกำหนดชื่อตัวแปรและสัญลักษณ์ต่างๆนะการแบ่งกลุ่มการโคดดิ้งของกลุ่มต่างๆนะคะพอกำหนดชื่อตัวแปรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดในชีทของ data view นะ data view ก็จะให้เราเนี่ยบันทึกข้อมูลตามตัวแปรที่เราได้กำหนดไว้แล้วนะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะ import data ข้อมูลต่างๆชุดข้อมูลนะชุดข้อมูลจาก Excel ได้นะคะในการปรับขนาดของตัวเลขนะการปรับขนาดของตัวอักษรและตัวเลขก็สามารถที่จะใช้คำสั่งฟอนต์ได้ค่ะทีนี้มาดูในคู่มือนะคะก็ทำการตั้งชื่อตัวแปรแล้วก็กำหนดลักษณะของตัวแปรในหน้าต่างที่จะใส่ในชีท variable view นะคะก็ลำดับตามแบบสอบถามเลยค่ะเพราะแบบสอบถามคือคีย์ที่เลยนะคะมันจะได้สอดคล้องกับโปรแกรมด้วยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแปลผลแล้วก็ตีความนะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราถามในแบบสอบถามนะเพราะนั้นตอนที่หนึ่งเลยนะเรียงลำดับมาเลยนะคะเพศใช่ไหมคะเราถามเรื่องเพศเป็นอันดับแรกเราก็ให้สัญลักษณ์ว่าsex นะคะอายุ age ระดับการศึกษา educ ซึ่งย่อมาจาก education ใช่ไหมคะ education นะเป็นชื่อเต็มแต่มันยาวไงคะนะเพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาโดยการใส่เป็นสัญลักษณ์ของตัวแปรระดับการศึกษานะนะโอเคเราก็ใส่สัญลักษณ์ของตัวแปรแต่ละตัวนะคะในตอนที่2นะก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมการเข้าไปใช้งานนะความถี่การใช้งานก็ใช้สัญลักษณ์ free นะ underscore use นะก็รู้กันว่าเอามันเป็นความถี่ของการใช้งานนะ free ตัวนี้ก็มาจาก frequency เวลาการเข้าใช้งานแล้วก็แบ่งเป็นเช็คลิสต์นะคะทำ1ทำ2ทำ3ไปเรื่อยๆนะก็จะมีการแบ่งระยะเวลาการเข้าใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถามระบบสารสนเทศก็ใช้ชื่อย่อว่า info นะก็จะมีหลายระบบนะมี4ระบบทีนี้ในสิ่งที่จะต้องนำไปใส่ใน variable view นะก็คืออันแรกก็คือตัวย่อก่อนนะเป็นตัวย่อนะอย่างเช่น sex นะ sex ก็ใส่ในช่องที่1ปุ๊บทีนี้ลักษณะข้อมูลที่จะนำไปประมวลผลก็คือเป็นลักษณะตัวเลขนะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะแล้วก็ในช่องลาเบลนะเราอาจจะพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปแต่ถ้าเครื่องไม่รับเราก็พิมพ์ตามชื่อของตัวแปรได้เลยก็คือ sex นะฮะแล้วเพศเนี่ยก็เป็นข้อมูลนามบัญญัติใช่ไหมฮะนามบัญญัตินะเพราะนั้นเราก็เอารายละเอียดหรือชื่อตัวแปรที่เป็นภาษาไทยเนี่ยไปใส่ในช่องลาเบลนะคะในตอนที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะใส่ในชื่อของตัวแปรก็คือ satisfy นะ satisfy 1.1 ทีนี้ข้อมูลที่ทำการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ต้องมีการแบ่งกลุ่มในโปรแกรมด้วยนะอยู่ในช่อง value นะ value นะก็กำหนดว่า1ก็คือพอใจน้อยใช่ไหม2ก็คือ1ก็คือพอใจน้อยที่สุด2ก็คือพอใจน้อยนะมันจะมีช่องให้ทำการกำหนดกลุ่มไว้ด้วยในช่องของ value นะแล้วก็ทำการใส่ label ก็คือ satisfy เนี่ยมันคืออะไรรายละเอียดของ Certify คืออะไร

คือชื่อของข้อคำถามการให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตรนะเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างของการกรอกตัวแปรนะแล้วก็แบ่งกลุ่มด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าในช่องที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับเนมนะชื่อที่เรากำหนดเป็นสัญลักษณ์ type นะจะต้องเป็นนามลิกนะwidth นะก็คือความกว้างของตัวแปรนะ decimal คือจุดทศนิยมนะเพราะนั้นไอตัวที่เป็นเช็คลิสต์แล้วก็ระดับความพึงพอใจเนี่ยก็ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมก็ได้นะให้บนทั้งหมดส่วนลาเบลจะต้องเป็นชื่อเต็มของเนมนะเพราะเนมกับลาเบลจะต้องสัมพันธ์กันนะ value เนี่ยก็จะใช้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นมีการแบ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นเพศเราแบ่ง1คือชายใช่ไหม2คือหญิงก็จะไปกำหนดในช่องของ value นะคะเช่นเดียวกันระดับความพึงพอใจนะ5คือมากที่สุด4คือมากจนไปถึง1คือน้อยที่สุดเนี่ยก็ไปกำหนดที่ value นะคะ missing สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ใส่ข้อมูลก็ให้เป็น9เพื่อที่จะไม่ได้ให้ช่องมันเว้นว่างไว้นะคะแล้วก็คอลัมน์นะคะความกว้างของคอลัมน์สำหรับกรอกข้อมูลนะalign ก็คือการจัดข้อมูลชิดซ้ายชิดขวาหรือตรงกลางแล้วก็ mature นะก็คือพวกข้อมูลที่เป็นแบบไหนเป็น nominal ไหม ordinal ไหม interval หรือ scale นะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการใส่ในช่องต่างๆใน variable view นะคะโดยกำหนดที่ sex ใช่ไหมคะจากนั้นก็เลือก type numeric นะคะทีนี้ถ้าเราไปเลือกอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่นามาลิกเครื่องมันก็ไม่อ่านนะเพราะว่าเครื่องมันจะดึงตัวเลขไปคำนวณ นะคะต่อไปก็กำหนดความกว้างแล้วก็ทศนิยมนะคะแล้วก็ในช่องของ value ถือว่าสำคัญนะคะเพราะว่าต้องใช้เยอะทุกตัวแปรเลยเพราะว่าตัวแปรมันมีการแบ่งกลุ่มทุกตัวแปรเพราะนั้นในขั้นตอนที่4นักศึกษาก็จะต้องทำซ้ำๆจะได้ชำนาญ นะคะส่วน missing ก็ใส่9นะคะmature ก็เลือกเอาว่าข้อมูลของเราเป็นแบบแบ่งกลุ่มอย่างเดียวไหมหรือจัดอันดับเรียงลำดับหรือจัดอันดับแบ่งช่วงหรือเป็นscale นะเป็น ratio scale ที่มีตัวเลขต่อเนื่องนะเป็นทศนิยมต่อเนื่องกันไปก็มีนะคะแต่ก็ไม่ได้พบเห็นกับงานวิจัยนี้ นะเพราะงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกลุ่มนะจากนั้นเราก็จะได้ชื่อของตัวแปรอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะคะว่านักศึกษาได้ชื่อตัวแปรครบไหมแล้วก็ข้อคำถามด้วยนะคะข้อคำถามมันก็อีกบรรทัดหนึ่งนะคะครบทั้งข้อคำถามทุกข้อไหมนะเป็นการเช็คดูจากนั้นเราก็ไปกดที่ Data View ในมุมซ้ายสุดนะจะเป็นชีตของการบันทึกข้อมูลค่ะนะในชีตนี้นะคะเครื่องมันก็แสดงชื่อตัวแปรแล้วก็ชื่อข้อคำถามทั้งหมดที่เราใส่ไปในครั้งแรกจากนั้นเราก็ทำการimport ข้อมูลจาก Excel หรืออาจจะ copy paste เข้ามาใส่ใน XPSS ก็ได้ค่ะในช่องของในช่องของการแบ่งกลุ่มเนี่ยนะก็ต้องควบคุมร่วมคู่กับคู่มือนะจะได้ไม่พลาดนะว่าสัญลักษณ์5คืออะไรนะเขาตอบมาเลข5แล้วก็ไปกดข้อมูลนะที่เป็นเลข5ใน Data View ด้วยเช่นกันนะเพราะนั้นหลังจากที่เราโค้ดเป็นตัวเลขแล้วก็ใส่ข้อมูลลงในชีทของ Data View แล้วนะคะเราก็สามารถนำไปวิเคราะห์สถิติพรรณนาได้ต่อค่ะไม่ว่าจะเป็น Frequency นะก็คือนับความถี่ร้อยละแล้วก็ค่าเฉลี่ย X bar นะแล้วก็
ส่วนแบ่งเบี้ยมาตรฐาน SD นะส่วนข้อคำถามนะในตอนที่4ที่เป็นข้อเสนอแนะนะคะในแบบสอบถามก็จะเป็นลักษณะของการจัดการข้อมูลในรูปแบบความถี่อันนี้ก็คำสั่งนะที่ใช้ในการวิเคราะห์สถิติพรรณนานะคะก็เริ่มที่เมนูบาร์ที่ analyze นะคะแล้วก็ไปที่ descriptive นะคะก็ descriptive statistic ก็คือเป็นการวิเคราะห์เฉพาะสถิติพรรณนาดังที่กล่าวไว้นะในส่วนของสถิติอนุมานเราจะใช้ compare mean แล้วก็ correlation แล้วก็ multiple regression ในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันนี้ก็จะใช้เฉพาะ descriptive statisticทีนี้เราก็ทำความเข้าใจกับความหมายเพราะว่าในหน้าต่างของโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจำได้นะคะว่า mean คือค่าเฉลี่ยนะ median คือค่ามาตรฐาน mode คือฐานนิยม sum นะก็คือผลรวม std deviation ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะมาจาก standard deviationvariance ความแปรปรวน range ค่าพิสัย minimum ค่าต่ำสุด maximum ค่าสูงสุดนะ SE mean นะความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนะแล้วก็ skewness นะคือค่าที่แสดงความเบ้เพราะข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่เป็นการกระจายตัวแบบปกติได้นะอาจจะมีความเบ้ที่เอียงไปทางค่าที่น้อยหรือความเบ้ที่เอียงไปทางค่าที่มากก็ได้นะคะไม่ได้อยู่ตรงกลางเสมอแล้วก็ kurtosis นะคะก็จะแสดงถึงความโด่งนะยิ่งโด่งมากนะข้อมูลที่เก็บป้าเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ข้อมูลแต่ละค่าเนี่ยมันเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ ะเพราะนั้นในคำสั่งในเมนู analyze นะคะในเมนูบาร์เรากด analyze ปุ๊บแล้วก็ไปที่คำสั่ง descriptive นะคะ statistic แล้วก็ทำการให้เครื่องเนี่ยหาค่าเฉลี่ย mean แล้วก็ SD นะคะอย่างเช่นเราต้องการหาค่าเฉลี่ยตัวแปรของอายุนะเราก็เลือกตัวแปรอายุนะเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเรากด analyze แล้วก็ descriptive statistic แล้วก็ไปเลือก descriptive อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เลือกตัวแปรคืออายุเข้ามาก่อนก็ได้นะคะแต่ในความเป็นจริงเราสามารถเลือกพร้อมกันนะทั้งหมดได้นะคะแต่ว่าตารางโพเซตออกมาก็จะเยอะนะคะเสร็จแล้วก็ไปกด descriptive ไปกด statistic หลังจากที่เราเลือก age อายุเข้าไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็เลือก mean นะ standard deviation นะอาจจะเลือกอื่นๆเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลด้วยก็คือ maximum minimum นะคะเลือกแวเลียนก็ได้นะความแปรปรวนจากนั้นก็คอนติเนียแล้วก็กลับมาโอเคนะค่าที่ได้นะอันนี้ก็คำนวณออกมาแล้วนะเฉพาะอายุนะก็จะมีจำนวน n นะคือตัวอย่างที่เราเก็บมานะคะ30ตัวอย่างนะแล้วก็ค่าน้อยที่สุดก็คือ24อันนี้เป็นปลายเปิดนะให้เขากรอกมาเป็นตัวเลขจริงๆอายุจริงๆนะแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าอายุที่น้อยที่สุดคือ24แล้วก็มากที่สุดคือ58ค่าเฉลี่ยของอายุอยู่ที่ 36.63 โดยมีความคลาดเคลื่อนนะอยู่ที่ 9.057 จากนั้นเราก็ถอยมาที่ analysis เพื่อที่จะมาดูค่าร้อยละนะโดยไปสั่งต่อที่โดยเริ่มต้นที่ analysis นะ analyze แล้วก็ไปที่ descriptive statistic เหมือนเดิมนะคะแ
เลือกที่ frequencies นะคะอันนี้นะคะเราตั้งต้นที่ analyze เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่สถิติพรรณนานะ descriptive statistic แล้วก็ไปเลือกข้างบนสุดเลยนะคะทางขวามือ frequency นะคะคือการนับความถี่แล้วก็สัดส่วนร้อยละแล้วก็ทำการเลือกตัวแปรที่เราอยากจะดูถึงร้อยละนะคะไม่ว่าจะเป็น age จะสังเกตดูในรูปของไม้บรรทัดตรงนี้นะคะเป็นการกรอกข้อมูลที่เป็น rating ที่เป็น scale นะเป็นอายุที่ต่อเนื่องนะเป็นลักษณะของ ratio scale นะเพราะนั้นมันก็จะโชว์ในรูปแบบของไม้บรรทัดนะอันนี้เกิดจากการถามเขาในรูปแบบของปลายเปิดส่วน education person 1 person 2นะแล้วก็ agency ตรงนี้ก็จะเป็นปลายเป็นเช็คลิสต์นะเป็นเช็คลิสต์ปลายปิดนะให้เขาตอบกลุ่มตอบกลุ่มของประเภทการศึกษา personal แล้วก็agency นั่นเองนะคะจากนั้นก็ไปที่statistic นะคะแล้วก็ไปเลือก standard นะเลือก standard deviation maximum minimum นะ mean ตรงนี้เครื่องมันจะฟ้องความถี่ร้อยละมาให้เลยนะคะอันนี้ผลที่ได้ก็คือเราอธิบายตามตัวแปรเลยนะคะอันนี้เครื่องคำนวณเรามาให้เราแล้วเราก็นำค่าที่ได้นะมาแปรผลนะคะดูที่ตัวแปร SEX เซกเพศก่อนนะคะก็คือ valid ก็คือมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมาครบถ้วน30ตัวอย่างนะคะโดยไม่มี missing เลยนะไม่มีแบบสอบถามที่เก็บไม่ได้เลยนะคะค่าเฉลี่ย mean ของเพศนะคะค่าเฉลี่ยของเพศผลของการคำนวณอยู่ที่ 1.47 ทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะ 1.47 นี่มันก็ค่อนข้างไปทางเพศหญิงใช่ไหมคะเพราะนั้นเราไม่แน่ใจว่าค่ามีเนี่ยมันจะเป็นเพศอะไรกันแน่เดี๋ยวเราจะไปดูเปอร์เซ็นต์การนับและเปอร์เซ็นต์ของเพศในตารางข้างล่างเราก็สามารถรู้ได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายนะเรานับจำนวนได้16คนที่เป็นเพศชายส่วนเพศหญิงนับจำนวนได้14คนเปอร์เซ็นต์ของเพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.3 เปอร์เซ็นต์ของเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 46.7 เพราะฉะนั้นเราจะดูที่ค่ามีนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาดูการนับนะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นก็อธิบายได้ว่าส่วนใหญ่คนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายอยู่ร้อยละ 53.3 นั่นเองค่ะต่อไปก็คือ age อายุนะคะอายุmean นะ mean ค่าเฉลี่ยของอายุก็คือ36กว่านะ36ปีแล้วก็6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นก็ดูเป็นตัวเลขประมาณการเพราะว่ามันออกมาเป็นจุดทศนิยมนะอันนี้เราได้ทำเป็นคำถามปลายเปิดนะเพราะนั้นเราไม่ได้แบ่งกลุ่มเราก็จะได้รู้ว่าอายุของผู้แต่ตอบแบบสอบถามนะส่วนใหญ่นะอยู่ที่ช่วงอายุใดนะคะร้อยละเท่าไหร่เพราะนั้นในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นลักษณะปลายเปิดเช่นนี้มันจะมีความละเอียดมากค่อนข้างดูยากนะคะส่วนใหญ่ก็จะพรีเซนต์โดยเป็นแบ่งกลุ่มนะคะในช่วงใน education ก็เช่นกันนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.2 นะคะแล้วก็ต้องไปแปลผลว่าไอ้2เนี่ยเป็นระดับการศึกษาระดับใดนะแล้วก็personal 1ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประเภทของบุคลากรประเภทที่1 1.8 นะค่อนข้างไปทาง2นะคะก็ต้องแปลผลกลับมาว่า1เป็นประเภทใด2เป็นประเภทใดนะคะ
ในส่วนของ person 2

แล้วก็เอเจนซี่เนี่ยไม่มีคนที่ตอบมานะคะเพราะนั้นก็หาค่าไม่ได้ทีนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าในการนำเสนอเอสในรูปแบบของข้อมูลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่ามันเป็นรายละเอียดที่เยอะมากดังนั้นเราควรจะกรุ๊ปนะช่วงอายุนะเป็นคำถามปลายปิดแทนแต่เราก็ทราบแล้วว่าคนที่มีความถี่อายุที่มีความถี่มากที่สุดนะคะนะก็มีอยู่ในช่วงอยู่ในระดับอายุ25ปีคิดเป็น 10% นะเท่ากับอายุ35ปี 10% เช่นเดียวกันนะนะเพราะนั้น education ก็ต้องไปดูว่าไอ้2ระดับ education ประเภทที่2หมายถึงระดับการศึกษาใดนะเพราะว่ามันมีความถี่มากที่สุดและในส่วนของ personal 1นะpersonal 1ที่ในกลุ่มที่สองเนี่ยคือหมายถึงอะไรนะเพราะว่ามีความถี่มากที่สุดนะถึงร้อยละ63เลยนี่ก็ในเรื่องของ frequency นะหลังจากที่เราดูร้อยละของตัวแปรแต่ละตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยในตารางนี้เราก็ให้เห็นในเรื่องของค่าเฉลี่ยส่วนเบมาตรฐานแล้วก็minimum maximum ของข้อมูลนะอันนี้ก็ถือว่าเราได้ดูแล้วในคำสั่งของ descriptive นะคะเพราะนั้นในคำสั่งของ frequency เราจะใช้ประโยชน์เรื่องของจำนวนความถี่แล้วก็ร้อยละนะคะนะสำหรับวันนี้ก็ได้รู้ถึงคอนเซปต์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแล้วก็การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบมาตรฐานแล้วก็ร้อยละนะด้วยโปรแกรม SPSS นะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการสร้างแบบจำลองและการกำหนดสมมติฐานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้จะเป็นการนำเสนอในหัวข้อคุณค่าบนวิถีหน้าที่พลเมืองที่ดีขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับบทเรียนวันนี้นะครับเราจะเสนอกันทั้งหมดเป็น5ตอนนะครับโดยการแบ่งออกมาเพื่อให้เกิดความละเอียดและก็ชัดเจนในการศึกษานะครับโดยตอนที่1จะเป็นเรื่องของความหมายบทบาทหน้าที่พลเมืองตอนที่2จะเป็นเรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมตอนที่3การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในด้านต่างๆตอนที่4การพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองดีตอนที่5หน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยโดยตอนที่1นั้นความหมายบทบาทหน้าที่พลเมืองนะครับเขาบอกว่าความหมายและบทบาทและสิทธิบทบาทหมายถึงการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคลเนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียวฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพนั้นๆ

นะครับเพราะนั้นสิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเช่นสิทธิเลือกตั้งกฎหมายก็กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่จะเห็นได้ว่าความหมายของบทบาทและสิทธิจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับความหมายของหน้าที่แล้วหน้าที่เราคืออะไรนะครับหน้าที่หมายถึงภาระความรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติเช่นหน้าที่ของบิดาที่มีต่อบุตรเป็นต้นนะครับความหมายของพลเมืองพลเมืองหมายถึงพละกำลังของประเทศซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศนั่นเองต่างจากชาวต่างด้าวหรือชาวต่างประเทศนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นการเข้ามาแบบชั่วคราวนะครับความหมายของพลเมืองกับบุคคลพลเมืองมีความหมายต่างจากบุคคลซึ่งหมายถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งได้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศใดย่อมหมายถึงบุคคลทั้งหลายที่มีสัญชาติของประเทศนั้นๆตามกฎหมายของแต่ละประเทศเช่นเมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศไทยย่อมหมายถึงคนทั้งหลายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายไทยอันนี้ก็คือปกป้องหรือว่าคุ้มครองความหมายของพลเมืองซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศไทยเท่านั้นนะครับสิทธิหน้าที่ของพลเมืองพลเมืองของแต่ละประเทศย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นบุคคลต่างสัญชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศซึ่งเราจะเรียกว่าคนต่างด้าวหรือเราจะเรียกว่าคนต่างประเทศไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองและมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นมีหน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศบัญญัติไว้สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่เพราะนั้นพลเมืองของทุกประเทศจะมีทั้งสิทธิและหน้าที่นะครับจึงต้องควบคู่กันไปนะครับสิทธิและหน้าที่ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวนั้นถือว่าคนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักท่องเที่ยวหรือในฐานะผู้ที่อยู่เป็นประจำก็ตามนะครับย่อมไม่มีสิทธิเหนือพลเมืองของรัฐและไม่มีสิทธิทางการเมืองคนต่างด้าวย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของรัฐทุกประการพวกเขาถูกละเมิดจะต้องใช้กฎหมายของรัฐนั้นใช้บังคับและเขาก็มีสิทธิที่จะขอรับความยุติธรรมจากรัฐเช่นเดียวกับพลเมืองรัฐนั้นด้วยนะครับนี่คือตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับบทบาทของหน้าที่พลเมืองที่ดีล่ะจึงน่าสุดได้ว่าพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกจะต้องเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆอยู่เสมอนะครับตอนที่2การแบบตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมเพื่อมันแคบลงนะครับพลเมืองที่ดีตามหลักสากลตามหลักการระหว่างประเทศหรือความการแยกแยะระหว่างพลเมืองของประเทศไทยเองหรือว่าพลเมืองของชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าวก็ตามเราได้ทำการแยกกันแล้วในตอนที่1เพราะนั้นมาดูตอนที่2นะครับแล้วถ้าจะเฉพาะเจาะจงมาเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมล่ะนะครับก็จะมาดูกันว่ามนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากที่สุดในโลกเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมสั่งสอนจนสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้ในการเรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อสะสมประสบการณ์ชีวิตมนุษย์เองก็ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยพร้อมๆกันเพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือให้เห็นความสำคัญของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ว่าทุกคนมีคุณค่าหมดนะครับเพราะทุกคนสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมาได้นะครับแต่มนุษย์ทุกคนเองเนี่ยสิ่งสำคัญมากที่คนได้รับก็คือเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพราะหัวข้อเราคือพลเมืองที่ดีนะครับเพราะว่าพลเมืองที่คงจะหนีคำว่าคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้ต้องนำมาประกอบในการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพลเมืองดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็จะเจาะจงเฉพาะลึกลงไปนะครับให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าถ้าเราจะลงเจาะลึกไปที่แนวปฏิบัติเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างคือ1ถ้าเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายไทยก็คือ1ต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับข้อนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าในระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเราเน้นเรื่อง3สถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

เหมือนกับทำเป็นสัญลักษณ์ในธงชาติเราก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินก็คือพระมหากษัตริย์เราแทนสัญลักษณ์แบบนี้เลยแล้วก็ไปติดอยู่ในธงชาติเราซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นเพราะนั้นความสำคัญในการที่เราต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมก็คือประพฤติปฏิบัติทั้งปฏิบัติทั้งคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจเราเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของความจงรักภักดีต่อชาติเพราะชาติมีความสำคัญมากเพราะชาติเรารวมหลายชาติพันธุ์รวมหลายเผ่าพันธุ์เหมือนที่เราขึ้นต้นในเพลงชาติว่ารวมเลือดเนื้อชาติไทยเพราะนั้นเราไม่มีการแบ่งแยกนะครับเพราะนั้นเราก็เป็นชาติเดียวกันก็คือคนไทยเหมือนกันมีสิทธิและเสรีภาพตามที่กล่าวไว้ในบทของต้นไว้หมดแล้วนะครับจะเท่าเทียมกันด้วยและที่สำคัญคือมีอิสระและเสรีภาพเหนือกว่ารัฐอื่นๆเยอะมากมายก่ายกองในโลกนี้เลยนะครับศาสนาเราเป็นศาสนาทุกศาสนาก็มีสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามและก็อยู่อย่างเท่าเทียมกันองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์ครบอยู่ในทุกๆศาสนาด้วยนะครับนะครับพระมหากษัตริย์เราปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์มาเนี่ยอย่างยาวนานมากนะครับตั้งแต่ต้นสมัยในกรุงสุโขทัยมาถึงอยุธยามาถึงกรุงธนบุรีหรือนครโกสินทร์เราก็มีพระกษัตริย์แล้วพระกษัตริย์เราก็ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วก็บริหารประเทศด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาตั้งแต่บรรพการตั้งแต่บรรพบุรุษไทยมาเลยนะครับอย่างตราบพูดง่ายว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยหรืออยู่คู่กับประชาชนคนไทยมาเนี่ยอย่างยาวนานมากนะครับอย่างยาวนานมากหลายร้อยปีมาแล้วนะครับแปดมันต้องมีถึง800กว่าปีมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเนี่ยเราก็จะปกครองด้วยระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อปกครองลูกสมบูรณาญาสิทธิราชจนมาถึงล่าสุดก็คือในระบบปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยู่คู่กันมาอย่างช้านานนะครับเพราะนั้นความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันจะหล่อหลอมให้คนไทยนั้นมีความสมัครสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกันสองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความหน้าที่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในสถานภาพหรือบทบาทในแต่ละคนที่ได้รับสถานภาพมาก็มีบทบาทในการสนองตอบต่อสภาพนั้นเพื่อเป็นไปตามความต้องการของสังคมและเกิดประโยชน์เพราะนั้นก็จะต้องมีเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่เข้ามาด้วยความรับผิดชอบหน้าที่จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าใครเป็นคนดีในสังคมหรือใครเป็นที่ต้องการในสังคมหรือไม่ต้องการในสังคมก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสามมีความมีระเบียบวินัยนะครับหมายถึงการที่มีแนวประพฤติปฏิบัติเป็นที่เดียวกันตามที่เรียนมาในเรื่องของกติกาสังคมครับระเบียบวินัยเป็นตัวที่พวกเราเองคนไทยทั้งหมดหรือคนในสังคมนั้นทั้งหมดตกลงร่วมกันที่จะกำหนดมันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในรูปของรัฐธรรมนูญในรูปของพระราชบัญญัติในรูปของประมวลกฎหมายในรูปของประมวลกฤษฎีกาหรืออะไรก็ตามพระราชกำหนดหรือแม้ทั้งระเบียบกระทรวงอะไรต่างๆก็มาจากการที่เราตกลงร่วมกันกลายเป็นระเบียบวินัยเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นความมีความสงบเรียบร้อยในสังคมนั้นๆ 4. ความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงตรงนะครับแบบไม่ถ้าเปรียบไปดูดังง่ายๆก็คือถ้าเรามีอาชีพใดก็ตามเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพนั้นๆนะครับ5ความเสียสละ6ความอดทน7การไม่ทำบาป8ความสามัคคีนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับในหลักของการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและคุณธรรมสรุปพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมนะครับจริยธรรมหมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายส่วนคุณธรรมก็หมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นศีลธรรมหมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะฉะนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับในการสรุปว่าพลเมืองดีตามหลักธรรมคืออะไรบ้างคราวนี้มาดูต่อนะครับในตอนที่3การแบบตนเป็นพลเมืองที่ดีในด้านต่างมาได้ครับพลเมืองดีต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างก็คือประกอบด้วย 1. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านเศรษฐกิจ 2. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านการเมืองการปกครอง 3. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรมลองมาศึกษาทีละเรื่องนะครับถ้าเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. พลเมืองดีต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่นเห็นไหมครับมีความชัดเจนขึ้นเลยในเรื่องประกอบอาชีพเราต้องมีความสุจริตต่ออาชีพที่ตนปฏิบัตินะครับเป็นหมอก็ต้องปฏิบัติต่อรักษาคนไข้ด้วยความสุดความสามารถนะครับไม่เสี่ยงภัยต่อชีวิตเขาบอกว่าบางทีการเรียนหมอเลยก็ตามเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เลยนะครับเพราะนั้นจึงต้องเป็นเรื่องที่มีจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็ศีลธรรมเป็นอย่างมากนะครับ
นะครับหรือประกอบอาชีพแม่ค้านะครับก็ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะครับไม่โกงตาช่างไม่มีการปลอมแปลงสินค้าหรือใส่สารบางตัวลงมาในสินค้าที่เป็นสารแปลกปลอมเพื่ออะไรลดต้นทุนเพื่อให้กำไรสูงขึ้นเหล่านี้ถึงมาทำไปปุ๊บก็เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนี่ไม่ดีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งเลยในทุกๆอาชีพเลยนะครับผู้บรรยายถึงอาชีพแพทย์แล้วก็อาชีพแม่ค้าซึ่งมันต่างกันสิ้นเชิงเลยแต่แนวก็ปฏิบัติเดียวกันนะครับก็คือพลเมืองดีต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่นสองพลเมืองดีที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพนี่ก็จะเดียวกันในรูปขององค์กรสมาคมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือสหกรณ์นะครับก็จะเพื่อเป็นการต่อรองอำนาจในทางการซื้อในทางการขายหรือในทางการส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนะครับอันนี้เป็นต้นก็จะเกิดผลดีต่อชุมชนนั้นต่อสังคมนั้นหรือกลุ่มนั้น3พลเมืองดีต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและไม่ควรกู้เงินของบุคคลอื่นนะครับมีความชัดเจนมากนะครับก็คือใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ใช้เลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับใช้จ่ายไม่คือต้องใช้นะครับแต่ว่าให้มันถูกให้มันควรให้มันมีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่านะครับที่สำคัญไม่ควรกู้เงินนะครับเพราะการกู้เงินนั้นมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับเรื่องการชำระต่างๆแนะนำมานะครับปัญหาที่เราพบกันนี้ปัญหาการกู้เงินกู้รายวันนะครับแล้วก็มีการตามชำระหนี้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่ชำระหนี้ตรงเวลาก็นำมาซึ่งความอะไรการทวงหนี้ที่รุนแรงเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งถึงการผิดกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง4พลเมืองดีต้องเสียภาษีอากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางนะครับแม้สำคัญมากเลยครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีรายได้หลักๆอาจจะมีรายได้หลายอย่างนะครับแต่รายได้หลักของรัฐบาลเลยคือการเก็บภาษีนะครับภาษีเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไปช่วยในการบริหารจัดการรัฐนะครับแล้วรัฐก็จะสนองตอบกลับมาโดยการให้ในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆหรือความอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะตอบกลับมาสู่ประชาชนเพราะนั้นก็พลเมืองที่ดีในข้อที่สำคัญมากคือจ่ายภาษีตรงตามที่เขาเรียกอะไรตามที่กำหนดไว้นะครับก็จะถูกกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นการผิดต่อกฎหมายด้วยจะได้เห็นว่ามีเรื่องภาษีย้อนหลังอะไรต่างๆหรือว่าการประเมินภาษีย้อนหลังอันนี้พอก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะตอนจ่ายไม่อาจจะจ่ายไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดทางเอกสารต่างๆก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆคุยแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับในเรื่องภาษีแต่ว่าในPowerpoint หรือการนำเสนอของผู้บรรยายมันจะมีเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับองค์กรท้องถิ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องป้ายภาษีนะจะมีหลายภาษีแหละนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อย่างเช่นผู้บรรยายทำอยู่ตอนนี้ก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องป้ายภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะมีการเก็บไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักหรือว่าเป็นการเก็บที่แบบอาจจะไม่ได้เข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแท้จริงก็ทำวิจัยนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้นำเอาภาษีที่ถูกต้องแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นไปดำเนินการเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นั้นหรือชุมชนนั้นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับโอเคครับข้อที่5พลเมืองดีควรท่องเที่ยวภายในประเทศและหาใช้ของที่ผลิตประเทศไทยนะครับท่องเที่ยวประเทศไทยก่อนนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยเรามีทั้งเมืองหลักเมืองรองบางคนอาจจะเที่ยวเยอะมากเลยเที่ยวแต่เมืองหลักละแต่เมืองรองไม่เคยไปก็ลองไปเปิดใจดูสักนิดนึงนะครับผู้บรรยายเองมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดนึงนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรองนะครับตัวอย่างก็ได้จังหวัดไทยอย่างเงี้ยนะครับไปดูเรื่องนกเรื่องอะไรนะครับก็รู้สึกโอ้ไม่ซิ่งนะเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เงียบนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับก็ลองเปิดใจกันดูนะครับเที่ยวให้ทั่วก่อนจะไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับส่วนของที่ใช้ผลิตในไทยที่สำคัญก็คือสินค้าโอท็อปนะครับประเด็นชัดเจนหรือว่าสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองทั่วไปที่ชาวบ้านขายก็สามารถใช้ได้หมดและที่สำคัญก็อย่าต่อราคาเลยนะครับเพราะว่าบางทีการต่อราคามันก็เป็นการทับนะครับกับอะไรนะผู้ที่ค้าขายพื้นบ้านนะครับท้องถิ่นนะครับอย่าเปรียบช่วยๆกันครับช่วยๆกันไม่แพงมากจนเกินไปเราก็เหมือนว่าช่วยพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะครับ3กำร้อยอย่างเงี้ยนะครับซื้อนะครับเราไม่ได้ซื้อทุกวันนะครับประมาณนี้นะครับสมมุติมันก็ได้ความสุขในการเที่ยวแล้วก็ไม่เป็นการเอาเราเปรียบชาวบ้านที่เขาจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านทั่วๆไปนะครับช่วยๆกันนะครับต่อมานะครับการแบ่งตนพลเมืองดีทางด้านการเมืองการปกครองแบ่งออกเป็น1นะครับการเมืองพลเมืองดีที่มีหน้าที่ออกเสียงเลือกตั้งนะครับเห็นมั้ยครับต้องออกไปออกเสียงเลือกตั้งได้เลยนะครับก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะครับออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้หมดนะครับตามสิทธิ์ที่เรามี2
พลเมืองดีมีหน้าที่สมัครรับเลือกตั้งหมายความว่าลงได้นะครับการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ามองการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวหลายๆท่านมักจะบอกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกฉันไม่มีตังค์ฉันไม่รวยฉันไม่เป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นจะลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะมันต้องดูที่ว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรถ้าเราอยากช่วยเหลือเรามีโครงการดีๆมีนโยบายดีๆอยากแก้ไขปัญหาเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราลงมือทำถ้าลงมือทำเราต้องลงเลือกตั้งครับแต่ถ้าลอยๆเราไม่นึกอะไรเราอยากจะลงไม่เมไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราคิดไว้แล้วว่าเราเป็นคนอยู่ในชุมชนนะเราเห็นว่าปัญหาชุมชนมันเป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เราจะแก้ข้อที่1วิธีการแก้ปัญหาข้อที่1วิธีการแก้ปัญหาข้อที่2วิธีการแก้ปัญหาข้อที่3นะครับถ้าเรามีอย่างนี้อยู่ในมือนะครับลงเถอะครับนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งเถอะครับเพื่อที่จะเข้าไปภายในเพื่อเราจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาให้กับชุมชนให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้เป็นต้น3พลเมืองดีมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานนะครับพลเมืองดีมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานคือเราไม่ปล่อยปละละเลยครับอย่าให้ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆทำงานไปโดยที่เราไม่ได้ไปควบคุมดูแลพลังประชาชนนี่แหละครับยิ่งตอนนี้ในยุคใหม่นี่เป็นยุคโซเชียลนะครับมันก็จะมีเพจหลายๆเพจดูแลมาเฝ้าชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะออกมาคอยตบเตะเตียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะคอยดูว่าสิ่งนั้นมันควรแก้ไขยังไงมันควรเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการช่วยกันนะครับเป็นการตรวจสอบการทำงานด้วยอย่าใช้คำว่าจับผิดเลยครับตรวจสอบมันก็คือการที่เราดูมันถูกต้องไหมบางเรื่องถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการขับเขาเรียกแข่งใจนะครับแต่ถ้ามีการตรวจสอบเข้าไปมันจะเป็นการยืนยันว่าไม่ต้องแข่งใจนะเพราะสิ่งนั้นมันถูกต้องแล้วดีแล้วนะครับประมาณนี้เป็นต้นต่อมานะครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับพลเมืองดีมีหน้าที่ร่วมมือกับพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และรักษาวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนและประเทศไว้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับพัฒนาสังคมให้น่าอยู่แล้วก็รักษาวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนและประเทศไว้นะครับแล้วมันมีวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรมร่วมนะครับวัฒนธรรมหลักเราอาจจะร่วมๆกันหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับวัฒนธรรมหลักอย่างเช่นโขนรามเกียรติเราถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลักๆนะครับเราทุกภาคก็คือวัฒนธรรมของทุกภาคแต่ถ้าเราบอกว่าฟอนต์เล็บอย่างเงี้ยมโนราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วนะครับในมโนรานี่ดังมากก็คือภาคใต้อย่างเงี้ยของภาคเหนือจะเป็นมโนราไหมก็คงไม่เขาก็ลำฟอนต์เล็บลำดาบอะไรเงี้ยลำคอลำกองอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือว่าวัฒนธรรมพิตาโคนอย่างเงี้ยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็ของเทศใจเข็บมานะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็รักษากันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนวัฒนธรรมใหญ่เนี่ยก็คือวัฒนธรรมหลักแล้วเนี่ยเราก็ร่วมกันโคเป็นของทุกคนในประเทศไทยนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้นะครับเราเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน2พลเมืองดีมีหน้าที่รักษาความสามัคคีเห็นไหมครับเรามีความคิดเห็นหลายๆอย่างที่ไม่ได้เป็นแนวทางเดียวกันแต่เราก็ยอมรับฟังความคิดเราก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเนี่ยคือการรักษาความสามัคคีนะครับคือยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย3พลเมืองดีมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้วัฒนธรรมต่างชาติมาทำลายวัฒนธรรมไทยเนี่ยวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเป็นวัฒนธรรมเพราะทุกวัฒนธรรมที่ดีๆถ้าเป็นวัฒนธรรมดีเข้ามาปกติครับแต่ในขณะเดียวกันเราต้องอย่าให้เข้ามาเพื่อทำลายวัฒนธรรมเราที่เป็นหลักใหญ่อยู่เพราะนั้นเราก็ควรที่จะต้องรักษาหลักวัฒนธรรมหลักของเราไว้ส่วนวัฒนธรรมใหม่เข้ามาเราก็เรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ให้มันไปตามบริบทของสังคมไทยนะครับประมาณนี้นะก็น่าจะช่วยทำให้การเป็นตัวเองดีในเรื่องนี้ไม่ตึงจนเกินไปนะครับหรือไม่เครียดจนเกินไปนะครับแล้ววัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเป็นเรื่องที่ดีถ้าเรารับวัฒนธรรมดีๆของต่างชาติเองก็มีดีๆเยอะมากมายแต่อย่าถึงขั้นมาต้องมาทำลายวัฒนธรรมเดิมของเรา4พลเมืองดีมีหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการหรือทุพพลภาพให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสังคมไทยเห็นไหมครับเนี่ยสามารถทำได้เลยแย่เลยนะครับเห็นคนพิการอะไรก็ตามนะครับวิธีการช่วยเหลือคนพิการก็สอบถามก่อนนะครับอย่าเข้าไปช่วยเดี๋ยวเขาตกใจนะครับเจอผู้พิการทางสายตาอย่างเงี้ยสอบถามก่อนเบาๆว่ามีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมนะครับถ้าเราเขาโอเคเราค่อยช่วยนะครับเพราะบางครั้งการที่เราเข้าไปบุ่มบามหรือบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นแต่มันก็จะเป็นการละเมิดแล้วบางทีมันจะทำให้เขารู้สึกว่าทำไมฉันต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาเงี้ยต้องระวังนะครับนิดนึงนะครับมันเซนซิทีฟอะครับเรื่องกับผู้พิการวันนั้นขออนุญาตก่อนว่ามีอะไรเราพอจะช่วยเหลือได้บ้างก็สังเกตนิดนึงก่อนก็ได้นะครับสักวิสองวิก่อนว่าอย่างเช่นกำลังจะกดลิฟต์กำลังจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนเขามีปัญหาอะไรไหมสังเกตแล้วค่อยเข้าไปนะครับก็จะเป็นการก็จะทำการช่วยเหลือมันสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับต้องระวังนิดนึง5พลเมืองดีมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการในเรื่องที่สามารถช่วยเหลือได้อะไรบ้างครับแจ้งให้ความร่วมมือ
แจ้งเบาะแสต่างๆนี่คือการทำความผิดนะครับหรือเรื่องที่ดีๆอะไรก็ได้แจ้งได้แจ้งนะครับอันนี้เป็นต้น6พลเมืองดีที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนมีหน้าที่ศึกษาและเรียนดีที่สุดเห็นไหมครับในวัฒนธรรมนะครับนั้นเด็กต้องเรียนครับเพราะว่าเด็กวันนี้คืออนาคตของชาตินะจริงครับหนูพูดกันทั้งหมดจริงทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าณเวลานี้หน้าที่ของเราคือตั้งใจศึกษาให้มากที่สุดเพื่อนำความรู้และหลังจากความรู้แล้วคือประสบการณ์มันจะพัฒนาปรับปรุงบูรณาการรวมกันทั้งความรู้ประสบการณ์กลายเป็นองค์ความรู้ที่เป็นของเราเองนะครับในวันข้างหน้าในต่อไปพลเมืองที่ดีทุกสังคมต้องการครับทั้งโลกเลยไม่มีสังคมไหนไม่ต้องการนะครับทุกสังคมต้องการพลเมืองที่ดีเพื่อที่จะสามารถนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมและประเทศชาติได้อย่างมั่นคงนะครับเราควรเริ่มต้นจากอะไรครับจากการปลูกฝังให้เด็กเลยรู้จักหน้าที่ของการพลเมืองที่ดีโดยมีผู้ใหญ่เนี่ยนะครับวิธีง่ายๆที่สุดก็คือทำตัวเป็นตัวอย่างแบบอย่างนะครับเพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้นพวกเขาก็จะได้ไปลงมือที่มีคุณภาพอย่างที่ทุกคนในสังคมต้องการเห็นไหมครับเขาบอกอย่างนี้ต้องทำตัวให้เป็นดีนะครับไม่ใช่เหมือนเพลงหนึ่งนะครับร้องอะไรพ่อแม่ตั้งวงไพ่พ่อตั้งวงเหล้ารวมกันรวมหัวใช้เหล้าใช้ให้ไปซื้อเหล้าใช้ให้ดูต้นทางทำตัวให้เด็กเป็นตัวอย่างลูกไม้ไม่โขนต้นไม้นะครับสุดท้ายยังดีนะพ่อทานเหล้าแต่ไม่เล่นการพนันแม่เล่นการพนันแต่แม่ไม่ทานเหล้าลูกโตขึ้นมาทั้งเหล้าทั้งการพนันนะครับเพราะเหล้าเอามาจากพ่อการพนันเอามาจากแม่นะครับต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับตอนที่4นะครับการเป็นการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองดีนะครับวัตถุประสงค์และลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับบุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้นต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีและรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ดำรงอยู่เห็นไหมครับต้องเคารพนะครับต้องปฏิบัติให้มันสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้รวมทั้งบทบาททางสังคมถึงแม้บางเรื่องเนี่ยในเรื่องในสังคมนะครับถึงแม้ว่ามันต้องถูกแหละกำหนดไว้แล้วทำนูนกำหนดเรื่องวัฒนธรรมประเพณีจารีตการเมืองการปกครองมันถูกกำหนดไว้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ปีกย่อยลงไปเนี่ยมันก็บทบาทหน้าที่ที่มันต้องสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการเข้าวัดของคนไทยอย่างเงี้ยนะครับเราไม่นุ่งเกงขาสั้นนะครับเราแต่งตัวเรียบร้อยนะครับเราไม่เหยียบธรณีสงฆ์ไม่เหยียบทุกทีไม่เหยียบธรณีประตูไม่ต้องเหยียบสงฆ์นะครับธรณีประตูอย่างเงี้ยเราก้าวข้ามเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นเลยพวกนี้เป็นเรื่องของหลักธรรมหมดเลยแล้วก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เรารู้กันเองอ่ะแล้วก็ปฏิบัติกันเองนะครับเพราะนั้นสังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดเหล่านี้ให้กับรุ่นลูกฟังต่อไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับรุ่นลูกรุ่นจากเราไปลูกเราก็ได้ลูกหลานเราก็ได้ฝึกให้เขารู้ให้เรียนรู้แปลงแบบอย่างที่เราได้รับการเรียนรู้มาจากอีกรุ่นนึงนะครับประมาณนี้ก็จะทำให้สังคมที่น่าอยู่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพที่ดีนะครับทำอย่างไรครับวัตถุประสงค์ของมันคือให้ทราบถึงบรรทัดข้อที่1ให้ทราบถึงบรรทัดฐานของสังคมก่อนนะครับนอร์มของสังคมไทยเป็นอย่างไรแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเรานะครับสังคมเราเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสังคมที่เหมือนญาติมิตรเพราะเรามีวลีที่เราเรียกคนที่เราไม่รู้จักว่าพี่ป้าลุงป้าน้าอาก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นบรรทัดฐานแบบนี้ยิ้มให้ต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันคนไทยเป็นนิสัยอย่างหนึ่งชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะครับเรารู้สึกว่าเราได้ทำแล้วเราภูมิใจนะครับหลายๆครั้งเลยผู้บรรยายรถเสียไม่ไว้แล้วก็มีรถมาจอดถามแล้วก็เขาช่วยได้เขาก็พยายามจะช่วยเราอะนะครับอันนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติด้วยโอ้คนไทยยิ่งชอบนะครับในการช่วยเหลือแล้วเราก็ช่วยเหลือด้วยสุดตัวครับเหมือนเขาบอกว่าดีใจหายร้ายก็ร้ายสุดนะครับเพราะนั้นเราดีเราคนไทยนี่ถึงเวลาเราลบไม่ขาดแต่เวลาเราใจดีเราใจดีกับคนทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับนี่คือลักษณะบรรทัดฐานของสังคมไทยเรามีความเชื่อนะครับมีความเชื่อในแบบของเราเชื่อเรื่องธรรมชาติกฎธรรมชาติการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเราเชื่อเรื่องป่าแม่น้ำภูเขาเหล่านี้เราเชื่อมีความเชื่อแบบเหมือนกันนะครับเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราให้ความเคารพกับธรรมชาตินะครับสองการรู้จักปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถอยู่ร่วมกับใครก็ได้ในสังคมนี้นะครับแล้วเราอยู่ได้ด้วยอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเรารู้จักกันได้ง่ายนะคนไทยรู้จักกันได้ง่ายยิ่งคนไทยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราไปเจอกันโอ้ยิ่งรู้สึกว่าโอ้เป็นพี่เป็นน้องหรือสนิทกันช่วยเหลือกัน
3ต้องเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยตามที่สังคมได้วางไว้นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะไม่งั้นสังคมมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับแล้วก็เกิดความไม่สงบสุขแล้วก็จะเกิดการเขาเรียกอะไรละเมิดสิทธิเสรีภาพของกันและกันนะครับเพราะนั้นต้องอยู่ภายใต้ระเบียบดีกว่าครับระเบียบไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาให้เราอึดอัดแต่ระเบียบตั้งขึ้นมาเพื่อรู้สึกพอใจทั้ง2ฝ่ายนะครับ4ปรับทัศนคติและค่านิยมที่ดีในสังคมต้องเป็นใหม่ครับ mindset บางครั้งมันทัศนคติของยิ่งคนรุ่นใหม่ๆด้วยบางทีมันอาจจะมีวัฒนธรรมที่หลั่งไหลจากต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยครับแล้วเขาก็

พื้นฐานคือโอ้โหขยันอดทนซื่อสัตย์เรามีความรับผิดชอบนะครับเป็นความสำคัญในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเองเนี่ยนะครับนี่คือหลักๆเลยข้อที่หนึ่งเลยนะครับเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเองบางคนบอกอะไรนะเพื่อชาติทั้งชีวิตก็ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือคำว่าชาติคือส่วนรวมนะครับในชีวิตจริงเราไม่ได้ทุกสังคมต่างต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเนี่ยไหมครับความหมายมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับนะครับอาจจะนอกเหนือไปจากนี้นิดหน่อยแต่ก็จะเป็นในหน้าแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะของพลเมืองดีนะครับคราวนี้ก็มาดูการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติล่ะนะครับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจึงหมายถึงพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำคัญคือเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนามีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักประชาธิปไตยเห็นไหมครับนี่คือหลักของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเลยนะครับก็ล้อมาจากพลเมืองดีนะครับตัวเดียวกันคราวนี้มาดูตอนที่5นะครับตอนที่5หน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับหน้าที่ของพลเมืองดีที่พึงปฏิบัตินะครับมีดังต่อไปนี้1 นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับทำอะไรก็ตามให้นึกถึงเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมไว้ก่อนให้มากกว่าส่วนตนนะครับเหมือนมีในช่วงขอผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับที่อายุเท่าผู้ใหญ่50กว่าขึ้นไปก็จะจำได้แหละนะครับเมื่อก่อนนี้เราเคยมีโฆษณาหรือจะใช้คำโฆษณาใช้คำว่าอะไรนะเชิงประชาสัมพันธ์และการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพย์สินส่วนรวมนะครับในสมัยหนึ่งที่เรามองว่าทรัพย์สินส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ของเราอะนะครับก็จะมีภาพเป็นโฆษณาเก่าเป็นสปอร์ตประชาสัมพันธ์เก่านะครับเป็นรูปวัยรุ่นทุบดึงสายโทรศัพท์สาธารณะซึ่งเมื่อก่อนจะมีตู้สาธารณะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับตู้สาธารณะดึงออกตู้โทรศัพท์นะครับแล้วกลับไปบ้านบอกว่าแม่ล้มนะครับก็เลยต้องวิ่งมาเพื่อจะโทรศัพท์ตามรถพยาบาลแต่ปรากฏว่าสายโทรศัพท์ที่ตัวเองกระชากที่หน้าปากซอยมันขาดจนเองกระชากนั่นแหละครับแล้วก็ยืนเหมือนผิดหวังเหมือนเสียใจอย่างรุนแรงที่ตัวเองทำไปเห็นไหมครับเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ใครก็ตามที่มีความคิดเห็นหรือทัศนคติว่ามันเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตนของส่วนตนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสำคัญฉันจะดูแลของส่วนตนได้ดีที่สุดของส่วนรวมมันสำคัญน้อยกว่าเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ค่อยดูแลหรือถึงขั้นทำลายด้วยความคึกขนองสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาทำลายตัวเองเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็เหมือนกันนะครับในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยห้องน้ำสาธารณะไฟสาธารณะหรืออะไรก็ตามที่สาธารณะยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีก๊อกน้ำที่สามารถไว้ดื่มได้กรุงเทพมหานครหรือว่าประปาเกาะสาธารณะอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเราใช้แล้วเราไม่ได้คิดว่าเป็นของส่วนรวมมันมีความสำคัญมากนักเราก็ใช้แบบไม่ได้ทนุถนอมหรือไม่ได้ระมัดระวังบางทีมันก็เกิดความเสียหายนะครับบางคนสุดท้ายก็ย้อนกลับมาทำให้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเต็มที่นะครับต้องระวัง2มีระเบียบวินัยเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับระเบียบวินัยก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกสร้างขึ้นมาโดยประชาชนเพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกัน3รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเห็นไหมครับรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี4มีความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้ว่าจะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจก็ตามนะครับสามารถเขาเรียกอะไรนะน้ำนิ่งนะครับเอาอย่าเอาไฟออกนะครับไม่นิ่งๆนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะทำให้อารมณ์เราขุ่นมัวขนาดไหนแต่เราต้องเก็บให้ท้ายนะครับประมาณนี้นะครับ5รู้จักประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟ้อนะครับใช้จ่ายยามจำเป็นใช้อยู่อย่างพอเพียงในช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงนี้โดยเศรษฐกิจมันเป็นทั้งโลกนะครับเนื่องจากเกิดภาวะสงครามหลายแห่งขึ้นมาแล้วก็มีผลกระทบเป็นลูกโซ่เพราะนั้นไม่ว่าจะเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงหรืออะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมันก็ก็ถีบตัวสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะแก้ปัญหาว่าต้องลดราคาเลยไม่ได้ก็ต้องแก้ที่ตัวเองนะครับก็คือใช้มันน้อยลงนะครับประหยัดเท่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับประหยัดที่นี่คือไม่ใช้เลยก็คงไม่ได้นะครับจะต้องใช้ก็ต้องใช้แต่ใช้เท่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับ6มีน้ำใจนักกีฬารู้จักการให้อภัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับรู้จักการให้อภัยกันนะครับมันอาจจะมีการโต้แย้งมีข้อผิดพลาดข้ออะไรต่าง
นะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาระหว่างกันนะครับในการทำงานร่วมกันก็

เรื่องปกติครับเขาบอกว่าอาจจะโกรธกันเรื่องงานแต่เราไม่ได้โกรธกันเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจบนะครับเพื่อที่จะให้เดินหน้าต่อไปนะครับเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในการทำงาน7มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานะครับ8เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้เป็นอย่างดี9มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีด้วยเห็นไหมครับแก้ปัญหามีการร่วมกันแก้ปัญหาเพราะปัญหาเกิดได้ทุกๆเรื่องครับทุกในเรื่องการทำงานในเรื่องทำโครงการในเรื่องการอยู่ร่วมกันหรืออะไรก็ตามจิปาถะเวลาคนเขาบอกว่าลิงกับฟันเดี๋ยวเขาบอกว่าคือภรรยาสามีที่คู่บางทีผู้ใหญ่เองมีความคิดของคนในสังคมทั่วไปก็ที่เราทำงานด้วยกันก็เหมือนลิงกับฟันเลยเพราะบางทีเราอยู่ด้วยกัน 7-8 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยโอกาสที่เราจะปะทะสังคมหรือมีข้อโต้แย้งด้วยทางตรงหรือด้วยทางอ้อมก็ตามเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งนั้นเลยเพราะเราต้องแก้ไขร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสนับสนุนด้วยอย่าปล่อยบางทีเราเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นในองค์กรหรือเกิดขึ้นกับเพื่อนเราหรือในชุมชนเราก็ไม่เป็นไรนะฉันไม่ได้กระทบอะไรก็ปล่อยวางบ้างเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นในตามข้อ9ข้อ9คือต้องไปแก้ไขนะครับเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไปปัญหาความขัดแย้งเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือข้ออะไรครับคือของการร่วมมือนะครับข้อที่5การร่วมมือนะครับหน้าที่ของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญนะครับหน้าที่ของพลเมืองดีได้กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ฉบับล่าสุดนะครับหมวดที่4จะอยู่ในเรื่องหมวดที่4หมดเลยอยู่ในหมวดที่4หมดเลยนะครับก็คือหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50นะครับซึ่งจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้หมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยเห็นไหมครับมันก็อยู่ในมาตราที่50แต่ถ้าเกิดเรื่องสิทธิเสรีภาพก็อยู่ในมาตรา25นะครับเพิ่งหลายๆสัปดาห์ผู้บรรยายบอกไปแล้วนะครับบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้พิทักษ์ไว้รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ2ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมินะครับผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับข้อที่3วงเล็บ3คือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเห็นมั้ยครับมันถูกกําหนดมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดวงเล็บ4เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ12ปีเห็นมั้ยครับนี่ครับนี่ก็คือคร่าวๆเลยนะครับวงเล็บ5รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติโอ้สำคัญมากนี่ไม่ได้นะครับหลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้มีโทษด้วยนะครับรับเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนใช้คำผู้ชายไทยทุกคนนะครับวงเล็บ6เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเหยียดชังในสังคมวงเล็บ7ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญวงเล็บ8ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับวงเล็บ9เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะภาษีอากรที่มันดูแลเรื่ององค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมันต้องใช้ในการบำรุงดูแลนะครับจริงๆเสียเถอะครับเพราะว่าถ้าถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ใช้บริหารในการเพื่อพวกเราคนไทยทุกคนนะครับเพื่อเราคนไทยทุกคนในการที่อยู่ชุมชนนั้นๆนั้นได้รับผลประโยชน์วงเล็บ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนะครับไม่ร่วมมือแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วยนะครับมาดูต่อมานะครับในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันสิ่งนึงที่เข้ามาก็คือเรื่องสื่อนะครับเพราะสื่อมันเป็นอะไรที่เข้ามาได้รวดเร็วมากนะครับเพราะแล้วสื่อก็มีหลายๆช่องทางในการเข้าเป็นข้อมูลข่าวสารในการเข้าสู่ประชาชนทุกคนนะครับเพราะนั้นมาดูนะครับพลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วนะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแม้จะก่อให้เกิดผลดีหลายประการแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพจเรื่องอะไรก็ตามนะครับเรื่องของ TikTok เรื่องอะไรก็ตามหลายๆทางที่เข้ามานะครับมันเยอะมากแล้วก็ยังมีเรื่องของเฟคนิวเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือเรื่องการรับรองยืนยันเนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาที่ตามมาหรือแม้กระทั่งการที่เราไปละเมิดคนอื่นเข้าไปในสื่อแล้วเรานำรูปเขารู้เรื่องของเขามาแล้วก็กลายเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ละเมิดต่อบุคคลอื่นซึ่งก็จะมีความผิดอีกนะครับอันนี้ต้องเรื่องพรบเรื่องการพรบสื่อเข้ามาด้วยนะครับอันนี้มาดูต่อนะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้พลเมืองมีทักษะในการตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์สื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์พลเมืองจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์จากผู้ถูกกระทำนะครับมาเป็น

านะผู้รับสื่อมาเป็นผู้กระทำแทนนะครับซึ่งสามารถเข้าถึงเข้าใจและเท่าทันการใช้สื่อและสนเทศและดิจิตอลได้นะครับคราวนี้มาดูนะครับการรู้เท่าทันสื่อสนเทศและดิจิตอลนั้นมีในแบ่งหัวข้อเป็นทั้งหมด3เรื่องก็คือการรู้เท่าทันสื่อนะครับ2การรู้เท่าทันสารสนเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการรู้เท่าทันดิจิตอลมาดูการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรครับสมรรถนะในการใช้สื่อต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์และเข้าใจในรูปแบบของสื่อและเทคนิคต่างๆที่สื่อใช้ในการสร้างผลกระทบต่อผู้รับสื่อเห็นไหมครับและความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ประเมินและสร้างสื่อในหลากหลายรูปแบบได้นี่นะครับเรารู้ว่าอ๋อสื่อนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือสื่อนี้มันดูยังไม่มันไม่น่าจะเป็นสื่อจริงๆหรือคือของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราสามารถรู้เท่าทันมันได้เลยนะครับซึ่งบางคนบอกอุ้ยบางคนจะตั้งคำถามว่าแล้วสื่อนี้มันใช้ของจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคนที่มีทักษะหรือคุณสมบัติในการรู้ท่อนสื่อจะรู้เนี่ยเฟกนะครับอันนี้ไม่จริงละนะครับประมาณนี้เป็นต้น2การรู้เท่าทันสารสนเทศสมรรถนะในการประเมินเลือกใช้และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบและรวมถึงความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศต่างในความหมายเชิงจริยธรรมนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีความสามารถแหละนะครับหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็เข้าใจข้อมูลด้วยนะครับต่อมาที่3การรู้เท่าทันดิจิตอลนะครับก็คือสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเครื่องมือสื่อสารเครือข่ายต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลในที่นี้คือเข้าถึงประมวลผลเข้าใจแล้วก็สร้างสรรค์นะครับสื่อนั้นก็คือมาประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบนะครับเห็นไหมครับนี่มีความสำคัญมากเลยนะครับหลายๆคนมีสื่อในดิจิตอลที่มีคุณภาพมากแต่เวลาค้นหาข้อมูลประมวลผลหรือว่าจะประยุกต์ใช้กลับไปใช้ในทางที่ผิดนะครับมาแฮกเกอร์เงี้ยเจาะเอาข้อมูลอื่นนั้นต้องมีความรู้มากเลยสามารถทำโปรแกรมใหม่ๆหรือทำเรื่องของความปลอดภัยนะครับ security มันสูงขึ้นแต่กลับเรื่องที่จะไปเจาะข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นภาพเชิงลบเลยนะครับต้องระวังแนวคิดความเป็นพลเมือง3คุณลักษณะนะครับของคนพลเมืองรุ่นใหม่เลยนะครับ1พลเมืองที่มีความรับผิดชอบนะครับ2พลเมืองที่มีส่วนร่วม3พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมนะครับ justice นะครับมาดูนะครับแนวคิดความเป็นพลเมือง3คุณลักษณะเนี่ยมาจากสสส.นะครับก็คือเรื่องของพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อนะครับก็จะมี3ลักษณะนะครับ3คุณลักษณะจะรู้เท่าทันสื่อได้ต้องมี3คุณลักษณะต่อไปนี้คือ1พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเห็นไหมครับ authority นะครับ response นะครับพลเมืองที่แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีซื่อสัตย์ตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนมีความรับผิดชอบเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมมีแนวปฏิบัติได้แก่นะครับรับผิดชอบต่อชุมชนตั้งใจทำงานและจ่ายภาษีปฏิบัติตามกฎหมายรู้จักการรีไซเคิลขยะและบริจาคโลหิตเมื่อมีโอกาสเนี่ยต่างๆเลยนะครับนี่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับถ้าทำได้ไม่ได้บังคับนะครับแต่ถ้าทำได้ควรทำนะครับ2พลเมืองที่มีส่วนร่วมนะครับพลเมืองที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมจะต้องมีส่วนร่วมครับเป็นผู้นำของกลุ่มที่กระตือรือร้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับใส่ใจต่อปัญหาของสังคมรู้จักการวางระบบและโครงสร้างที่มีแนวปฏิบัติได้แก่เป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรที่กระตือรือร้นและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนจัดการชุมชนให้ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจกระบวนการทำงานของรัฐและทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับมีเรื่องของรัฐเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้สร้างประโยชน์อะไรกับเราแล้วเรามีหน้าที่อะไรต่อสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เอื้ออะไรต่อเราเนี่ยนะครับนี่คือการที่เรามีส่วนร่วมละแต่ถ้าไม่มีส่วนร่วมคือเราไม่สนใจเลยฉันไม่รู้เลยไม่รู้แม้กระทั่งวันเลือกตั้งไม่รู้แต่ว่าเทศบาลทําหน้าที่อะไรฉันอยู่ในเขตนี้เป็นเทศบาลหรือเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลหรือองค์การบริหารจังหวัดฉันก็ไม่รู้นะอันนี้คือไม่มีส่วนร่วมนะครับการส่วนร่วมคือเข้าใจหน่อยว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นรูปแบบไหนลักษณะไหนเขตการปกครองแบบใดใครมีอํานาจหน้าที่ด้านใดสามารถติดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เราเรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับเราจะเข้ามา3พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมนะครับพลเมืองที่แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมจะต้องตั้งคำถามและเปลี่ยนระบบหรือโครงสร้างที่เป็นอยู่ของสังคมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมมีแนวปฏิบัติได้แก่หนึ่งคิดเชิงวิพากษ์ต่อโครงสร้างของสังคมนะครับคิดได้วิพากษ์ได้นะครับไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเพราะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นของเรานะครับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครับประธานโทษนโยบายและเศรษฐกิจสืบค้นติดตามและนำเสนอประเด็นที่ไม่เป็นธรรมในสังคมได้นะครับแต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือบุกกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเข้าใจการเคลื่อนไหวทางสังคมและผลกระทบเชิงระบบที่เกิดขึ้น
รวมทั้งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกรัฐเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมขึ้นมานะครับอย่านิ่งเฉยครับจะเป็นสังคมนิ่งเฉยเห็นอะไรผิดเราก็ต้องลุกขึ้นมากล้าพูดกล้าที่จะอธิบายกล้าที่จะบอกนะครับนะครับประมาณนี้สรุปบทเรียนนะครับจากบทเรียนข้างต้นสรุปได้ว่าวิถีหน้าที่พลเมืองที่ดีเกิดจากการศึกษาความหมายบทบาทหน้าที่พลเมืองรวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมและการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทางด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองการปกครองด้านสังคมและวัฒนธรรมล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งก็มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560ไปจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบันกับการเป็นพลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อที่มีความสำคัญต่อการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนนี่เป็นเรื่องที่ผู้บรรยายฝากไว้ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผู้บรรยายสุรเชษฐ์ลิ้มเฉลิมขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอ

เขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆกับพวกเราดีกว่าไหนใครละบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้

0: แทนไทยกับไม้เธอต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนครับผมภวิชาภัยรัตน์ชาญนิยมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับตอนที่ผ่านมานะครับผมก็บรรยายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันพีชคณิตนะครับอ่ะก็หมดแล้วนะครับในส่วนนั้นตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้ผมก็จะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันนะครับ exponential นะครับและ logarithm นะครับมาดูตัวแปรนะครับของของสูตรนี้กันนะครับของสูตรที่เกี่ยวข้องกันตัวแปรส่วนที่1 นะครับก็คือ u กับ v นะครับ u กับ vอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใดๆของ x นะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็น a และ e นะครับอันนี้เป็นจำนวนจริงนะครับโดยที่เงื่อนไขของ a และ e ตามนี้เลยครับก็คือ a เนี่ยนะครับมากกว่า0ไม่เท่ากับ1ส่วน e นะครับส่วน e ตัวนี้นะครับเป็นค่าคงที่ของไอเลอร์นะครับก็จะเป็นจำนวนอัตกยะนะครับมีค่าประมาณ2.71828ประมาณนะก็จะมีอยู่5สูตรดังต่อไปนี้นะครับ5สูตรนี้นี่ฝั่งนี้นะก็จะมีนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ก่อนมาดูสูตรที่1ก่อนเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของลอการิทึมนะครับฐาน a นะครับลอการิทึมของฟังก์ชัน u นะฐาน a นะครับฐาน a ก็จะเท่ากับนี่เลยครับ1ส่วน u นะครับแล้วลอการิทึม e ฐาน a นะครับแล้วก็คูณกับดิฟของตัวแปร u อีกทีนึงนะครับหรือเราชอบใช้คำว่าดิฟไซน์นั่นเองนะครับดิฟไซน์ไหนครับข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยมันคือกรณีพิเศษนะครับกรณีพิเศษของข้อ1ครับเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับความเกี่ยวข้องเนี่ย1กับ2เนี่ยเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวข้องกันถ้าจะให้เขียนอีกแบบนึงนะครับถ้าจะให้เขียนอีกแบบนึงมันก็คือ log ล็อกนะครับล็อกอาริทึมนะครับของฟังก์ชัน u ฐานธรรมชาติหรือฐาน e นั่นเองนะครับมันคือตัวนี้นะครับสองตัวนี้คืออันเดียวกันนะครับคืออันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเรียนฟังก์ชันมาแล้วนะครับล็อกอาริทึมฐานธรรมชาติหรือฐาน e เนี่ยนะครับเราจะเขียนเป็น ln แทนนะครับหรือนักเรียนนักศึกษาหลายคนจะชอบติดปากว่าลอนนั่นเองนะครับก็จะเป็น1ส่วน u นะครับแล้วให้เอาไปดิฟ u อีกทีหนึ่งถัดมานะครับก็คือสูตรที่3นะสูตรที่3อันนี้นะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของ a ยกกำลัง u นะครับ a ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขนะเป็นจำนวนจริงนะครับ a นะครับ a เป็นจำนวนจริงนะครับเป็นจำนวนจริงแล้วไปยกกำลัง u นะครับ u เป็นฟังก์ชันนะครับ u เป็นฟังก์ชันนะครับขออนุญาตนะครับย้อนกลับไปนะครับในส่วนของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันพีชคณิตนะครับของตอนที่ผ่านๆมานะครับมาดูสูตรนี้ครับสูตรที่7นะครับสูตรที่7นะเห็นไหมครับมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่นักศึกษานะครับจะพลาดได้นะครับสูตรที่7เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเน้นในส่วนนี้แล้วกันนะครับ u ยกกำลัง n นะครับ u ยกกำลัง n นะครับ u ยกกำลัง n มันต่างกันยังไงนะครับอย่าลืมนะครับให้ดูตัวที่เราสร้างมานะครับจะเห็นว่า u เนี่ยนะครับ u เนี่ยคือฟังก์ชันนะครับ u คือฟังก์ชันแล้ว n เนี่ยนะครับเป็นค่าคงที่เนาะเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยมันคือฟังก์ชันนะครับมันคือฟังก์ชันเนาะยกกำลังตัวเลขนะครับยกกำลังตัวเลขแต่ถ้าย้อนกลับมาข้อนี้นะครับอันนี้มันคือตัวเลขนะครับมันคือตัวเลข
ยกกำลังฟังก์ชันนะครับเห็นไหมเขียนเป็นนี่แล้วกันเนาะเขียนเป็นภาษาแล้วกันนะภาษาพูดแล้วกันนะครับเห็นไหมครับมันคือตัวเลขนะครับตัวเลขและไปยกกำลังนะครับฟังก์ชันอันนี้นะผมกำลังพูดถึงตัวนี้นะครับผมกำลังพูดถึงส่วนนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับนี่คือส่วนที่3นะครับของฟังก์ชันเดโมนิเชียลนะครับทีนี้ผมจะเอาส่วนนี้มาเทียบกันดูนะครับผมจะลองเทียบกับส่วนนี้ดูนะครับผมก็จะเทียบกับตัวนี้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันคล้ายๆกันนะมันคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังดีๆนะครับมีโอกาสที่จะพลาดใช้คนละสูตรได้นะครับในส่วนนี้นะครับมันคือฟังก์ชันนะฟังก์ชันนะครับยกกำลังตัวเลขนะครับมันจะสลับกันนะมันจะสลับกันนะครับลองดูนะครับส่วนนี้นะครับกับส่วนนี้นะมันจะสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ใช้ดีๆนะครับระวังด้วยนะครับตัวถัดมานะครับก็คล้ายๆข้อ3นะครับคล้ายๆข้อ3เนาะเพียงแต่ว่านะครับเราเปลี่ยนนะจาก A นะครับเป็น E แค่นั้นเองนะครับ E ก็เป็นค่าคงที่ออยเลอร์นะครับก็จะได้สูตรนี้นะก็เพราะฉะนั้น3กับ4เนี่ยก็จะเป็นสูตรใกล้เคียงกันนะครับมาดูข้อ5นะครับข้อ5เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับยกกำลังฟังก์ชันนะครับมันจะไม่เหมือนกับ2ข้อ2สูตรที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันนะครับในขณะที่อีกอันนึงนะครับเป็นฟังก์ชันยกกำลังตัวเลขนะแต่ข้อ5เนี่ยนะครับข้อ5เนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับยกกำลังฟังก์ชันนี่นะครับ

แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับทีนี้ดูสูตรฝั่งซ้ายมือไปแล้วนะครับลองมาดูฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือคืออะไรนะครับฝั่งขวามือคืออะไรแล้วมันมีความต่างกันยังไงนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือในกรณีที่ u นะครับอันเนี้ยนะครับมันคือกรณีที่ u นะครับ u คือ x นะครับ u คือ xอยู่จากไหนนะครับอยู่จากนี่ครับอยู่จากฝั่งเนี้ยสูตรฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับถ้าอยู่เป็น x เมื่อไหร่นะครับมันจะได้มันจะได้สูตรฝั่งขวามือนะครับฝึกสูตรฝั่งขวามือนะครับแต่ถามว่าต้องจำไหมนะครับก็ไม่ต้องจำนะครับก็ไม่ต้องจำหมายความว่าถ้าเราเข้าใจสูตรทั่วไปเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นสูตรทั่วไปเนี่ยนะครับฝั่งขวามือเราก็จะเข้าใจโดยเองโดยอัตโนมัตินะครับนะจะเข้าใจเองฝั่งนี้นะครับเอาเฉพาะสูตรข้อที่1ก็ได้นะครับเอามาเทียบกันนะครับเอามาเทียบกันเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นสูตรทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาไปดิฟไซด์นะครับจะต้องเอาไปดิฟไซด์แต่ฝั่งขวามือนะครับถ้า u นะครับถ้า u เท่ากับ x นะครับถ้า u เท่ากับ x เนี่ยมันจะไม่มี du by dx ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะคูณกับ dx by dx ใช่ไหมครับแบบนี้แต่นะครับไอ้ dx by dx เนี่ยนะครับมันเท่ากับ1ถูกต้องไหมครับเนี่ยเท่ากับ1นี่คือ1นะครับการหาอนุพันธ์เทียบตัวมันเองนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีดิฟไซด์ละนะครับทราบกันอัตโนมัติเนาะว่าถ้า u เป็น x นะครับเวลาเราดิฟมาก็คือไม่มีดิฟไซด์ละนะครับก็จะเป็น1โดยอัตโนมัตินะครับก็จะไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแบบนี้แต่ว่าย้ำอีกทีนะครับฝั่งขวามือเนี่ยนักเรียนนักศึกษาก็จะเข้าใจโดยอัตโนมัตินะครับถ้านักศึกษาเข้าใจฝั่งซ้ายมือนะครับสุดฝั่งซ้ายมือนะเอาละครับมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันผมนะครับตัวอย่างมาให้2แบบนะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันลองดูเนี่ยครับนี่เป็นล็อกอะริทึมเนาะฐานที่ฐาน3เหมือนกันนะครับผมใช้คำสั้นๆว่าล็อกฐาน3แล้วกันนะนะครับแต่มันต่างกันที่ไหนครับมันต่างกันตรงนี้ใช่ไหมครับต่างกันที่ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเนี่ยผมให้มา2แบบนะครับของฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับผมให้เป็น 4x ลบ1นะครับในขณะที่ฟังก์ชัน g นะครับฟังก์ชัน g ผมให้มาเป็น x นะครับทีนี้นะครับทำไมผมให้ตัวอย่างมาแบบนี้นะครับก็คือผมนะครับผมจะให้ดูนะครับให้ดูการใช้สูตรนะใช้สูตรนะครับข้อ1เนี่ยนะครับในเคสที่ u เป็นฟังก์ชันทั่วไปนะครับกับ u เป็น x นะครับแบบนี้มาดูกันนะครับ

ผมขอแบ่งสองฝั่งนี้นะครับจะให้ทำให้ดูนะครับเอาละครับถ้าผมจะหาอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์นะครับเอาของฟังก์ชัน f ก่อนนะเป็น f พราม x นะครับมันคือการเอาไปดิฟนะครับฟังก์ชันที่เขาให้มานั่นก็คือล็อกนะครับฐาน3เนาะฟังก์ชันเป็น cx ลบ1นะครับแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เราจะใช้สูตรทั่วไปนะครับใช้สูตรทั่วไปก็คือสูตรที่เป็น u นะครับณตอนนี้นะครับถ้าเอามาเทียบกันนะครับ u มันคือ cx ลบ1นะครับ u คือ cx ลบ1นะครับ cx ลบ1อีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึง

เป็น g นะครับ prime x นะครับเท่ากับอนุพันธ์นะครับของ log ฐาน3นะครับฟังก์ชันเป็น x นะครับหมายความว่า u นะครับ u ณตอนนี้นะครับ u ณตอนนี้มันคือ x นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแบบนี้นะครับเวลาทำนะครับก็ดูตามสูตรนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เราจะได้1ส่วน u นะครับ u คือ 4x ลบ1นะครับ u เป็น 4x ลบ1คูณกับ log นะครับฐาน a a คือ3นะครับe ก็เขียน e เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรของเขานะเราก็เขียน e ไปเลยนะครับสิ่งนี้แหละครับที่สำคัญนะครับสิ่งนี้แหละที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการเอาไปดิฟไซน์นั่นเองนะครับการเอาไปดิฟไซน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเอาไปดิฟตัวนี้นะครับดิฟไซน์มันนะครับก็คือเอาไปดิฟ u u คือ cx ลบ1สำคัญมากนะครับตัวนี้นักเรียนนักศึกษาชอบพลาดกันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมขอ copy เลยแล้วกันนะครับขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้เวลาเราดิฟนะครับสี่ลบหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มคล่องแล้วเนาะมันคือ4นะครับดิฟสี่ลบหนึ่งได้4นะครับแบบนี้ผมหยุดแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูฝั่งขวามือครับดูฝั่งขวามือให้ทำตามสูตรนะมันคือ1นะครับส่วน x นะครับ1ส่วน x คูณกับ log นะครับฐานที่3นะครับ e นะครับแค่นี้นะครับอันนี้คือเสร็จละนะครับฝั่งขวามือเสร็จแล้วนะนะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราใช้สูตรนะถ้าเราใช้สูตรผิดอันนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวพาทำนะครับข้อนี้นะครับผมขอ copy ไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ

สมมุตินะครับจะมีบ้างนะครับที่พลาดกันนะหมายถึงว่าที่ไม่ได้เอาไปดิฟยูอีกทีหนึ่งนะหรือดิฟไส้ในทีหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะได้คําตอบแค่นี้นะครับได้คําตอบแค่นี้ซึ่งผิดนะนะครับซึ่งผิดนะครับเห็นไหมครับคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับมันจะต้องได้4ออกมาอีกตัวหนึ่งนะนะครับได้4นะครับในขณะที่ถ้าเราไม่ได้ดิฟไส้มันเนี่ยนะครับดิฟไส้ในมันแบบเนี้ยนะครับก็มีโอกาสได้นะครับที่จะทําผิดไปนะครับพลาดไปนะครับขอย้อนกลับขึ้นมาข้างบนนะครับถามว่านะ

ครับถามว่านะเอฟังก์ชัน g เนี่ยนะครับฟังก์ชัน g เนี่ยใช้สูตรตัวนี้ได้ไหมนะครับใช้สูตรตัวนี้ได้ไหมนะครับตัวนี้ได้ไหมคำตอบคือแน่นอนนะครับได้นะครับเพราะว่าสูตรข้อนี้ก็มาจากสูตรฝั่งขวามือเนี่ยก็มาจากสูตรนี้นั่นเองนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนาะทีนี้นะครับผมเพื่อประหยัดเวลานะครับผมก็จะขอ copy แบบนี้ไปละกันนะครับ

เวลาเทียบแบบนี้ใช่ไหมครับ u คือ x นะครับ u คือ x เพราะฉะนั้นอินทิเกรตนะครับล็อกของ x นะฐานที่3นะครับก็จะได้1ส่วน u ใช่ไหมครับ1ส่วน u u ของเราเป็น x นะครับu เป็น x คูณกับล็อกนะครับของ e นะครับฐาน3นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับมันต้องมีดิฟไส้ในอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับดิฟไส้ในอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาไปดิฟไส้ในเนาะแต่อย่างที่ทราบกันนะครับว่า u ก็คือ x นั่นเองนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับสิ่งที่ทราบนะครับประการที่สองก็คือการดิฟตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับมันมีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายเนี่ยมันคือตัวนี้ถูกต้องไหมครับคำตอบสุดท้ายคือตัวนี้ผมขอย่อนะครับผมขอย่อให้เล็กลงนะครับหน่อยนึงแล้วทีนี้นะครับผมให้เอามาเทียบ2ตัวนี้นะครับเอามาเทียบกันนะผมมีปัญหาหน่อยนึงนะครับเอามาเทียบกันนะครับเห็นไหมครับว่าได้คำตอบเท่ากันนะครับได้คำตอบเท่ากันนะครับต่างกันแค่ตัวแปรแค่นั้นเองครับนะครับถ้าวิธีการเขียนทั่วไปหรือสูตรทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เป็น u นะครับแค่นั้นเองเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้า u คือ x นะครับถ้า u คือ x เนี่ยไม่ต้องไปดิฟไส้แล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คือสูตรนะที่ผมเพิ่มเข้ามาให้นะครับในฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับว่าฝั่งขวามือเนี่ยมันจะได้อัตโนมัตินะครับถ้าเราทำฝั่งซ้ายมือเป็นหรือเข้าใจฝั่งซ้ายมือนะครับตามนี้นะครับขอขึ้นข้อถัดไปเลยนะครับข้อนี้นะครับคล้ายกันกับข้อหนึ่งเมื่อกี้แหละครับนะครับเพียงแต่ว่าเป็นลอการิทึมฐานธรรมชาตินั่นเองนะครับเปลี่ยนแค่หน้าตาครับเปลี่ยนแค่หน้าตาเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็เหมือนเดิมนะครับก็จะคล้ายกันกับข้อหนึ่งเมื่อกี้นะครับก็คือมันไม่ได้ต่างกันตรงไหนนะครับมันต่างกันแค่ตัวแปร u นะครับในสูตรเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันทั่วไปหรือเป็นขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมเอาสูตรมาผิดอันนะเอาใหม่นะครับเอาใหม่สองสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอนุพันธ์นะครับของ f นะครับก็คือหานะครับล็อกฐานธรรมชาติของ cx ลบ1นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน u นะครับ u คือตัวนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือ u ของเราเทียบหน้าตากันแบบนี้นะครับ

โอเคนะครับ u คือ cx ลบ1นะครับอย่าลืมนะเหมือนเดิมนะครับสำคัญก็คือการไปดิฟไส้ในนะครับตอนนี้นะครับเราจะต้องเข้าใจ u นะครับเราจะต้องเข้าใจ u ถ้าเราเข้าใจ u เราไม่พลาดแน่นอนนะครับให้เอาไปดิฟนะครับไส้ในอีกทีนึงนะครับนั่นก็คือดิฟ cx ลบ1นะครับเท่ากับได้นะครับเท่ากับ4ถูกต้องไหมครับเท่ากับ4นะครับฝั่งนี้ครับอนุพันธ์ของ g นะครับg คือล็อกฐานธรรมชาตินะครับฟังก์ชัน u เป็น x นะครับมาเทียบกันนะ g นะครับ g อยู่นี่นะครับ g อยู่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเอามาเทียบกับสูตรนะครับถ้าเอามาเทียบกับสูตรเห็นไหมครับว่า u นะครับ u คือ x นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นนะครับว่าให้เข้าใจตัวแปร u นะครับฟังก์ชัน u นะครับu จะเป็น x ก็ได้นะครับหรือเป็นฟังก์ชันที่หน้าตาซับซ้อนขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ถ้านักเรียนนักศึกษาเข้าใจ u นะครับทำได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบก็คือ1ส่วน x ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องไปดิฟไส้แล้วเนาะเพราะว่าดิฟไส้เนี่ยนะครับมันคือดิฟตัวมันเองนะสุดท้ายก็มีค่าเท่ากับ1นะครับสุดท้ายก็มีค่าเท่ากับ1โอเคอันนี้ก็คือทำให้ดูนะครับทำให้ดูแล้วก็แยกความแตกต่างให้ดูนะครับไปกันต่อเลยนะครับมาดูข้อ3กันนะครับข้อนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานะครับอีกระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ยากนะครับก็ยังไม่ยากนะครับกำหนดให้y นะครับเท่ากับล็อกฐาน5นะครับของฟังก์ชันเป็น x กำลัง3เนาะลบ 2x บวก1นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ก็คือ y พรามนะครับเอาไปดิฟนะครับเทียบ x ฟังก์ชันที่ให้มาก็คือล็อกนะครับฐาน5ฟังก์ชันจะเป็น x กำลัง3ลบ2x บวก1แบบนี้นะครับขั้นตอนถัดมานะครับถัดมานะก็คือการเทียบแบบสูตรนะครับเอามาเทียบกันแบบนี้นะครับเวลาเทียบนะครับก็คือตัวข้างในทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือ u นะครับมันคือฟังก์ชัน u เทียบแบบนี้นะครับล็อกการิทึมเนาะมันเขียนเป็นตัว log อยู่แล้วนะครับก็เขียนตามนั้นเลยตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือ a ใช่ไหมครับ a เป็น5นะครับ a เป็น5ใช่ไหมครับ

มี A กับมี U นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เทียบตัวแปรเสร็จแล้วนะครับก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเท่ากับอะไรนะครับก็เท่ากับ1ส่วน U ใช่ไหมครับคูณล็อกนะครับE ฐาน A นะครับแล้วก็เอาไปดิฟไส้นะครับบวก1คูณนะครับกับล็อกฐาน5นะครับของ E เนาะก็เขียนตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตัวนี้นะนะครับเอาไปดิฟไส้ทีหนึ่งนะครับก็ให้เอาไปดิฟนะครับ x กำลัง3นะครับลบ 2x บวกกับ1นะครับตัวนี้เนาะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับบรรทัดนี้เสร็จละขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยนะครับก็เขียนมาเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นผมก็จะ copy ไปเลยนะครับก็คือเราจะเขียนตั้งแต่เท่ากับเนี่ยนะครับเขียนมาเลยนะครับจนถึงดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้นะครับน่าจะไม่ยากเนาะนะครับมันคือ 3x กำลัง2นะครับลบ2ใช่ไหมครับนะครับแบบนี้เดี๋ยวทบทวนตรงการดิฟ x กำลัง3ลบ 2a บวก1ให้อีกทีแล้วกันนะครับผมขอขยับตัวนี้มาฝั่งซ้ายมือนะครับอืม

อ่ะก็คือกระจายเข้าไปนะครับในวงเล็บได้เลยนะเข้าไปดิฟทีละตัวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็จะเท่ากับบรรทัดที่2นี้นะครับหลักๆนะก็จะใช้อยู่ไม่กี่สูตรนะครับโดยเฉพาะสูตรนี้สูตร UN นะครับใช้สูตร UN เนาะใช้สูตรตัวอื่นความจริงก็น่าจะเริ่มจำกันได้แล้วนะครับก็คือการดิฟตัวมันเองได้1นะครับและตัวสุดท้ายก็คือการดิฟค่าคงที่นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับหลักๆก็จะมี3ตัวนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นมันคือที่มาของ3 x กำลัง2นั่นเองนะครับลบ2บวก0นะครับสุดท้ายคือ3 x กำลัง2ลบ2นี่คือที่มานะครับนี่คือที่มาของก้อนนี้นะครับนี่โอเคนะ

ผมเอาไว้ให้มุมขวามือแบบนี้แล้วกันนะครับเอาละครับข้อนี้นะครับก็จบแค่นี้เลยก็ได้ครับก็ไม่ต้องจัดรูปของคำตอบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าโดยเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับแบบนี้นะครับอ่ะข้อต่อข้อถัดไปครับขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาเป็นข้อที่4นะครับก็ฟังก์ชันนะครับก็จะมีความยากขึ้นมานะครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยก็จะมี square root ละนะครับคำถามก็คือผมลืมนะครับผมลืมเขียนฐานของลอการิทึมหรือเปล่า

นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะก็ทบทวนฟังก์ชันนะครับก็ถ้าลอการิทึมนะครับเราไม่ได้เขียนตัวเลขไว้ที่ฐานนะครับมันก็คือลอการิทึมฐาน10ฐาน10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวนี้นะครับฐาน10เนาะฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฐาน10เนี่ยนะครับก็เขาจะไม่เขียนนะครับเขาจะไม่เขียนฐานนะนะครับเขาจะไม่เขียนฐานไว้ที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะปล่อยแบบนี้เลยนะครับแต่ให้เข้าใจกันไว้นะครับว่ามันคือลอการิทึมฐาน10นั่นเองนะครับอะจะมาหาอนุพันธ์ของข้อนี้กันนะครับใช้สูตรเดิมแล้วครับนะครับผมเอาสูตรวางไว้ก่อนนะครับตรงนี้อนุพันธ์ของ y นะครับหรือ y พร้อมนั่นเองนะครับเท่ากับเอาไปดีฟนะครับตัวแปร x ของฟังก์ชันล็อกฐาน10นะครับข้างในเป็น square root ของ x กำลัง2บวก1ครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบกันเทียบตัวแปรนะครับเทียบตัวแปรยูก็คือตัวข้างในนี้นะครับยูก็คือตัวข้างในนี้นะครับส่วน A นะครับก็คือ10เนาะก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ครับ A เป็น10นะไม่ต้องเขียนก็ได้ตรงนี้นะครับไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนนะนะครับเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอนุพันธ์นะก็จะเท่ากับหนึ่งส่วน u นะครับ u ของเราเป็น square root นะครับ x กำลังสองบวกหนึ่งแบบนี้นะครับคูณกับล็อกนะครับคูณกับล็อกฐาน10เนาะก็ไม่ต้องเขียนนะครับล็อกฐาน10ก็ไม่ต้องเขียนก็เขียน e ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเขียน e ไปเลยคูณนะครับคูณกับการดิฟไส้ในนะครับก็คือดิฟ u นั่นเอง u ของเราตอนนี้นะครับเป็น square root นะครับ x กำลัง2นะครับบวก1นะครับโอเคแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้างหน้าเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วผมจะใส่สีม่วงมาให้นะครับในส่วนที่จะต้องเอาไปหาอนุพันธ์ต่อนะครับในส่วนข้างหน้านั้นก็เสร็จละไม่ต้องเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนเดิมครับก็คือเขียนมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับผมก็จะ copy แบบนี้ไปเลยนะครับแบบนี้นะนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะหาอนุพันธ์นะครับของตัวนี้square root นะครับก็ใช้สูตรนี้นะครับก็ใช้สูตรนี้ไปเทียบกันนะแบบนี้นะครับโอเคเนาะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันคือหนึ่งส่วนสองคูณกับ square root u นะครับหนึ่งส่วนด้วยสองคูณ square root u ก็คือคูณตัวมันเองนะครับตัวเดิมเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับแบบนี้นะเสร็จได้ยังยังนะครับยังนะครับเพราะว่าเรายังมีดิฟไส้ทีนึงนะครับดิฟไส้ในมันคือการเอาไปดิฟนะครับคือการดิฟ u นะ u ก็คือ x
ำลังสองบวกกับหนึ่งนะครับแบบนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำให้เสร็จนะครับอันนี้ใกล้เสร็จละเราจะขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้แล้วนะครับดิฟแค่ x กำลังสองบวกหนึ่งเนาะนะครับน่าจะไม่ยากนะครับเราก็จะได้เป็น 2x นะครับเป็น 2x นะครับโอเคใกล้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับทีนี้นะครับมาดูเห็นไหมครับอันนี้หารกันลงตัวนะครับ2กับ2เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ผมก็จะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับก็จะไม่จัดให้มันยากมากนะครับผมก็จะย้ายนะครับx มาคูณตัวเศษนะมันก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะเหลือแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับข้อนี้ก็จัดนะคำตอบสุดท้ายนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้ครับก็ได้ก็โอเคแล้วนะครับแบบนี้ต่อไปเลยนะครับไปกันต่อนะครับทีนี้นะครับเปลี่ยนหน้าตาบ้างนะครับเป็นลอการิทึมฐานธรรมชาตินะครับแต่ข้างในเริ่มซับซ้อนแล้วนะครับข้างในเนี่ยนะครับมีความซับซ้อนขึ้นมาละนะครับหาอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์ของ f(x) นะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนไปครับว่า f'x นะครับเท่ากับการดิฟนะครับฟังก์ชันล็อกการิทึมฐานธรรมชาตินะครับที่ข้างใน x กำลัง4นะครับคูณอยู่กับ square root ของ x บวกกับ1นะครับแบบนี้นะครับไม่น่าจะยากนะครับถ้าดูสูตรนะถ้าดูสูตรก็ไม่น่าจะยากนะครับมันก็คือสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝึกเทียบตัวแปรให้คล่องนะครับฝึกเทียบตัวแปรให้คล่องก็จะไม่ยากนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับถ้าเอามาเทียบกันนะครับหน้าตามันคล้ายกันแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้น u นะครับ u ตัวแปร u ในสูตรนะครับมันก็คือทั้งก้อนนี้นะครับทั้งก้อนในวงเล็บนี้เลยนะครับข้างในมันจะเป็นยังไงช่างมันนะครับเอาสูตรตัวข้างนอกก่อนนะครับตัวดิฟไส้ในเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับดิฟตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน u ใช่ไหมครับ u คือ x กำลัง4นะครับคูณกับ square root x บวก1นะครับจากนั้นนะครับทำยังไงต่อก็ให้เอาไปดิฟนะครับสักครู่นะครับต่อนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เอาไปดิฟยูต่อนะครับหรือดิฟไส้ในนั่นเองนะครับมันคือดิฟ x กำลัง4นะครับคูณกับ square root x บวก1นะครับแบบนี้นะครับตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยผมหมายถึงก้อนนี้นะตั้งแต่เท่ากับเป็นต้นไปจนถึงหน้า d by dx นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือนะครับก้อนสีม่วงนี้นะครับก้อนสีม่วงนี้ที่ให้เอาไปหาอนุพันธ์ต่อนะเท่ากับเนาะเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับเขียนมาเหมือนเดิมนะครับเขียนมาเหมือนเดิมเขียนมาเหมือนเดิมแล้วนะครับให้ทำตัวนี้เนาะผมขออนุญาตนะครับขยับเข้ามาหน่อยนึงอาจจะไม่เรียบร้อยมากนะครับเพราะว่าผมจะ
เอาสูตรแปะไว้ให้ตรงนี้ด้วยเนาะ

ก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะทีแรกผมว่าจะทําเป็นกระดาษทดให้นะแต่คิดว่าข้อนี้ไม่เดี๋ยวนะนะขออภัยนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะออกไปทดข้างนอกให้ดีกว่านะครับอ่ะผมจะคิดก้อนนี้นะเดี๋ยวทดข้างนอกดีกว่านะครับแล้วค่อยกลับเอานำกลับไปแทนทีหลังนะครับแบบนี้ละกันนะครับฟังก์ชันนะครับข้างในเนี่ยนะครับมันต้องฝึกนะมันต้องฝึกนะครับแต่อันเนี้ยเรียนกันมาแล้วนะครับมันคือฟังก์ชันพีชคณิตนะครับซึ่งคูณกันอยู่นะให้มองเป็น2ฟังก์ชันคูณกันอยู่นะครับใช้สูตรไหนนะครับก็ใช้สูตรการคูณนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้าเนี่ย x กำลังสี่นะครับ x กำลังสี่ให้มองเป็น u นะครับให้มองเป็นตัวแปร u ในขณะที่ตัวข้างหลังนะครับรากที่2ของ f บวก1เนี่ยให้มองเป็น v นะครับมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเท่ากับเป็นหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้าเนาะหน้านะครับหน้าเป็นเอ็กซ์กำลังสี่นะครับหน้าดิฟหลังสแควร์รูทดิฟสแควร์รูท x บวก1นะครับบวกกับหลังแล้วก็ดิฟหน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยอันนี้มีค่าเท่าเดิมนะครับส่วน deep square root นะครับน่าจะเริ่มคล่องแล้วเนาะใช้สูตรนี้ครับใช้สูตรนี้นะตัวนี้เพราะฉะนั้นมันคือ1นะครับส่วน2คูณกับ square root u นะครับ u ก็คือ x บวก1ครับแล้วให้เอาไป deepx บวก1นะครับอันนี้เขียนมาเหมือนเดิมนะครับเทอมข้างหน้าเขียนมาเหมือนเดิมแล้วให้เอาไปดิฟตัวข้างหลังนะครับดิฟตัวข้างหลังมันคือ 4x กำลัง3นะครับอันนี้ง่ายหน่อยเนาะดิฟ x กำลัง4นะครับได้ 4x กำลัง3นะครับน่าจะเริ่มคล่องกันแล้วนะครับถัดมานะครับดิฟก้อนนี้นะครับทั้งก้อนนี้นะครับมันคือ1ใช่ไหมครับเพราะว่าเราดิฟ x เราได้1เนาะดิฟ1ได้0นะครับในท้ายที่สุด1บวก0ก็ได้1นะครับมีค่าเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นนะครับผมเขียนใหม่เป็นแบบนี้นะครับผมขอเขียนใหม่เป็นแบบนี้นะครับ

แบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะกลับเอาคำตอบนี้นะครับคำตอบที่ได้เนี่ยนะครับเอาขึ้นไปแทนข้างบนนะนะครับแทนข้างบนเนี่ยนะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆว่าก้อนนี้นะครับกับก้อนนี้ถ้ามองมันคือการคูณอยู่นะครับมองเป็นการคูณอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับสมมตินะผมวางแบบนี้นะครับอย่างครับ

แบบนี้นะครับผิดเลยนะนะครับผิดเลยนะครับเราอินทิเกรตพจน์นี้นะครับก้อนนี้เราได้ออกมา2เราได้ออกมา2ทัวร์2เทอมนะครับ2ก้อนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันมา2ก้อนอย่างนี้นะครับและก่อนหน้านี้มันคูณกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับอย่าลืมใส่วงเล็บอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะก็คำตอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอเคนะครับก็ข้อนี้นะครับคำตอบสุดท้ายก็ตอบแบบนี้เลยก็ได้นะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับสวยงามแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะขอจบการบรรยายนะครับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน exponential และลอการิทึมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นตอนที่1นะครับของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential และลอการิทึมนะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมเพิ่งสอนไปนะครับแล้วก็ทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยแค่2สูตรเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตอนหน้านะครับมันจะเหลืออีก3สูตรเนาะมันจะเหลืออีก3สูตรนะครับสูตรที่3 4แล้วก็5เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับมาเจอกันนะครับในตอนถัดไปนะครับแล้วก็ตอนถัดไปเนี่ยผมก็จะขอจบในส่วนของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน exponential และลอการิทึมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรที่3ถึงสูตรที่5กันต่อในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: ยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม

นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: แค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
1: เด็กพวกนี้นี่มาแอบดูอะไร
0: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
1: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
0: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
1: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
1: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
3: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะกลับมาเจออาจารย์สรชาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะติดตามรายการนะคะในตอนที่เรียกว่าคุณค่าที่ตลาดต้องการถ้าสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมติดตามรายการนะคะภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันรายการนี้นะคะคุณผู้ชมจะทราบว่าเราได้ทิ้งท้ายรายการไว้ว่าเรามีตัวต้นแบบแล้วนะคะซึ่งต้นแบบของเรานะคะในการเรียนการสอนรอบนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องเงินขนาดเล็กเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้ค่ะแต่ว่าครั้งที่แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเนี่ยก็ทราบกันดีว่าเรามีแขกรับเชิญวันนี้นะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านยังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอแขกรับเชิญอาจารย์สรชาอยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการทบทวนว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราคุยอะไรกันไปบ้างนะคะในสไลด์ค่ะครั้งที่แล้วเราพูดว่าเราต้องการทำตัวดีไซน์ thinking นะคะซึ่งขั้นตอนนี้เราทำโปรโตไทป์ค่ะโปรโตไทป์ก็คือการสร้างต้นแบบนั่นแหละค่ะเป็นผลจากผลิตจากการสร้างงานนวัตกรรมและที่สำคัญนะคะครั้งที่แล้วนะคะวิทยากรหรือแขกรับเชิญของอาจารย์สรชาทั้งสองคนเนี่ยก็ทิ้งต้นแบบไว้ว่าเขาได้ทำต้นแบบตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ทอ

0: กอบได้เป็นอะไรนะคะไอเดียเริ่มต้นที่ทําสําหรับตัวงานนี้นะคะเริ่มต้นมาจากการที่เรามีเก้าอี้ไม้ไผ่ทำกรอบได้เป็นต้นแบบนะคะแต่เดิมเนี่ยเราใช้เป็นลักษณะของการใช้พุกค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวองค์ประกอบของการทําเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นการมัดหวายแต่อันนั้นมันก็จะดูเก่าไปใช่ไหมคะแล้วก็ความรู้ในเชิงช่างเนี่ยก็ทําให้เรามีการพัฒนาเป็นตัวพุกค่ะแต่ทั้งหมดที่มีนะคะก็ถือว่ายังเก่าไปและนั่นก็คือไอเดียใหม่ที่ทางกลุ่มนักศึกษานะคะในตัวรายวิชานวัตกรรมวัสดุชุมชนเนี่ยได้เสนอทางออกนะคะเราก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ทําให้ทางเกษตรกรนะคะที่จะรับการถ่ายทอดเนี่ยสามารถทําต้นแบบแล้วก็ขยายสู่เชิงพาณิชย์ได้และทั้งหมดที่มีนะคะเราก็คงต้องแนะนําแขกรับเชิญเราทั้ง2คนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสรวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ทั้ง2คนก็อยู่ในรายการแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังในลักษณะของการทําต้นแบบและวันนี้เห็นบนโต๊ะมีตัวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเล่าย่อๆโปรยก่อนไหมคะ
1: มันก็คือตัวที่สําเร็จแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเก้าอี้ตัวที่สําเร็จที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นตัวต้นแบบตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สําเร็จแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าสังเกตได้เลยนะครับว่าข้อต่อนี้ก็สามารถที่จะหมุนเปิดได
0: ้เหมือนที่เราบอกไว้นะคะ
1: เหมือนที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับผมว
0: ่
1: าตัวนี้ก็สามารถหมุนเปิดได้แล้วนี่ก็สามารถพลิกกลับไปเป็นโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งได้ครับแล้วก็เวลาที่เราจะไม่ใช้แล้วก็สามารถปิดได้แล้วถ้าสังเกตนะครับตัวเชือกเนี่ยเราจะใช้เป็นเชือกไนลอนครับผมเพ
0: ื
1: ่อให้เป็นมิตรต่อสัตว์แล้วก็เป็นการถักแบบมีลวดลายครับในตัวเก้าอี้ครับผมแล้วก็อย่างที่เราพูดกันครับเราใช้เป็นข้อต่อเหล็กในการที่จะทําตัวชิ้นงานนี้ครับโดยที่ข้อต่อเนี่ยเราจะใช้ตัว3ทางตัว3ทางเนี่ยจะมี2ตัวครับเป็นตัวที่ขออภัยครับตัว3ขออภัยครับตัว3ทางเนี่ยจะมี2ตัวครับเอาไว้ยึดกับขาแล้วก็ยึดกับตัวข้างหน้าที่เป็นข้างหน้าเก้าอี้ครับแล้วก็ไว้ยึดตัวด้านข้างตรงนี้ครับมี2ข้างครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไว้ต่อกับต่อกับขาเก้าอี้ตัวนี้ครับจะถูกประกอบทั้ง4ด้านเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับการใช้การนั่งครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวจุดหมุน
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ครับ
0: ข้อต่อ
1: จะเป็นตัวจุดหมุนในการที่จะเอาพนักพิงตรงนี้หมุนตั้งฉากหมุนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว
0: ่า
1: จะหมุนพับลงมาก็ได้ครับผม
0: ค่ะโอเค
1: แล้วก็จะมีตัว3ทางข้างหลังตรงนี้อีก1ตัวไว้สําหรับเป็นตัวรองรับขาเก้าอี้ทั้ง4ด้าน
0: คงต้องโปรยให้คุณผู้ชมทราบประมาณนี้ก่อนเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมคงต้องติดตามรายการจนกระทั่งปิดรายการแล้วจะรู้ว่าทั้ง2คนนะคะที่เป็นแขกรับเชิญอาจารย์สรชาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันนิดนึงนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าองค์ความรู้ที่มีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะตัวสไลด์แรกนะคะเป็นประสบการณ์ค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการในตอนต้นๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากอาจารย์สาโรนะคะในกรณีของตัวไม้ไผ่นะคะที่เรามีการถ่ายทอดในองค์ความรู้ที่เราใช้ตัวปลอดสารเคมีค่ะใช้วัสดุที่เป็นออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นใช้ขมิ้นนะคะน้ำมันพลายหรือรวมกระทั่งแม้กระทั่งตัวแว็กซ์นะคะที่เคลือบเนี่ยก็เป็นตัวของตัวเคลือบแว็กที่เป็นเขาเรียกว่าแว็กบีอะค่ะบีพึ่งก็คือเป็นสารเคลือบที่ใช้จากธรรมชาติแล้วก็ตัวอุดข้างในนะคะที่อาจารย์สรวิทย์ให้ฟังอะเล่าให้ฟังว่าข้างในอะค่ะที่เป็นตัวไม้ไผ่เนี่ยเราก็ใช้ตัวหมากอะค่ะแดงที่มีนะคะผสมยัดเข้าไปปิดมันจะปลอดภัยในลักษณะของการที่จะมีตัวมอดหรือมีตัวแมลงเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะส่วนอาจารย์นิรมนก็เล่าให้ฟังในลักษณะของการทําเชือกถักใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะกลายเป็นเบาะนั่งที่ไม่เหมือนกับที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นเป็นตัวเครื่องเรือนไม้ไผ่ว่าใช้ไม้ไผ่ตีแฝกใช่ไหมคะแล้วก็มานั่งบางทีก็ ทิ่มก้นบ้างบางทีก็ผุไปนั่งไปแล้วก็ยุบลงไปแต่ตัวเชือกถักที่อาจารย์นิรมนบอกคือมันจะซัพพอร์ตขอโทษค่ะมันจะสนับสนุนนะคะทำให้เรานั่งแล้วมันสบายขึ้นก็คือหย่อนก้นปุ๊บมันเหมือนเรานอนเปลสมัยเด็กๆเลยอะค่ะและนั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุณผู้ชมอาจจะได้รับจากการที่ใช้เก้าอี้ไม้ไผ่เครื่องเรือนตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวแอนิเมชันสักเล็กๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อมันประกอบไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นมีเชือกอะค่ะก็คือในขั้นตอนที่ทางกลุ่มกำลังจะมีการขยับนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็จะมีเชือกที่ยังไม่ได้ตัดแต่จริงๆแล้วถ้าตัวนี้ประกอบได้ตัวเชือกที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะอยู่ที่ตัวพนักนะคะกับตัวที่นั่งและที่สำคัญลายที่คุณผู้ชมเห็นนะคะติดตามในตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะรู้ว่าลายที่มีเนี่ยมันจะโดนดีไซน์ by order หมายความว่ามันจะโดนออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะบางทีเราอยากเราเป็นคนมีน้ำหนักเยอะนะคะเราก็อาจจะต้องการลายถักที่มีความถี่นะอาจารย์นิรมนก็บอกไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบอยากนั่งเก้าอี้ที่มันมีการระบายอากาศที่ดีนะคะโฟลว์ตอนที่เรานั่งเนี่ยเราอาจจะมีลายถักที่ห่างออกมาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันจะโดนออกแบบมาเพื่อคุณเลยค่ะก็หมายความว่าเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ตัวเดียวของเราแล้วก็อาจจะเป็นตัวเดียวบนโลกนี้ของเราด้วยนะคะส่วนโครงสร้างเนี่ยวันนี้เราคงต้องขอรบกวนทางแขกรับเชิญเราทั้งสองเพราะว่าก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของโครงสร้างเดี๋ยวอาจารย์สรชัยอยากให้เล่าภาพรวมของโครงสร้างของเก้าอี้ไม้ไผ่นี้ให้ทางผู้รับชมทางรายการเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะทั้งสองคนเลยเป็นยังไงบ้างคะโครงสร้างไม้ไผ่อันนี
2: ้โครงสร้างที่เราได้ปรับแต่งแล้วก็ได้ลองพูดคุยกันมาครับก็คือเราเปลี่ยนไปใช้จากไผ่ตรงเป็นไผ่สีสุกนะครับก
0: ็คือ
2: เรื่องของไผ่เรื่องของปัญหาที่พบก่อนอย่างแรกก็คือเราใช้ไผ่ตรงครับก็คือพอเราใช้ไผ่ตรงปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเห็นถึงความไม่เหมาะสมเรื่องของการใช้ไผ่ไม่ถูกชนิดครับก็คือ เรื่องของไผ่อ่ะพอมันใช้ไม่ถูกชนิดก็คือมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพของมันนั่นเองครับก็
0: ค
2: ือเรื่องของไผ่ตรงอ่ะมันเหมาะสำหรับการใช้งานโครงสร้างมากกว่าครับเราก็เลยมองหาไผ่ที่มันลำไม่ใหญ่มากโตได้สุดแล้วแต่เราว่าลำไม่ใหญ่มากครับเพราะว่าเรื่องของข้อต่อเรื่องของอะไรครับเราไม่อยากให้ข้อต่อมันดูใหญ่ดูโอเวอร์เกินไปเพราะว่าถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะส่งผลเรื่องของการรับน้ำหนักครับผ
0: ม
2: เราก็เลยเปลี่ยนใช้ไผ่สีสุกพอเราเปลี่ยนใช้ไผ่สีสุกปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันตอบโจทย์เราเรื่องของหลายๆเรื่องครับเรื่องของขนาดเก้าอี้ด้วยเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความทนทานครับ
0: ตัวผิวมันแตกต่างจากไผ่ตรงมากไหมคะ
2: ตัวผิวลักษณะภายนอกจะไผ่จะไม่ค่อยต่างกันมากครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ไผ่หรือว่าวัสดุที่ขออภัยครับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากได้ของผิวเรียบมากๆเราสามารถแต่งเติมเพิ่มได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเรื่องของผิวไผ่อ่ะจะไม่ได้ต่างกันมากครับ
0: ค่ะแล้วทางคุณสรวิทย์มีตัวเทคนิคอะไรหรือปัญหาของตัวทำโครงสร้างมาไหมคะเริ่มต้น
1: ถ้าเป็นปัญหาก็ที่จะมีครับผม
0: ค่ะ
1: ปัญหาของตัวโครงสร้างนี่ก็คือเนื่องจากเป็นไผ่สีสุกครับการที่เราจะเจาะหรือทำอะไรอย่างนี้มันจะแคร็กแล้วก็แตกได้อย่างเปราะบางครับผมแต่ถ้าเราเอามารับแรงโดยจอยเนี่ยมันก็จะลดการเกิดการแตกหักได้ในระดับนึงครับแล้วปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสูงของตัวเก้าอี้ครับที่ได้รับคอมเมนต์มาจากผู้มีความรู้หลายๆท่านครับผมเป
0: ็
1: นความสูงของตัวเก้าอี้เป็นหน้ากว้างของตัวรองที่ก้นครับซึ่งตัวต้นแบบนี้ผมได้ทำการปรับปรุงพวกเราได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขทำให้มีความพอดีในการที่จะใช้งานครับผม
0: เก้าอี้ตัวนี้นี่คือนั่งได้กี่คนคะเนี่ย
1: คน
0: ดูมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะ
1: ดูมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าผมนั่งคนเดียวก็เต็มแล้วครับ
0: เชื่อค่ะเชื่อแล้วเก้าอี้ตัวนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่คะเนี่ยที่ทำมาคุณสรวิทย์เป็นคนเป็นคนทดสอบเรื่องตัวน้ำหนักเลยใช่ไหมคะ
1: น้ำหนักตัวผมเนี่ยอยู่ที
0: ่
1: 110กว่าโลครับก็สามารถรับน้ำหนักผมได้ครับ
0: ค่ะเราก็คือตอนที่เรานั่งนี่คือตัวเชือกนี่มันอบอุ้มหรือว่าตัวโครงสร้างแข็งแรงคะที่เรานั่ง
1: ตัวเบาะรองครับตัวเชือกเนี่ยมีความถี่ค่อนข้างจะมากครับผมทำให้การกระจายน้ำหนักจากตัวเชือกไปสู่โครงสร้างเนี่ยครับทำได้ดีมากครับ
0: อ๋อมันมีความสัมพันธ์กันก็คือตัวน้ำหนักของตัวเชือกขอโทษค่ะน้ำหนักของเราที่นั่งอยู่เนี่ยถ่ายทอดไปสู่ตัวเชือกแล้วเชือกก็ถ่ายทอดลงมาสู่ตัวโครงสร้างแล้วก็ถ่ายทอดลงสู่ขาแสดงว่าตัวเก้าอี้อันนี้ก็คือผ่านการทดสอบมาแล้ว
1: ใช่ครับถ้าตัวเชือกมีความห่างมันก็จะช่วยเรื่องระบายอากาศครับแต่ผลเสียที่ตามมาก็คือเรื่องการรับน้ำหนักอาจจะรับได้น้อยกว่าน ั่
0: นน่ะสิค่ะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์กันต่อหน่อยนะคะว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยมันนำไปสู่งานออกแบบยังไงนะคะตัวงานนะคะจากที่ทั้งสองคนเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือเราจะพบเลยนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นจากเป็นครีเอเตอร์ก็คือเป็นนักสร้างสรรค์เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยพื้นฐานที่จบแล้วก็กำลังจะจบนะคะเป็นสถาปนิกแต่ว่าด้วยลักษณะของการทำงานที่เราอยากจะให้เขาจับต้องตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการลงมือในการตัดไม้การประกอบมันก็คือการที่เป็นนวัตกรแล้วก็มหาวิทยาลัยเราอะนะคะก็ถือว่าสร้างนวัตกรพร้อมกับเป็นสถาปนิกแล้วก็ทั้งสองคนก็ได้ทำตัวเครื่องเรือนตัวเล็กๆก็คือเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้แล้วก็ตอนทำเนี่ยทุกคนก็คงอยากทำให้เก้าอี้ชั้นโดดเด่นแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่สร้างสรรค์ออกมาให้ถอดประกอบได้ด้วยข้อต่อเมื่อกี้ได้ยินทั้งคุณมงคลเล่าให้ฟังแล้วว่าตัวองค์ประกอบของเขาถอดประกอบได้แล้วก็มีความสร้างสรรค์นั้นอ่ะมีรอยต่อเล็กๆตอนที่เขาเลือกวัตถุดิบใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้ยินว่าตัวไม้ไผ่เขาก็มีเลือกไม้ไผ่สีสุกไม้ไผ่ตรงแต่เขาก็มองว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยมันง่ายในการที่จะทำนะคะแต่ก็อาจจะมีข้อระวังอย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์บอกว่าองค์ประกอบของตัวตอนเจาะเนี่ยก็อาจจะมีการแตกแคร็กนะคะถ้าเทียบกับไผ่ตรงแต่ว่าความสวยงามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะอาจจะดูแล้วว่ามีความสวยงามเมื่อเทียบกับไผ่ตรงแล้วนะคะก็ไผ่สีสุกก็ได้เปรียบเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ชื่อไผ่สีสุกนะคะคราวนี้เราก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองดูตัวรายละเอียดนะคะตอนที่เขาทำแบบเดี๋ยวอาจารย์สรชาคงต้องถามว่าตอนที่เขาทำแบบเนี่ยได้ทราบว่าเหมือนเขามีโอกาสได้ไปทัศนศึกษานะคะแล้วก็ได้ไปดูตัวแหล่งวัตถุดิบสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เขาได้องค์ความรู้นะคะจากทางวิทยานะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องติดตามว่าเขาเล่าอะไรบ้างแต่อาจารย์สรชาขอเกริ่นเลยว่าองค์ประกอบตอนที่เขาได้ความรู้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสัมภาษณ์ตัวเกษตรกรจริงๆเลยแล้วก็เขาก็ได้วัตถุดิบมาเนี่ยตอบโจทย์เลยว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาจะไปใช้ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เอาไปทำเป็นฐานเขาก็ได้มีการทดลองนะคะในการชั้นเรียนว่าฐานไม้ไผ่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จนกระทั่งเขาลองเอาลำเนี่ยมาทำเป็นเครื่องเรือนเดี๋ยวลองมาดูทั้งสองคนเลยนะคะว่าตอนที่เขารู้ว่าเขาจะต้องเข้าไปหาเกษตรกรเนี่ยเขาเตรียมตัวยังไงบ้างและที่สำคัญเขาได้ความรู้อะไรจากเกษตรกรตอนที่เขาไปเยี่ยมชมนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรบกวนทั้งสองคนเลยค่ะ
1: ก็ตอนที่ไปหาวิทยากรผู้มีความรู้นะครับผมก็เลยเตรียมตัวผมก็ได้เตรียมตัวเรื่องข้อมูลเรื่องไผ่เอาไปถกประเด็นกับเขาครับว่าไผ่มีกี่ชนิดและแต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างครับผม
0: ค่ะแล้วคุณมงคลนะคะเตรียมตัวยังไงบ้างตอนที่เราได้จะเข้าไปเจอเกษตรกรเนาะที่ปลูกแล้วก็มีแหล่งวัตถุดิบด้วย
2: สำหรับผมเตรียมเรื่องของการฟังอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าผมอยากฟังเขาพูดอยากฟังเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนในเขตชุมชนใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าเราเป็นคนทำแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอปัญหาหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุเราไม่ได้อยู่กับมันทุกวันแต่ว่าถ้าคนในชุมชนแล้วเขาต้องใช้เขาต้องอะไรเงี้ยครับเขาต้องอยู่กับมันทุกวันก็การว่าถ้าเราฟังเขาพูดมาแล้วเราจะเข้าใจปัญหาแล้วก็ค่อยๆทำได้ดีกว่านั่นเองครับเรื่องของการเตรียมตัวผมเตรียมฟังอย่างเดียวครับรู้สึกว่าถ้าเขาพูดมาถ้าเราฟังเขาจะค่อยๆเริ่มเปิดใจแล้วเราค่อยๆถามรายละเอียดเข้าไปเขาก็จะค่อยๆตอบเราเองนั่นเองคร
0: ับ ค่ะถือว่าแต่ละคนก็จะมีรูปแบบของการเตรียมตัวต่างกันแล้วองค์ความรู้ล่ะคะที่ได้ทั้งสองคนได้อะไรจากทัศนศึกษาครั้งนั้นที่เราได้เจอเกษตรกรล่ะคะเอาคุณสรวิทย์ก่อนได้อะไรบ้าง
1: เรื่องความรู้ที่ได้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องการแปรรูปไผ่เป็นฐานในการ

0: ใช้อุณหภูมิเท่าไหร
1: ่
0: ที่เราจะได้ถ่านประเภทไหนมาใช้บ้างไผ่เนี่ยถ้าเราเอามาทำถ่านควันที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาควันนั้นมาทำอะไรได้บ้าง
1: ก็กลายเป็นน้ำส้มควันไม้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับผม
2: สำหรับผมจะรู้เรื่องของไผ่เนาะผมเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไว้ว่าเรื่องของถ้าเรารับฟังเขาก็จะค่อยๆเปิดใจก็คือผมเลือกจะรับฟังเขาก็จะค่อยๆบอกว่าไผ่แต่ละชนิดเติบโตได้ขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับฉะนั้นมันก็เลยจะไปตอบโจทย์กับตอนแรกอาทิตย์ที่แล้วที่เราว่ากันว่าไผ่ตรงมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับก็คือเราได้ข้อมูลมาจากวิทยากรตรงนี้แหละครับเพราะว่าเขาบอกว่าไผ่สีสุกจะลำค่อนข้างปานกลางไม่ได้หนามากแล้วก็จะเจริญเติบโตไวแล้วก็เรื่องของขนาดต่อให้โตสุดแล้วเขาจะไม่ใหญ่มากครับก
1: ็
2: คือเราก็ได้ข้อมูลมาจุดนี้แล้วก็เอามาทำเองนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการในตอนที่แล้วหรือว่าพลาดนะคะลองย้อนกลับไปดูว่าเขาเล่าอะไรให้ฟังนะคะจนกระทั่งมาวันนี้มันมีความรู้ก่อนที่เราจะสร้างงานนวัตกรรมอะค่ะองค์ประกอบที่เราตัดสินใจว่าเราอะจะทำอะไรเราต้องมีองค์ความรู้ก่อนและที่สำคัญไปกว่านั้นทั้งสองคนอะได้ไปดูตัวอย่างจริงๆเพื่อจะทำให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำงานนวัตกรรมอะมันเป็นไปได้และที่นี่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์ก็คือเขาได้เป็นนวัตกรจากที่เขาได้เป็นแค่ครีเอเตอร์ทำแบบเขาได้ลงมือทำมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดวันนี้ล่ะค่ะที่เรามาเจอกันเดี๋ยวเราลองมาดูว่าครั้งที่แล้วแล้วก็รวมถึงที่วันนี้เราจะเราคุยในเรื่องประเด็นของอะไรบ้างนะคะตัวงานนะคะเราทำตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เป็นงานนวัตกรรมเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังรายการแต่ตอนต้นเนี่ยจะได้ยินที่คุณสรวิทย์กับทางคุณมงคลเล่าให้ฟังว่าเราถอดแต่ลองย้อนไปนิดนะคะถ้าเรามองตั้งแต่ตัวเพนพอยต์หรือตัวปัญหาเดิมนะเราจะพบว่าการมัดหวายจริงๆดีนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงดีเลยในการลักษณะของการใช้เครื่องเรือนนะคะขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หวายหรือบางทีทำเป็นตัวถักที่นั่งเราก็นั่งแล้วก็ใช้งานได้ตัวบางตัวเก้าอี้ในรูปทรงนี้ยังอยู่จนเนี่ยอาจารย์สรชาอยู่เท่านี้ก็ยังเห็นเก้าอี้อันนี้ที่ทางคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ให้เรานั่งตอนถ่ายรูปแต่ปัจจุบันอะค่ะเราก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบของเชิงช่างแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะของการที่เราจะขนส่งหรือแม้กระทั่งการที่เราจะซื้อจริงไหมคะคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะไม่อยากนั่งเก้าอี้ตัวนี้ในเวลานี้แต่ว่าบ้านเรามีพื้นที่จำกัดนะคะอาจารย์สารโรจน์ก็เคยเล่าในสัปดาห์ก่อนๆที่เราได้คุยว่ามันอาจจะยากไปในการที่เราจะเอาใส่รถเพราะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็ขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมในการที่เราจะเอาซื้อเครื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนสักตัวกลับบ้านแล้วตัวเดียวเต็มรถละโหเราอยากได้หลายๆตัวการที่เราเป็นแบบตัวน็อกดาวน์หรือถอดประกอบได้อาจจะเป็นโซลูชันสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยและที่สำคัญองค์ประกอบพวกเหล่านี้ค่ะมันอาจจะต้องง่ายในการที่ผู้ผลิตจะตอบสำหรับผู้บริโภคแล้วความที่มันจะทำให้เราสื่อสารกันได้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมันอาจจะต้องเป็นคู่มือและนั่นก็คือทำให้เกิดนวัตกรรมเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ค่ะนะคะตัวองค์ประกอบถัดมานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นตัววงจรค่ะซึ่งวงจรนี้ถ้าวันนี้แหละค่ะเราจะต้องพูดกันแล้วก็สัมภาษณ์สำหรับ2วิทยากรของเราเลยนะคะเพราะว่า1ก็คือถ้าอาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชมติดตามรายการจะได้ยินว่ามันโดนปรับปรุงทำซ้ำมันมีความล้มเหลวอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรมนะคะแต่มันเป็นงานนวัตกรรมที่หลายคนอาจจะใช้คำว่าฉันเหนื่อยฉันท้อนะคะแล้วบางทีก็มันเกิดซ้ำๆจนกระทั่งเราไม่รู้จะแก้ปัญหานั้นยังไงแต่อย่าสิ้นหวังค่ะบางทีเราอาจจะต้องไปสืบค้นนะคะหรือบางทีเราอาจจะต้องไปถามผู้รู้รวมถึงอาจจะต้องมีตัวช่วยอื่นๆเพื่อจะทำให้เกิดงานนวัตกรรมที่มันผ่านปัญหานั้นๆไปได้นะคะและสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมการทดสอบนะคะการทดลองต้นแบบก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนึงที่ทำให้เกิดงานนวัตกรรมดีๆนะคะก็ถ้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะได้ยินว่าคุณสรวิทย์ก็บอกว่ามีการนั่งมีการทดสอบแล้วก็มีเสียงดังแคลกบ้างนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเขาเอาตัวต้นแบบที่เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยประกอบแล้วคนที่เขาไปใช้งานเขานั่งเขาคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งเขาแนะนำวิจารณ์อะไรบ้างเขาถูกใจหรือเขาอยากให้ปรับปรุงอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์ทั้งสองคนกันเลยค่ะว่าตอนที่ทำอะค่ะม ันมีการที่ใช้คำว่ารีพีทหรือโดนทำซ้ำๆยังไงบ้างแล้วตอนที่ทำเนี่ยต้นแบบเนี่ยมันต้องทดสอบกี่รอบนะคะแล้วสุดท้ายก็คือมีใครวิจารณ์อะไรกันบ้างในการทำเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้นี้เชิญเลยค่ะทั้งคุณสรวิทย์แล้วก็คุณมงคลเลยนะคะ
0: คำวิจารณ์เนี่ยเราก็ได้มาเยอะพอสมควรครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ

0: การนั่งเลยทีเดียวครับผมเขาเลยมีคำพิจารณามาว่าให้ลดกว่านี้สัก5ได้ไหมกลายเป็น45การนั่งครับผมครับแล้วก็ตัวคนวิจารณ์อีกข้อหนึ่งครับที่ผมจำได้ครับก็คือหน้ากว้างของตัวเบาะรองนั่งครับผมหน้ากว้างของตัวเบาะรองนั่งเนี่ยตอนแรกอ่ะจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ครับตอนแรกจะเล็กกว่านี้ตอนแรกจะอยู่แค่40เซนนะครับเพราะว่าเราดูถึงมาตรฐานแต่พอดูถึงเรื่องของการใช้งานจริงๆแล้วเรื่องของคนบางคนที่ตัวใหญ่เกินไปอย่างเช่นเพื่อนหรือว่าอย่างเช่นคนที่มาทดลองครับพอเขาตัวใหญ่เนี่ยพอเขาลองนั่งปรึกกันว่าเขานั่งไม่พอดีเขาไม่สบายตัวก็เลยกันว่าเราค่อยๆปรับไปตามเรื่องของยูเซอร์นะครับให้มันเหมาะสมมากที่สุดครับ
0: นอกจากที่เราจะได้รับคอมเมนต์ตัวเบาะรองนั่งมาแล้วเราก็ได้รับคอมเมนต์จากตัวพนักพิงอีกเหมือนกันครับเพราะตอนที่เราทำครั้งแรกเนี่ยตัวพนักพิงนี่มันเล็กครับผมไม่สามารถรองรับขนาดตัวที่ใหญ่เกินได้ครับผมเราก็เลยปรับเปลี่ยนตัวพนักพิงให้มีความพอดีกับคนที่ตัวใหญ่นั่งได้ด้วยแล้วคนตัวที่ผอมลงมาก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการนั่งมากนักครับ
2: พอจะบอกค่าเฉลี่ยหรือขนาดมาตรฐานอันเนี้ยที่เราเฉลี่ยมาแล้วอะค่ะว่าเมื่อกี้ที่บอกมีคนตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราออกแบบตอนนี้ขนาดเราค่าเฉลี่ยเท่าไหร่คะที่คนทั่วๆไปนั่งได้ไม่ว่าเขาจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตอนนี้ขนาดอยู่เท่าไหร่คะตัวเนี้ย
1: ตอนนี้ขนาดปัจจุบันจะอยู่ที่ความกว้างความยาวจะอยู่ที่เท่ากันครับจะอยู่ที่50เซนส่วนพนักพิงครับเราจัดให้มันขึ้นเป็นประมาณ90เซนหรือก็คือขนาดเท่ากับขาที่จะถูกต่อขึ้นมาอีก45เซนนั่นเองครับเรื่องของขนาดตรงนี้ครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของไผ่ครับถ้าเราอยากได้ยาวเราสามารถเพิ่มขนาดไผ่ให้ยาวกว่านี้ได้นั่นเองครับ
2: ตัวองค์ประกอบที่เมื่อกี้ทางคุณมงคลบอกก็คือเราสามารถออกแบบสมมุติว่าอาจารย์สรชาอยากได้เก้าอี้ตัวนี้เป็นของเราเองก็คือสั่งใช่ไหมคะสั่งได้เป็นขนาดเฉพาะของเราก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นค่าโดยเฉลี่ยเนาะ
1: ใช
2: ่แต่ถ้าเกิดสมมุตินะจะสั่งให้คุณสรวิทย์ก็คือเป็นขนาดของคุณสรวิทย์ก็ได้
0: ใช่อ
2: ู้อย่างนี้เราก็ทำเหมือนเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเดียวบนโลกนี้เลยใช่ไหมคะดีไซน์เพื่อเราเลยใช่ไหมคะแล้วแนวคิดอันเนี้ยมันแตกต่างจากเก้าอี้ทั่วๆไปใช่ไหมคะแสดงว่าจุดขายของเราก็คือเราทำดีไซน์ by order จริงไหมคะฉะนั้นถ้าเราตั้งต้นทุนไว้อะค่ะเรามองว่าคิดว่าเราน่าจะขายเก้าอี้ตัวนี้โดยเฉลี่ยเท่าไหร่ดีคะ
1: เรื่องของราคาขายทางเรายังไม่แบบทราบกันมากครับเพราะว่าเราค่อยๆทำไปเนาะก็เลยยังไม่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ชัดเจนครับว่าเราจะขายเท่าไหร่เป๊ะ
2: ถ้าเป็นตัวเก้าอี้เดิมที่ทางอาจารย์นิรมนกับอาจารย์สาโรจน์ก็ตั้งไว้ประมาณตัวละ 3,500 ทั้งสองคนคิดว่าตัวเนี้ยจากการที่เราได้คุยวิจารณ์จากที่เราไปคุยอะค่ะเขาคิดจะตอบรับตัวราคานี้หรือว่าน้อยกว่านี้ดีคะคิดว่ายังไงดี
1: ถ้าเรื่องของการใช้งานหรือว่าเรื่องของเราขยายเรื่องของการขายมากขึ้นอาจจะส่งผลดีมากกว่านี้ครับเพราะว่าบางพื้นที่เขาอาจจะมีไผ่อยู่แล้วเขาแค่ขาดแค่ข้อต่อเราอาจจะถ้าเขาไม่อยากจ่ายถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่อยากจ่ายมากแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาอยากลองทำเองอยากลองทำเองหรืออะไรเงี้ยครับ
0: ก็อาจจะ
1: ซื้อข้อต่
2: อ
0: ตัวเชือกไปทำเองได้ครับเพราะพวกนี้ก็แยกควอชั่นกัน
2: ก็แสดงว่าตอนนี้ทางทั้งสองคนมองว่าถ้ามองในมุมเป็นทางการขายเราสามารถแยกส่วนขายได้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นหนึ่งของวิธีการขายเราไม่จำเป็นต้องแบบขายในลักษณะของเป็นเก้าอี้ที่สำเร็จรูปหรือว่าถอดประกอบได้เราแยกชิ้นส่วนขายได้ก็แสดงว่าถ้าเรามีการผุหรือว่าหายในองค์ประกอบอะไรเราก็มีขายแยก
1: ใช่คร
2: ับ อ๋อถือว่าเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่เป็นภาคดีไซน์ที่มีทางออกสำหรับลูกค้าดีนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของความพิเศษของเก้าอี้ตัวนี้ค่ะ
1: ความพิเศษของเก้าอี้ตัวนี้พวกเราตอนแรกที่พวกเราเลือกใช้เชือกถักครับเราเพิ่งมานึกกันได้ว่าถ้าเราถักลายใหม่มันจะเป็นไงจากการว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นลายถักของพวกเราเองแต่ว่าพวกเราอะไม่ได้คิดที่จะทำลายถักเองเราคิดว่าให้มันเป็นงานไอเดียดีกว่าก็คือบางคนอาจจะอยากได้แค่แบบแผ่นมาปูก็ได้หรือว่าอยากได้แค่เบาะหรือไม่อยากได้เชือกเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นงานไอเดียที่คนสามารถลองแล้วก็เอามาเล่นกันได้นั่นเองครับ
2: แล้วตอนที่เราทำแบบอะค่ะตัวองค์ประกอบที่เป็นข้อต่ออะทางคุณสร

0: วิตกับตัวคุณมงคลได้จัดการเขียนแบบหรือว่าเราลงไปทำจริงๆคะตรงที่เป็นข้อต่อทำไมเราถึงได้เข้าข้อต่อได้แบบเป๊ะขนาดนี
1: ้อ๋อมันก็เกิดจากการวัดขนาดจากตัวข้อต่อครับแล้วก็เกิดจากการวัดขนาดของตัวไผ่ด้วยครับการดูเส้นรัศมีของไผ่ว่าเท่าไหร่แล้วตัวข้อต่อของเราเนี่ยจะทำออกมาเท่าไหร่
0: เราทำยังไงคะตอนที่เราเอาตัวข้อต่อกับตัวไม้ไผ่อ่ะค่ะเรามีเทคนิคเชิงช่างหรือว่ามีเทคนิคอะไรเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึง
1: มันก็จะเป็นการคัดเลือกขนาดกับวัสดุ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะถ้ามันใหญ่ไปหน่อยก็อาจจะเกิดการเขาเรียกว่าเจียให้มันเอาเนื้อมันออกแต่ข้อเสียของการเจียเนี่ยก็คือมันจะเสียเนื้อสัมผัสเขาเรียกว่าเนื้อของไผ่ครับมันทำให้ความแข็งแรงลดลงครับแล้วจุดนั้นจะเป็นจุดแคร็กครับ
0: ค่ะโอเคก็คือเราอะตอนที่เราทำเนี่ยก็คือเราลองทำต้นแบบเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้เขียนเนาะใช่ไหมคะหรือว่าเราได้เขียนตรงข้อต่อนั้นด้วยไหมคะ
2: เราได
1: ้ได้เขียน
0: ได้เขียนด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลองไปนั่งทำ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มีแคร็กบ้างแล้วก็กลับมาเขียนใหม่ใช่ไหมคะโอเคแล้วตอนทำต้นแบบจริงๆอะค่ะตอนที่เรานั่งที่มีตัวอย่างว่าทั้งสองคนได้นั่งแล้วกังวลใจไหมคะเก้าอี้ตัวนี้ที่เรานั่งเนี่ย
1: อุณหภูมิทำมาครั้งแรกก็ขอตอบว่ากังวลใจเหมือนกันว
0: ่
1: ามันจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าที่เราทำมาอาจจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ความกังวลใจนั้นก็หายไปหลังจากที่มันรับน้ำหนักผมได้
0: ใช่ค่ะและนั่นก็คือในสไลด์ถัดไปที่อาจารย์สรชาจะเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนแรกเราได้มีการทดสอบค่ะอย่างเมื่อกี้ที่วิทยากรทั้งสองท่านเล่าให้ฟังก็คือแต่เป็นการทดสอบแบบเร็วๆใช่ไหมคะแล้วก็ประหยัดก็คือยังไม่ได้ประกอบอะไรใหญ่โตแต่ว่าลองทดสอบว่าเอ้ยมันจะไม่เสียนะซึ่งองค์ประกอบที่มีอะค่ะก็มีการย้อนกลับไปกลับมาแหละใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเลยว่ามีย้อนกลับไปกลับมาว่าตรงนี้จุดนี้มีปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์บอกก็คือองค์ประกอบของการที่เราจะไม้ไผ่ใส่เข้าไปในตัวข้อต่อเนี่ยก็ต้องมีการเจียซึ่งการเจียที่มีเนี่ยก็อาจจะต้องมีข้อจำกัดที่จะทำให้ตัวของเนื้อวัสดุหายไปและความแข็งแรงก็อาจจะต้องลดลงแต่อย่างที่มีค่ะก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะที่จะทำไงให้มันเข้าไปพอดิบพอดีแล้วก็ไม่เสียหน้าตัดไม้ไผ่จนกระทั่งเกิดความแคร็กแล้วก็แตกได้ง่ายแล้วถัดมานะคะคุณผู้ชมที่เมื่อกี้ได้ยินที่อาจารย์สรชาแอบแซวว่าทั้งสองคนเข้าไปหน้าแล้วกังวลไหมใช่ค่ะตอนเราทำอะไรออกมาใหม่ๆหรือเราทำกับข้าวแล้วเราจะทานอาหารที่เราเพิ่งทำสูตรใหม่คุณผู้ชมกังวลไหมคะทั้งสองคนก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าเก้าอี้นี้ผมก็กังวลเหมือนกันว่าจะนั่งแล้วจะล้มหรือว่าจะนั่งแล้วเก้าอี้จะพังไหมแต่ทั้งหมดที่มีอะค่ะมันก็คือขั้นตอนที่หนึ่งที่ต้องการที่เราทดสอบเหมือนเราทำกับข้าวแล้วเราก็ชิมก่อนที่เราจะให้คนหรือสมาชิกในบ้านทานนะคะแล้วถ้ามันได้สวยคราวนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์สรชาก็อยากให้ทั้งสองคนนะคะมันมีความลำเอียงบ้างไหมคะตอนที่มีคนมาคอมเมนต์แล้วก็อาจจะทำให้เราขุ่นเคืองใจบ้างไหมคะแบบแล้วเราทำใจยังไงกับการคอมเมนต์ที่ เขาแนะนำมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากเถียงไหมหรือว่าเราเอาไปปรับปรุงตอนที่มันมีคำวิจารณ์อะค่ะ เรามีความลำเอียงไหมมันก็ดีอยู่แล้วนะจะวิจารณ์ทำไมหรือว่าพอวิจารณ์บ่อยๆปุ๊บต้องกลับมาแก้หลายๆครั้งแล้วมันก็เลยเวลาเรียนของรายวิชาไปแล้วเนาะตรงนั้นนะคะมีแนวความคิดยังไงถึงได้ผ่านไปได้แล้วเปิดใจรับฟังยังไงเหมือนที่เขาเรียกว่าการที่เรามีน้ำที่ไม่เต็มแก้วอะค่ะเราทำยังไงในพาร์ทที่เราต้องไปฟังคำวิจารณ์เชิญทั้งสองคนเลยค่ะ
1: เริ่มจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่เขาให้มาครับผมแล้วก็เอามาจับประเด็นกับปัจจัยของเราว่าถ้าอย่างแรกเลยเราต้องมองว่ามันเป็นจริงไห
0: ม
1: ถ้าเป็นจริงเรารับฟังและถ้าเรารับฟังเราเก็บไว้ก่
0: อ
1: นแล้วเราเอาข้อมูลตรงนี้มาดูในปัจจัยของเราว่ามันจะทำทันไห
0: ม
1: อาจจะเป็นเรื่องเวลาว่างการทำอุปกรณ์มีพร้อมหรือเปล่าในการแก้ไขครับแล้วก็ได้รับความวิจารณ์มาถามว่ามีแบบความเครือบแคลงใจไหมผมตอบเลยว่าไม่ครับเพราะที่ผมทำออกมามันเป็นธรรมดาครับที่ต้องมีคำวิจารณ์นะผม
0: แล้วทางคุณมงคลล่ะคะ
2: สำหรับผมก็คือรับคำติชมมาอย่างแรกก็คือรับจาก

0: กลุ่มเดียวกันก็คือคนในทีมนี่แหละครับก็คือเรื่องของขนาดถ้าพูดเปรียบเทียบง่ายๆคือขนาดตัวของผมแล้วก็ขนาดตัวของเพื่อนที่อยู่ในทีมครับคือจะมีขนาดค่อนข้างแตกต่างกันเช่นถ้าของผมก็คือเก้าอี้ตัวเล็กผมก็นั่งพอแล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนมานั่งก็คือต้องการที่เก้าอี้ที่ใหญ่กว่านี้สบายกว่านี้นั่นเองครับก็คือเรื่องของปัญหาเราจะค่อยๆรับคำติมาก่อนแล้วเราค่อยดูว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดส่งผลกับคนมากหรือคนน้อยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วก็เราก็ค่อยๆติกันไปนั่นเองครับ
1: ค่ะจะนำเข้าสู่สไลด์ที่3เลยค่ะที่ทั้ง2คนเล่าให้ฟังก็คือสังเกตจากข้อมูลที่เมื่อกี้ทั้ง2คนเล่าให้ฟังนะคะข้อมูลที่ได้มาคุณสรวิทย์บอกว่าเอามาปุ๊บผมก็จะมาสังเคราะห์ดูความซ้ำๆของตัวข้อมูลเมื่อกี้คุณมงคลก็บอกว่าแต่ละคนเล่ามาหรือแนะนำมาเนี่ยก็ต้องมาดูเพราะบางทีการคอมเมนต์หรือการแนะนำจากหลายๆคนเนี่ยพอมันซ้ำๆเนี่ยแสดงว่ามันกลายเป็นปัญหาที่เราต้องรีบแก้ไขเพราะทุกคนมองจุดนี้เหมือนกันและนั่นก็นำไปสู่การที่ทำต้นแบบหลายๆครั้งนะคะแต่สำหรับวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเป็นต้นแบบที่ทำมาแล้วแล้วก็แข็งแรงแล้วนะคะที่สำคัญตัวเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราได้ยินนะคะต้นทุนมันมีราคาไม่สูงมากแต่มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้นั่นแหละค่ะคือการสร้างนวัตกรรมจริงๆก็คือมันทำให้มันมี value ก็คือมีมูลค่าสูงแล้วก็ตอบกับสำหรับคนที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ผลิตที่สามารถมีกำลังใจนะคะในการสร้างตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็นำสู่ท้องตลาดได้นะคะตอนที่ทั้งสองคนทำอะค่ะการปรับปรุงหรือทำซ้ำๆอะไรบ้างคะในเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยที่เกิดแล้วทำซ้ำๆบ่อยมาก
2: ก็น่าจะเป็นตัวเชือกครับที่หาลายกันแล้วก็หาอะไรกันเนี้ยเกิดการทำซ้ำบ่อยมากแต่ตัวโครงสร้างนี้ก็ถ้าสังเกตเห็นนะครับมันไม่ได้มีความซับซ้อนครับเนื่องจากขนาดของไผ่เนี่ยก็สามารถที่จะตัดออกได้มันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายครับตัวโครงสร้างนี่ก็อาจจะเป็นยังไม่เกิดการทำซ้ำอะไรกันขนาดนั้นครับ
1: โอเคขาเก้าอี้ล่ะคะมีปัญหาไหมคะ
2: ถามว่ามีปัญหาไหมก็จะมีปัญหาเรื่องเดียวคือความสูงครับเพราะเราไม่ค่อยได้ทำอะไรกับเก้าอี้มากเราไม่ได้เจาะเราไม่ได้อะไรส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องความสูงครับผม
1: ความสูงนี่มาจากลูกค้าหรือคนที่จะใช้งานที่นั่งแล้วเขาอาจจะอยากปรับให้สั้นลงหรือว่าสูงขึ้นเหรอคะ
2: ใช้งานครับ
1: อ๋อก็คือส่วนใหญ่เป็นไปตัดสั้นลงหรือว่าเพิ่มขึ้นคะ
2: สั้นลงครับ
0: ส่วนใหญ่ตัดสั้นลงครับ
1: ค่ะเขานั่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องขย่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: จ้าสรชาเป็นคนนั้นนะคะ
2: คือเวลาบางคนมีความสูงที่แตกต่างกันเวลานั่งก็จะเกิดการขย่งขาครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วขาจะลอย
2: มันจะทำให้การนั่งเนี่ยไม่สบาย
1: ใช่ครับใช่ค่ะก็อาจารย์สรชาก็เป็นหนึ่งในผู้ทดสอบเก้าอี้นี้แล้วก็รู้สึกว่าพอนั่งแล้วขาลอยเราจะรู้สึกว่าเราแบบมันจะเหมือนเราจะล้มนะคะคุณผู้ชมถ้าเราไปนั่งเก้าอี้แล้วเราแบบขาลอยแต่ถ้าเราแบบเป็นเก้าอี้แล้วยืดขาอีกเรื่องนึงนะคะก็ถือว่าอันเนี้ยตัวเองก็เป็นหนึ่งในยูเซอร์ที่รู้สึกเหมือนกันว่าอาจจะต้องแบบออกแบบมาเพื่อชั้นเลยเก้าอี้ชั้นนะคะคราวนี้อาจารย์สรชัยอยากให้ดูสไลด์ต่อค่ะถอดรหัสคำวิจารณ์สู่คุณค่าทางอารมณ์คืออะไรอันนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีนึงที่ใช้ที่เมื่อกี้ที่ทั้ง2คนพูดเลยนะคะตอนที่เรารับคำวิจารณ์มาค่ะที่เมื่อกี้คุณสรวิทย์บอกว่าตอนเราที่เราจะมีการสังเคราะห์ค่ะมันจะมีวิธีการหรือเครื่องมือเล็กๆที่เราจะใช้จัดการตัวเองเพราะว่ามันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดีไซน์หรือแม้กระทั่งผู้ใช้บางคนก็คือถ้าเป็นผู้ดีไซน์เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีอยู่แล้วเหมือนเราไม่อยากปรับปรุงอะค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันต้องปรับปรุงเราจะรู้สึกอีกแบบนึงค่ะเราจะบอกว่าเออเนาะลองปรับนี้สักหน่อยมันเรียกว่าคุณค่าทางอารมณ์หรือบางคนก็จะชอบรู้สึกว่าตัวเองลำเอียงเอ้ยมันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเปิดกว้างเหมือนเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์บอกก็คือเราจะพร้อมปรับปรุงนั่นก็คือเราต้องดูเรื่องคุณสมบัติค่ะบางคนก็คือจะซื้อเก้าอี้ไม้ไผ่หรือจะซื้อเก้าอี้เครื่องเรือนสักตัวกับเข้าบ้านเนี่ยเราต้องดูคุณสมบัติว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เรานะหลายคนชอบบอกว่าเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยจะชอบอยู่ในวงที่เป็นสนทนาดื่มมึนเมาจะรู้สึกว่าเรามานั่งแล้วแบบนั่งได้เรื่อยๆมันจะอยู่ในบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว

0: แล้วณปัจจุบันคุณผู้ชมอาจจะเห็นเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยอยู่ในลานคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็น Big Mountain หรือบางทีก็จะเห็นตัวเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กก็แสดงว่าเราอาจจะมองว่ามันสามารถใช้วัสดุธรรมชาติแล้วมันก็เป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้หรือบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นวัสดุย่อยสลายได้นะคะอันนี้ก็คืออันดับแรกเราต้องดูคำวิจารณ์ภายใต้เงื่อนไขคำว่าคุณสมบัติก่อนว่าเรามองว่าเป็นยังไงผู้ใช้มองว่าเป็นยังไงถัดมาประโยชน์ค่ะจุดเด่นของเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้อันนี้ก็คือการขนส่งเราคุยตั้งแต่แรกๆว่าถ้าเราเป็นเก้าอี้แบบมัดหวายมันดีนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะเราจะซื้อเก้าอี้แบบเนี้ยมัดหวายเนี่ยขึ้นรถเต็มรถแล้วค่ะไม่ต้องซื้ออะไรละใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาประกอบเองเราต้องมีคู่มือนั่นคือประโยชน์ใช้สอยที่เราถอดประกอบได้และถัดมาคุณค่าทางอารมณ์ก็คือความภูมิใจค่ะคุณผู้ชมตอนที่เราได้เก้าอี้ไม้ไผ่แล้วเราแบบมันยังนั่งไม่ได้อะแต่ถ้าเราประกอบเองคุณผู้ชมภูมิใจไหมคะแต่ถ้าความภูมิใจที่มีเนี่ยเราไม่อยากประกอบเองเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้อาจจะต้องวางกองรอวันที่คุณผู้ชมอยากประกอบได้แล้วตัวองค์ประกอบอันนี้ค่ะตัวสำคัญที่ทำให้ดีไซเนอร์ถอดประกอบได้เนี่ยมองภูมิใจในการที่เราจะทำตัวเฟอร์นิเจอร์เองยังไงบ้างคะเดี๋ยวต้องลองมาถามมุมมองสำหรับดีไซเนอร์ทั้งสองคนที่เป็นแขกรับเชิญวันนี้เลยค่ะเอาทางคุณมงคลก่อนไหมคะเป็นภูมิใจยังไงบ้างคะ
1: เรื่องของความภูมิใจ
0: นะใช่ค่ะ
1: ก็คือภูมิใจผมรู้สึกภูมิใจมากก็คือรู้สึกว่าพอตอนแรกเราไม่ได้นึกถึงการสร้างหรือว่าการขายหรือว่าการทำอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเราได้ทำเราได้ลองเราได้ลองผิดลองถูกครับก็คือความภูมิใจแรกที่เราได้ก็คือพอเรานั่งแล้วมันสำเร็จอ่ะการว่าเราหันไปมองเพื่อนแล้วก็แบบเฮ้ยดีใจแล้วเราทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับมันเป็นความภูมิใจเล็กๆนั่นเองครับสำหรับผม
0: คุณสารวิทย์ล่ะคะ
2: แล้วก็ความภูมิใจของผมใช่ไหมครับก็คือการที่ได้เห็นตัวเก้าอี้ได้เป็นรูปเป็นร่างครับผมจากแบบกระดาษใน A4 ธรรมดาครับสู่ตัวโครงสร้างที่เกิดขึ้นจริงผมก็ภูมิใจแล้วครับว่ามันสามารถที่จะผลิตออกมาแล้วก็สามารถใช้ประสิทธิภาพของตัวเก้าอี้ได้เต็มที่ผมก็ภูมิใจแล้วครับที่ได้ผลิตนวัตกรรมนี้ออกมาครับผม
0: แต่ว่าตัวอันเนี้ยณตอนนี้เรายังไม่มีคู่มือใช่ไหมคะคู่มือแบบประกอบเก้าอี้ได้แล้วเคยคิดไหมคะหรือว่าเคยได้ยินใครชอบพูดว่าเออบริษัทแถมน็อตมาเกินหรือว่าเอ้ยตัวเนี้ยที่มีอยู่อะสงสัยจะไม่ใช่ของเก้าอี้นี้ละน่าจะแบบหลงมาอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าแบบนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแบบทำยังไงให้เก้าอี้ตัวเนี้ยมันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอะแบบดูตามคู่มือเราจะทำยังไงบ้างคะอย่างเช่นตัวองค์ประกอบของข้อเนี่ยเรามันมีจำนวนกี่อันแล้วแบบเราเขาเรียกไงนะมีคู่มือที่เราสามารถประกอบได้ง่ายเชิญชวนยังไงทั้งสองคนมีแนวคิดยังไงคะสำหรับคำพูดที่แบบเอ้ยมีน็อตเกินมันเกินได้ไหมคะเกิดขึ้นกับอีตัวนี้ไหม
1: น็อตเกินถ้าเป็นน็อต
0: เกินหรือว่าบางทีไผ่ที่มีเนี่ยเอ้ยไผ่อันเนี้ยไม่น่าจะใช่ตรงนี้แต่ละอันมันมีขนาดที่เฉพาะตัวไหมคะว่าตรงนี้เป็นพนักต้องขนาดเท่านี้หรือว่าที่เป็นเก้าอี้เป็นขนาดเท่านี้มันโดนเฉพาะตัวไหมคะ
1: ถ้าเฉพาะตัวมันจะมีเป็นบางส่วนๆครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างคือจะมี3ส่วนก็คือถ้าเราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของขาถ
0: ้
1: าความสูงก็คือจะเท่ากันเลยครับก็คือถ้าขาเราเลือกที่จะทำขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วเราจะได้ขาที่ขนาดเท่ากันเลยครับเรื่องของตัวพื้นที่นั่งหรือว่าเราอยากได้ความกว้างยาวเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถฟิกมันได้เลยว่าเราจะขนาดเท่านี้การว่าถ้าเราได้สินค้ามาเนี่ยเวลาเราจะต่อเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันยาวเท่านี้แล้วเราลองวัดครั้งเดียวเราจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยคือขาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยคือพนักพิงชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยคือพื้นที่นั่งนั่นเองครับ
0: ที่อาจารย์สรชาถามเมื่อกี้ก็คือหลายๆครั้งตัวเองเนี่ยพอประกอบโต๊ะที่ได้มาก็จะพบว่าตายละฉันประกอบผิดด้านเคยเป็นไหมคะประกอบผิดด้านขาข้างนี้แทนที่มันจะอยู่ข้างในกลับไปอยู่ข้างนอกฉะนั้นตอนที่เราดีไซน์ทางดีไซเนอร์ทั้งสองคนคงล็อกไว้แล้วว่าอันเนี้ยมันจะเป็นไม้สำหรับนั่งไม่ได้มันต้องเป็นขา
2: ใช่ครับเพราะเราจะกำหนดโดยขนาดอยู่แล้วครับ
0: โดยเฉพาะขานี้ก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถ้าลูกค้าเกิดการประกอบผิดมันก็จะฟ้องจากชิ้นงานเลยครับว่าประกอบผิดครับผม
0: ก็ถือว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่เราอ่ะช่วยแล้วรัดแล้วว่ากลุ่มนี้เป็นขากลุ่มนี้เป็นพนักใช่ไหมคะกลุ่มนี้เป็นที่นั่ง
2: เรากำหนดโดยความยาวของตัว
0: ของขนาดใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์สรชาบอกคือมันเป็นภัยเงียบค่ะที่อาจารย์สรทำสไลด์อันนี้ก็คือตัวเองก็เป็นคนหนึ่งของผู้ประสบภัยนะคะคุณผู้ชมในรายการก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยว่าประกอบเก้าอี้ไม้ไผ่มาหรือบางทีไปทำเครื่องเรือนถอดประกอบได้ทำมาจะเสร็จละจะเอาข้างบนพนักวางละเอ้าผิดด้านหรือบางทีก็เหมือนสลับด้านเป็นเหมือนแบบคนละด้านนะคะก็ต้องมาถอดใหม่พอถอดใหม่เสร็จไอ้ตัวที่เราขันซะแน่นเนี่ยไม่ได้ละเริ่มหลวมละแต่มันจะไม่เกิดขึ้นกับเครื่องเรือนตัวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ดีไซเนอร์บอกเราแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาดูต่อว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะที่ใช้ในการที่เราจะทำการทดสอบเดี๋ยวเราคงขอคำแนะนำจากทั้งสองคนเลยว่าตอนที่ทำการทดสอบอะเรามีการจดหรือมีการบันทึกอะไรไหมคะว่าแต่ละคนที่เขาแนะนำแล้วเขามานั่งอะค่ะทดสอบเก้าอี้อะเขามีคำแนะนำยังไงเราถามเขาเรื่องอะไรบ้างตอนที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ค่ะ
2: ก็ถามเรื่องความสบายครับผ
0: ม
2: ว่าถ้านั่งลงไปแล้วเกิดความสบายหรือเปล่าระบายอากาศได้ดีไหมหรือว่าทำให้คนนั่งเนี่ยไม่ต้องขยิ่งจากตัวเก้าอี้ครับ
0: ค่ะเราเก็บยังไงคะตอนที่คุณมงคลมีคนคอมเมนต์เมื่อกี้เหมือนที่บอกมีเมื่อกี้ทางคุณสรวิทย์บอกว่าตอนที่นั่งแล้วเท้าลอยนี้เป็นอาจารย์สรชาเลยแหละแล้วมีอื่นๆไหมคะมีเราจดบันทึกหรือเราทำยังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากการรับฟังก่อนครับพอเราได้รับฟังมาเราจะค่อยๆจดหัวประเด็นที่สำคัญครับก
0: ็
1: คืออย่างเช่นอาจารย์บางท่านที่ได้ลองนั่งหรือว่าเพื่อนบางคนที่ได้ลองนั่งเขารู้สึกว่าไม่อยากเห็นสีเลขแบบนี้เลยอยากได้แบบเนียนกว่านี้ได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ครับหรือว่ารอยถักแบบนี้ฉันถักไม่เป็นถักไม่เก่งไม่อยากได้หรือว่าอยากได้สีที่แบบเนียนกลืนกันไปเลยแบบนี้ได้ไหมก็คือเราก็เลยเสนอว่าตรงนี้มันเป็นงานของไอเดียครับก
0: ็คือ
1: ถ้าเราอยากได้สีเราอยากได้อะไรเราสามารถปรับแต่งเองได้หรือว่าสามารถทำเองได้นั่นเองครับ
0: เหมือนเชือกอันนี้เราไม่อยากได้เชือกอันนี้เราจะเอาเชือกแบบไหนก็ส่งมาได้ใช่ไหมคะ
1: พอถ้าเขาอยากได้เชือกแบบไหนคือมันจะกลายเป็นงานไอเดียของเขาเขาจะรู้สึกว่าพอเขาได้เสนอความคิดเห็นไปแล้วมันถูกได้สร้างจริงถูกทำจริงมันจะกลายว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยมันเป็นของเขาพอมันเป็นของเขาปุ๊บมันจะทำให้เขารู้สึกว่า
0: เขาเป็นเจ้าของ
1: เขาเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ดีไซน์แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเราก็จะหวงแหนและที่สำคัญพอเราเป็นเจ้าของเสร็จเราจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับโอเคค่ะ
2: ความสุดท้ายล
0: บอืมอาจารย์สรชามีเครื่องมือค่ะที่เมื่อกี้ทางทีมวิทยากรบอกนะคะเครื่องมือจะเป็นตารางง่ายๆอะค่ะที่ถ้าเราทำงานออกแบบแล้วเราอยากเอาไปใช้นะคะก็จะมีดูอันดับแรกเราต้องดูว่าผู้ใช้อะค่ะเป็นใครแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นจุดดีหรือจุดเด่นของเราแล้วอะไรบ้างที่เป็นจุดล้มเหลวแล้วเราปรับปรุงยังไงนะคะโอเคค่ะเครื่องมือนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจะแปลงรูปเป็นไดแกรมก็ได้นะคะและทั้งหมดที่มีอะค่ะปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบแต่ว่าหัวข้อเราจะต้องพิจารณาทั้งหมด4เรื่องนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเสียงบ่นๆเนี่ยเมื่อกี้ที่วิทยากรเราบอกเลยบ่นๆว่าอุ๊ยเชือกถักไม่สวยนะคะหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเชือกถักอันนี้ไม่ถูกใจเรานะคะเมื่อกี้วิทยากรบอกเราก็เก็บไว้นะคะยังไม่ได้แก้เพราะว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนใช่ไหมคะแต่พอปุ๊บกี้คุณสรวิทย์บอกมันโยกเยกนะมันไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบรีบแก้เพราะอันนั้นคือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งการที่เราจะดูคำวิจารณ์บางทีเราต้องดูว่าอะไรมีความสำคัญมากกว่ากันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราคงเข้าสู่การทิ้งท้ายสำหรับทั้งสองคนนะคะเพราะว่ารอบนี้จะเป็นรอบโครงสร้างแล้วเดี๋ยวถัดมาในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าการทำดีไซน์ในการเชือกถักเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรอยากให้ทั้งสองท่านนะคะในวันนี้ได้มีโอกาสมานำเสนอตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ที่สำคัญเป็นประโยชน์แม้กระทั่งสำหรับ คนที่ติดตามรายการแล้วอยากจะไปทำแล้วก็อาจจะมีดีไซน์ออกแบบเพิ่มๆไม่ว่าจะอาจจะตอนนี้เมื่อกี้ที่บอกอาจจะมีขา

0: ช่ไหมคะทำมีที่เก็บของใต้ขาก็ได้ซึ่งทางกลุ่มผู้ออกแบบก็คิดว่าอาจจะทำในตัวงานออกแบบชิ้นต่อไปคราวนี้อยากฝากอะไรกับผู้ชมที่ตอนนี้อยากจะเริ่มต้นทำงานนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งทำงานนวัตกรรมมาแล้วล้มเหลวหรือสุดท้ายตอนนี้กำลังจะออกไปขายในฐานะที่ทั้งสองคนก็เป็นยังบรัดแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนวัตกรในหลายวิชานี้แล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
1: ก็อยากฝากถึงคนนวัตกรทุกๆคนด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับเรากำลังฝากความหวังไว้ที่นวัตกรรมของคุณอยู่เพื่อที่จะพัฒนาสังคมใหไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ทำให้มีสิ่งของจากวัสดุไทยๆของเราธรรมชาติของเราเนี่ยสู่ไปไกลสู่ตลาดโลกได้ครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับ
0: ค่ะ
2: เรื่องของการผมจะเสริมเรื่องของการวัสดุแล้วกันเนาะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการใช้งานของตัวเองหรือเรื่องของวัสดุจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะเริ่มเราอาจจะไม่ได้เริ่มจากไม้ไผ่ก็ได้ครับเราอาจจะเริ่มสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราค่อยๆทําเล็กๆอย่างเช่นพวกเราก็เริ่มทําจริงๆแล้วพวกเราค่อยๆทํากันมาแล้วก็มาจบกันที่ว่าเราอยากทําไม้ไผ่กันแล้วก็อยากทํานี้กันเพราะว่าเราค่อยๆหามาครับเราไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บเห็นอันนี้ปุ๊บดีแล้วเราก็ทําตามแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ใช่เห็นปุ๊บแล้วก็ทําตามแต่ว่ากลายว่าเราเห็นแล้วค่อยทําตามแล้วค่อยๆเรียนรู้จากมันอีกทีนึงครับก็คือเราทีมเราอ่ะค่อยๆจากการเรียนรู้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยๆทำครับจะไม่ได้แบบทำปุ๊บได้ปั๊บทำปุ๊บได้ปั๊บครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันถูกหล่อๆมาด้วยประสบการณ์ที่พวกเราด้วยทำมาครับมันไม่ได้ทำโดยเห็นปุ๊บแล้วเราทำตามได้นั่นเองครับ
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นเทปครั้งสุดท้ายที่อาจารย์สรชาคงต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของทั้งสองคนของอาจารย์สรชาก็ขอบคุณคุณสรวิทย์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณมงคลที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมรายการนะคะอาจารย์สรชาอยากทิ้งท้ายในสไลด์อันนี้ไว้ฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยว่านวัตกรรมที่เราส่งมอบนะคะสู่ชุมชนและตลาดในการศึกษาครั้งนี้เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้มันเป็นแค่เครื่องมือตัวนึงแล้วก็เป็นตุ๊กตาตัวนึงที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกที่ทีมนักศึกษาได้เลือกนะคะแต่สำหรับงานนวัตกรรมที่คุณผู้ชมอาจจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่าเป็นทางเลือกในการประกอบรายได้เนี่ยมันมีทางแล้วก็มันมีการเดินทางที่ไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการรับฟังการปรับปรุงแล้วก็สุดท้ายต้นแบบที่มีอะค่ะถ้าเรานำสู่ตลาดได้เราจะเกิดรายได้และที่สำคัญพวกเรานะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยมุ่งหวังว่าจะทำให้วิสาหกิจชุมชนนะคะรวมถึงเกษตรกรนะคะมีรายได้ที่ยั่งยืนขึ้นและเราก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ทางเราก็เอาการเรียนการสอนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและสุดท้ายนะคะอาจารย์สรชาก็อยากจะปิดท้ายรายการโดยคำคมเล็กๆอะค่ะก็คือนวัตกรรมอะค่ะมันอาจจะมาจากสิ่งที่ชอบแล้วแปลเป็นสิ่งที่ใช่แต่สิ่งที่ใช่อะค่ะถ้ามันเกิดรายได้มันจะดีต่อคุณผู้ชมและก็ดีต่อประเทศชาติด้วยว่ารายการทั้งสองตอนนะคะจากวิทยากรทั้งสองท่านจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับวันนี้อาจารย์สรชากับแขกรับเชิญทั้งสองคนคงต้องลาไปก่อนติดตามชมรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่5แล้วนะคะเราจะเข้าสู่การฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้นและการสร้างรายได้เรามาดูความหมายของทักษะอาชีพกันนะคะและเหตุผลที่ต้องมีตั้งแต่ที่เรายังต้องเริ่มเรียนกันนะคะความหมายของทักษะอาชีพนะคะก็คือความสามารถที่เราสามารถทำงานแล้วก็สร้างรายได้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ที่เป็นทฤษฎีเท่านั้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องลงมือปฏิบัตินะคะเมื่อทุกท่านนะคะได้โรงเรียนนะคะเกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นไปแล้วนะคะเพราะว่าการสิ่งที่เราได้ลงมือทำนะคะเป็นการแก้ปัญหาและมีคุณค่าต่อผู้อื่นและองค์กรในมุมมองนะคะของทักษะอาชีพนะคะก็คือการระหว่างสิ่งที่เราเรียนกับชีวิตจริงเพราะหลายคนจะพบว่าผู้เรียนนะคะมีจำนวนมากนะคะที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพราะว่าเรียนรู้แต่ทฤษฎีนะคะแต่ยังไม่ได้ลองฝึกปฏิบัติคนที่เริ่มฝึกทักษะตั้งแต่เรียนมานะคะก็จะทราบว่าเรานะคะมีความมั่นใจนะคะในการสร้างโอกาสในการทำงานได้อย่างไรเหตุผลสำคัญนะคะที่เราจะมีทักษะในเรื่องของอาชีพตั้งแต่เรียนก็คือการมองเห็นทิศทางของตัวเองชัดเจนทดการลองผิดลองถูกนะคะในอนาคตและทำให้รู้ว่าเราควรพัฒนาตนเองในด้านใดในมุมมองของดิฉันนะคะก็คือการรอให้เราเรียนจบนะคะแล้วค่อยฝึกนะคะถือว่าช้าไปแต่ถ้าเรานะคะได้ฝึกทักษะในขณะที่ยังเรียนอยู่นะคะก็จะสามารถนำไปใช้ได้ชีวิตจริงนะคะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเรามาดูนะคะประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการรับผิดชอบนะคะในเรื่องของทักษะอาชีพนะคะเราจะเห็นว่าเราจะได้ช่วยฝึกในเรื่องของการแก้ปัญหาการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยซึ่งตำราไม่ได้สอนตรงนี้ไว้แต่ถ้าเราได้ฝึกทักษะนะคะในการที่เราเรียนไปด้วยนะคะและได้ฝึกทักษะอาชีพไปด้วยนะคะก็เหมือนการปรับนะคะและก็การลองนะคะให้เราได้ลองฝึกปฏิบัติโดยที่เราจะไม่ต้องกดดันมากเกินไปจากการฝึกงานเล็กๆนะคะที่เป็นโปรเจกต์เล็กๆง่ายๆนะคะต่อยอดเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะที่สามารถสร้างรายได้มากเลยทีเดียวนะคะการมีทักษะนะคะยังช่วยให้เราปรับตัวได้ดีด้วยจากสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในการเรียนรู้นะคะทักษะอาชีพนะคะบางทักษะนะได้หายไปแต่มีทักษะที่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะเราจะต้องเรียนทักษะอาชีพนะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดพัฒนาอาชีพของเราและสร้างรายได้ในอนาคตได้นะคะในยุคศตวรรษที่21นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูความแตกต่างระหว่างความรู้กับทักษะที่ใช้การหาเงินค่ะเรามาดูความแตกต่างระหว่างความรู้กับทักษะที่เราใช้หาเงินนะคะความรู้กับทักษะที่เราใช้หาเงินนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะความรู้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะศึกษาเข้าใจแล้วก็จดจำทฤษฎีต่างๆนะคะหลักการต่างๆเพื่อให้เป็นข้อมูลและก็เชื่อมโยงกับทักษะที่เราสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะโดยเฉพาะผลลัพธ์นะคะที่มีคนยอมจ่ายเงินให้ในมุมมองนะคะของดิฉันก็คือมีคนจำนวนมากนะคะมีความรู้แต่ไม่สามารถฝึกพัฒนาทักษะในเรื่องของการสร้างรายได้ได้นะคะเพราะในยุคปัจจุบันนะคะการค้าขายนะคะหรือทักษะการใช้ความรู้ในการสร้างรายได้นะคะก็คือสามารถทำได้หลากหลายทางมากทีเดียวนะคะและก็หลายๆท่านนะคะก็ขาดการฝึกใช้ในสถานการณ์จริงความรู้ความสามารถนะคะก่อให้เกิดนะคะได้หลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือว่าการที่เราได้ประสบการณ์จากการฟังมาแต่ทักษะจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เลือกลงมือปฏิบัตินะคะซึ่งเราจะเห็นนะคะในการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะโดยที่เขานะคะอาจจะมาฝึกไลฟ์สดได้นะคะในมือถือได้นะคะเพราะว่ามีการสร้างรายได้อีกทางนึงนะคะแล้วก็การเรียนอย่างเดียวนะก็อาจจะไม่ทำให้เราเข้าใจได้รวดเร็วแต่ถ้าเราได้ฝึกลงมือทำนะคะแม้จะช้านะคะแต่เราสามารถที่จะใช้ได้จริงแล้วเราก็จะรู้คำตอบว่าเราสามารถทำไปทำไมและจะสร้างรายได้ได้อย่างไร ก็มีการเรียนผูกเรียนถูกเรียนผิดนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็นำทักษะ
ความรู้มาปรับใช้นะคะในเรื่องของทักษะอาชีพแล้วก็การสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ดูว่าทักษะใดมีความจำเป็นนะคะที่จะสามารถมาสร้างรายได้นะคะแม้จะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะสามารถมาต่อ ยอดในการสร้างผลงานนะคะให้มีคุณค่าได้นะคะสำหรับนายจ้างนะคะและหรือผู้จ้างงานนะคะไม่ได้ต้องการคนที่มีความรู้มากนะคะแต่ต้องการคนที่มีประสบการณ์นะคะคนที่สามารถที่จะก่อเริ่มจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะจนไปสู่รายได้นะคะแล้วก็มีทักษะนะคะเชื่อมโยงในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะได้มหาศาลทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างนะคะไม่ได้เล็งเห็นในเรื่องของความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่จะเล็งเห็นในเรื่องของทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถปรับตัวและนำมาใช้ดังนั้นนะคะการพัฒนาทักษะจึงต้องทำควบคู่กับการเรียนรู้นะคะแล้ววิธีที่ได้ผลนะคะก็เริ่มมาจากสิ่งเล็กๆซึ่งเราทำเป็นปัจจุบันทำให้คล่องนะคะเช่นฝึกงานรับงานเล็กๆงานรีวิวเล็กๆหรือโปรเจกต์เล็กๆนะคะและนำไปสู่ในเรื่องของการกระทำซ้ำๆนะคะจนเกิดความชำนาญสุดท้ายแล้วนะคะความชำนาญตรงนี้นะคะจะทำให้เราต่อยอดการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างมหาศาลและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะค่ะอย่างที่ฉันบอกนะคะในเรื่องของการตลาดในปัจจุบันนะคะในศตวรรษที่21นะคะก็จะมีการบริการการสอนแบบการทำงานแบบออนไลน์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างรายได้ด้วยนะคะเพราะปัจจุบันเราไม่ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวนะคะหรือไม่ได้ยึดติดกับปริญญาหรือวุฒิการศึกษาเท่านั้นแต่เราจะเน้นในเรื่องของการนำไปใช้งานได้จริงและมีการประยุกต์ใช้นะคะในแต่ละอาชีพของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นงานบริการซึ่งงานบริการนั้นเป็นปัจจัยที่เป็นพื้นฐานสำคัญยกตัวอย่างเช่นงานบริการในประเทศไทยมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านอาหารโรงแรมหรือศูนย์บริการลูกค้าคนที่สื่อสารได้ดีนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะและมีความรับผิดชอบก็มักจะได้เปรียบแล้วก็ในมุมมองของงานบริการนะคะก็คือต้องมีความอดทนควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะคนที่จะเติบโตในสายงานบริการได้นะคะก็คือต้องรับมือกับลูกค้าได้ดีและประยุกต์ใช้นะคะการแก้ไขปัญหานะคะหรือการทำงานนะคะได้ดีนะคะกว่าคนที่ทำงานนะคะโดยที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการบริการค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะในเรื่องของงานออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่จะสร้างรายได้นะคะและเขาก็พัฒนาจากไลฟ์จากในFacebook นะคะมาเป็น TikTok นะคะแล้วก็หลายๆช่องทางเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มมูลค่ามหาศาลนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเช่นการขายสินค้าการทำคอนเทนต์หรือการรับงานฟรีแลนซ์และตลาดดิจิทัลเราไม่ต้องเปิดหน้าร้าน

0: ใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะเป็นตลาดดิจิทัลได้แล้วก็สามารถที่จะเรียกลูกค้านะคะในการที่เราไลฟ์สดนะคะโดยที่เรานะคะไม่ต้องเสียรายได้นะคะในเรื่องของการช่องทางในเรื่องของการจองร้านต่างๆด้วยนะคะทักษะหลายๆเรื่องนะคะก็ต้องมีการออกแบบใช่ไหมคะมีการออกแบบการเขียนการตัดต่อวิดีโอที่น่าสนใจก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าในหลายๆกลุ่มได้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การที่เรามีมูลค่านะคะในเรื่องของการตลาดนะคะแล้วก็การทำงานออนไลน์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งมากแต่จะต้องเป็นคนที่ทำเสมอแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคที่เราจะต้องการที่เขาอาจเข้าถึงการสร้างรายได้ของเราได้การลงมือทำจริงนะคะก็คือการปรับปรุงจากผลลัพธ์นะคะแล้วก็จะพัฒนาเร็วกว่าทฤษฎีเพียงอย่างเดียวส่วนงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะที่ต้องมีความต้องการสูงนะคะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอหรือการใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลใหม่ๆนะคะหรือแม้แต่การใช้ AI ซึ่งการใช้ AI เนี่ยจะลดในเรื่องของเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะทำให้เราได้คล่องในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสและมีมุมมองในเรื่องของทักษะด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วนำมาใช้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่ปัจจุบันนะคะ AI เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งนะคะและอีกอย่างนึงก็คือการฝึกวินัยที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในอาชีพของตนเองเพราะฉะนั้นนะคะทักษะที่ผสมผสานในเรื่องของการตลาดก็คือการสื่อสารนะคะการทำงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ทำงานได้นะคะแล้วก็อธิบายงานได้นะคะมักจะมีความก้าวหน้าด้วยนะคะถ้าเราพิจารณาจากภาพรวมในเรื่องของทักษะที่ตลาดต้องการนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกแล้วก็ปฏิบัติเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองนะคะให้เป็นผู้ที่ใช้ทักษะในเรื่องของการสื่อสารต่างๆให้เรื่องของการสร้างรายได้นะคะให้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกกับงานนั้นนะคะก็จะมักพัฒนาได้ไวกว่าคนที่รู้หลักทฤษฎีเพียงอย่างเดียวค่ะค่ะเรามาต้องมาดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องสำรวจตัวเองนะคะเพื่อเลือกทักษะก็คือเราต้องดูความถนัดของเรานะคะก็คือถ้าเราไม่ได้ถนัดทางด้านเทคโนโลยีแต่เรามีความสามารถด้านการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องมาดูว่าเราจะใช้ตรงนั้นนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้อย่างไรนะคะและในมุมมองต่างๆนะคะของดิฉันนะคะก็คือการแปลการถนัดไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเก่งแต่เราฝึกทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะแล้วก็จนเกิดความถนัดนะคะเกิดจากการฝึกฝนนะคะอีกประเด็นก็คือให้เรามองข้ามในเรื่องของการที่มีเรื่องในเรื่องของทักษะนะคะด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นการวาดรูปการออกแบบเนี่ยการเขียนแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการปรุงแต่งในเรื่องของการทำงานนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีวิธีการคิดที่หลากหลายนะคะหลายช่องทางมากบางคนนะคะถนัดในเรื่องของการสื่อสารนะคะก็คือการสื่อสารในเรื่องของการงานขายนะคะต่างๆบางคนถนัดในเรื่องของการจัดระบบบางคนถนัดเรื่องการใช้ความละเอียดในการทำงานนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพนะคะแล้วก็เราสามารถพัฒนาให้ถูกทางได้นะคะซึ่งการที่เราจะรู้ว่าเราถนัดอะไรนะคะก็คือต้องสังเกตตนเองในชีวิตประจำวันนะคะว่าเราถนัดเรื่องอะไรนะคะและเราก็หยิบงานที่หลากหลายนะคะและเราหยิบงานตรงไหนก่อนที่เราหยิบมาก่อนสิ่งเล็กๆเล็กๆเหล่านี้นะคะจะช่วยสะท้อนความถนัดได้ดีนะคะสุดท้ายแล้วนะคะการรู้ความถนัดนะคะมันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นว่าเราจะฝึกปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จะพัฒนาตนเองไปในทางที่เราเป็นการสร้างรายได้ได้อย่างไรนะคะเพราะความถนัดนะคะนำมาซึ่งความสุขในการทำงานนะคะแล้วก็ความถนัดตรงนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะจากคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการดูความสนใจสิ่งที่ทำได้นานโดยที่เราไม่เบื่อก็เริ่มจากนะคะให้เราโฟกัสนะคะกับสิ่งที่เราชอบก่อนนะคะสิ่งที่เราสนใจและอยากจะเรียนรู้พัฒนาตรงนั้นมันเกิดจากชอบเมื่อเรามองจากความชอบมันก็จะไปสู่ความถนัดใช่ไหมคะเพราะเราสนใจนะคะแล้วเราก็จะไปฝึกปฏิบัติจนเกิดความถนัดพอความถนัดก็จะเป็นความชำนาญต่างๆ ตรงนี้นะคะก็คือความสนใจเนี่ยจะสอดคล้องกับรูปแบบในชีวิตของเราบางอย่างเราชอบแต่ไม่เหมาะใช่ไหมคะแต่บางอย่างเราแบบไม่เหมาะมันก็ไม่สามารถไปต่อได้แต่ถ้าเราเลือกสิ่งที่เราชอบอยากทำตรงนี้มันความชอบมันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาตนเองได้นะคะเพราะว่าเราชอบตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเราฝึกที่จะสนใจรู้ว่าตัวเองชอบอะไรชอบทำอะไรนะคะและเราก็นำตรงนั้นนะคะมาต่อยอดพัฒนาเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตนเองได้นะคะจนเรานะคะก็กลายมาเป็นความสามารถที่มีคุณค่าได้เช่นกันค่ะ
1: ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือเราเก่งด้านไหนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปค้นพบความสามารถของตัวคุณกันนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าบางคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เก่งสักด้านเลยเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรยังค้นพบตัวเองไม่เจอจริงๆแล้วนะมันจะมีสูตรอยู่ที่แบ่งความอัจฉริยะของตัวคุณออกเป็น8ด้านซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณอาจจะเป็นอัจฉริยะมีทาเลนต์อะไรสักอย่างซ่อนอยู่ในตัวคุณสักด้านหนึ่งก็ได้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสูตรการแบ่ง personality เนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ละสูตรเนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆมีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราชอบจริตสูตรไหนมากกว่ากันนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสูตรนี้กันซึ่งเป็นสูตรที่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเองนะพ่อผมเคยสอนตั้งแต่เด็กๆโตไปเนี่ยเชื่อไหมถ้าเราอยากจะรวยหรืออยากจะประสบความสำเร็จสักประมาณเลเวลนึงอะเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างเว้ยแปดอย่างเนี้ยจริงๆเราค้นพบตัวเองให้เจอว่าจริงๆเราชอบอะไรรักในการทำสิ่งไหนและแค่ทำสิ่งนั้นให้ดีจริงๆแค่1ใน8แค่นี้เราสามารถเอาตัวรอดได้แล้วเราสามารถใช้ชีวิตได้แบบโอเคได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านกันด้านแรกเขาบอกว่ามันคือความฉลาดทางด้านมิติสัมพันธ์ครับซึ่งเป็นการใช้เหตุผลเชิญเป็นพื้นที่ครับหรือบางทีเป็นการแบบเอาพื้นที่มาคิดซ้อนกันเป็นแนวอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนว่าเรามองแล้วเราเห็นภาพมากกว่าคนอื่นน่ะนึกออกมั้ยเราเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่ถ้าซ้อนกันแล้วเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงเขาใช้คําว่าด้านมิติสัมพันธ์ในหัวนะซึ่งจริงๆถ้าคนที่รู้สึกว่าตัวเองเด่นด้านเนี้ยอาชีพที่เหมาะกับคุณนะคุณอาจจะเป็นนักบินแฟชั่นดีไซน์สถาปนิกนะครับศิลปินวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับการรังสรรค์การอะไรอย่างงี้ลองนึกดูว่าเฮ้ยตัวเราในวันเนี้ยชอบวาดรูปมั้ยบางทีเรารู้สึกว่าเราเห็นสิ่งเนี้ยแต่เราเห็นเป็นเชิงมิติว่าเฮ้ยอ๋อโอเครูปทรงมันเป็นอย่างงี้มันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ซ้อนกันยังไงได้บ้างซึ่งถ้าเราถนัดในด้านนี้หรือเราคิดว่าแบบเฮ้ยบางทีอยู่ดีๆชอบคิดอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีความฉลาดทางด้านมิติสัมพันธ์อยู่นะครับโอเคข้อต่อไปคือทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายฟิสิกอลอ่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจริงๆมันก็จะแล้วแต่อนาโตมีของคนเลยเลสเซว่าวันเนี้ยถ้าเราวิ่งแข่งกับเพื่อนอ่ะวิ่งเร็วกว่าเพื่อนไหมอ่ะบางทีเรามีมูฟเมนต์ที่เร็วกว่าคนอื่นซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเป็นคนใช้ร่างกายเก่งมากแล้วถ้าเราใช้ร่างกายของเราประกอบอาชีพยกตัวอย่างนะแดนเซอร์แน่นอนแดนเซอร์เนี่ยร่างกายเรื่องบอดี้ต้องเก่งมากเรื่องความเข้าใจจังหวะอะไรพวกนี้หรือนักกีฬาอะไรเงี้ยนึกออกไหมซึ่งคนที่มีความสามารถทั้งร่างกายโดดเด่นควบคุมมัสเซิลได้ดีกว่าคนอื่นก็จะสามารถเป็นสิ่งเหล่านั้นได้ดีกว่าคนอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าอย่างนักกีฬาหรืออะไรที่เป็นสกิลทั้งหลายแหล่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับคำว่าพรสวรรค์น่ะมันมักจะแพ้พรแสวงเลยถ้าเราแบบชอบแล้วเราใจรักมากๆมากกว่าจริงๆอะไรเหล่านี้มันสามารถฝึกได้เพราะมันเป็นมัสเซิลเป็นร่างกายข้อต่อมาครับคือความฉลาดทางด้านดนตรีครับผู้ที่มีความเข้าใจต่อจังหวะดีต่อท่วงทำนองต่อเสียงนะครับสามารถมีการร้องเพลงเล่นดนตรีก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีอัจฉริยภาพในด้านนี้นะครับเช่นนะอย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีแบบอัจฉริยะทางดนตรีอ่ะมีความสามารถในการเล่นดนตรีประพันธ์เพลงได้ตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะแบบบีโธเฟนเจมมี่เฮนดริกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับซึ่งแน่นอนคุณก็เหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านดนตรีหรือด้านการแสดงด้านการขับร้องอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆเป็นพาร์ทที่สำคัญประมาณนึงเลยนะของมนุษย์เพราะอะไรเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นการรีแลกซ์เป็นการผ่อนคลายทางด้านความสนุกซึ่งจริงๆดนตรีกับมนุษย์อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยุคแบบโหดึกดำบรรพ์แต่ก่อนเราก็จะคุณคอนี่ยังไม่มีเครื่องดนตรีนึกออกไหมแต่มันเป็นการแสดงอิโมชันรวมกันยิ่งเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยจริงๆดนตรีเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้จอยกันแล้วแบบปลดปล่อยอารมณ์อะไรอย่างนี้นะครับนักร้องดีเจครูสอนดนตรีนักพันนักแสดงนักแต่งเพลง whatever เกี่ยวกับด้านนี้ถ้าคุณรักในด้านนี้แล้วก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมีพรสวรรค์ในด้านนี้นี่เป็นอีกหนึ่งทางที่คือถ้าเก่งด้านนี้ยังไงก็เอาตัวรอดได้ดีแน่นอนนะครับข้อที่4ครับความฉลาดทางด้านภาษาเราอาจจะเป็นคนที่เรียบเรียงคำได้ดีกว่าคนอื่นหรือบางคนแบบเข้าใจการแต่งกลอนเรียบเรียงคำแบบสละสลวยได้ดีกว่าคนอื่นมีสัมผัสนอกสัมผัสในที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ่านแล้วมันใช่มากกว่านะครับซึ่งอะไรเหล่านี้จริงๆก็มีหลายอาชีพที่เหมาะกับเรานะไม่ว่าจะเป็นนักแต่งกลอนนักแต่งนิยายนะครับหรือว่า เป็นคนพูดเก่งออกเสียงเก่งไงนักข่าวหรือเป็นครูสอนภาษาอะไรเหล่านี้ยิ่งในยุคปัจจุบันผมรู้สึกว่ายุคอินเทอร์เน็ตพอมันลิงก์กันหมดเงี้ยมันมีทั้งล่ามมันมีทั้งแบบอาชีพอะไรที่ขึ้นมามากมายซึ่งด้านภาษาจริงๆเป็นสิ่งที่เข้ามามีความสัมพันธ์มากๆสำหรับโลกยุคปัจจุบันต่อมาครับความสามารถที่5ความสามารถทางด้านตรรกะคณิตศาสตร์ครับก็คือคนที่มีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนะครับเหมือนส่วนใหญ่คนที่มีทักษะด้านนี้จะมองหลายๆอย่างเป็นสมการได้ถูกนะครับแบบไอ้นี่บวกกันแล้วได้อย่างนี้อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมบอกว่า

0: ทักษะด้านนี้จริงๆมันต่อได้อีกเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเขียนโปรแกรมเป็นนักคณิตศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักบัญชีนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจเนี่ยสำคัญมากๆนะเรื่องนี้เพราะอะไรคุณจะสามารถประเมินได้ว่าไอสิ่งที่กำลังเข้ามาเนี่ยประมวลในหัวแล้วคุ้มไม่คุ้มเวิร์กไม่เวิร์กถ้าเรามีความสามารถในด้านตรรกะที่เราสามารถประมวลผลได้ดีมันก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับการประกอบธุรกิจอะไรเหล่านี้นะครับข้อที่6ครับความฉลาดทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะครับมีบทบาทมากๆในโลกยุคปัจจุบันนะครับคือผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารเป็นเลิศการสื่อสารเนี่ยนอกจากการพูดแล้วมันคือเรื่องการฟังด้วยนะครับการฟังเนี่ยมันก็รวมถึงการรับรู้อารมณ์คนอื่นรับรู้ความรู้สึกอยู่คนแล้วจับอารมณ์คนอื่นเป็นไหมเข้าใจคนอื่นได้ดีไหมนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจคนอื่นได้ดีสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะเข้าใจเขาแล้วเราจะสามารถรู้ว่าเราต้องทำอะไรในการโน้มน้าวคนอื่นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเหล่านี้ก็จะเป็นนักสื่อสารที่ดีมากๆซึ่งมันก็โหเป็นได้หลากหลายอาชีพมากผมใช้คำนี้เลยนะทุกอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องใช้สิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเนาะนักเจรจานักการเมืองประชาสัมพันธ์เซลส์อะไรเหล่านี้งานขายทั้งหมดทั้งมวลใช้ทักษะด้านนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นทักษะที่สามารถทำได้สูงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในความสามารถที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวข้อต่อมาครับความสามารถทางด้านการเข้าใจตัวเองครับการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันคือการที่เราสามารถจับความรู้สึกตัวเองได้นะครับเรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรเรารู้ว่าปัจจุบันเราวิตกอะไรเราสามารถใช้สิ่งนี้ในการวางแผนและดำเนินงานได้ดีนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าไอ้ความสามารถเนี้ยเขาเอ็กซ์ต้าไว้ว่าจริงๆเหมาะกับทุกอาชีพนะครับแล้วก็จริงๆเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องมีความเข้าใจแต่ว่าถ้าเราสามารถมีสิ่งนี้ได้ดีกว่าคนอื่นโหมันจะสามารถทำอะไรได้ลึกกว่าคนอื่นเช่นเคยมีใครไหมที่บางทีตั้งแต่เด็กๆเลยยังไม่เคยมีใครสอนอะไรเราจะทำอะไรสักอย่างแล้วเราสามารถจับทั้งใจได้ดีกว่าคนอื่นเราอยากทำอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราได้ยินเสียงข้างในเราอีกทีนึงว่าเฮ้ยอย่าทำจริงๆสิ่งนี้ไม่ดีซึ่งเขาก็จะเรียกว่าเสียงในหัวหรือ little voice อะไรอย่างนี้นะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไม่เคยเรียนรู้จะเข้าใจสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้ถ้าเรามี talent ด้านนี้นะโหไม่ว่าจะเป็นทั้งนักบำบัดนะครับ consulting ทั้งหลายแหละเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการครับนักปรัชญาทฤษฎีหรือว่าจะเป็นสายทางแบบศาสนาอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของแบบจิตใจล้วนๆแล้วก็เป็นเรื่องการเข้าใจตัวเองการได้ยินเสียงจากข้างในตัวเองและสามารถออกมาเผยแพร่ให้คนอื่นและสามารถเอาประยุกต์ใช้กับธุรกิจก็ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งในความสามารถที่น่าสนใจมากๆนะครับสุดท้ายครับความสามารถที่8คือความฉลาดทางด้านการเข้าใจธรรมชาติครับการเข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันคือเข้าใจความแตกต่างระหว่างธรรมชาติรวมถึงระหว่างพืชกับสัตว์และองค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศนะครับธรรมชาติสิ่งมีชีวิตเนาะคนที่ชอบหรือว่าแบบเข้าใจอะไรเหล่านี้แน่นอนอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์เกี่ยวกับการเพาะปลูกอะไรเงี้ยมีแวลูนะครับยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่มีมลพิษอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะนักวิทยาศาสตร์ชาวนานักพฤกษศาสตร์นะครับชีววิทยานักอนุรักษ์นักธรณีวิทยาล้วนแล้วแต่ต้องมีความฉลาดทางด้านนี้ทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะชอบอะไรเหล่านี้ฟังกันไปแล้ว8อย่างเนี่ยผมว่าจริงๆทุกคนอาจจะโอเคแล้วมันคืออะไรยังไงนะเดี๋ยวผมมีแบบประเมินจุดแข็งของตัวเองให้เราสามารถประเมินตัวเองง่ายๆอย่างแรกครับลองถามตัวเองว่าทักษะและความสนใจของคุณสอดคล้องกับอาชีพที่คุณทำตอนนี้หรือไม่ถ้าเมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกว่าอันไหนมันดูเข้าท่าเป็นพิเศษหรืออันไหนเราดูชอบเป็นพิเศษลองกลับมาถามว่าไอเนี่ยสอดคล้องกับอาชีพที่ทำอยู่ปัจจุบันไหมถ้าไม่ใช่นะครับงั้นถามกี้ว่างั้นเราอ่ะจะใช้มันได้แบบตามที่เราต้องการได้ยังไงซึ่งถ้าเราสามารถเจอว่าเฮ้ยเราสามารถใช้มันบลัฟในงานเราสักด้านได้นะมันจะทำให้สแตนดาร์ดคุณแบบก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเลยเพราะคุณสามารถใช้ความสามารถใช้ทาเลนต์ของตัวเองได้ดีนะครับแต่หากคุณไม่สามารถทำการประเมินตัวเองได้หรือไม่มั่นใจนะครับอาจจะลองถามคนรอบข้างหรืออาจจะพิจารณาจากสิ่งที่ชอบทำในวัยเด็กต้องบอกงี้บางทีไม่แปลกที่คนเราจะไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าเราเด่นอะไรเราชอบอะไรนะครับหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเรามองเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะรับรู้ตัวเราได้ดีเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเรานี่แหละครับลองถามเขาดูว่าเฮ้ยจริงๆเราเด่นด้านอะไรวะลองเรื่องนี้ไปคุยกันเราอาจจะได้คำตอบจากเพื่อนเรามาแล้วเราอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอ๋อโอเคจริงๆแล้วเฮ้ยเรามีจุดนี้เป็นจุดแข็งของตัวเองนี่หว่าที่เราอาจจะลืมมองไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของการประเมินตัวเองนะครับว่าเรามีอัจฉริยภาพด้านไหนใน1ใน8อย่างนี้แล้วก็เป็นวิธีการที่จะตรวจสอบและเอามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของตัวเราหรือว่าหาตัวเราให้เจอเพิ่มบรรลุเป้าหมายและทำอะไรที่เราอยากทำได้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ผมขอย้ำไว้อีกทีนึงคืออย่าเอาสิ่งนี้มาตีกรอบตัวเองครับพวก personality ทั้งหลายแหละสูตรทั้งหลายแหละเนาะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเพิ่มความมั่นใจในสิ่งที่เราถนัดหรือในสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราเป็นอัจฉริยภาพนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นผมใช้คำนี้เลยนะเพราะอะไรความสามารถคนเราไม่เหมือนกันถ้าเราเอาคนเก่งด้านคณิตศาสตร์ไปวิ่งแข่งกับคนที่เก่งด้านกายภาพแน่นอนมันก็วัดกันไม่ได้ถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีความเก่งและมีทางเอาตัวรอดในแบบ ีวิตที่เขาควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาตัวเองไปจัดกับคนอื่นหรือเอาคนอื่นมาจัดกับตัวเราเองนะครับเราใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและจะได้สามารถผลักดันตัวเองไปในจุดที่เราอยากไปได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่น่าจะเป็นเราแน่เลยเราน่าจะเป็นอัจฉริยะด้านนี้แน่เลยนะครับลองเม้นคุยกันด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะคุยเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ
1: ต่อไปนะคะการดูโอกาสสิ่งที่ตลาดต้องการและมีคนจ่ายเงินนะคะเราต้องดูตลาดก่อนนะคะว่าตลาดเราไปได้ไหมนะคะพอที่จะสร้างรายได้ได้ไหมการตลาดนะคะไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ซับซ้อนแต่เราเริ่มจากงานอะไรที่มีคนจ้างบ่อยๆงานอะไรที่มีคนถามในโซเชียลซึ่งเราสามารถที่จะหาข้อมูลตรงนี้ได้นะคะหรือว่างานบริการอะไรว่ายังมีคนบ่นว่ามันยังไม่มีการบริการตรงนี้แล้วก็สังเกตจากผู้บริโภคในชีวิตประจำวันนะคะเช่นร้านอะไรที่ขายดีไม่ได้แปลว่าอร่อยแต่เขาอาจจะมีการบริการที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นในเรื่องของการที่เราดูการตลาดก่อนนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องให้แยกออกว่าสิ่งที่คนสนใจกับสิ่งที่คนยอมจ่ายใช่ไหมคะสองอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่มีใครจ่ายจริงนะคะถ้าไม่มีคนควักเงินโอกาสนั้นก็ยังไม่ชัดก็คือการทดสอบง่ายๆก็คือลองเสนอขายในวงเล็กๆก่อนนะคะในวงเล็กๆแล้วดูว่ามีคนยอมจ่ายที่จะซื้อสิ่งนั้นหรือไม่นะคะแสดงว่าการตลาดเราสามารถที่จะไปได้ด้วยนะคะนอกจากนี้การเลือกโอกาสที่เหมาะกับตัวเองไม่ใช่เห็นอะไรก็ทำเงินได้แล้วก็ทำทันทีเท่าที่ลองมานะคะคนที่ไปไกลที่สุดนะคะแม้จะช่วงแรกนะคะยังไม่เห็นผลชัดเจนนะคะเพราะการสร้างรายได้ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็พัฒนาจนเกิดความน่าเชื่อถือด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูทักษะที่เราฝึกให้ใช้ได้จริงนะคะก็คือหลักการฝึกทักษะนะคะในเรื่องของการรายได้คือฝึกสม่ำเสมอนะคะดีก็ฝึกหนักครั้งเดียวนะคะการทำหลายๆครั้งซ้ำๆนะคะจะทำให้เรานะคะมีทักษะนะคะตรงนั้นที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าการทุ่มเวลาเต็มเวลาแค่2วันในการฝึกปฏิบัติก็เพียงพอแล้วแต่ความเป็นจริงนะคะทักษะนะคะที่ทำให้เรานะคะแบบสามารถที่จะใช้ได้จริงนะคือทักษะที่เราฝึกอยู่เป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมออาจจะไม่ต้องใช้เวลานานมากนะคะวันหนึ่งนะคะเราฝึกซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะก็จะทำให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงด้วยนะคะตรงนี้มันเกิดความก้าวหน้าที่มั่นคงเพราะมันจะเกิดการที่เราทำบ่อยๆจนเป็นวินัยมากกว่าเราพยายามแบบฉับฉวยนะคะการฝึกสม่ำเสมอเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ความขยันเพียงอย่างเดียวแต่มันก็จะเป็นสร้างระบบให้ตนเองเนี่ยพัฒนาในเรื่องของทักษะตรงนี้นะคะอย่างต่อเนื่องพอเราไปทำนานๆทำไปนานๆมันก็จะเกิดผลลัพธ์ชัดเจนตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ต้องเร่งแล้วก็ฝืนตนเองมากเกินไปและสุดท้ายจะกลายเป็นทักษะที่เรานำมาใช้ในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตประจำวันของเรานั้นนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะและหลายคนมักจะเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆก่อนแต่ความเป็นจริงเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะเช่นเรารับงานง่ายๆหรือทำโปรเจกต์ส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องสร้างรายได้นะคะฝึกปฏิบัตินะคะจนเกิดความชำนาญนะคะแต่ถ้าเราต้องการสร้างรายได้และดูการตลาดเนี่ยเราต้องเริ่มจากงานเล็กๆเช่นรับงานง่ายๆหรือโปรเจกต์ที่ตรงไปตรงมาในชีวิตจริงเพราะงานเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพไม่ต้องแบกความเสี่ยงสูงนะคะและเราก็มีการจัดการด้านเวลาการฝึกความรับผิดชอบและรู้ฝึกทักษะประเภทของการทำงานได้ด้วยนะคะการรับงานง่ายๆไม่ได้ว่าคุณภาพของเรานั้นต่ำหลายๆคนไม่ยอมรับงานง่ายๆเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่มีคุณภาพแต่ความเป็นจริงแล้วการรับงานง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานนะคะและมีทำให้เรารู้มุมมองนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็เริ่มจากงานที่มันเป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะโปรเจกต์เล็กๆก็ต้องนำไปสู่โปรเจกต์ใหญ่ๆได้ถ้าเราฝึกทักษะนะคะและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้จริงด้วยนะคะแล้วก็สามารถฝึกทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็นำตรงนั้นมาปรับนะคะตามคำแนะนำนะคะของผู้บริโภคได้หลายคนเริ่มจากศูนย์และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพราะยอมเริ่มจากสิ่งที่เล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ทำจนเกิดความชำนาญเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวโปรเจกต์ส่วนตัวก็คือการลองผิดลองถูกทำซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ใจกว้างนะคะที่จะเปิดรับนะคะคำแนะนำ นะคะแล้วก็ทดลองสิ่งใหม่ๆ

โดยไม่ต้องกังวลว่าเรื่องที่ผิดพลาดในมุมมองของโปรเจกต์เนี่ยจะมีข้อดีนะคะในเรื่องของเราสามารถแสดงผลงานของเราได้เต็มที่และก็สร้างความมั่นใจนะคะเมื่อก้าวไปสู่การรับงานชิ้นใหญ่เท่าที่มีโอกาสได้ลองทำงานมานะคะงานเล็กๆนะคะถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเราทำเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการปรับการพัฒนานะคะก็จะกลายเป็น

สิทธิภาพเลยค่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะงานเล็กๆไม่ใช่การจำกัดตัวเองแต่เป็นการสร้างฐานที่มั่นคงเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะเข้าไปสู่ในงานที่ยากขึ้นรายได้สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในมุมมองนะคะการเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆพัฒนาเนี่ยมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าการที่เราเริ่มแบบก้าวกระโดดนะคะตรงนั้นพังลงได้นะคะแล้วก็เมื่อพังไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มใหม่ก็จะทำให้เราไม่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็ไม่มีความแข็งแรงนะคะในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากก้าวเล็กๆและมั่นคงนะคะดีกว่าเริ่มจากโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะแล้วมีความเสี่ยงสูงนะคะต่อไปเรามาดูการใช้แหล่งเรียนรู้ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น YouTubeนะคะคอร์สออนไลน์การฝึกจริงนะคะการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงเมื่อเราเรียนรู้แค่ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์นะคะการสัมภาษณ์การสอบถามหรือแม้แต่ปัจจุบันนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามามีความสำคัญนะคะ YouTube นะคะเหมือนเป็นครูแหล่งที่สองเลยที่เข้าถึงง่ายเมื่อเราแค่คลิกและเสิร์ชหาค้นหามันก็จะได้คำตอบทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมหรือการทำอาหารจุดเด่นหรือขั้นตอนต่างๆของการที่เราใช้ YouTube นั้นก็มีข้อจำกัดนะคะเนื้อหาอาจจะคลาดเคลื่อนมีการประปนนะคะผู้เรียนนะคะหรือผู้ที่จะฝึกปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีทักษะในเรื่องของการคัดกรองนะคะเลือกดูช่องจากที่มีความน่าเชื่อถือมีผู้ติดตามมีการอ้างอิงหรือดูจากหลายๆแหล่งแล้วเปรียบเทียบกันคอร์สออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่มีโครงสร้างชัดเจนกว่าการดูวิดีโอทั่วไปหลายแพลตฟอร์มมีการออกแบบบทเรียนนะคะตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับใช้งานผู้เรียนสามารถวางแผนแล้วก็ทบทวนที่จะทำงานได้คอร์สที่ดีนะคะมักมีค่าใช้จ่ายซึ่งในมุมมองของเรานะคะก็คือมีเนื้อหามีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาในเรื่องของการลองผิดลองถูกก็มีผู้ที่ยอมลงทุนนะคะเรียนรู้มักจะพัฒนาได้เร็วเพราะว่าแนวทางชัดเจนไม่หลงทางง่ายสื่อออนไลน์ปัจจุบันนั้นมีจำนวนมากนะคะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการลงมือทำช่วยให้เข้าใจปัญหาที่ไม่ปรากฏในเรื่องของเราที่เรียนนะคะก็คืออาจจะบอกแค่ว่าผลลัพธ์นะคะเกี่ยวกับการฝึกแต่ไม่ได้บอกปัญหานะคะทำให้การทำงานเรานะคะอาจจะแบบไม่เป็นไปตามคาดหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราอาจจะยังไม่เกิดหรือการสื่อสารกับผู้อื่นในมุมมองของประสบการณ์นะคะคือจุดเปลี่ยนคนเรียนนะคะให้กลายเป็นคนทำงานได้เท่าที่ลองนะคะก็คือต่อให้ดูวิดีโอเรียนคอร์สมามากมายนะคะเราไม่ลงมือทำเราดูแต่เราไม่ปฏิบัติฝึกปฏิบัติก็จะทำให้เราไม่เกิดทักษะที่แข็งแรงทั้ง3อย่างนะคะทั้ง3แหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่เหมาะสมนะคะเราเริ่มจากการ YouTube ก่อนเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมต่อด้วยคอร์สออนไลน์เพื่อจัดการความรู้และจบลงด้วยการปฏิบัติจริงนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยในลดเวลาในเรื่องของการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะโดยที่เราได้เลือกเป้าหมายของเราและได้ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะค่ะเรามาดูการสะสมผลงานพอร์ตโฟลิโอซึ่งปัจจุบันนะคะก็ใช้แสดงความสามารถไม่ว่าเราจะเป็นการสัมภาษณ์การสมัครงานต่างๆเราก็จะใช้การสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอนะคะเป็นการคัดเลือกงานพอร์ตโฟลิโอนะคะก็จะสะท้อนตัวตนของเราความสามารถของเราปัจจุบันนะคะงานตลาดไม่ได้ดูที่วุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่จะดูที่ประสบการณ์ว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างมีประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วก็ไปสัมภาษณ์เราในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มีพอร์ตโฟลิโอที่ชัดเจนนะคะแล้วก็พอร์ตโฟลิโอที่แสดงตัวตนทักษะวิธีคิดในเรื่องของการทำงานได้นะคะเพราะว่าพอร์ตโฟลิโอนั้นไม่ได้มีดีแค่แฟ้มเพียงอย่างเดียวแต่มันขยายไปในรูปแบบดิจิทัลนะคะไม่ใช่แบบว่าเราเปิดแฟ้มมาเองใช่ไหมคะเราสามารถเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เช่นเว็บไซต์นะคะส่วนตัว PDF ออนไลน์หรือแม้แต่โซเชียลที่เราจัดเรียงเป็นระบบอย่างสวยงามแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำให้ผู้ที่คัดเลือกเรานะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็สามารถเลือกเราจากพอร์ตโฟลิโอหลายๆช่องทางได้ทีเดียวนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือความต่อเนื่องของผลงานพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันไม่ใช่คือไม่ใช่แค่อดีตแต่เป็นการอัปเดตเพื่อสะท้อนในเรื่องของ
การพัฒนา

นะคะยิ่งเรามีประสบการณ์มากนะคะเราก็จะเห็นผลงานของเราใช่ไหมคะพอร์ตโฟลิโอก็จะแสดงผลออกมาด้วยเราจะเป็นในเรื่องของความชำนาญต่างๆนะคะเพราะพอร์ตโฟลิโอเนี่ยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารตัวตนที่ชัดเจนซึ่งนายจ้างไม่ได้มองแค่ทักษะที่เรามีแต่ดูทัศนคติวิธีคิดนะคะการนำเสนอความรับผิดชอบวิธีการนำเสนอการเขียนอธิบายสั้นๆอย่างตรงไปตรงมาไม่วกวนก็จะทำให้ผู้ที่เป็นนายจ้างผู้ที่จะจ้างเราเนี่ยเข้าใจเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เลือกเราได้นะคะแล้วอธิบายตัวตนของเราด้วยในงานพอร์ตโฟลิโอนั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเริ่มจากพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเริ่มจากงานเล็กๆการฝึกโปรเจกต์ส่วนตัวนะคะหรือการเก็บผลงานไปเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อเกิดความพร้อมนะคะเราก็จะได้เตรียมตัวไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของไม่ว่าเราจะไปฝึกปฏิบัตินะคะหรือเป็นลูกจ้างที่ไหนนะคะพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะแสดงตัวตนชัดเจนมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาดูการเปลี่ยนทักษะให้เป็นรายได้มันมีหลายช่องทางที่เราสามารถเปลี่ยนทักษะตรงนั้นให้เป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้ช่องทางออนไลน์อย่างที่เราเคยพูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์งานบริการงานพาร์ทไทม์ต่างๆนะคะช่องทางแบบนี้นะคะมันมีงานออนไลน์นะคะและออฟไลน์ซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปงานออนไลน์เนี่ยเติบโตได้ไวมากๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามันจะมีฟรีแลนซ์เช่นการออกแบบกราฟิกเขียนบทความตัดต่อวิดีโอหรือแม้แต่การทำงานวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้นะคะซึ่งช่องทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่เราไม่ต้องไปเปิดร้านเองใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆได้นะคะมีการไลฟ์สดนะคะขายได้หลายช่องทางซึ่งเราไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเยอะๆนะคะลูกค้าก็เข้ามานะคะตามลูกค้าแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมันจะตรงจุดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามงานออนไลน์ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะเพราะบางคนรู้สึกไม่มีวินัยหรือจัดการเวลาไม่ได้ซึ่งก็ทำให้เรารายได้ไม่สม่ำเสมอเท่าที่เห็นมานะคะคือการทำงานออนไลน์เนี่ยจะประสบความสำเร็จเราต้องมีวินัยนะคะแล้วรักษามาตรฐานของตัวเองให้ได้ด้วยค่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะงานออนไลน์ก็มีความสำคัญแต่งานออฟไลน์นะคะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะบางอาชีพนะคะก็ยังใช้แบบออฟไลน์อยู่เสมอโดยเฉพาะเช่นร้านอาหารคาเฟ่นะคะพนักงานพาร์ทไทม์ต่างๆนะคะเพราะงานลักษณะนี้จะช่วยทำให้เราเห็นในเรื่องของความรับผิดชอบได้เห็นการทักษะการสื่อสารงานขายทั้งหมดนะคะข้อดีของงานออฟไลน์ก็คือรายได้ค่อนข้างแน่นอนนะคะและมีโครงสร้างชัดเจนเหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นคงระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นมั่นคงในระยะเริ่มต้นด้วยแต่ข้อจำกัดก็คือสถานที่ก็ถูกกำหนดไว้นะคะทำให้เราต่อยอดได้ช้านะคะแล้วก็ในมุมมองนะคะถ้าเป็นการเริ่มต้นใหม่การลองทั้งสองแบบควบคู่กันเช่นทำพาร์ทไทม์ด้วยนะคะเพื่อให้มีรายได้พื้นฐานและใช้เวลาที่เหลือฝึกทักษะออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสในระยะยาวซึ่งเราสามารถที่จะหารายได้ได้ทั้งสองช่องทางนะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าเราเหมาะกับงานออฟไลน์หรือออนไลน์สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเลือกช่องทางไหนนะคะเราก็ควรมีวินัยในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะโอกาสตรงนี้นะคะก็จะตามมาด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งราคาเบื้องต้นเริ่มจากราคาที่แข่งขันได้การตั้งราคาเบื้องต้นเนี่ยเป็นหลายๆจุดที่คนมักผิดพลาดเพราะว่ามักจะตั้งราคาจากความรู้สึกมากกว่าข้อมูลจริงและหลายคนก็กลัวขายไม่ได้กลัวสินค้าของเรามีคนซื้อน้อยก็จะตั้งราคาที่มาจากความรู้สึกของเราแต่สิ่งที่เราควรทำก่อนก็คือสำรวจราคาตลาดสินค้าก่อนนะคะว่ามันมีสินค้าประเภทเดียวกันนะคะแล้วราคาประมาณเท่าไหร่เพื่อเห็นช่องทางว่าลูกค้าเนี่ยสามารถยอมจ่ายได้จากนั้นค่อยประเมินคุณภาพของสินค้าของตนเองว่าอยู่ในระดับใดงานขายของเราอยู่ในระดับใดนะคะแล้วจึงกำหนดราคาที่แข่งขันได้ไม่ใช่ว่าตั้งราคาถูกที่สุดหรือสูงจนลูกค้าไม่กล้าซื้อซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มดูจากการตลาดก่อนนะคะการตั้งสินค้าที่ถูกเกินไปมักจะมองสินค้าก็จะถูกมองว่าไม่

0: ีคุณภาพหรือเปล่านะคะหรือจะสร้างปัญหาเราในระยะยาวถ้ามันมีต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้นและเราตั้งราคาที่ต่ำลงไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราน่ะไม่สามารถที่จะเป็นงานขายของเรานั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลต่อเราในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นนะคะค่อยปรับตามประสบการณ์ผลงานนะคะคิดถึงต้นทุนสำคัญนะคะแล้วก็คุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับหากงานนะคะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงราคาก็จะต้องสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอิงการตลาดเสมอไปแต่ต้องมีเหตุผลรองรับในมุมมองนะคะก็คือคนที่ตั้งราคาต้องเข้าใจตนเองเข้าใจลูกค้าไม่ใช่แค่ดูแค่คู่แข่งอย่างเดียวนะคะแต่ก็ต้องดูในเรื่องของคุณภาพนะคะราคานะคะเราก็อาจจะเริ่มจากราคา1เกี่ยวกับข้อมูลการขายหากขายดีขึ้นนะคะแปลว่าราคาต่ำไปหากขายยากต้องปรับกลยุทธ์นะคะไม่จำเป็นต้องลดราคาเสมอไปอาจจะเพิ่มมูลค่าแทนเช่นมีการเพิ่มบริการคุณภาพนะการสื่อสารราคาก็สำคัญอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าราคาเนี้ยได้ประโยชน์ได้คุณภาพได้อะไรบ้างนะคะเท่าที่เห็นมาลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกซื้อของถูกแต่เลือกซื้อสินค้าที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะคะการตั้งราคาเนี่ยไม่ใช่เรื่องตายตัวแต่เป็นกระบวนการที่เราจะต้องปรับตามสถานการณ์ของตลาดเศรษฐกิจประสบการณ์ของผู้ขายหรือทำไปสักระยะหนึ่งเริ่มเห็นว่าจุดสมดุลนะคะของราคาที่เหมาะกับทั้งตัวเองและลูกค้านะคะจุดนั้นก็คือฐานสำคัญในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: บริษัทไทยนะคะท็อกซิกจริงหรือว่าคนรุ่นใหม่อดทนน้อยลงค่ะเมื่อก่อนนะคะการที่เราจะตัดสินใจลาออกจากงานนะคะส่วนใหญ่หลักๆจะเป็นในเรื่องของเงินเดือนค่ะแต่มาในปี2026นี้นะคะคนส่วนใหญ่มักจะลาออกเพราะว่าองค์กรท็อกซิกหรือว่าทนไม่ไหวกับปัญหาในองค์กรค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ถกเถียงกันมากในตลาดแรงงานยุคนี้ค่ะถ้ามองในฝั่งของบริษัทก่อนนะคะเขามักจะมองว่าคนรุ่นใหม่นะคะมีความเปราะบางจนเกินไปโดนกดดันนิดๆหน่อยๆก็ลาออกแล้วค่ะหรือทำงานหนักไม่ได้นะคะแล้วก็รับฟีดแบคหนักไม่ไหวค่ะแต่ถ้ามองในมุมของคนทำงานบ้างนะคะโดยเฉพาะกับคนเจนซีหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะเขากลับมองว่าคำว่าอดทนของคนรุ่นก่อนนะคะนั่นหมายความว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มันท็อกซิกค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะโดนหัวหน้าด่าต่อหน้าคนอื่นค่ะสั่งให้ทำงานนะคะเกินเวลาหรือนอกเวลานะคะกลายเป็นเรื่องปกติค่ะใหม่เขาไม่ได้มองแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียวแล้วค่ะแต่เขามองไปถึงการเติบโตสุขภาพจิตคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมองค์แต่ถ้าในอีกมุมนะคะก็ต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่หลายคนลาออกจากงานค่อนข้างไวเกินไปค่ะจะบอกว่าทุกงานนะคะมีความยากแล้วก็ความกดดันของมันหมดค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะคนทำงานเองนะคะต้องฝึกการทำงานภายใต้แรงกดดันให้ได้ค่ะรวมไปถึงทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมค่ะพอโลกการทำงานจริงนะคะไม่มีงานไหนที่เพอร์เฟกต์ 100% ค่ะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการหางานการสมัครงานหรือทุกเรื่องเกี่ยวกับคนทำงานนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยค่ะJob PKK หางานง่ายได้งานเร็วภายใน7วันค่ะ
0: ค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างความน่าเชื่อถือรีวิวผลงานการสื่อสารกับการสื่อสารกับลูกค้านะคะการสร้างความน่าเชื่อถือรีวิวผลงานและก็การสื่อสารกับลูกค้าความน่าเชื่อถือนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ไม่กี่วินาทีเลยนะคะบางคนตัดสินใจไวนะคะโดยเฉพาะยุคที่มีผู้บริโภคจำนวนมากแล้วก็สามารถตรวจสอบได้หลายช่องทางในเรื่องของข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆรีวิวจากลูกค้านะคะจากแบรนด์ต่างๆนะคะก็จะเป็นผลในการสร้างภาพลักษณ์นะคะในเรื่องของผู้ให้บริการแต่รีวิวที่ได้ผลต้องมีประสบการณ์จริงใช้จริงนะคะไม่ใช่ข้อความที่ดูถูกเขียนขึ้นมาเพื่อขายนะคะเพียงอย่างเดียวแต่ในรีวิวเนี่ยมันต้องสั้นไม่ต้องยาวมากชัดมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงระยะเวลาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราจะขายครีมหนึ่งนะคะเราก็จะต้องใช้จริงใช่ไหมคะมีผู้ใช้จริงนะคะมีผู้รีวิวให้เราจริงๆนะคะแล้วก็สินค้านั้นน่ะแก้ปัญหาได้ตรงจุดไหมนะคะแล้วก็ทดสอบนะคะความน่าเชื่อถือนะคะลูกค้านะคะมักเชื่อรีวิวซึ่งรีวิวนั้นมันมีทั้งข้อดีนะคะแล้วก็ข้อที่เราจะต้องสังเกตด้วยนะคะรีวิวที่ดูดีทั้งหมดไม่มีข้อบกพร่องอ่ะนะคะก็จะทำออกมาอาจจะยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงความน่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรีวิวที่ดีเนี่ยจะต้องมีภาพก่อนและหลังนะคะในเรื่องของถ้าเราเป็นการโฆษณาครีมต้องมีภาพก่อนและหลังการใช้กระบวนการทำงานของครีมนะคะที่เราเห็นนะคะ

ก็ให้ลูกค้าเห็นภาพลดความลังเลนะคะแล้วนำเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาไม่แต่งเกินจริงไม่ใช้ AI มากเกินไปนะคะเพราะรีวิวตรงนี้ลูกค้าต้องการความจริงใจนะคะจากผู้ผลิตเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องการสื่อสารกับลูกค้านะคะต้องชัดเจนนะคะรวดเร็วสุภาพและแสดงความเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะไม่ใช่แค่สื่อสารแบบรวดเร็วแต่ต้องตอบตรงคำถามนะคะให้ลูกค้าไม่สับสนนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเชื่อถือเชื่อมั่นในการบริการของเราได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะเราต้องหาข้อมูลไว้นะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของรีวิวการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าของตนเองนะคะหรือการขายของเรานั่นเองนะคะเพราะดังนั้นนะคะการรักษามาตรฐานในเรื่องคุณภาพงานการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำนะคะในยุคปัจจุบันเพราะว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากการพูดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้รีวิวที่เป็นจริงใจนะคะผลงานและพฤติกรรมการทำงานหากเราสามารถทำงานขายให้ครบถ้วนนะคะลูกค้าก็จะเป็นฝ่ายกลับมานะคะแล้วก็มารีวิวให้เราด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูทัศนคติและวินัยในการทำงานความรับผิดชอบการส่งงานตรงเวลาเป็นพื้นฐานของการทำงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการงานบริการงานขายนะคะหรือแม้แต่งานปกติทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานจริงนะคะเพราะว่าการทำงานตรงเวลานะคะตกลงร่วมกับผู้ได้รับมอบหมายนะคะผู้รับงานนะคะหากส่งงานช้านะคะก็จะทำให้คนอื่นนะคะต้องเสียแผนงานไปด้วยสิ่งตรงนี้นะคะหลายๆคนมองข้ามไปนะคะคิดว่าความตรงต่อเวลาไม่ได้มีผลในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพเลยแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีผลกระทบนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็โอกาสในอนาคตด้วยการส่งงานตรงเวลานะคะและก็คือการบริหารจัดการได้ดีนะคะซึ่งเป็นทักษะที่ผู้ฝึกปฏิบัติการสร้างอาชีพต้องให้ความสำคัญเพราะคนที่รักษาเวลาสม่ำเสมอนะคะมักจะได้รับความไว้วางใจนะคะคนทำงานเก่งแต่ส่งงานไม่ตรงเวลานะคะก็ไม่สามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้นะคะในเรื่องของการสร้างอาชีพได้ด้วยเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนะคะเครื่องมือจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญเราสามารถที่จะหาเครื่องมือมาช่วยเราได้เช่นปฏิทินดิจิทัลแอปแจ้งเตือนหรือแพลตฟอร์มในเรื่องของการจัดการทำงานนะคะบางคนก็อ้างว่าลืมนะคะหรือแม้แต่ว่างานมีเยอะทำงานส่งงานไม่ทันตรงนี้ความน่าเชื่อถือในเรื่องของลูกค้าก็จะลดลงด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็จะเห็นได้ชัดในเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นทีมหากมีคนหนึ่งส่งงานช้างานทั้งระบบก็จะหยุดเลยทำให้คนอื่นต้องรอที่จะต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเคารพนะคะต่อผู้อื่นและหน้าที่ของตัวเองหลายคนมองว่าการทำงานเสร็จช้าแต่มีคุณภาพก็ยังดีแต่ความเป็นจริงไม่ค่ะเราจะต้องคิดนะคะว่าถ้ามีผู้บริโภคต้องการสินค้าอย่างเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรงต่อเวลาในเรื่องของการส่งงานนะคะแล้วก็ต้องเริ่มจากการวางแผนแบ่งงานนะคะให้ชัดเจนกำหนดเส้นตายย่อยๆในเรื่องของเวลาเผื่อเวลาแก้ไขนะคะแล้วก็เวลาเดดไลน์ในการทำงานของตนเองนะคะตรงนี้จะทำให้งานของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเรามองในระยะยาวก็คือในเรื่องของวินัยนะคะเรื่องของเวลาการสร้างอาชีพนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะต้องตรงต่อเวลานะคะเพราะว่าองค์กรต้องพึ่งพานะคะคนที่มีความตรงต่อเวลาสุดท้ายแล้วนะคะการส่งงานตรงเวลานะคะไม่เป็นเพียงกฎเท่านั้นแต่เป็นตัวชี้วัดความเป็นมืออาชีพนะคะและการสร้างรายได้นะคะก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพนะคะอย่างชัดเจนด้วยเพื่อผลงานของเราจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อไปก็เรื่องของความสม่ำเสมอการทำต่อเนื่องไม่หายไปหลายๆคนนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเหนื่อยก็หยุดใช่ไหมคะแต่ปัจจัยนะคะพื้นฐานที่หลายๆคนมองข้ามก็คือการแยกตัวนะคะแยกชัดเจนนะคะก็คือการไปต่อหรือหยุดกลางทางหลายคนมีเป้าหมายที่ดีมากๆวางแผนไว้ครบจะทำแบบใดแบบใดแบบใดนะคะแต่ทำไม่ต่อเนื่องหยุดทำเปิดร้านปิดร้านนะคะไลฟ์สดแล้วก็หยุดไลฟ์สดแล้วก็หยุดตรงนี้นะคะ

ก็แสดงว่าเราไม่รักษาจังหวะของการลงมือทําให้ต่อเนื่องเพราะในยุคปัจจุบันนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคนที่จะได้รับโอกาสก็คือคนที่ทํางานอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ทําวันละเล็กน้อยแต่ไม่ขาดช่วงนะคะแล้วก็ไม่ทํางานใหญ่นะคะทํางานเล็กๆอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอทักษะตรงนี้นะคะก็จะทําให้เรานะคะฝึกปฏิบัติตนเองในการสร้างรายได้สร้างอาชีพทําให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ตรงนี้จะทำให้เรามีวินัยนะคะอยากที่จะทำเพราะความรู้สึกเปลี่ยนได้ทุกวันนะคะและระบบที่วางไว้จะช่วยทำให้เราทำต่อนะคะแม้วันที่เราไม่พร้อมเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะเราไม่หยุดทำทำอย่างสม่ำเสมอและมีหัวใจรักในงานบริการนะคะหรือการออนไลน์ต่างๆการทำคอนเทนต์ต่างๆก็ต้องไม่หยุดทำทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะสามารถฐานของตนเองในเรื่องของการทำงานการสร้างโอกาสในระยะยาวเพราะยุคปัจจุบันนะคะมีการแข่งขันกันสูงคนที่อยู่ในสนามอย่างต่อเนื่องนะคะมีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จนะคะคนที่ทำอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่มีวินัยนะคะทำหยุดนะคะแล้วก็ไม่สร้างโอกาสให้กับตนเองนะคะตรงนี้นะคะการสร้างอาชีพนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการทำอย่างสม่ำเสมอและทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัฒนาค่ะการพัฒนาตัวเองปรับปรุงจากข้อผิดพลาดหลายๆงานนะคะไม่มีใครที่จะถูกต้องตลอดนะคะมีการปรับปรุงจากข้อผิดพลาดจากข้อติเตียนนะคะจากข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งในยุคใหม่นะคะในการทำงานยุคใหม่นะคะมันไม่ใช่เรื่องที่แย่ นะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องปรับปรุงคุณภาพของงานแต่มันเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะคะที่เราจะต่อยอดงานที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้อื่นได้นะคะข้อผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นข้อมูลที่นำมาทำให้เราเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าในเรื่องของการเพิ่มทักษะอาชีพแล้วก็การสร้างรายได้ด้วยนะคะหลายๆคนน่ะไม่ยอมรับนะคะว่าข้อผิดพลาดตรงนี้เรามีข้อผิดพลาดอะไรนะคะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะหาข้ออธิบายสาเหตุที่แท้จริงเท่าที่สังเกตมาถ้าเราไม่จดหรือทบทวนข้อผิดพลาดนะคะก็จะทำให้เราทำงานพลาดซ้ำๆนะคะการใช้เครื่องมือมีหลายเครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้ในการจดข้อผิดพลาดข้อเสนอแนะข้อปรับปรุงได้เช่นการบันทึกงานการติดตามผลงานหรือแม้แต่การดูข้อมูลย้อนหลังจะช่วยทำให้เรานะพบจุดอ่อนจุดแข็งนะคะหรือการลดการตัดสินใจแบบใช้อารมณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เราตัดสินใจผิดพลาดนะคะการที่เราไม่ยอมปรับปรุงข้อผิดพลาดของเรานะคะก็คือจะทำให้เรานะคะพลาดโอกาสหลายด้านในเรื่องของการสร้างอาชีพของเรานะคะเพราะคนปัจจุบันนะคะที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและคนปัจจุบันนะคะที่ประสบความสำเร็จจะต้องเอาข้อปรับปรุงจากข้อผิดพลาดของตนเองนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในการสร้างทักษะอาชีพแล้วก็การสร้างรายได้ของตนเองเพราะการพัฒนาที่ต่อเนื่องนะคะเกิดจากวินัยมากกว่าแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจนะคะเมื่อเรามีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยบางทีเราเบื่อเราก็หยุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีวินัยนะคะเราก็สามารถปรับปรุงข้อผิดพลาดกลับมาดูข้อผิดพลาดของตัวเองซ้ำๆและแก้ไขอย่างเป็นระบบได้นะคะสรุปบทเรียนในชั่วโมงที่เราเรียนไปนะคะการฝึกทักษะเบื้องต้นและการสร้างรายได้นะคะบทเรียนนี้นะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะในการสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ความสามารถที่จะนำไปพัฒนาตนเองในการสร้างรายได้ได้จริงเพราะฉะนั้นความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในตำราเพียงอย่างเดียวแต่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในเรื่องของการลงมือทำนะคะแล้วสิ่งที่ตลาดต้องการนะคะมันไม่ใช่แค่รายได้เท่านั้นแต่เป็นประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะคะให้เป็นประโยชน์นะคะต่ออาชีพของตนเองไม่ว่าจะเป็นการบริการงานออนไลน์งานด้านเทคโนโลยีผู้เรียนจะเห็นอาชีพที่สามารถต่อยอดได้จริงผู้เรียนสามารถสำรวจตนเองให้เกิดความถนัดก่อนเมื่อเกิดจากความถนัดความสนใจมันก็จะเป็นเรื่องตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาตนเองการพัฒนาทักษะที่จะให้อาชีพนั้นเหมาะสมกับเราแล้วก็สร้างรายได้ที่
มหาศาลให้กับเราได้โดยที่เราจะเน้นในเรื่องของการใช้งานได้จริงสม่ำเสมอ

โปรเจกต์เล็กๆก่อนนะคะเริ่มจากโปรเจกต์การลองผิดลองถูกการนำข้อเสนอแนะข้อปรับปรุงมาใช้พัฒนาตนเองแล้วค่อยๆสะสมประสบการณ์เป็นผลงานไม่ว่าจะทำเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะเพื่อแสดงผลงานต่างๆด้านการสร้างรายได้เนื้อหาที่ใช้ให้เห็นช่องทางออนไลน์หรืองานออฟไลน์ซึ่งงานสองอย่างนั้นมีความสำคัญและสามารถทำควบคู่กันได้พร้อมแนวคิดในการตั้งราคานะคะโดยการที่ไม่ต้องแข่งขันกับผู้อื่นแต่แข่งขันนะคะโดยเน้นนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะของสินค้าของเรานะคะแล้วก็ไม่กดราคาตนเองจนเกินไปเราต้องติดตามนะคะว่าราคาจากท้องตลาดคุณภาพของสินค้าประเมินราคาต่างๆของเรานะคะช่วงท้ายของบทเรียนเนี่ยมุ่งเน้นไปเรื่องของทัศนคติและวินัยการจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะอาจจะต้องมีวินัยในการทำงานความรับผิดชอบในการส่งงานต้องตรงเวลาและสม่ำเสมอฝึกทักษะของเราพัฒนาจากข้อผิดพลาดของเรานะคะนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบผู้เรียนนะคะจึงไม่ใช่เพียงเข้าใจแต่เนื้อหานะคะรายได้จากทักษะนะคะคือหารายได้จากทักษะในการสร้างรายได้เท่านั้นแต่ยังต้องเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในการสร้างอาชีพในยุคปัจจุบันนะคะในยุคดิจิทัลในยุคศตวรรษที่21การปรับปรุงจากข้อผิดพลาดการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพในโลกของการทำงานจริงสิ่งตรงนี้นะคะจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการสร้างอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่6การวางแผนประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอน

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดร.สกลวรรณพาเรืองนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ดร.ทิติธารสุขครับ
1: ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนาวิชาชีพครูในตอนที่5แล้วนะคะ
0: ใช่ครับเราดำเนินการมา4ตอนแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนที่5นี้จะเป็นในเรื่องของสมรรถนาดิจิทัลสำหรับครูและการรู้เท่าทันสื่อ
0: ครับ
1: ซึ่งบริบทนี้จะเชื่อมต่อกับตอนที่4
0: ครับ
1: ในบริบทที่หลังจากที่เราทราบในเรื่องของไอซ์เบิร์กโมเดลในการที่จะทบทวนว่า4ระดับ4ขั้นเนี่ยเป็นอย่างไร
0: คร
1: ับ คอสเซอร์รูปเป็นอย่างไรโดยที่ดึงจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกิดขึ้นนะคะในบริบทนี้เราจะมาในส่วนของงานที่คุณครูจะต้องเชื่อมโยงในการทำงานให้สามารถที่จะมีสมรรถนะที่เท่าทันได้นั่นก็คือในเรื่องของจะปูพื้นฐานทางด้านสถิติการวิจัยและในขณะเดียวกันเอาไปเชื่อมโยงกับการทำข้อสอบได้ด้วยนะคะลองดูสิคะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันในหน้าจอต่อไปได้เลยค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูหน้าจอกันนะครับอยากจะขอเกริ่นนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมคุณครูยุคใหม่เนี่ยถึงต้องออกแบบนะครับสื่อเองและต้องมีสมรรถนะทางด้านดิจิตอลเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือในหัวข้อนี้เราพยายามที่จะยกตัวอย่างให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยคุณครูทุกท่านได้เห็นอย่างเด่นชัดเพราะว่าหนึ่งในวิชาที่เราเรียนแล้วลื
1: ม
0: ก็คือวิชาสถิติ
1: ใช่
0: แล้วก็การวิจัยอย่างเอาอย่างอาจารย์ทิติแล้วกันนะครับถ้าอาจารย์ทิติไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์ทิติเรียนสถิติและการวิจัยสมัยเรียนปริญญาตรีน
1: ะครับ
0: เรียนเสร็จปุ๊บประมาณ6วันอาจารย์ทิติก็คืนความรู้ให้กับคุณครูแล้วนะครับมาเรียนปริญญาโทอีกปุ๊บก็เรียนเสร็จปุ๊บสัก6วันก็คืนความรู้ไปแล้วปริญญาเอกก็เหมือนกัน
1: จริงค่ะ
0: ดังนั้นในภาระหน้าที่คุณครูเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ผู้เรียนของเราเนี่ย เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เรียนมากจนเกินไปเหมือนกับตอนนี้เราพยายามที่จะเอาผลของการวิเคราะห์ไอซ์เบิร์กโมเดลหรือว่าผลของการวิเคราะห์ตัวคอสัลลูปเนี่ยมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับที่ถูกปรับเหมาะให้เข้ากับคุณครูทุกท่านก็คือพูดง่ายๆก็คือเรียนรู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็สามารถเห็นภาพของการใช้งานได้จริงๆเหมือนกับทฤษฎีที่เราเคยบอกไปว่าอะไรนะครับทฤษฎี15นาทีนะครับดังนั้น15นาทีที่ตัวผู้เรียนของเราเนี่ยกำลังมีความสนใจเนี่ยเราก็ใส่เนื้อหาเข้าไปให้เต็มที่นะครับให้ไม่มากจนเกินไปแต่เทเลเมดหรือว่าเขาเรียกว่าตัดต่อตัวเนื้อหาของเราเนี่ยให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อหาที่เราใช้สอนนะครับในแง่ของการวิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่คุณครูหลายคนเบื่อและไม่อยากเรียนนะครับจะต้องเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับครับสำหรับสื่อที่ผมอยากจะแสดงให้คุณครูทุกท่านเห็นนะครับสื่อเนี้ยถ้าที่ดูจากหน้าจอเนี่ยนะครับเราพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของเขาเรียกว่า AI ยอดฮิตตัวหนึ่งนั่นก็คือ Gemini นะครับข้อดีของตัวแอปตัวเนี้ยนะครับเราไม่ต้องเซฟตัวแอปเนี่ยไว้ในแฟลชไดรฟ์ลองจินตนาการนะครับว่าเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับสำหรับคนไทยเนี่ย

0: คนไทยส่วนใหญ่จะชอบใช้โปรแกรม LINE ถูกต้องไหมครับแล้วข้อเด่นของโปรแกรม LINE มีเยอะแต่ว่าข้อเสียอันนึงของโปรแกรม LINE ก็คือเมื่อเราส่งข้อมูลที่เป็นไฟล์นะครับไปเนี่ยมันจะมีอายุในการเก็บรักษาจำกัดบางทีเพื่อเราส่งไฟล์มาให้เราเนี่ยแล้วเราก็เผลอไม่ได้กดไม่ได้ดาวน์โหลดไว้เผลอแป๊บเดียวไฟล์เนี่ย expire ไปแล้วบางทีเราถ้าเรามีความสนิทสนมกับเพื่อเราเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยส่งมาให้เราอีกสักรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลอื่นที่ไม่สนิทสนมกันการที่เราจะต้องไหว้วานให้เขาส่งอีกสักครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากแอปพลิเคชันตัวนี้ข้อดีก็คือเรามีแค่ลิงก์นะครับดังนั้นเราสามารถส่งลิงก์ไปไว้ใน LINE ได้ซึ่ง LINE เราเนี่ยก็ไม่ได้ลบนะครับข้อมูลที่เป็นลิงก์นั่นคือข้อดีนะครับทีนี้ผมขออธิบายให้ฟังนิดนึงว่าในการเรียนการสอนเนี่ยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ถูกเทเลเมดให้เป็นอยู่ในรูปแบบของเว็บเบสคำว่าเว็บเบสก็คือมันก็จะมีความสามารถในการอินเตอร์แอคทีฟได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเทเลเมดเขาได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องการวิจัยนะครับบางทีเราอาจจะต้องอ่านตำราเป็นเล่มกว่าจะจบถูกไหมครับแต่ตัวนี้เราเอาเนื้อหาเฉพาะที่จำเป็นนะครับมาอยู่ในรูปแบบของบทมีทั้งหมด5บทแต่ละบทก็มีเนื้อหาแค่ประมาณ1หน้านะครับซึ่งแน่นอนครับมันสะดวกในการที่เราจะเรียนรู้แล้วก็จดจำได้ง่ายโดยแต่ละบทเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับบทแรกเราปูพื้นฐานเรื่องสถิตินะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์สถิติให้คุณครูทุกท่านนะครับได้ทำการทบทวนว่าสถิติประกอบไปด้วยอะไรครับ2แบบหลักๆก็คือสถิติเชิงพรรณนานะครับกับสถิติเชิงอนุมานงั้นถ้าเราคลิกไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีคำบรรยายนะครับที่คุณครูทุกท่านก็สามารถที่จะทำการรีคอร์หรือทบทวนได้ว่าเอ๊ะสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันมีสถิติตัวไหนบ้างมีข้อจำกัดอะไรบ้างเราก็สามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราจะต้องการศึกษาเชิงสถิติเชิงอนุมานซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับสถิติที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งคุณครูหลายคนเนี่ยเรียนไปแล้วก็ลืมแต่เราลืมไปว่าสถิติตัวนี้มีประโยชน์มากแล้วเราจำเป็นที่ต้องใช้สถิติตัวนี้เป็นอย่างมากก็คือตัว t-test นั่นเองนะครับนะครับนั่นคือข้อแรกบทที่1สั้นๆง่ายๆเพื่อให้คุณครูที่มีประสบการณ์เคยเรียนผ่านไปแล้วเนี่ยสามารถรีคอลความรู้เดิมกลับมาได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดลองจินตนาการว่าถ้าเราต้องเรียนt-test และสถิติหรือการวิจัยแต่เราต้องไปอ่านหนังสือ1เล่มผมว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับอันที่2เครื่องมือในการวิจัยแน่นอนครับในความเป็นครูเนี่ยเวลาที่เราสร้างแล้วก็ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการเขาเรียกว่าตรวจสอบมาตรฐานว่าเครื่องมือตัวนั้นมีมาตรฐานหรือไม่นะครับซึ่งมาตรฐานหรือความถูกต้องตัวนั้นเราเรียกว่าอะไรครับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโทษทีครับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานะครับซึ่งความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้สถิติในการคำนวณได้แต่เราจะต้องเอาตัวแบบสอบถามเราเนี่ยไปถามผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งหลายคนก็จะสงสัยว่า IOC เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับเราก็เลยมีตัวอย่างสั้นๆให้ดูนะครับว่าเวลาเราไปถามผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับถ้ามีผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านนะครับโดยทั้ง3ท่านเนี่ยมีสิทธิ์ให้คะแนนก็คือบวก1 0แล้วก็ลบ1บวก1หมายความว่าอะไรครับอาจารย์สกลวรรณครับ
1: ก็แสดงว่าในลักษณะของความตรงในเชิงเนื้อหาเนี่ยโอ้โหตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้เลยในส่วนที่ออกแบบนะคะนี่ก็คือบวก1จะให้คะแนนเต็มเลยถือว่าบวก1นะคะ
0: ก็คือสอดคล้อง
1: สอดคล้องกัน
0: พูดง่ายๆก็คือแบบสอบถามเนี่ยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1: วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้นะคะการออกแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะ
0: แล้วถ้า0นะครับอาจารย
1: ์ถ้า0นี้ก็คือกลางๆอาจจะได้หรือไม่ได้ไม่ชัดเจนนะคะกลางๆแต่ว่าไม่ถือว่าขัดแย้งก็พอที่จะอนุมานได้ว่าใกล้เคียงกับตรงวัตถุประสงค์แต่ว่าไม่ได้ถึงกับชัดเจนขนาดนั้นคือกลางๆอะค่ะพูดง่าย
0: ๆคือพูดง่ายๆก็คือตัวผู้ทรงเนี่ยหรือผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่สามารถระบุได้
1: ใช่ระบุไม่ได้ไม่สอดคล้องเลยกับวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้เวลาดีไซน์พวกแบบวัดแบบทดสอบแบบสอบถามใดๆก็ตามตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างหนึ่ง

0: เวลาดีไซน์มาไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้เลยว่าตรงกับวัตถุประสงค์ข้อนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นความไม่สอดคล้องนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะให้ลบหนึ่ง
1: ครับซึ่งตัวนี้มีความสำคัญมากยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดในกรณีตัวนี้นะครับเราต้องการเอาข้อคำถามของเราไปถามกับผู้ทรง3คนถูกไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดผู้ทรงคนแรกตอบว่าบวก1ก็แสดงว่าผู้ทรงเห็นว่าข้อคำถามเนี่ยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0: ค่ะ
1: ผู้ทรงคนที่2ก็มีความเห็นสอดคล้องกันนะครับก็คือบวก1เหมือนกันก็แสดงว่าข้อคำถามเนี่ยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญคนที่3เกิดไม่เห็นด้วยการที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาจะเลือก0หรือว่าลบ1ครับอาจารย์สกลวันครับ
0: ถ้าไม่เห็นด้วยเลยไม่ตรงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างเด็ดขาดเขาก็จะให้ลบ1ในความคิดเห็นของผู้ทรงนะคะ
1: ซึ่ง
0: คุณวุฒิที่ตรวจสอบ
1: ถ้าเกิดเราได้บวก1ท่านกับลบ1 2ท่านเนี่ยแล้วเรามาคำนวณค่า IOC เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าค่า IOC เนี่ยนะครับก็คือเอาตัวเลขบวก1กับบวก1แล้วก็ลบ1มารวมกันแล้วก็หาร3
0: เวลาคำนวณออกมาค่าที่ได้ก็คือ
1: 0.33
0: 0.33 ที่ท่านเห็นบนหน้าจอนะคะ
1: ค
0: นี่ก็คือเป็นการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านหรือ IOC นั่นเอง
1: ต่ำกว่า 0.5 แต่การที่จะได้ค่า 0.5 โดยธรรมชาติของตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์แสดงว่าจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเลขคู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือ4 6 8ถึงคำนวณจะได้ 0.5 พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีความเข้าใจเราก็สามารถทำซิมูเลชันได้นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันตัวนี้เราก็สมมติให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยอยู่3ท่านนะครับทีนี้ในกระบวนการในการสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถามสำหรับคุณครูเนี่ยนะครับนอกจากการหาความตรงเชิงเนื้อหาหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า content validity แล้วถามไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าอาจจะคำถามถ้าเป็นในศัพท์เทคนิคก็คือคำถามไม่มีความเป็นปรนัยก็คือทุกคนที่อ่านเนี่ยตีความแตกต่างกัน
0: ค่ะ
1: ดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือในแบบสอบถามเนี่ยจะต้องให้ทุกคนน่ะตีความได้เหมือนกันนะครับและเข้าใจเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการทดสอบนะครับทดสอบง่ายๆก็คือทดสอบค่าความยากแล้วก็อำนาจจำแนกถ้าเป็นข้อสอบนะครับว่าข้อสอบมีความยากน้อยเพียงไรข้อสอบมีความสามารถในการจำแนกนะครับค่าอำนาจจำแนกให้นึกถึงว่าข้อสอบสามารถจำแนกอย่างไรอย่างเช่นจำแนกเด็กที่เก่งออกจากเด็กที่อ่อนได้
0: ใช่นะคะการออกข้อสอบเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับครูอย่างเรานะคะนักการศึกษาด้วยเพราะว่าเวลาออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแข่งขันหรือข้อสอบที่อยู่ในชั้นเรียนนะคะถ้าไม่สามารถที่จะวัดได้หรือจำแนกได้ว่าคนเก่งคนอ่อนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อสอบทำมา1ชุดปรากฏว่าสามารถเดาได้เลยอ่านหนังสือหรือไม่อ่านหนังสือทำข้อสอบได้เต็มแทบทุกคนนะคะแบบนี้ถือว่าไม่มีอำนาจจำแนกละนะคะข้อสอบนี้ก็เหมือนกับไม่ใช่เป็นสิ่ง
1: ซ้ำก็จะได้ค่าที่เหมือนกันแล้วเท่าเดิมนั่นก็คือค่าความเชื่อมั่นซึ่งค่าความเชื่อมั่นก็สามารถคำนวณได้มีสูตรในการคำนวณนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาถัดไปนะครับก็คือเป็นการแนะนำเกี่ยวข้องกับสมมติฐานอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับในการทดสอบสถิตินะครับหลายคนก็สงสัยเอ๊ะบางทีเราอ่านเอกสารตำราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยสมมติฐานสมมติฐานในสถิติก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับก็คือสมมติฐานที่เป็น H0 หรือเรียกว่า New Hypothesis กับสมมติฐานที่เป็น H1 นะครับหรือว่าเป็น Alternative Hypothesis หลักการง่ายๆเลยนะครับให้นึกง่ายๆว่าสมมติว่าเราจัดการชั้นเรียนอยู่นะครับเรามีการวัดpretest แล้วก็ posttest
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดคะแนน pretest เนี่ยจริงๆเขาจะต่ำถูกต้องไหมครับแล้ว posttest เขาจะสูงถ้าเกิดกระบวนการการสอนเราดีเด็กมีความรู้เพิ่มขึ้นมันควรจะแตกต่างกัน
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เราสามารถวัดได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: เวลาที่เราวางคำว่าสมมติฐานก็คือสิ่งที่เราคาดไว้แล้วเรามาทดสอบว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมหรือมันไม่เป็นตามนั้นดังนั้นการวาง S0 S1 เนี่ยมันก็มีความสำคัญโอเคค่ะ
1: ครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราเห็นเฉพาะตัวคะแนนอย่างเดียวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราดูคะแนนจากค่าเฉลี่ยนะครับก่อนแล้วก็ค่าเฉลี่ยหลังเนี่ยถ้าตัวเลขมันแตกต่างกันคำถามที่เราต้องถามก็คือไอ้ความแตกต่างนั้นเนี่ยเป็นความแตกต่างโดยฟลุกหรือเป็นความแตกต่างที่แท้จริงอันเนี้ยท่องจำไว้นะครับว่าเมื่อเราวัดความแตกต่างเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่า

0: เป็นวัดก่อนหลังหรือวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยคำถามที่เราเห็นก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าตัวเลขมันแตกต่างกันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างแตกต่างอย่างจริงๆหรือแตกต่างแบบฟลุกซึ่งเครื่องมือทางด้านสถิติอย่างเช่น T-test ก็จะเข้ามาวัดนะครับโดยถ้าเขาแตกต่างแบบฟลุกแตกต่างยังไม่มีนัยสำคัญฟลุกเราก็ถือว่าเรา accept สมมติฐานก็คือ S0 นี่คือแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญหรือถ้าเป็นภาษาง่ายๆคือแตกต่างกันแบบฟลุกแหละฟลุกแตกต่างแต่จริงแล้วไม่แตกต่างกับสมมติฐาน H1 ก็คือแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญก็คือแตกต่างกันจริงๆดังนั้นคุณครูก็ท่องจำไว้ง่ายๆนะครับเวลาเราพูดถึงสมมติฐาน S0 กับ H1 นะครับเราจะเชื่อมโยงไปหาสิ่งที่เรียกว่าแตกต่างกันแบบฟลุกหรือไม่ฟลุกถ้าแตกต่างกันแบบฟลุกก็คือยอมรับ S0 ก็คือไม่แตกต่างแต่ถ้าแตกต่างแบบมีนัยสำคัญก็ยอมรับ H1 นะครับทีนี้มันจะมีค่าตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเรียกว่าค่า P-value นะครับหลายคนก็อาจจะถามว่าบางคนก็อาจจะหาค่า P-value เนี่ยมาจากตารางนะครับแต่ว่ายุคนี้เป็นยุค AI แล้วเพราะนั้นเราสามารถคำนวณค่า P-value ได้แต่ว่าค่า P-value มันมีนัยสำคัญอย่างไรเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับค่า P-value เนี่ยจะถูกวัดเทียบกับค่าอัลฟานะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะค่าอัลฟามันคืออะไรนะค่าอัลฟาก็คือค่าที่มีนัยสำคัญอย่างเช่นเราบอกว่าค่าที่มีนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 คำว่า 0.05 หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโอกาสผิดพลาดนะครับเท่ากับ 5% นะครับถ้าค่า P-value อยู่อะไรครับอยู่ต่ำกว่านะครับค่า P-value เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณอยากจะรู้อะไรนะครับให้ดูถ้าเราตั้งค่า P-value นะครับค่า P-value อิสระถูกต้องไหมครับแต่ค่าอัลฟาเนี่ยเท่ากับ 0.05 ถ้าเกิดผมเลื่อนตัวนี้ไปนะครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ค่า P-value เนี่ยสูงกว่า 0.5 ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดค่า P-value มาอยู่ตรงนี้ต่ำกว่า 0.5 ก็แสดงว่าอะไรครับปฏิเสธ S0 ยอมรับ H1 ก็แสดงว่าแตกต่างยังมีนัยสำคัญพูดง่ายๆคือบางทีเราเรียนสถิติเราสับสนเราดูแค่ภาพตัวนี้เราจะระบุได้ชัดเจนเลยว่าอะไรครับถ้า P-value ที่ได้ต่ำกว่าค่าอัลฟานั่นก็แสดงว่าเรายอมรับ H1 ปฏิเสธ S0 แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ P-value เกิดสูงกว่าอัลฟาเราก็ยอมรับ S0 การยอมรับ S0 ก็แสดงว่าอะไรครับแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญเป็นไงครับถ้าเกิดเรามานั่งท่องจำบางทีเราสับสนถูกต้องไหมครับว่าค่า P-value มันเปรียบเทียบกับค่าอัลฟาอย่างไรแต่ถ้าเราดูกราฟตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะกราฟตัวนี้ผมต้องการเขียนให้อะไรครับค่าอัลฟาค่า P-value มีความสัมพันธ์กับ S0 กับ H1 ดังนั้นถ้าเกิดเราเรียนแค่นี้จริงๆเราเรียนวิจัยเราหลักสำคัญเราอยู่แค่นี้นะครับว่าเราจะaccept S0 หรือจะ accept H1นะครับดังนั้นเนี่ยคีย์สำคัญมันคือความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัลฟากับค่า P-value นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เห็นไหมครับเนี่ยเราไม่ต้องพูดง่ายถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เนี้ยเราไม่ต้องท่องจำเลยทีนี้สถิติที่เรามักจะใช้ประจำนะครับก็คือ T-test ซึ่งแน่นอนครับถ้าเราเผลอไปเปิดหนังสือตำราการวิจัยหรือสถิติเนี่ยเราจะค้นพบว่า T-test มันมีหลายแบบมาก
1: ใช่ค่ะใช่
0: นะครับซึ่งบอกตามตรงนะครับถ้าให้อาจารย์ติมาท่องจำตอนนี้อาจารย์ติก็จำไม่ได้หมดอันนั้นเราจำเป็นที่จะต้องจำเฉพาะคอนเซปต์จริงๆอันนั้นในการออกแบบเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาเคสที่มีการใช้บ่อยๆนะครับการใช้บ่อยๆก็คืออะไรครับมี T-test อยู่แค่3แบบนะครับอันแรก one sample
1: ค่ะ
0: one sample หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรามีเกณฑ์คะแนนมาตรฐานเลขตัวเดียวโดดๆเลยแล้วเราต้องการเอาคะแนนของเด็กที่ทำการทดสอบเนี่ยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานว่าตกลงแล้วเขาผ่านหรือไม่ผ่านเพราะบางทีสมมติเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่50แต่ว่ามีบางคนได้61บางคนได้55บางคนต่ำกว่า50ทีนี้อยากจะรู้ว่าสรุปแล้วผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเรามาดูด้วยสายตามานั่งนับแล้วมาวัดระยะห่างระหว่าง50กับคนที่ได้เกิน50กับ50ไปหาคนที่ได้ต่ำกว่า50แล้วก็ยังตอบไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งตัวนี้สถิติตัวทีเทียจะช่วยตอบให้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยคะแนนที่เด็กสอบได้นะครับแตกต่างจากค่ามาตรฐานนะครับมากน้อยขนาดไหนอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ส่วนตัวที่2นะครับตัวที่2ก็ว่าด้วยอะไรครับ Independent T-test ตัวนี้เป็นการวัดตามชื่อเลยครับ 2กลุ่มที่ไม่เหมือนกันนะครับ2กลุ่มที่ไม่เหมือนกันหมายความว่าอะไรครับเรากําลังวัดเด็ก2ห้องซึ่งมีคาแรคเตอร์ลักษณะไม่เหมือนกันนะครับตัวเราใช้สถิติตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายจําไว้เนี่ยนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดฮิตสําหรับคุณครูมากๆก็คือแพนะครับทีเทสแบบแพก็คือเป็นการวัดก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนคำว่าก่อนเรียนและหลังเรียนนั่นก็แสดงว่า2กลุ่มมีความสัมพันธ์กันก็คือพูดง่ายๆเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มกันแต่วัดก่อนหลังนะครับนั่นคือเป็นทีเทสที่เราจะต้องเรียนกันคุณครูเรียนแค่นี้นะครับคิดว่าน่าจะครอบคลุมแล้วแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสถิติอันนึงนะครับจะเรียกว่าสถิติชั้นสูงก็ได้นะครับเราเรียกว่าโคเฮนดีนะครับโคเฮนดีหมายความว่าอะไรนะครับให้มองมือผมแล้วกันนะครับอ่ะมองนิ้วนะครับกล้องก็จะจับมาที่นิ้วผมถ้าสมมุติว่า2กลุ่มแตกต่างกันนะครับค่าโคเฮนดีจะบอกว่า2กลุ่มเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยระยะทางเท่าไหร่นะครับระยะห่างถ้าเกิดระยะทางขนาดนี้โคเฮนดีก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดระยะห่างกันขนาดนี้โคเฮนดีก็จะมากนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราได้ทีเทสออกมาเนี่ยทีเทสจะสรุปได้จากสมมติฐานว่าถ้าเป็น S0 ก็คือไม่แตกต่างกันหรือแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญแต่ถ้าเป็น S1 ก็คือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่คำถามที่เราจะต้องตั้งถัดไปก็คือแล้วไอ้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญมันแตกต่างกันมากหรือน้อยดังนั้นโคเฮนดีก็จะบอกระยะห่างระหว่าง2กลุ่มว่าแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาแอปอีกตัวหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาเพื่อให้ผู้เรียนนะครับที่เราทดสอบมาแล้วว่าผู้เรียนหลายท่านชอบมากๆเลยก็คือแอปช่วยคำนวณทีเทสซึ่งแอปตัวนี้ไม่ใช่แอปธรรมดาแต่เป็นแอปที่ฝังในส่วนของกรณีศึกษาไปด้วยดังนั้นการฝังกรณีศึกษาเนี่ยทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็แปลความได้ทันทีพูดง่ายๆก็คือการดีไซน์ตัวนี้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า one page one page ก็คือคุณอ่านแค่หน้าเดียวเนี่ยคุณสามารถจะเข้าใจกระบวนการทีเทสทั้ง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็น one sample จำได้ไหมครับ one sample คืออะไรครับ one sample คือมีคะแนนมาตรฐานอยู่1อัน
1: ใช่
0: เสร็จแล้วเราวัดกลุ่มผู้สอบว่าผู้สอบเนี่ยผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่อันที่2นะครับก็คือ independent sample ก
1: ็
0: คือเป็นการวัด2กลุ่มที่แตกต่างกันแล้วก็สุดท้ายยอดฮิตสถิติยอดฮิตก็คือ pair sample pair sample คือวัดกลุ่มเดียวเป็น pre test post testซึ่งคุณครูนิยมใช้กันมาก
1: น
0: ิ
1: ยมมากนะคะถ้าในการทำวิจัยชั้นเรียนเนี่ยนิยมใช้ต
0: ั
1: วที่3เนี่ยเยอะที่สุด คือในรูปแบบของ pair sample นะคะ
0: นะครับเมื่อเราเลือกไหมครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับจะเห็นไหมครับว่าสมการก็จะเปลี่ยนไปสอดคล้องกับสูตร
1: ตัวนี้คือสิ่งที่เราอัดข้อมูลเข้าไปนะคะซึ่งคุณครูเวลาทำสื่อเนี่ยคุณครูก็เอาแหล่งข้อมูลที่เป็นในรายวิชานั้นๆเนี่ยใส่เข้าไปอย่างตัวนี้เราก็เอาสูตรที่เป็นสูตรแท้จริงนะคะว่าในกรณีที่ใช้ในรูปของ one sample เป็นแบบนี้ independent sample เป็นแบบนี้ pair sample เป็นแบบนี้นะคะ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังทำเป็น mock up ให้ดูด้วยนะครับ mock up ก็อย่างเช่นมี5กรณีศึกษาตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวผมจัดให้ฟังนะครับกรณีแรก
1: ทีละตัว
0: ก็คือคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ตั้งไว้50นอกจากตัวนี้เป็น one sample คะแนนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยยะสำคัญกรณีที่2ก็คือคะแนนเนี่ยไม่แตกต่างจากเกณฑ์50มากน
1: ะ
0: ตัวที่3ก็คือคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์70อย่างมีนัยยะสำคัญตัวที่4ก็คือกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเทียบเกณฑ์10และอันที่5ก็คือกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่นะครับเทียบกับเกณฑ์100ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเราเลือกคะแนนสูงกว่าเกณฑ์50อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเราเลือกเสร็จปุ๊บเราทำการกดตัวนี้เลยครับโหลดข้อมูล
1: ใช่ค่ะ
0: ระบบก็จะจำลองข้อมูลนะครับให้เราแล้วก็โหลดข้อมูลใส่ปุ๊บทันทีที่เรากดโหลดปุ๊บข้อมูลจะมาอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเกณฑ์ที่เราให้ก็คือ50นะครับแล้วก็คะแนนนี่คือคะแนนสอบโดยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีคะแนน10คน
1: ตรงนี้ท่านดีไซน์ลงไปได้เลยนะข้อมูลที่เป็นข้อสอบเป็นเด็กทำข้อสอบได้จริงๆตามกลุ่มตัวอย่างที่เราทำวิจัยชั้นเรียนเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยตัวนี้ทำเป็นข้อมูลสมมติให้ดู
0: ครับซึ่งตัวผู้ใช้เองก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ไม่หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัวเลขเองได้ดังนั้นถ้าเกิดมีสถิติตัวนี้ปุ๊บแล้วเรามีข้อมูลคะแนนเด็กอยู่แล้วเราก็คะแนนเด็กมากรอกเลยครับกรอกไล่ทีละคนแล้วก็กดขมายเป็นวรรคหรือใส่คอมม่าก็ได้น นะครับเมื่อเราได้คะแนนตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำไงครับเลือกระดับที่มีระยะสำคัญ
1: ระยะสำคัญทางสถิติซึ่งเราสามารถเลือกค่าอัลฟาตัวนี้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะตีความให้ฟังว่าอัลฟาแต่ละตัวนี้หมายความว่าอะไร
0: อัลฟาคือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนคร
1: ับ
0: ซ
1: ึ่
0: ง
1: โดยปกติ
0: ครับซึ่งโดยปกติในการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์เรายอมรับโดยปกติเนี่ยอยู่ที่ 0.05
1: ใช่นิยมใช้ตัวนี้มากที่สุด 95% ที่ยอมรับนะคะแต่ถ้าเป็นในเชิงของการแพทย
0: ์ก็ 1% ผิดพลาดแค่ 1%
1: ผิดพลาดได้ 1%
0: เท่าน
1: ั้น
0: ก็คือเลือกที่ 0.01
1: เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตนะคะ
0: นะคะ
1: อะไรประมาณนี้ดังนั้นทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็น 0.05 ทางด้านการจัดการศึกษาโดยทั่วไปก็จะประมาณ 0.05 นะคะ
0: ครับซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเราจะกรอกเองหรือเราเลือกจากกรณีศึกษานะครับเราก็คำนวณผลลัพธ์ทันทีที่เราคำนวณผลลัพธ์ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเจอข้อมูลที่เป็น one page นะครับ one page ก็คือแสดงชัดชัดเจนเลยอ่ะจำได้ไหมครับว่าเราเลือกค่าอัลฟาเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เมื่อกี้
0: จุด0.05อ่ะจำได้ไหมครับว่าค่า p value จะแปรผันจะแปรเนี่ยโดยเปรียบเทียบกับค่าอัลฟาถ้าค่าอัลฟาเท่ากับ 0.05 ดังนั้นถ้าค่า p value ต่ำกว่า 0.05 ก็แสดงว่ายอมรับ H1 ปฏิเสธ S0 เรามองค่าเรารู้เลยเห็นไหมครับค่า p value ที่ออกมาเนี่ยเท่ากับ 0.01 น้อยกว่า 0.05
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่ากรณีนี้มีความแตกต่างกันแน่นอนแล้วความแตกต่างกันแน่นอนดูอะไรอย่างครับให้ดูค่า t-test จำไว้เลยนะครับยิ่งค่า t-test นะครับมีค่ามากคำว่ามีค่ามากก็คือมีค่ามากกว่า1นะครับไม่ว่าจะเป็นลบ1หรือ1ก็ตามถ้าเป็นติดลบแสดงว่าเราวิเคราะห์แบบ two tail หรือ2ทางนะครับให้ตีไปความเลยว่ายิ่งค่า t-test ยิ่งมีค่ามากก็แสดงว่าโอกาสที่จะปฏิเสธ S0 ยอมรับ H1 ก็คือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยจะมากมากตามนะครับแล้วก็ผลของการคำนวณตัวนี้ก็เป็นแค่ผลที่เราคำนวณนะครับแต่สิ่งที่สำคัญให้ดูตัวนี้นะครับขณะอิทธิพลของตัวโคเฮนดีเพราะว่าอะไรครับโคเฮนดีจะบอกระยะทางระหว่างอะไรครับถ้าเป็นกรณีนี้เป็น one sample ถูกไหมครับแสดงว่าเป็นค่าที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยเทียบกับคะแนนมาตรฐานถ้ายิ่งห่างกันแสดงว่ามันแตกต่างกันแหละแต่มันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญมากน้อยขนาดไหนให้ดูรูปตัวนี้ครับนี่เห็นรูปไหมครับรูปตัวนี้ก็คืออะไรครับเป็นการวัดระยะห่างนะครับระหว่างค่าคะแนนมาตรฐาน

0: dictionary นั่งเปิดอะไรนะครับเอกสารตำราว่าแปลความว่ายังไง
1: คำนิยามต่างๆว่าหมายถึงอะไรจะแปลความอย่างไรเวลาค่าคำนวณออกมาแล้วไม่สามารถแปลความได้นะคะ
0: ซึ่งเราก็ให้ข้อมูลตัวนี้ภายใต้อะไรครับค่าพารามิเตอร์ที่เราคำนวณได้เลยแล้วก็มีการแปลผลให้ด้วยเห็นไหมครับการแปลผลในภาพรวมนะครับมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติปฏิเสธสมมุติฐานหลักก็คือ S0 แล้วก็ยอมรับ S1 เห็นไหมครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ผมเชื่อว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสถิติและการวิจัยเนี่ยจะชอบตัวนี
1: ้ใช่
0: นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยมีรูปภาพประกอบดูนะครับตัวนี้ก็คือแตกต่างมีนัยสำคัญก็จะเห็นว่าโคเฮนดีเนี่ยนะครับกับจุดที่วัดเนี่ยมีความระยะห่างแตกต่างกันแต่เดี๋ยวจะดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราเลือกกรณีศึกษาที่ไม่แตกต่างกันสมมติว่ากรณีศึกษา1แตกต่างกันนะครับลองกรณีศึกษา2ไม่แตกต่างกันเห็นไหมครับคะแนนไม่แตกต่างจากเกณฑ์มากนะเดี๋ยวเราจะดูว่าค่าโคเฮนดีเป็นยังไงนะครับโหลดข้อมูลมาเดี๋ยวผมขออนุญาตกดโหลดข้อมูลก่อนโหลดข้อมูลมาแล้วนะครับสังเกตไหมครับถ้าเราดูคะแนนด้วยตาเปล่าเนี่ยเกณฑ์คะแนนมาตรฐานอยู่ที่50ค่าตัวเลขก็สวิงอยู่ระหว่าง40ปลายๆกับ50ต้นๆแสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆนี้เราเลือกค่าอัลฟาอยู่ที่จุด 0.5 ตามมาตรฐานโดยทั่วไปเรากดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับลองดูที่ค่า p-value เรามีค่าอัลฟาเท่ากับจุด 0.5 ถ้า p-value ต่ำกว่าจุด 0.5 แสดงว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแต่ถ้ามากกว่าก็ไม่แตกต่างเห็นไหมครับค่า p-value กระโดดมาที่1เลย1มากกว่าจุด 0.5 แสดงว่ายังไงก็ตามมันไม่แตกต่างกันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะชัดเจนว่าไม่แตกต่างเลยนะคะ
0: แล้วก็ค่าสถิติ t-test อยู่ที่0ก็แสดงว่าค่าน้อยไม่แตกต่างค่ามากแตกต่าง t-test ก็แสดงให้เห็นชัดเจนและอิทธิพลของโคเฮนดีก็เป็น0แสดงว่าไม่แตกต่างนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูกราฟเห็นไหมครับเป็นจุดเดียวกันเลยไม่มีระยะห่างกันเลยก็โคเฮนดีเท่ากับ0แสดงว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระยะห่างก็ไม่ทับกันทับซ้อนกันพอดีไอ้นั่นคือวิธีการที่การเรียนสถิติที่ง่ายที่สุดในส่วนของตัว t-test นะครับดูนะครับนี่นอกจากนั้นเราก็มียกตัวอย่างให้ดูได้หลายรูปแบบจะเห็นว่าการใช้แอปพลิเคชันพวกนี้นะครับในแง่ของการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สะดวกมากๆนะครับมันสามารถลดข้อจำกัดในส่วนของ1การเรียนผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านเอกสารตำราโคเวอร์ทุกจุดนะครับอันดับที่2เมื่อได้ผลมาแล้วบางทีคนมานั่งถามว่าเอ๊ะแปลผลยังไงนะครับไม่มีรูปให้ดูเพราะบางทีเขาบอกว่าแตกต่างกับแตกต่างยังไม่มีนัยสำคัญเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการที่เราจะมาอธิบายด้วยคำพูดซึ่งเราให้เห็นภาพดีกว่าดังนั้นแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในเรื่องของ t-test อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวแปลคำอธิบายการพอดกราฟหรือรูปต่างๆหรือผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติเราเป็น pair sampleเป็นสถิติยอดฮิตถูกต้องไหมครับเราเลือกโหลดข้อมูลมาอันนึงนะครับเขาก็จะพอดกราฟให้เราก็จะโหลดข้อมูลให้เราดูซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีแบบสอบถามหรือคะแนนเนี่ยของเด็กตั้งแต่ pre-test post-test เรามากรอกแบบแมนนวลได้เลยนะครับกรอกเสร็จปุ๊บก็รันเลยนะครับรันเสร็จปุ๊บผมปิดตาเนี่ยนะครับไม่ต้องไปดูอันอื่นเลยผมเห็นค่า t-test เท่ากับ6เป็นไงครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามเราบอกได้ทันทีเลยว่าแตกต่างแน่นอนเพราะยิ่งค่า t-test สูงๆแตกต่างแล้วมาดูค่า p-value p-value เป็นไงครับค่าอัลฟาเท่ากับจุด 0.5 แต่ p-value เท่ากับจุด 0.01 ก็แสดงว่า p-value ต่ำกว่าอัลฟาแสดงว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแน่นอนนะครับแล้วยิ่งเมื่อเราไปดูกราฟเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนั่นคือวิธีการเรียนรู้สถิติอย่างง่ายนะครับแล้วข้อดีก็คือเขาก็แปลความหมายให้เราได้ด้วยว่า reject S0 นะครับยอมรับ S1 นั่นคือวิธีการเรียนสถิติที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็เข้าใจง่าย
1: แล้วก็จะยังมีวิชาหลายๆวิชาที่มักจะเป็นปัญหาอาทิเช่นถ้าเป็นมัธยมเนี่ยก็เป็นฟิสิกส
0: ์
1: ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยก็อาจจะใช้วิธีการอธิบายโดยใช้เป็นรูปแบบของการทำสื่อการสอนในรูปแบบนี
0: ้
1: ก็จะทำให้เขามองภาพเห็นเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราได้มีการบรรยายให้กับบุคลากรทางด้านการศึกษาอย่างในรอบที่ผ่านมานะคะปีก่อนนั้นน่ะมีคลาส

0: หนึ่งที่มีผู้เรียนประมาณกลุ่มละ500คน3กลุ่ม 1,500 คนทั้งหมดนะคะที่มารับการอบรมในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อไปจัดการเรียนการสอนในวิชาอาทิเช่นอย่างภาษาอังกฤษก็เป็นปัญหาอาจารย์เนาะภาษาอังกฤษนี่ถือว่าเป็นปัญหาเดี๋ยวในตอนหน้านะคะจะมีตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ทำในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ภาษาจีนด้วยนะคะเพราะบางครั้งผู้เรียนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเราต้องวางแนวทางในการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยนอกเหนือจากการที่เขาเรียนเฉพาะในห้องเรียนนี่ก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นครูวิชาชีพสมัยใหม่จะต้องทำแล้วก็นี่คือเป้าหมายของรายการด้วยที่อยากจะเสริมให้คุณครูทุกท่านทราบแล้วก็อีกจุดนึงนะคะที่อยากจะมุ่งเน้นให้คุณครูทราบด้วยนะคะว่าการทำ LMS นะคะยกตัวอย่างคำว่า LMS หลายๆท่านคงพอจะเข้าใจนะคะว่าก็คือคล้ายๆ CAI สมัยก่อนแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบที่เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ครบวงจร Learning Management System อาทิเช่นถ้าในระบบของการเรียนการสอนถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับการใช้Google Classroom ใช่ไหมคะใช้ Meet Google Meet หรือว่าจะเป็นในเรื่องของทีมทีมนี่ก็ใช้กันเยอะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะวางระบบของ LMS เนี่ยเพื่อที่จะสอนหรือจะใช้ลักษณะของการทำสื่อที่เป็นรูปแบบของ Interactive แบบนี้โดยใช้ AI อธิบายเป็นหน่วยการเรียนรู้เฉพาะได้ด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของสัญญาอนุญาตในเรื่องของ Creative Commons นี่ตัวนี้สำคัญนะคะ Creative Commons นะคะหรือที่เราจะเห็นตัวย่อ CC คือ Double C พูดง่ายๆ C 2ตัวนะคะที่จะต้องมีการระบุไว้เวลาที่เราทำงานโดยที่เราอาจจะค้นหาแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วก็ใช้ AI ประกอบด้วยต้องมีการค้นคว้าข้อมูลหรือหนังสือตำรับตำราที่ใช้อ้างอิงนั้นต้องมีการอ้างอิงผู้เขียนผู้แต่งตำราเหล่านั้นหรืองานวิจัยที่เราอ้างอิงประกอบไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราเข้าใจ CC หลายเส้นนะคะหรือว่า Creative Commons เนี่ยมันจะทำให้เป็นกลไกที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้งานข้อมูลต่างๆที่เป็นการข้ามศาสตร
1: ์ครับ
0: มันเป็นข้ามศาสตร์แล้วนะอาจารย์ตอนนี้เพราะอย่างยกตัวอย่างการประกันคุณภาพไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามปัจจุบันนี้นะคะทั้งกระทรวงทบวงกรมที่เป็นในฟิลด์ทางด้านการศึกษาทั้งหมดนะคะจะมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าจะต้องมีการเสริมวิชาหรือความเท่าทันทางปัญญาประดิษฐ
1: ์
0: เข้าไปด้วยในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชา
1: ครับ
0: แสดงว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเข้ามาเสริมเข้ามาอีกนอกเหนือจากความรู้ที่เราเดิมที ICT literacy digital literacy
1: ครับ
0: ปัจจุบันเราก็ต้องมี literacy ทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่นะคะทุกระดับชั้นแล้วก็ประชาชนพลเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีในจุดนี้ด้วย
1: ครับ
0: อย่างที่เราพูดกันในตอนที่1เนี่ยอย่างนโยบายภาครัฐนะคะท่านก็ออกนโยบายมาแต่ว่าประชาชนหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็ยังขาดความพร้อมในเรื่องของทักษะทางด้านดิจิทัลเพราะฉะนั้นทักษะทางด้านดิจิทัลเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่สำคัญแต่ทีนี้ครูหรือนักเรียนผู้เรียนหรือผู้ที่จะประกอบวิชาชีพในอนาคตถ้าไม่มีในเรื่องของทักษะปัญญาประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพของเราบางทีเราก็จะทำงานลำบากหางานลำบากแล้วก็อาจจะตกงานด้วยโดยเฉพาะงานที่เป็นงานซ้ำๆงานที่เป็นพื้นฐานเนี่ยบางครั้งบริษัทหลายๆบริษัทก็จะเลือกที่จะลดจำนวนบุคลากรลงแล้วก็อาจจะเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเสริมด้วยแม้จะมีความรู้เฉพาะทางแล้วแต่ถ้าไม่มีความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์เลยนะคะตัวเนี้ยและใช้ได้อย่างเหมาะสมมีจรรยาบรรณแล้วก็ทราบด้วยว่าเวลาเราจะอ้างอิง CC หลายเส้นนะคะว่าเราจะใช้อย่างไรมันจะมีประเภทที่ว่าเผยแพร่ดัดแปลงไปใช้ทางการค้าได
1: ้
0: ก็จะต้องเป็น CC by attribution อย่างเงี้ยมันจะมีดีเทลนะคะตรงนี้ถ้าท่านจะไปใช้เนี่ยท่านก็ต้องเชื่อมโยงหรืออ้างอิงให้เหมาะสมเช่นเราพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อขายในเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ย
1: ครับก็เราจะได้เห็นว่าคุณครูยุคใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในยุค AI เนี่ยนะครับเรามีความจำเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่จะต้องปรับตัว

0: นะครับให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนซึ่งการปรับตัวนี้มันไม่ใช่เพียงแต่ว่าปรับตัววิธีการสอนแต่เราจะต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งความหลากหลาย multitasking เรียนรู้เสร็จปุ๊บก็ต้องลงมือทำนะครับดังนั้นหน้าที่ของคุณครูก็คือการสกัดเนื้อหานะครับการสร้างบทเรียนที่ผู้เรียนนะครับไม่สามารถที่จะกระโดดจากตัว input ไปที่ output ได้เลยนะครับเหมือนกับการใช้ AI โดยปกติแต่เขาจะต้องมีส่วนร่วมเข้าสู่กระบวนการหรือ process นะครับก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งผมว่ามันเป็นหน้าที่หลักแล้วก็หน้าที่สำคัญของคุณครูในยุคปัจจุบันมากๆเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราจะฝากทุกท่านไว้สำหรับตอนที่5นะคะในเรื่องของสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูการรู้เท่าทันสื่อซึ่งคำว่าการรู้เท่าทันสื่อในที่นี้ก็คือรู้เท่าทันในการที่จะดึงข้อมูลจาก AI เข้ามาประยุกต์แล้วก็ทำแอปพลิเคชันคือการสอนพิเศษทำแมททีเรียลพิเศษแล้วเราก็ได้ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันโดยแอปพลิเคชันเนี่ยเราได้ซ้อนความรู้ที่คุณครูควรจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของ T-test ซึ่งเป็นสถิติที่ท่านจะต้องใช้ในเรื่องการออกข้อสอบในเรื่องของการวัดผลในเรื่องของการทำวิจัยชั้นเรียนและนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้เสริมในเรื่องของ Iceberg Model ที่เป็นแอปพลิเคชันในตอนที่แล้วแล้วก็ Causal Loopนะคะตัวนี้มันจะทำให้ท่านทำงานได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นก็สำหรับตอนที่5นะคะในรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูก็ต้องขอลาทุกท่านในวันนี้นะคะเราพบกันใหม่ในตอนที่6ซึ่งเดี๋ยวจะมีแอปพลิเคชันเด็ดๆมาให้ท่านดูแล้วลองติดตามนะคะจะมีบางตอนที่เราจะสาธิตในเรื่องของการทำสื่อให้ท่านทำตามไปได้หลังจากที่ดูและทบทวนนะคะตอนนี้ก็ดูภาพรวมว่าสิ่งที่เราทำได้ในฐานะของครูมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีแรปเปอร์
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ้าว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาจะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมโดยผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสรรจันทจำนงนะครับรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้นะครับสำหรับรายการนะครับเนื้อหาสาระของวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอสาระนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับรวมไปถึงคำศัพท์สำนวนนะครับคำพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการทำงานบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอเป็นจำนวน9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่5นะครับสำหรับหัวข้อนะครับของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการรับโทรศัพท์นะครับการรับโทรศัพท์นั้นก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เรารับโทรศัพท์นั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับหน้าตานะครับท่าทางของคู่สนทนาของเราได้นะครับแตกต่างกับตอนที่เราคุยกับใครแบบตัวต่อตัวแบบเผชิญหน้าเนี่ยนะครับแบบซึ่งหน้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะอ่านสีหน้านะครับอ่านปากนะครับการขยับปากอ่านท่าทางนะครับบอดี้แลงเกจต่างๆเนี่ยประกอบกับพิจารณาประเมินความหมายของการสื่อสารนั้นๆได้นะครับแต่ว่าพอเราจะต้องคุยทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวต่างชาตินะครับคนไทยที่ต้องรับโทรศัพท์จากคนญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองนะครับที่รับโทรศัพท์กับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลังๆเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งคนไทยเราเองนะครับนักศึกษาหรือว่าเด็กๆที่สอนอยู่เนี่ยนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็หลายคนก็ให้ข้อคิดเห็นว่าการรับโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดนะครับถึงแม้ว่าคู่สายปลายทางเนี่ยจะเป็นคนไทยเหมือนกันเองแต่ว่าเด็กๆนะครับนักศึกษาบอกไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะควรจะตอบโต้หรือว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับในการรับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเรื่องของการรับโทรศัพท์ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมานะครับกล่าวถึงในวันนี้นะครับในการทำงานในโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องรับโทรศัพท์นะครับให้ข้อมูลกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์บ้างนะครับพอสมควรนะครับหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรับนะครับเราก็สามารถที่จะรับได้นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสามารถใช้คำศัพท์นะครับที่เหมาะสมนะครับในการพูดสายนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับจากคนญี่ปุ่นได้อย่างสุภาพแล้วก็เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วการรับโทรศัพท์นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานหนึ่งนะครับแต่ว่าถือนะครับว่าเป็นจุดสัมผัสแรกนะครับที่ลูกค้าจะมีกับโรงแรมนะครับแล้วก็ในการทำงานให้บริการข้อมูลตรงนี้นะครับในสถานการณ์นี้นะครับโดยเฉพาะกับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความคาดหวังการที่จะได้รับข้อมูลนะครับอย่างสุภาพคำว่าอย่างสุภาพในที่นี้ก็คือวิธีการรับสายนะครับรับสายอย่างรวดเร็วนะครับพูดจาสุภาพชัดเจนนะครับไม่พูดเร็วเกินไปไม่พูดช้าเกินไปนะครับแล้วก็มีการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าอย่างสุภาพครับด้วยท่าทีที่เป็นมิตรครับโอนสายนะครับปลายทางไปยังส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ใช้คำที่สุภาพนะครับการสื่อสารที่เป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับลูกค้าญี่ปุ่นก็คาดหวังนะครับการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์นะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของความสุภาพแล้วก็การเป็นระบบเข้าใจง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเนี่ยนะครับการรับโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็เลยไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานให้ข้อมูลหรือตอบคำถามนะครับแต่ยังเป็นโอกาสนะครับที่จะสร้างความประทับใจถ้าเราสามารถใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมนะครับแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักนะครับก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้านะครับให้เขาพึงพอใจในการให้บริการของโรงแรมของเราเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับส่วนมากแล้ว
การโทรศัพท์มาที่โรงแรมเนี่ยนะครับจะโทรมาสอบถามเรื่องอะไรนะครับก็อาจจะสอบถามสถานที่นะครับเราก็ใช้ความรู้นะครับในการบอกตำแหน่งอะไรต่างๆอย่างที่เราเรียนไปนะครับหรืออาจจะสอบถามเกี่ยวกับเวลาเช็คอินนะครับว่าจะสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่กี่โมงนะครับหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโรงแรมเช่นลานจอดรถนะครับมีลานจอดรถหรือเปล่านะครับที่โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาต้องการไหมอย่างเช่นอาจจะมีไดร์ปรับผมหรือเปล่านะครับคือบางอย่างเนี่ยในเว็บไซต์หรือว่าในเพจของโรงแรมเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลให้ไปแล้วแต่ว่าลูกค้าก็อาจจะไม่ได้อ่านหรือว่าอ่านไม่เจอนะครับเขาก็จะโทรมาสอบถามกับทางโรงแรมซึ่งโรงแรมก็มีความจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับสิ่งที่พึงปฏิบัตินะครับสำหรับสตาฟหรือพนักงานที่ทำหน้าที่นี้นะครับทำหน้าที่รับโทรศัพท์นะครับจากลูกค้าเนี่ยนะครับอันนี้จริงๆแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับกับทุกๆภาษาเลยไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือสตาฟที่ทำงานรับโทรศัพท์นะครับจากลูกค้าชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับลูกค้าชาวไทยที่โทรมาหรือลูกค้าชาว

ยุชาวตะวันตกที่โทรมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้เทคนิคนะครับหรือว่าหลักการต่างๆเหล่านี้นะครับประกอบในการทำงานส่วนนี้ได้นะครับหนึ่งก็คือรับสายอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเด็กนะครับนักศึกษาเนี่ยนะครับที่เรียนด้วยกันอยู่นะครับเขากลัวที่จะรับโทรศัพท์นะครับไม่กล้ารับโทรศัพท์นะครับไม่ใช่โทรศัพท์ที่คนพูดเป็นคนต่างชาติเท่านั้นคนไทยพูดเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็ประหม่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ชั่วโมงบินนะครับชั่วโมงทำงานเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าควรจะรับอย่างไรกลัวเกิดความผิดพลาดก็เลยไม่รับพอไม่รับก็เลยเกี่ยงกันในฟรอนต์ในเคาน์เตอร์เลยนะครับไม่ยอมไปรับสายสักทีนะครับรอคิดหวังว่าจะให้คนอื่นไปรับอีกคนนึงก็ไม่รับรอให้อีกคนนึงรับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าหงุดหงิดครับแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าได้ถ้าโทรศัพท์ดังเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน3กริ๊งนะครับไม่เกิน3สัญญาณ3ตู้ดเนี่ยนะครับต้องรับแล้วนะครับใครอยู่ใกล้สุดต้องรับครับการรับสายอย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยเป็นข้อพึงปฏิบัติอันดับแรกของการรับโทรศัพท์ครับไม่ว่าจะยุ่งสักเพียงไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องวางงานไว้ก่อนแล้วก็ต้องรับโทรศัพท์นะครับพอรับเสร็จแล้วต้องใช้น้ำเสียงที่สุภาพชัดเจนนะครับไม่รีบพูดเกินไปนะครับไม่พูดเร็วเกินไปนะครับพูดด้วยเสียงที่สุภาพอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็พูดช้าๆชัดๆน่าจะเหมาะสมกว่านะครับบางครั้งการพูดเร็วเกินไปเนี่ยก็เข้าใจในภาระงานของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับคือมีคนรอต่อคิวรับบริการอีกหลายคนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็พอรับเสร็จเขาก็พูดสังกัดของเขาพูดชื่อโรงแรมอย่างรวดเร็วจนบางทีลูกค้าฟังแล้วก็รู้สึกว่าตกใจนะครับรู้สึกว่าพูดเร็วเกินไปนะครับเหมือนเขาจะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะครับเหมือนไม่อยากจะให้บริการเรานะครับพูดช้าๆชัดๆสุภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความสำคัญกับcalling นี้กับสายนี้ที่โทรเข้ามานะครับเราไม่ได้อยากจะไม่รับสายเราอยากจะรับสายเราอยากจะพูดอยากจะให้บริการกับคุณนะครับการขอข้อมูลลูกค้านะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับและเป็นสิ่งจำเป็นด้วยนะครับมีลูกค้าโทรมาขอข้อมูลเนี่ยนะครับเราไม่ให้ข้อมูลเราก็เลือกให้ข้อมูลกับบุคคลที่จะเป็นลูกค้าของเราจะมาใช้บริการของเราจริงๆนะครับไม่ใช่ใครก็ได้โทรมาแล้วก็มาสอบถามเพราะฉะนั้นการที่โทรมาเราก็อาจจะสอบถามว่าท่านได้จองห้องพักไว้แล้วหรือยังถ้าจองแล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากจะทราบหมายเลขการจองหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโทรมายังไม่ได้จองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมาเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็อาจจะอยากจะให้ไปสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทำการจองแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลูกค้าเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสอบถามขอข้อมูลลูกค้าสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเป็นลูกค้าที่จองมาแล้วหรือยังนะครับถ้าจองมาแล้วขอหมายเลขการจองได้ไหมนะครับเพื่อเราจะได้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับรูปแบบการจองของท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญการโอนสายกรณีที่ไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้นะครับต้องโอนสายนะครับไม่ทู่ซีที่จะตอบข้อมูลเองแบบผิดๆถูกๆนะครับต้องโอนสายไปยังผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมการให้ลูกค้ารอสายการตอบคำถามให้ข้อมูลการขอโทษรวมไปถึงการจบการสนทนาเนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นขั้นตอนการทำงานนะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นทีนี้ในแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประโยคภาษาญี่ปุ่นอะไรบ้างที่พอจะเรียนรู้นะครับอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนรับสายนะครับการรับสายอย่างรวดเร็วนะครับแต่ไม่ต้องรีบพูดนะครับรีบรับสายอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆพูดนะครับสำนวนนะครับคำพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับในกรณีรับในสถานการณ์การทำงานรับโทรศัพท์นะครับก็คือสำนวนแรกนะครับเป็นสำนวนนี้สำนวนออกเสียงอย่างนี้ครับโอเดนวาริกาโตะไซมัสโอเดนวาริกาโตะไซมัสออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโอเดงวะอาริกาโตโกไซมัสโอเดงวะอาริกาโตโกไซมัสประโยคนี้นะครับก็จะมีความหมายนะครับใช้พูดตอนที่รับสายนะครับรับสายครับขอบคุณที่
ติดต่อมานะครับขอบคุณสำหรับการโทรมารับข้อมูลแล้วก็เลือกใช้บริการที่โรงแรมของเรานะครับคือการที่ลูกค้าโทรเข้ามานะครับถือเป็นเรื่องดีนะครับเขาจะโทรมาถามข้อมูลนะครับแล้วเขาจะไม่มาใช้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแปลว่าเขาให้ความสำคัญให้ความสนใจในโรงแรมของเรานะครับมันขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะนะครับว่าเราจะให้ข้อมูลดึงดูดเขานะครับให้มาใช้บริการที่โรงแรมของเราได้อย่างไรหรือได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าเขาโทรมาแปลว่าอะไรแปลว่าเขารู้จักโรงแรมเราแล้วนะครับอาจจะรู้จักผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางการพูดปากต่อปากหรือการแนะนำจากเพื่อนฝูงครับเขาเริ่มสนใจแล้วครับแล้วก็เขาก็โทรมาขอข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นครับเนื่องจากเขาสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณเขาแล้วนะครับเขาสนใจไม่พอเขาโทรมาเพื่อที่จะขอข้อมูลเนี่ยนะครับแปลว่าเขาสนใจมากเลยนะครับเราจึงจำเป็นต้องขอบคุณเขานะครับสำนวนที่ใช้ขอบคุณเมื่อมีใครสักคนหนึ่งโทรมาที่โรงแรมของเราเพื่อที่จะขอข้อมูลการเข้าใช้บริการเนี่ยนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับโอเดงวาริกาโตไซมัสทีนี้มาพิจารณาคำที่ประกอบอยู่ในสำนวนนิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็อาจจะสามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นประโยคภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในบรรทัดแรกได้นะครับท่านที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับก็ใช้ครับระบบครับการเทียบเสียง2ระบบนะครับที่ได้เตรียมไว้นะครับอันแรกก็คือเป็นระบบโรมันจินะครับแบบที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเขียนเทียบเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีความคุ้นเคยนะครับกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับไม่ค่อยชินกับการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็ทางรายการก็ได้เตรียมนะครับตัวอักษรภาษาไทยนะครับเป็นเทียบเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาไทยไว้ให้นะครับโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตนะครับในการเทียบเสียงไว้ให้ด้านล่างนะครับซึ่งบางเสียงก็ตรงกับการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับแต่บางเสียงก็มีความคล้ายเท่านั้นนะครับมีความแตกต่างกันเล็กน้อยกับเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าจะให้ดีนะครับผู้เรียนก็อาจจะต้องศึกษานะครับเพิ่มเติมโดยการอาจจะฟังคนญี่ปุ่นพูดหรือฟังคลิปญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะครับฟังเพลงภาษาญี่ปุ่นนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกฟังนะครับเสียงต่างๆที่มีอยู่ในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ฝึกออกเสียงตามก็จะทำให้การออกเสียงนั้นพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็สามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นนะครับลองเลือกใช้บริการดูนะครับว่าตัวเองถนัดนะครับที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตัวอักษรแบบไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาษาญี่ปุ่นไม่ยากนะครับมีส่วนที่ยากนะครับแต่ว่าก็มีส่วนที่พอที่จะทำให้ง่ายได้นะครับแล้วก็เหมาะนะครับสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่สนใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับหลายคนกังวลว่าภาษาญี่ปุ่นจะยากนะครับอ่านภาษาญี่ปุ่นยากหรือว่าเสียงภาษาญี่ปุ่นยากนะครับลองเรียนรู้ผ่านรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนี้ด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็จะรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นออกเสียงง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับประโยคที่ใช้สำหรับขอบคุณนะครับสำหรับการติดต่อโทรมาใช้บริการที่โรงแรมนะครับโอเดงอาริกาโตโกไซมัสลองดูช่วยกันช้าๆนะครับโอเสียงสั้นนะครับแล้วก็มีคำว่าเดงนะครับเดงตัวนี้เป็นการผสมกันของตัวอักษร2ตัวคือตัวเดกับตัวอึนะครับตัวอักษร1ตัวเท่ากับ1ช่วงเสียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2ตัวก็ต้องออกเสียงยาวเป็น2ช่วงเสียงเด้งลากยาวนิดนึงนะครับโอเด้งวะเสียงสั้นโอเด้งวะนะครับโอเด้งวะคำนี้แปลว่าโทรศัพท์หรือการโทรมานะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับสำนวนนี้นะครับหลายคนคุ้นเคยดีนะครับอาริกาโตโกไซมัสนะครับตรงโต้นั้นเสียงยาวนะครับอาริกาโตโกไซมัสตรงซาอิก็ออกเสียงเร็วนะครับเป็น2ช่วงเสียงไซไซครับแล้วก็มัสนะครับมัสก็ออกเสียงเร็วเป็น2ช่วงเสียงเหมือนกันครับอาริกาโตโกไซมัสนะครับอาริกาโตโกไซมัสขอบคุณสำหรับการโทรมาครับครับอันนี้คือวลีแรกเลยนะครับคำพูดแรกเลยที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ประจำอยู่ที่รีเซพชันหรือแผนกต้อนรับนะครับหรือในส่วนที่ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ลูกค้าเนี่ยครับควรจะพูดนะครับเมื่อรับสายนะครับแล้วก็ประโยคถัดไปนะครับก็เป็นประโยคที่แจ้งนะครับชื่อโรงแรมครับของเรานะครับเพื่อที่จะให้คนที่โทรมาเนี่ยเขาทราบนะครับว่าที่เขาโทรมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับเขาตั้งใจจะโทรมาที่โรงแรม IMUTR เนี่ยครับ
เราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบนะครับว่าเนี่ยครับขอบคุณที่โทรมานะที่นี่คือโรงแรม RMUTR นะครับเราก็ใส่ชื่อโรงแรมลงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคนี้นะครับโฮเทลเดโกไซมาสเตอร์ครับเอาชื่อวางไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าโฮเทลเดโกไซมาสเตอร์นะครับโฮเทลทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าโฮเทลนะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโฮเทลครับเสียงเทกับเสียงเตะอันเดียวกันนะครับบางทีออกเสียงเราได้ยินเป็นเสียงทหารบางทีเราออกเสียงได้ยินเป็นเสียงต่อเต่านะครับโฮเทลเดโฮเทลเดครับโฮเทลโฮเทลนะครับแปลว่าโรงแรมเดโกไซมัสแปลว่าเป็นคือนะครับเดโกไซมัสเอาชื่อไปวางไว้ข้างหน้าก่อนนะครับถ้าชื่อเป็น BPC ก็ BPC Hotel นะครับถ้าชื่อเป็น IMTR ก็ IMTR Hotel อย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าเดโกไซมัสอันนี้ก็เป็นประโยคนะครับที่ใช้สำหรับเกริ่นนะครับพูดนะครับตอนที่รับสายโทรศัพท์เมื่อมีโทรศัพท์มาจากภายนอกโรงแรมนะครับโทรเข้ามาอนุมานว่าเป็นลูกค้าแหละโทรมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เราก็จะขอบคุณแล้วก็ใช้ประโยคแนะนำสังกัดของเราแนะนำโรงแรมของเราเนี่ยนะครับบอกชื่อโรงแรมของเราอย่างสุภาพนะครับก็จะใช้2ประโยคนี้นะครับโอเดงว่าอาริกาโตโกไซมัสสึ RMUTR โฮเทลเดโกไซมัสครับขอบพระคุณที่โทรมานะครับขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการโรงแรมของเรานะครับที่นี่คือโรงแรม RMUTR ครับ BPC โฮเทลเดโกไซมัสที่นี่คือโรงแรม BPC ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยหลักการแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือรับสายอย่างรวดเร็วพอรับแล้วก็กล่าว2ประโยคนี้นะครับกล่าว2ประโยคนี้อันนี้เป็นสำนวน2สำนวนแรกนะครับต่อไปอย่าลืมนะครับอีกอย่างนึงนะครับสำนวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอเอามาพูดพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พูดให้สุภาพแล้วก็ชัดเจนขึ้นใหม่สักนิดนึงนะครับโอเดงว่าอาริกาโตโกไซมัสRMUTR Hotel de Gozaimasu ครับเวลาพูดนะครับก็เทคนิคที่2หรือว่าหลักปฏิบัติที่2ในการรับโทรศัพท์คือน้ำเสียงต้องสุภาพนะครับชัดเจนภาพชัดเจนนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรก็คือไม่เร็วเกินไปนะครับไม่เร็วเกินไปนะครับหลายคนคงมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับก็คือเวลาโทรไปที่โรงแรมเนี่ยโหเขาพูดชื่อโรงแรมเร็วมากเลยนะครับตกใจเลยนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะเขายุ่งนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นอันหนึ่งก็คือเราก็รู้สึกตื่นตัวไปด้วยเลยใช่ไหมครับกังวลไปด้วยเลยเราก็ต้องรีบพูดด้วยเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันสร้างความอึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดูเขายุ่งไม่น่าจะให้บริการเราได้ดีอ่ะนะครับก็ไม่อยากจะไปใช้บริการความรู้สึกแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรับอย่างรวดเร็วแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยนะครับให้พูดช้าๆชัดๆสุภาพอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับลองออกเสียงด้วยกันนะครับแล้วลองโลว์เพลย์ดูนะครับลองพูดเองดูนะครับสมมุติว่าเราเป็นพนักงานแล้วก็เราต้องรับโทรศัพท์จริงๆนะครับเราจะพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพอย่างชัดเจนได้ไหมนะครับโอเดงวะอาริกาโตโกไซมัสRMUTR Hotel de Gozaimasu ลองออกเสียงดูนะครับโอเดงวะอาริกาโตโกไซมัสRMUTR Hotel de Gozaimasu ครับตรงชื่อโรงแรมนั้นนักเรียนท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่สามารถจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อโรงแรมสมมุติครับเพื่อที่เราจะฝึกออกเสียงฝึกพูดนะครับประโยคต่อไปนะครับสถานการณ์ต่อไปหลักปฏิบัติต่อไปนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่ามันจำเป็นจะต้องขอข้อมูลลูกค้าด้วยนะครับพอเรารับสายแล้วเราทักทายแล้วเราบอกสังกัดชื่อโรงแรมของเราแล้วนะครับเรามีความจำเป็นพอเขาบอกมานะครับว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องขอข้อมูลจากเขาด้วยนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะถามเราบอกเนี่ยเขาอาจจะบอกเราบอกว่าเนี่ยเขาจองไว้แล้วนะแล้วก็เขาอยากจะรู้ว่าที่โรงแรมเนี่ยนะครับมีที่จอดรถครับขนาดใหญ่หรือเปล่าพอดีรถคันใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะให้ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับการขอข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างเช่นถามว่าจองไว้หรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราเคยเรียนไปตอนที่1 นะครับบทเรียนแรกไปเรียบร้อยแล้วชื่ออะไรนะครับก็เคยเรียนไปแล้วทีนี้เราลองมาดูอีกครั้งนึงนะครับกรณีขอทราบชื่อท่านนะครับ
คำพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับสำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับแบบสุภาพเลยนะครับก็จะพูดแบบนี้นะครับ

お名前を頂戴してもよろしいでしょうか。お名前を頂戴してもよろしいでしょうか。อันนี้ก็จะเป็นประโยคของข้อมูลในส่วนของชื่อของลูกค้าอย่างสุภาพมากๆนะครับขอทราบชื่อท่านด้วยได้ไหมครับขอทราบชื่อท่านหน่อยได้ไหมครับจองไว้ในนามเราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับเวลาเราโทรไปนะครับเราจะได้ยินถามขอประทานโทษนะครับท่านลูกค้าจองไว้ในนามใครครับขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมครับครับก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าเราเข้าพักแน่นอนนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับお名前をちょうだいしてもよろしいでしょうかมาพิจารณาดูนะครับแต่ละคำที่ประกอบอยู่ในสำนวนนี้นะครับお名前นะครับお名前นะครับお名前อันนี้จะแปลว่าชื่อนะครับโอโจไดจริงๆแล้วออกเสียงเป็นเสียงตัวชี้นะครับแต่ว่าบางทีเราก็จะได้เสียงได้ยินเป็นเสียงจอจานนะครับโอโจไดชิเตโมยูโรชิเดโชกะยูโรชิเดโชกะโชเสียงยาวนะครับแล้วก็ไดครับออกเสียงเร็วนะครับสองช่วงเสียงโชไดแล้วก็มีเสียงยาวอยู่ข้างหลังอีกสองอันชี้กับโชนะครับโชไดชิเตโมยูโรชิเดโชกะโอโชไดชิเตโมยูโรชิเดโชกะครับจำเป็นแพทเทิร์นเลยก็ได้ครับว่าจุดๆนะครับอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ตามด้วยโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะแปลว่าขอจุดๆๆได้ไหมนะครับเคสนี้ข้างหน้าเป็นคำว่าโอนามาเอะแปลว่าชื่อถ้าเราแปลตรงตัวเลยก็ขอชื่อหน่อยได้ไหมก็คือขอทราบชื่อของท่านลูกค้าหน่อยได้ไหมครับนั่นเองโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะแปลว่าขอได้ไหมนะครับเป็นรูปประโยคขอข้อมูลที่สุภาพมากๆนะครับคุณอยากจะขออะไรนะครับก็ให้เอาคำนั้นเนี่ยนะครับไปวางไว้ข้างหน้าคำพูดนะครับโอโชไดสเตโมยูโรชิเดโชกะถ้าไม่อยากจะเป็นถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ขอชื่อนะครับจะขอเป็นหมายเลขการจองนะครับหมายเลขการจองเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าโกโยยาคุบังโกนะครับแล้วก็คำว่าโกโยยาคุบังโกเนี่ยนะครับไปวางไว้ข้างหน้าโอนามาเอะเอาไปวางไว้แทนคำว่าโอนามาเอะนะครับโอนามาเอะโอโชไดสเตโมยูโรชิเดโชกะแปลว่าขอทราบชื่อได้ไหมขอชื่อหน่อยได้ไหมเปลี่ยนคำว่าโอนามาเอะตัดโอนามาเอะออกนะครับใส่คำว่าโกโยยาคุบังโกนะครับกลายเป็นโกโยยาคุบังโกโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะโกโยยาคุบังโกโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะขอทราบหมายเลขการจองหน่อยได้ไหมครับก็ได้นะครับสำนวนขอข้อมูลอย่างสุภาพนะครับโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะมีคำว่าโกโยยาคุบังโกนะครับที่ตะกี้ยกตัวอย่างไปหมายเลขการจองนะครับโกโยยาคุบังโกครับบังเสียงเป็นเสียงอักษรสองตัวประกอบกันนะครับตัวบะกับตัวอึครับตัวอึออกเสียงเป็นงองูนะครับบังครับลากยาวสองช่วงเสียงนะครับแล้วก็โกก็เสียงยาวนะครับบังโกแปลว่าหมายเลขโกโยยาคุแปลว่าการจองโกยาโยโกโยยาคุบังโกก็หมายเลขการจองนะครับเมื่อสักครู่นี้สำนวนนะครับที่ใช้ขอนะครับขออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นขอสิ่งของหรือขอข้อมูลก็ตามก็คือโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะครับโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะสำนวนที่จะใช้อีกสำนวนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆก็เป็นสำนวนที่ขออนุญาตถามนะครับคำว่าขออนุญาตสอบถามหรือขออนุญาตถามเนี่ยนะครับก็คือโอโอนะครับมีคำว่าโอแล้วก็อุคากายสเตโมโยโรชิเดโชกะครับหรือเดสกะก็ได้นะครับอุคากายสเตโมโยโรชิเดโชกะหรือโยโรชิเดสกะก็ได้นะครับอันนี้จะแปลว่าถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับจุดๆๆหน่อยได้ไหมนะครับสอบถามเกี่ยวกับอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคำขึ้นอยู่กับข้างหน้าคำว่าโออุคากายสเตโมโยโรชิเดสกะหรือว่าโอโอคาไกสเตโมยูโรชิเดโชกะเนี่ยคือคำว่าอะไรนะครับเคสนี้เป็นคำว่าโกโยยาคุบังโกที่แปลว่าหมายเลขการจองครับก็เลยจะแปลว่าขอทราบหมายเลขการจองหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตถามหมายเลขการจองของท่านหน่อยได้ไหมครับครับอันนี้เป็นประโยคที่ใช้สำหรับการขอข้อมูลจากลูกค้าแบบสุภาพมากๆนะครับของโรงแรมครับซึ่งเป็นขนมที่ขายอยู่ในร้านคาเฟ่นะครับภายในโรงแรมนะครับเราเป็นฟอนต์เราก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้เขาขายขนมอะไรกันบ้างนะครับเราก็อาจจะต้องขออนุญาตเดี๋ยวจะโอนสายไปยัง

ร้านขนมนั้นนะครับไปยังผู้รับผิดชอบอีกทีนึงหรือก็มีบางครั้งนะครับลูกค้าโทรมาครับเมื่อสักครู่นี้จะมาซื้อขนมไม่ได้มาพักกันนะครับอีกกรณีนึงที่เจอบ่อยๆก็คือโทรมาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับฟิตเนสเนี่ยนะครับว่าฟิตเนสที่โรงแรมสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ไหมคนนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าเข้าพักของโรงแรมได้ไหมนะครับถ้าได้เสียค่าบริการปีละเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมีแบบค่าบริการแบบ6เดือนไหม3เดือนไหมอะไรเงี้ยนะครับก็โทรมาแบบเนี้ยนะครับก็เกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบเขตของการทำงานของฟอนต์แล้วนะครับเคสแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องโอนนะครับไปยังส่วนต่างๆตรงนั้นหรือสปานะครับก็มีบ่อยๆอยากจะโทรมาจองสปานะครับฟอนต์รับสายแล้วฟอนต์ก็ต้องโอนไปที่สปาให้เข้าไปคุยกันเองครับทีนี้สำนวนที่จะใช้ในการโอนสายนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเป็นสำนวนที่ค่อนข้างจะสุภาพครับเพราะว่ามันทำให้ลูกค้าต้องใช้เวลานะครับในการรอคอยนะครับในการต่อนะครับอะไรต่างๆต่อให้ลูกค้าไม่ได้ต่อเองลูกค้ารอเองนะครับมันก็เป็นความยุ่งยากนะครับเป็นภาระทางเวลาสำหรับลูกค้าเพราะฉะนั้นการพูดนะครับต้องพูดอย่างสุภาพแล้วก็เลือกใช้คำที่สุภาพมากๆครับประโยคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นประโยคนะครับที่ให้ความหมายว่ากรุณารอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนนี้นะครับอย่างเช่นเขาถามขนมของโรงแรมเนี่ยนะครับของคาเฟ่ในโรงแรมเราก็จะโอนไปที่คาเฟ่หรือถามฟิตเนสเนี่ยนะครับเราก็จะโอนไปที่ฟิตเนสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับในประโยคนี้ก็จะประกอบไปด้วยประโยคภาษาญี่ปุ่นคำภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคำภาษาญี่ปุ่นระดับสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวนะครับสุภาพมากๆนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลูกค้าต้องเสียเวลานะครับในการรอการโอนสายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติเขานะครับต้องทำให้เขารู้สึกดีมากๆนะครับโดยการเลือกใช้คำที่สุภาพที่สุดนะครับเท่าที่จะสามารถใช้ได้นะครับประโยคนะครับเรามาออกเสียงดูด้วยกันนะครับประโยคบอกว่าทันโตชานิโอซึนากิいたしますので少々お待ちくださいませ担当者におつなぎいたしますので少々お待ちくださいませประโยคค่อนข้างยาวเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวนะครับเป็นระดับที่สุภาพมากๆเลยนะครับมาดูคำที่ปรากฏอยู่ในประกอบอยู่ในคำพูดนี้ซะหน่อยนะครับเรียนรู้คำความหมายแล้วก็การออกเสียงสักนิดหนึ่งนะครับคำแรกนะครับทันโตชะครับตรงทันเนี่ยเป็นการผสมของอักษรตัวทะกับตัวอึนะครับออกเสียงต่อกันนะครับตัวอึออกเสียงเป็นนอหนูนะครับทะกับนอหนูก็เป็นทันนะครับลากยาวให้เป็น2ช่วงเสียงนะครับทัน

สองช่วงเสียง must นะครับนิโอซึนากิอิตาชิมัสครับแปลว่าจะต่อนะครับจะโอนสายไปนะครับจะต่อไปที่ผู้รับผิดชอบทันโตชะนิครับแปลว่าไปยังผู้รับผิดชอบนะครับทันโตชะแปลว่าผู้รับผิดชอบนิแปลว่าไปยังนะครับโอซึนากิอิตาชิมัสต่อสายโอนสายไปโนเดะนี่แปลว่าเนื่องจากนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไปยังผู้รับผิดชอบนะครับโนเดะเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้วางไว้ท้ายประโยคครับที่ใช้บอกเหตุครับเป็นคำที่แสดงการให้เกียรตินะครับเป็นคำที่ไพเราะนะครับคนฟังแล้วจะรู้สึกมีความรู้สึกสุภาพนะครับได้รับจากผู้พูดนะครับทันโตชานิโอซึนากิอิตาชิมัสโนเดะเดี๋ยวผมจะต่อสายโอนสายไปยังผู้รับผิดชอบนะครับข้างล่างนะครับโชเสียงยาวนะครับโอเสียงสั้นโอมะจิกุดะไซมะเสะครับโอมะจิกุดะไซมะเสะครับไซนะครับสองช่วงเสียงครับผสมกันสองช่วงเสียงโชมะจิกุดะไซมะเสะสำนวนนี้นะครับเป็นสำนวนที่ให้ความหมายว่ากรุณารอสักครู่นะครับกรุณารอสักครู่โชมะจิกุดะไซมะเสะครับออกเสียงรวมกันทั้งหมดอีกครั้งนะครับทันโตชานิโอซึนากิอิตาชิมัสโนเดะโชมาจิคุดาไซมาเซะครับมาเซะที่อยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นมาเซะนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับบ่อยๆอิรัชัยมาเซะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคำว่ามาเซะเนี่ยนะครับวางเวลาท้ายประโยคไหนนะครับก็จะให้ความรู้สึกนะครับเป็นประโยคที่แสดงความถ่อมตัวนะครับแล้วก็ถ่อมตัวเองผู้พูดนะครับถ่อมตัวเองแล้วก็แสดงความยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ฟังผู้สนทนานะครับอาจจะไม่พูดคำว่ามาเซก็ได้นะครับโชมาจิกุดาไซเฉยๆก็ได้แต่พอใส่คำว่ามาเซเข้าไปแล้วเนี่ยประโยคดูถ่อมตัวมากขึ้นนะครับกรุณารอสักครู่นะครับแบบถ่อมตัวแบบให้เกียรติมากๆนะครับออกเสียงช้าๆช้าๆด้วยกันอีกครั้งนะครับทันโตชานิโอซึนากิอิตาชิมัสโนเดะโชมาจิกุดาไซมาเซทันโตชานิโอซึนากิอิตาชิมัสโนเดะโชมาจิกุดาไซมาเซกรุณารอสักครู่นะครับจะโอนสายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครับพอโอนไปแล้วนะครับอะไรก็ตามนะครับคนที่จะต้องพูดนะครับหรือการที่เราทำให้ลูกค้ารอนะครับแล้วเราไปหาข้อมูลมาก็ตามนะครับลูกค้าเสียเวลาในการรอแม้เพียงเสี้ยววินาทีหรือว่า1วินาทีนะครับก็ถือว่ารอนะครับก็ถือว่ารอต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษสำนวนนะครับใช้ในการขอโทษลูกค้านะครับที่ทำให้ลูกค้าต้องรอนะครับกรณีทำงานรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือลูกค้ารอสายนะครับก็ถือว่าเป็นการรอเหมือนกันนะครับก็ให้ใช้สำนวนนี้นะครับสำนวนบอกว่าโชมาจิอิตาดะเคมัสเดโชกะโชมาจิอิตาดะเคมัสเดโชกะเจอคำว่าโชอีกแล้วนะครับโชเสียงยาวแล้วก็โชอีกตัวนึงก็เสียงยาวนะครับออกเสียงรวมกันเป็น1คำโชแปลว่าสักครู่ครับโอมาจิอิตาดะเคมัสเดโชกะอันนี้เป็นแพทเทิร์นไปเลยนะครับโอมาจิอิตาดะเคมัสเดโชกะครับแปลว่ากรุณารอครับอันนี้เป็นประโยคที่พูดนะครับตอนที่เรากำลังจะโอนสายนะครับแล้วเราก็ขอให้ลูกค้ารอนะครับขอให้ลูกค้ารอไม่นานหรอกนะครับสักครู่นะครับประโยคก็จะให้ประโยคภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดแบบนี้นะครับโชมาจิอิตาดะเคมัสเดโชกะกรุณารอสักครู่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะโอนสายไปยังผู้รับผิดชอบนะครับต่อไปนะครับกรณีการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลนะครับการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นนะครับคำพูดสำนวนต่างๆที่นำเสนอในรายการนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นระยะเวลาอันสั้นนะครับก็ดึงนะครับเฉพาะประโยคคำพูดนะครับสำนวนที่เป็นสำนวนที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆนะครับขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมได้เรียนแต่ว่าในการทำงานจริงๆนั้นเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็จะมีประโยคอีกหลายๆประโยคเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำงานซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ติดตามชมรายการนะครับผลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายาม
เรียบเรียงนะครับแล้ว

ก็นำประโยคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่ทำงานอยู่นะครับแล้วก็มีความจำเป็นอยากที่จะเรียนรู้นะครับก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาพูดคุยสอบถามกันทางอีเมลได้นะครับทางรายการนะครับก็ยินดีนะครับที่จะนำเสนอนะครับรับฟังข้อมูลนะครับความต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็เรียบเรียงนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งกลับไปให้กับท่านนะครับแล้วก็เป็นข้อดีของทางรายการที่จะได้รับทราบข้อมูลด้วยนะครับว่าผู้เรียนนะครับต้องการที่จะเรียนประโยคลักษณะแบบใดเพื่อที่จะนำไปใช้จริงนะครับในความเป็นจริงในสถานการณ์จริงนะครับในการตอบคำถามให้ข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับสำหรับคนที่เริ่มทำงานในส่วนของการต้อนรับลูกค้านะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะมีโพยนะครับหรือว่ามีลิสต์นะครับหรือว่ามีเอกสารประกอบการให้บริการอยู่นะครับซึ่งบางครั้งเวลาเราไปใช้บริการที่โรงแรมในฐานะที่เป็นลูกค้าเราก็อาจจะเห็นบ้างใช่ไหมครับว่าพอเราสอบถามข้อมูลไปเนี่ยพนักงานเองเขาก็อาจจะก้มลงไปเปิดแฟ้มของเขาเปิดไฟล์เอกสารของเขานะครับเพื่อจะให้ข้อมูลกลับมาคือบางทีมันก็เยอะมากๆนะครับแล้วก็เขาอาจจะจำไม่ได้หรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับซึ่งการดูเอกสารเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำนะครับแต่ถ้าเกิดใครจำได้เขาก็ไม่เปิดดูเขาก็มองหน้าเรายิ้มแล้วก็ตอบคำถามมานะครับตามข้อมูลที่เราสอบถามไปอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของภาษาต่างประเทศนะครับการตอบคำถามให้ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีรูปแบบประโยคครับที่เขาเตรียมไว้นะครับในสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เริ่มทำงานเนี่ยนะครับที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินเนี่ยนะครับเขาก็มีประโยคตัวอย่างต่างๆเนี่ยเตรียมไว้นะครับว่ามักจะถูกถามประโยคเหล่านี้นะครับถ้าถูกถามประโยคเหล่านี้ก็จะตอบแบบนี้นะครับเขาก็จะเตรียมครับเป็นไฟล์ไว้นะครับแล้วเวลาฟังคำถามนะครับเราก็ฟังคำถามแล้วก็พอทราบว่าเขาถามแบบไหนเนี่ยเราก็ไปมองหาคำตอบในลิสต์นะครับการให้ข้อมูลการให้ข้อมูลสถานที่และบริการในโรงแรมเนี่ยในลิสต์ฉบับภาษาญี่ปุ่นที่เขาเตรียมไว้ครับที่โรงแรมเตรียมไว้ให้กับเราหรือว่าพนักงานอาจจะเตรียมไว้เองก็ได้นะครับแล้วว่าเราใช้ประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบเหล่านั้นเนี่ยครับให้บริการไปบ่อยๆเนี่ยนะครับแรกๆเราก็จะต้องดูโพยไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะครับแต่หลังๆเนี่ยวันนึงเราจะเจอไม่รู้จะกี่กรณีกี่เคสนะครับแล้วมันก็ซ้ำกันอยู่แบบนั้นทุกๆวันเนี่ยนะครับมันก็จะไม่จำเป็นต้องใช้โพยไปโดยปริยายแล้วก็จะจำได้แล้วก็พูดได้ไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าความอุปสรรคอันหนึ่งนะครับที่มักจะทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับกังวลนะครับจนทำให้ไม่กล้าที่จะไปทำงานทางด้านนี้นะครับเพราะว่าก็กลัวพูดไม่ได้นะครับจำประโยคไม่ได้มันเยอะมากเลยจะจำยังไงอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นงานโรงงานนะครับเราไม่ต้องเจอลูกค้าเราเจอแต่หัวหน้างานญี่ปุ่นโอเคมันก็ยังพูดญี่ปุ่นผิดถูกได้หัวหน้างานก็ไม่ว่าเราแต่นี่คือลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าของโรงแรมถ้าพูดผิดมันก็จะทำให้โรงแรมเสียชื่อหรือว่าลูกค้าไม่พอใจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความคิดที่เป็นอุปสรรคนะครับที่ทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะทำงานทางด้านนี้แต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้าก็ไม่ได้โหดร้ายใจร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับเราพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรต่างๆเนี่ยกับเขาอย่างเต็มที่เขาเข้าใจเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าเป็นคนไทยที่ผู้ให้บริการที่อยากจะให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็ชื่นชมในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีความพยายามนะครับที่จะฟังภาษาญี่ปุ่นจากเราเนี่ยนะครับต่อให้เราพูดผิดออกเสียงผิดเล็กน้อยเนี่ยครับเขาก็พอที่จะให้อภัยแล้วก็พยายามทำความเข้าใจประโยคที่เราพูดนะครับหน้าที่ของเราอันแรกเลยก็คือไม่กังวลที่จะพูดผิดนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ยมันคงต้องกลัวอยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะต้องกล้าที่จะเริ่มทำแล้วก็เริ่มพูดนะครับต่อให้พูดผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพูดไปบ่อยๆเข้าเราก็จะกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพได้ในที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคอีกประโยคนึงนะครับที่เป็นการให้ข้อมูลนะครับทางโทรศัพท์ที่พอสอบถามสำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลครับของโรงแรมเนี่ยนะครับแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามเนี่ยที่มาเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือเช็คอินเร็วหน่อยได้ไหมนะครับโทรเข้ามา

นะครับคือปกติเช็คอิน3 โมงนะครับแต่ว่าพอดีขับรถมาถึงใกล้โรงแรมแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่3 โมงอ่ะแต่โทรมาถามว่าเช็คอินได้ไหมถ้าเช็คอินได้จะเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปโตเตะอยู่ที่อื่นก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเวลาเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าเช็คเอาท์ได้กี่โมงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเช็คเอาท์เลทที่สุดนะครับเช็คเอาท์เที่ยงแต่เลทสุดนะครับได้กี่โมงนะครับที่แบบไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นข้อคำถามนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกถามบ่อยซึ่งเหล่านี้นะครับคนที่ทำงานในโรงแรมเขาก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่ว่าคำถามแบบไหนที่เขาจะถูกถามบ่อยแล้วเขาก็มักจะเตรียมเป็นลิสต์ไว้ให้สำหรับน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานนะครับรุ่นพี่ที่specialist นะครับทำที่ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเก่งๆเขาก็จะเตรียมไว้ให้ครับเตรียมเป็นภาษาญี่ปุ่นไว้ให้เลยนะครับสำหรับน้องที่มาทำใหม่นะครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้พูดให้บริการครับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแรกๆก็จะมีความการพูดที่มันติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าหลังๆก็จะคล่องขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคนะครับในการบอกเวลาเช็คอินนะครับก็จะเป็นประโยคนี้นะครับเช็คอินวะโกโกนิจิคาระเดโชกะนะครับเช็คอินวะโกโกนิจิคาระเดโกไซมัสส์เช็คอินวะโกโกนิจิคาระเดโกไซมัสส์รวมไปถึงประโยคที่ใช้บอกนะครับในการให้บริการอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นประโยคที่นะครับถูกสอบถามบ่อยๆอาหารเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงต่างๆนะครับต่อไปนะครับประโยคสำหรับใช้ขอโทษนะครับกรณีที่อาจจะทำให้ลูกค้านะครับได้รับความไม่สะดวกนะครับได้มีปัญหามีอุปสรรคนะครับในการใช้บริการต่างๆนะครับการขอโทษก็จะใช้ประโยคสำนวนแบบนี้นะครับโมชิวะเคโกไซมาเซนโมชิวะเคโกไซมาเซนครับเสียงโมนั้นเป็นเสียงยาวนะครับโมนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับไซมาเซนครับโมชิวะเคโกไซมาเซนอันนี้แปลว่าขออภัยอย่างสูงนะครับเป็นสำนวนขอโทษที่สุภาพมากๆนะครับกรณีขอโทษที่ทำให้ลูกค้าต้องรอนะครับโอมาตาเซอิตาชิมาชิตะโอมาตาเซอิตาชิมาชิตะครับขออภัยที่ทำให้รอนะครับขออภัยที่ทำให้ท่านต้องถือสายรอนะครับต่อไปนะครับกรณีที่สุดท้ายนะครับกรณีที่เราจะต้องจบบทสนทนานะครับการจบบทสนทนานั้นเนี่ยนะครับก็ใช้สำนวนนะครับที่เราเรียนไปตอนแรกนะครับตอนที่เรารับโทรศัพท์นะครับขอบคุณที่เขาโทรมานะครับสำนวนนี้นะครับยังสามารถที่จะใช้ตอนท้ายได้ด้วยนะครับโอเดนวาริกาโตไซมัสึใช้ได้ทั้งตอนเปิดการสนทนาตอนที่รับสายแล้วก็ตอนก่อนที่จะวางสายด้วยซ้ำแล้วก็อีกสำนวนนึงนะครับที่จะใช้พูดนะครับเป็นการขอบคุณและขอโทษนะครับที่จะต้องวางสายนะครับมีความหมายเป็นการสวัสดีได้ด้วยนะครับก็คือสำนวนชิสเลตาชิมัสส์ชิสเลตาชิมัสส์โอเดนวาริกาโตโกไซมัสชิสเลตาชิมัสสำนวนนี้ก็จะมีความหมายว่าขอบพระคุณที่โทรมานะครับขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการของเราขออนุญาตวางสายนะครับสวัสดีครับครับเป็นสำนวนที่ใช้ในการจบบทสนทนานะครับปิดท้ายบทสนทนานะครับก่อนที่จะวางสายจากลูกค้าไปหลังภายหลังจากการที่ให้ข้อมูลนะครับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วนะครับลองออกเสียงด้วยกันอีกสักครั้งช้าๆนะครับโอเดงวะอาริกาโตะโกไซมัสชิซึเรอิตาชิมัสโอเดงวะอาริกาโตะโกไซมัสชิซึเรอิตาชิมัสขอบพระคุณที่ใช้บริการและขออนุญาตวางสายสวัสดีครับนะครับประโยคให้ความหมายแบบนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับของรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับประโยคภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะครับหลายประโยคก็เป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็อุปสรรคสำคัญนะครับของการทำงานในส่วนนี้นะครับก็คือความกล้านะครับในการรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็การให้ข้อมูลนะครับแบบที่ไม่วิตกกังวลนะครับมากเกินไปนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าปัจจุบันนะครับการรับโทรศัพท์ก็เป็นเรื่องยากนะครับสำหรับเด็กนักเรียนนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับหรือว่าวัยทำงานเริ่มต้นนะครับก็ไม่ค่อยที่จะกล้ารับโทรศัพท์กันรวมไปถึงถ้าเป็นโทรศัพท์ที่เป็นภาษาต่างประเทศก็ยิ่งกังวลไปกันใหญ่ก็ไม่ค่อยกล้าแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเราใช้ประโยคเหล่านั้นบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เราคุ้นชินนะครับแล้วก็สามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าหลังจากเรียนในวันนี้แล้ว
หลายๆท่านนะครับก็จะคุ้นชินกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ฝึกออกเสียงเองนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทย์ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดูน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอด

เวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้เป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงผิวและขนนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคายค่ะ
1: ดิฉันนฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: ค่ะเราสองคนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
1: ค่ะ
0: นะวันนี้ปีนี้นะคะเทอมนี้เราก็จะสอนเรื่องผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดนะคะค่าใช้จ่ายได้เพราะบางคนในเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนลูกเลยนะคะนะอะไรก็ประเคนให้หมดแพงแค่ไหนขอให้ปลอดภัยแล้วก็ดีสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะยอมลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายท่านได้นะคะนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราทำวันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของสมุนไพรน
1: ะคะ
0: สมุนไพรไทยนะคะซึ่งสารสกัดสมุนไพรไทยนั้นก็มีขายเยอะแยะในประเทศไทยนะคะหรือท่านจะสกัดเองง่ายๆก็ได้นะคะเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำนะคะนะทีนี้สารสกัดในประเทศไทยเนี่ยนะราคาก็จะไม่แพงนะแล้วก็วัตถุดิบทางด้านเครื่องสำอางนะคะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุนัขเนี่ยราคาก็ไม่แพงค่ะถ้าเราซื้อแบบเป็นวัตถุดิบเนาะอาจารย์เอ๋นะแล้วก็เราก็มาทำเริ่มต้นผสมเนี่ยนะคะก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะคะน
1: ะ
0: วันนี้เราจะทำอะไรบ้างฮะ
1: วันนี้ในรายการของเรามาถึงตอนที่5แล้วค่ะอาจารย์เราก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมทางบ้าน2สูตรนะคะก
0: ็
1: คือจะเป็นผลิตภัณฑ์บาล์มสำหรับทาบำรุงอุ้งเท้า
0: บำรุงอุ้งเท้า
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเซรั่มบำรุงขนนะคะก็คือเป็นทั้งถ้าเปรียบกับผลิตภัณฑ์ของคนนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับบาล์มทามือนะคะเวลาที่มือเราหยาบกระด้างอะไรเงี้ยเราก็มีบาล
0: ์มที่ใช้บำรุงมือ
1: แต่ว่าถ้าสำหรับของน้องหมาน้องแมวนะคะหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยก็คือทาบริเวณอุ้งเท้าเขาอะค่ะเขาไม่เรียกฝ่ามือนะจ๊ะเขาเรียกอุ้งเท้
0: า
1: ใช่ไหมคะบริเวณที่เขาเดินอย่างเงี้ยเขาก็จะด้านเขาจะทาให้อ่อนนุ่มแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเขาอะแตกค
0: ่ะบางท่านอาจจะขำเอ้าทำไมต้องทาอุ้งเท้านะสุนัขเขาก็วิ่งในบ้านเขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาถนอมไงครับเพราะว่าพื้นบ้านเขาเนี่ยเป็นพื้นซีเมนต์บ้างอะไรบ้างน
1: ะ
0: บางทีวิ่งแล้วก็เท้าก็แตกเนี่ยนะนะบางท่านก็อยากจะดูแลนะสุนัขของตัวเองนะบางคนก็เลี้ยงสุนัขเหมือนเจ้าหญิง
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่งตัวโอ้อะไรให้เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะเพราะนั้นนะอุ้งเท้าเนี่ยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะไม่มองข้ามนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักนะรักเหมือนลูกนะคะนะเลี้ยงดูเหมือนองค์ชายนะองค์หญิงอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะก็ใช้ดูแลแต่ทีเนี้ยผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่ราคาจะแพงนะจันเอ๋
1: ใช่ค่ะ
0: ราคาจะแพงแต่ถ้าเราสามารถทำเองได้ล่ะโอ้โหเราทำไว้เยอะๆอะไรประมาณเนี้ยนะก็ช่วยได้น
1: ะ
0: สูตรของเรานี่นะนะท่านผู้ชมอย่าว่าแต่น้องหมาน้องแมวเลยนะคะหรือสัตว์เลี้ยงคือใช้กับสัตว์เลี้ยงได้
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ทุกประเภทนะที่มีปัญหาเรื่องอุ้งเท้านะคะแล้วก็ต้องการความชุ่มชื้นไม่ให้แตกไม่ให้แห้งนะคะแม้กระทั่งกับคนก็ได้เลยสูตรนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าถ้าทำนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ก็ช่วยประหยัดได้หลายอย่างนะอาจจะเป็นเจ้าของก็ใช้นะกับสัตว์เลี้ยงก็ใช้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้สูตรวันนี้เราจะเริ่มต้นทำสูตรไหนก่อน
1: ทำบาล์มก่อนค่ะ
0: เราทำบาล์มก่อนนะคะก็ขอให้ดูขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าเราจะค่อยๆทำไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เราจะพยายามให้รายละเอียดนะคะท่านผู้ชมนะทีเนี้ยสูตรอาจารย์เอ๋มีอะไรบ้าง
1: สูตรตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะทุกคนจะต้องใช้ความร้อนในการทำนะคะอาจารย์เพราะมันเป็นบาล์มมันจะมีการหลอมในการใช้ความร้อนเนาะฉะนั้นอุปกรณ์ของเราเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำอุปกรณ์ว่าง่ายๆที่เราหาได้นะคะ
0: ลืมไปนะเราเกือบจะข้ามขั้นแล้วนะเราต้องแนะนำอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายๆได้ภายในบ้านเลยเนาะไม่ต้องไปซื้อนะคะแต่ว่าเน้นสแตนเลสนะคะเน้นสแตนเลสไม่เอาพลาสติกไม่เอาอลูมิเนียมนะคะนะอย่างเช่นหม้อใบนี้ก็เป็นหม้อสแตนเลสเราจะต้องมีหม้อหนึ่งใบนะเอาไว้กวนนะคะน
1: ะ
0: แล้วก็มีไม่หลีไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถจะควบคุมอุณหภูมิได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอ๋จะแนะนำนะระหว่างที่เราปฏิบัติให้ดูนะคะสาธิตให้ดูนะคะนอกจากหม้อและเตาแล้วเราก็จะมีที่คน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นะคะเป็นสแตนเลสนะคะแต่อันนี้ถูกนะซื้อตามร้าน20บาท60บาทได้นะคะนั่นเลยก็ใช้ได้ไม่ต้องไปใช้ที่มีแบรนด์ยี่ห้อนะคะนะเอาง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซิลิโคนเป็นไม้พายซิลิโคนนะคะที่ทนความร้อนอันนี้เป็นเกรดที่เขาใช้ทำอาหาร
1: ใช
0: ่ก็จะมีตามร้าน20บาท40บาท50บาท60บาทเลยประมาณนี้นะคะนะเอาไว้ใช้เกลี่ย

0: ล้วก็รอบอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ช้อนสแตนเลส
0: เอาแล้วก็มีช้อนสแตนเลสก็ไว้ตักจานนะคะนะนะแต่ละตัวก็แต่ละสารแต่ละตัวนะก็คือต่อช้อน1ชิ้นนะคะอย่าเอาไปใช้ปนกันนะคะนะอันนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยตามร้าน20บาท60บาทซึ่งถูกมากเราไม่ต้องลงทุนสูงนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะสามารถที่จะหาได้ในครัวเรือนนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าเออไปปนกับของกินได้ไหมอะไรประมาณนี้น
1: ะ
0: จริงๆแล้วเราก็อยากให้แยกนะเพราะว่าของรับประทานเนี่ยบางครั้งมันจะมีกลิ่นติดหม้อติดอะไรนะคะบางทีเราเอามาทำผิดพันเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นลงไปได้แต่ถ้าท่านใดสามารถควบคุมได้คือล้างแล้วมันสะอาดมีวิธีล้างที่มันดับกลิ่นอะไรได้อะก็สามารถเอามาใช้ด้วยกันได้ไม่เป็นไรนะคะทีนี้เรามาดูสูตรแรกก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์เอกสูตรแรกมีอะไรบ้างคะ
1: สูตรแรกนะคะก็จะเป็นตัวขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวบาล์มอ่ะเวลาที่เราหลอมเสร็จแล้วเราบรรจุลงภาชนะบรรจุเวลามันเย็นมันก็จะแข็งทำให้เนื้อบาล์มแข็งนั่นเอง
0: ใช่ค่ะตัวขึ้นรูปให้ตัวนี้
1: ตัวขี้ผึ้งเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงที่มานิดนึงบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะขี้ผึ้งตามร้านสารเคมีกับขี้ผึ้งโดยธรรมชาติที่ชาวบ้านทำแตกต่างก
0: ัน คือจะใช้ขี้ผึ้งจากธรรมชาติก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรือจากร้านเคมีก็ได้แหล่งเริ่มต้นมันมาจากที่เดียวกันแหละถ้ามันเป็นขี้ผึ้งแท้นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามันเป็น natural wax นะมันก็มาจากแหล่งเดียวกันคือมาจากธรรมชาตินะคะเกิดจากการที่เอารังผึ้งมาต้มแล้วก็เอาไข่จากผึ้งนั้นออกไปนะคะแล้วก็เอามาจับเป็นก้อนแล้วก็นำมาขายน
1: ะ
0: แต่ว่าในเคมีเนี่ยคือเขาไปผ่านการทำความสะอาด
1: ก่อนเนี่ย
0: แล้วก็เป็นสีขาวขึ้นขาวสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็นำมาขายแต่ว่าตัวที่เป็น natural wax เนี่ยนะคะมันก็จะไม่ผสมพวกemulsifier นะซึ่งจะเป็นแว็กแท้ๆเลยอันนี้เราควรจะใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าบางตัวถ้าเกิดว่าบางทีมันจะมีอะไรนะ AP wax มีอะไรซึ่งผสมสารตัวอื่นไปด้วยเนี่ยนะคะอันนั้นอาจจะยังไม่เหมาะนะเราเอา natural bwax ดีกว่านะคะหรือว่าถ้าไม่เอาจากร้านเคมีนะจากที่ชาวบ้านขายตามตลาดได้แม่อาจารย์เป็นก้อนที่พึ่งได้ได้เหมือนกันแต่สีเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นสีที่อาจจะ
1: ออกเหลืองๆอ่อนๆ
0: ออกเหลืองๆ ออกอะไรนิดนึงแต่ว่าถ้าเอามาเข้าสูตรขึ้นสูตรแล้วเนี่ยเวลาสูตรเสร็จมาแล้วเนี่ยสีก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็
1: เผื่อท่านผู้ชมใช้ไปเห็นตัวต่อมาก็คือเชียร์บัตเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผิวชุ่มชื้น
0: มาจากพวกเป็นพวกพืชจากต่างประเทศนะคะเชียร์บัตเตอร์ก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะความหนืดความการซึมเนี่ยอาจจะดีกว่าบีแว็กนะคะนะก็ทำให้ผิวนุ่มตัวนี้คือเข้าไปเสริมเขาเรียกว่าเสริมคุณภาพของผิวพรรณเน
1: า
0: ะ
1: แล้วตัวนี้เวลาที่ขึ้นเนื้อนะคะจ้ามันก็จะไม่มันด้วยเพราะว่าเวลาเขาทาเสร็จแล้วเนี่ยเราทาให้เขาแล้วเราไม่ได้ทาให้มันซึมเวลาเขาเดินอาจารย์เดี๋ยวขาก็จะแยกบางคนที่สุนัขบางตัวซึ่งอายุเยอะแล้วเท้าแตกสะโพกไม่ค่อยดีอ่ะถ้าเราไปทาให้เขาแล้วเราไม่นวดให้เขาให้มันซึมเนี่ยเขาก็อาจจะลื่นได
0: ้
1: เป็นอุบัติเหตุกับตัวเขาเองนะคะ
0: แล้วก็ตัวบีแว็กไอตัวไอเชียร์บัตเตอร์เนี่ยมันจะทำให้เนื้อของขี้ผึ้งที่ออกมาเนี่ยเนียนมากขึ้น
1: ใช่เพราะบางคนไปใช้ตัววาสลีนอาจารย์เคยเห็นไหมคะ
0: มัน
1: ลื่นมาก
0: มันก็จะลื่นมากวาสลีนเนี่ยเบสเขาก็เป็นน้ำมันเนา
1: ะ
0: เขาเป็นน้ำมันเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกากจากปิโตรเลียมเลยพวกนี้น
1: ะ
0: ซึ่งถ้าเอามารวมกับบีแว็กเนี่ยมันก็จะมันมากกว่าบีแว็กกับเชียร์บัตเตอร์นะเวลานวดก็จะซึมไม่ค่อยซึม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ค่อยซึมอันนั้นเหมาะสำหรับเคลือบผิวอันนั้นก็ดีนะในลักษณะที่ว่าสำหรับคนที่จะไปลุยน้ำในช่วงน้ำท่วมอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะใช้ขี้ผึ้งกับวัสลีนเนี่ย เป็นอะไรขี้ผึ้งทาอะไรนะกันน้ำกัดเท้าอย่างเงี้ยนะอันนั้นน่ะไปทากันน้ำน่ะได้นะคะ
1: ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้อาจารย์น่าจะเชี่ยวชาญเพราะว่าใช้ตัวน้ำมันมะพร้าวประจำ
0: น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันก็เกิดจากการหมักนะไม่ผ่านความร้อนหรือบางที่เขาอาจจะใช้เครื่องเหวี่ยงอะไรของเขาอะนะนะคะแล้วแต่นะอันนี้จะไม่ผ่านความร้อนเพราะนั้นโมเลกุลของน้ำมันเนี่ยเมื่อไม่ผ่านความร้อนเนี่ยโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลธรรมชาติซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ถ้าเราถูนวดเนี่ยถูนวดต่อเนื่องเนี่ยประมาณสัก5นาทีเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีไม่ต่ำกว่า15นาทีมันถึงจะซึมหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันสกัดเย็นทั้งหลายทุกน้ำมันเลยน้ำโมเลกุลก็จะเล็กตามธรรมชาติแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายแต่ถ้าโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยโมเลกุลมันจะใหญ่ขึ้นการซึมก็จะยากขึ้นนะคะนึกถึงตอนที่เราทอดไข่อ่ะ

0: นะเราทอดไข่แล้วน้ำมันมันโดนความร้อนแล้วน้ำมันมันกระเด็นมาโดนเราอะนะ เห็นไหมว่ามันจะอยู่อย่างนั้นละมันก็จะไม่ซึมเห็นไหมคะนะคือโมเลกุลมันใหญ่ขึ้นถ้าความร้อนเกิน60องศาขึ้นไปนะคะ60ถึง70ขึ้นไปอะนะนะโครงสร้างของน้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นเพราะนั้นอันเนี้ยเราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยคือโมเลกุลมันเล็กมันก็สามารถซึมได้ง่ายนะคะ
1: ค่ะตัวต่อมาก็จะเป็น
0: แล้วก็อย่างนึงเสริมวิตามินต่างๆที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยมันอยู่ครบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าโดนความร้อนเนี่ยวิตามินที่จำเป็นกับผิวกับอะไรเนี่ยที่บำรุงผิวบางทีมันก็จะระเหยออกไปหมดนะคะ
1: ตัวต่อมาก็คือน้ำมันทานตะวันสกัดเย็น
0: น้ำมันทานตะวันเนี่ยตัวนี้เสริมเพราะว่าสังเกตไหมว่าเวลาผมเสียพวกโปรตีนต่างๆนะผมนี่ก็คือโปรตีนเนาะเราจะใช้น้ำมันมะกอกเดี๋ยวประสานนะคะประสานผิวเนาะแม้กระทั่งไอ้เกี่ยวกับอะไรนะส้นเท้าแตกนะน้ำมันมะกอกเนี่ยก็จะมีไอ้น้ำมันทานตะวันก็จะมีส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของการช่วยเรื่องพวกส้นเท้าแตกอะไรผิวแตกอะไรต่างๆในผลิตภัณฑ์พวกนี้เราก็นิยมใส่แล้วก็นอกจากนั้นมันยังมีสารสำคัญที่ทำให้ผิวขาวนะคะตัวนี้
1: ตัวต่อมาก็จะเป็นแว็กอีกตัวนึงแต่เป็นแว็กตัวที่เป็นธรรมชาติคือตัวลานโนลิน
0: ลานโนลินอันนี้ก็มาจากไอ้สกัดจากขนแกะเนาะพวกนี้ก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีซึมลึกด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวพานะมีส่วนเป็นตัวพาตัวนึงในสูตรด้วยนะคะ
1: อีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันโจโจบาออย
0: ล์อ๋ออันนี้ดีเลยอันนี้จะป้องกันการระคายเคืองได้โจโจบามีวิตามินอีนะคะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะคะโจโจบาออยล์แล้วก็ทำให้ผิวพรรณไม่หืนด้วยเพราะว่าโจโจบาออยล์เนี่ยวิตามินอีสูงใช่ไหมคะนะถ้าวิตามินอีเยอะเนี่ยผิวพรรณที่มันสูตรที่จะเห็นว่ามีน้ำมันเห็นไหมมันก็จะช่วยเรื่องการหืนอะไรพวกนี้ก็ทำให้หืนช้าอยู่ได้นานนะคะ
1: อาจารย์พูดถึงวิตามินอีในสูตรเราก็มีวิตามินอีด้วยเหมือนกัน
0: นะเราก็ใส่อีเข้าไปอีกนะเพราะนั้นสูตรนี้ก็จะเกิดการออกซิไดซ์เนี่ยค่อนข้างน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้กลิ่นการหืนเนี่ยมันก็จะยืดเวลาออกไปก็จะไม่หืนเร็วเนาะแล้วก็วิตามินอียังช่วยลดรอยด่างดำลดรอยเหี่ยวย่นนะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงก็คือไปเสริมความชุ่มชื้นให้กับ
1: ต
0: ุ้งเท้าของสัตว์เลี้ยง
1: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือไบซาบิออลตัวนี้ก็เป็นตัวลดอาการระคายเคืองแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของน้ำมัน
0: นะคะเพราะนั้นทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงก็ตามนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการดูแลรักษาสัตว์เนี่ยนะฮะเวลาที่เราเอาไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงน
1: ะ
0: บอกเลยว่าทีนี้การดูแลสัตว์เลี้ยงนี่นะไปเข้าโรงพยาบาลไปแอดมิทเนี่ยแพงกว่าคนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีความปลอดภัยนะเราก็มีสารกันเสียนะคะมีสารช่วยลดการระคายเคืองแต่เนื่องจากว่าเบสของสูตรที่อาจารย์อู้นะคะกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยตัวที่ป้องกันการระคายเคืองแม้กระทั่งสารกันเสียเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นน้ำมันหมดไม่งั้นมันจะแยกตัวนะคะ
1: ทีนี้ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดในสูตรอ่ะบางคนทาอุ้งเท้าเนี่ยจะห่วงว่าทาไปแล้วเขาจะเลียนะคะตัวนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างเกือบจะเป็นธรรมชาติทั้งสูตรเลยนะคะ
0: นะทีนี้ในสูตรที่กล่าวมาทั้งหมดก็ขอเสริมอาจารย์เอน
1: ะ
0: ตั้งแต่ B-Wax นะตั้งแต่เชียร์บัตเตอร์นี่มาจากธรรมชาติหมดเลยน
1: ะ
0: นะคะพวกน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมัน
0: ทานตะวันนะลาโนลินเนี่ยพวกนี้มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะนะคะแล้วก็ตัวอะไรนะโจโจมาออยวิตามินอีเนี่ยพวกนี้ก็คือว่าเอางี้ถึงทานเข้าไปก็ไม่อันตรายกับร่างกาย
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาก็บางทีจะเป็นความเคยชินของเขานะมีอะไรแปลกปลอมมาเขาก็จะเลียนะบางทีไม่คุ้นนะแต่ว่าสุนัขบางตัวเจ้าของใช้ให้เป็นประจำเขาคุ้นเคยละเขาก็จะไม่เลียนะบางทีเขาก็รับรู้ว่าเออนะเจ้าของดูแลเขาอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: เ
0: พราะ
1: เรื่องของกลิ่น
0: สรุปแล้วก็คือว่า
1: อาจารย์มีอะไรจะแชร์ไหมคะเรื่องของกลิ่น
0: กลิ่นนี่นะคะต้องเลือกกลิ่นที่สุนัขชอบนะ
1: เพราะว่าอันนี้ยากเลย
0: สุนัขนี่มีเซนส์ที่เกี่ยวกับกลิ่นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าไปทาเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ชอบเนี่ย
1: ค
0: ือเขาจะไม่มีความสุขนะเขาบอกเราไม่ได้เขาจะเครียดนะเรานึกถึงสิเวลาเราใส่น้ำหอมหรือว่าเราไปเจอน้ำหอมกลิ่นที่เราไม่ชอบเนี่ยนะอย่างเพื่อนใส่เนี่ยเราได้กลิ่นแทบจะเป็นลมอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเขาจะทรมานเพราะนั้นน่ะกลิ่นที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมาะนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะสำหรับสุนัขยกตัวอย่างอย่างสุนัขของอาจารย์น่ะนะคะ

0: เขามีปัญหาอาจารย์ก็หาน้ำมันไพรเนี่ยนะ
1: ชอบสมุนไพร
0: เออทาสมุนอาจารย์ดูแลด้วยสมุนไพรนะคะนะทาขาให้เขาเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วเขาเดินไม่ค่อยสะดวกแต่เขาก็เดินดีขึ้นนะนะทีแรกเขาก็นั่นหน่อยแต่ต่อมาเขาชินนะคะแต่ทีนี้พออาจารย์เอาน้ำมันไพรมาทาเขาเนี่ยที่บ้านเลี้ยง5ตัวไอ้ตัวอื่นกระจายกันแตกนี้กระเจิงหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบกลิ่นเนาะเพราะนั้นกลิ่นนี่มีความสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะกับสัตว์เลี้ยงมากนะคะ
1: นะคะ
0: ต้องดูให้ดีคือทำยังไงถึงจะรู้อาจารย์ก็อาจจะดูข้อมูลจากอยู่นี้โอ้ AI เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: Google เยอะแยะอันที่1 นะอันที่2ก็คือว่าจากร้านนั่นแหละค่ะร้านที่เราไปซื้อกลิ่นนั่นแหละนะคะเขาจะเลือกให้นะอันนี้เขาจะคือเขาจะมีข้อมูลวิจัยเขาจะมีอะไรมาเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือส่วนผสมที่เราแจ้ง
0: ทั้งหมดนะ
1: นะคะ
0: ต่อไปเราก็จะเริ่มทำการสาธิตนะคะ
1: นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงในหม้อนี้นะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าน้ำมันธรรมชาติที่เราใส่อะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทานตะวันสกัดเย็นเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิความร้อนไม่ให้เกิน70องศาค่ะ
0: ใช่ใช่ไม่งั้นโมเลกุลจะเปลี่ยนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะซึมยากนะคะ
1: นะคะ
0: อันนี้คือเทคนิคนะคะเวลาท่านผสมท่านจะต้องพยายามควบคุมอุณหภูมินะต้องมีถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์ได้ก็ดีนะคะอุณหภูมิห้ามเกิน60ถึง70องศานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นลักษณะของน้ำมันหมดเลยนะคะ
1: ตัวนี้จริงๆถ้าทำแล้วบรรจุแล้วนะคะอยู่ได้จริงๆมากกว่า2ปีเลยนะคะอาจารย
0: ์อืมนะคะคือสูตรนี้เราไม่มีสารกันเสียเนื่องจากว่าเบียดเป็นน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะมันจะพวกเชื้อรามันจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะนะสูตรนี้มีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าเบสทั้งหมดเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะมาจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็มีตัวที่กันระคายเคืองให้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็สูตรที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี่นะคะจะเห็นว่าคนก็ใช้ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะว่าลานูลินเอ่ยนะน้ำมันทานตะวันน้ำมันมะพร้าวนะทุกอย่างเนี่ยน้ำมันก็เป็นน้ำมันสกัดเย็นนะมาจากธรรมชาตินะคะนะซึ่งถ้าไปซื้อก็แพงนะสกัดเย็นเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยนะคะเราถือว่าเราใช้วัสดุที่ดีนะฮะตัวลานโดลินเนี่ยมันจะมีลานโดลินเหลวแล้วก็ลานโดลินเม็ดนะคะให้เราใช้ลานโดลินเหลวนะคะ
1: ตัวนี้
0: ถ้าเราทำพวกครีมพวกปาล์มเนี่ยให้เราใช้ลานโดลินเหลวนะอย่าไปใช้แบบเม็ดเพราะว่าไม่งั้นเนื้อจะไม่สวยแล้วก็มันก็จะไม่ช่วยในการซึมเท่าไหร่นะคะสำหรับลาโรลินเม็ดเนี่ยเรามักจะใช้กับผลิตภัณฑ์พวกแชมพูนะครีมนวดอะไรพวกนี้นะคะ
1: แล้วตัวนี้นะคะอาจารย์ถ้าประยุกต์ไปใช้ก็ของคนนะคะจะทาได้หลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาปากนะคะทำเป็นบาล์มลิปบาล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าทาข้อศอกด้านนะคะแม้แต่คุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้ค่ะอาจารย์เพื่อให้
0: อันนี้เน้นให้ความชุ่มชื้นนะคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อป้องกันการแตก
0: ไม่มีการผัดเซลล์นะเพราะนั้นเนี่ยปลอดภัยสูงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนบอกเอ้าทาปากแล้วจะมันไม่มีสารที่ไปช่วยเรื่องการผัดเซลล์ไงนะมันมีแต่ให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวเลยนะในสูตรนี้นะฮะ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะ
0: พอได้ความปลอดภัยก็เลยสูงนะอันนี้เราไม่ได้ใช้ตัวโทมอมิเตอร์มาวัดให้ดูเพราะว่าเราแค่ว่าอาจารย์เอกแกก็ชำนาญแล้วนะแต่ว่าถ้ามือใหม่เนี่ยนะคะก็ให้มีโทมิเตอร์วัดแล้วคอยดูอุณหภูมิตลอดไม่ให้เกิน60ถึง70องศาเพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลนะคะแล้วก็สารสำคัญต่างๆที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยมันจะคงอยู่นะเนื่องจากว่ามันเจอความร้อนที่ไม่สูง
1: ใช่ค่ะละลายจนใสกลายเป็นออยล์เลยนะคะสูตรนี้ก็สามารถแต่งสีอะไรในน้ำมันเพิ่มความสวยงามเข้าไปได้นะคะอาจารย์
0: ถ้าเราจะแต่งสีนะสามารถแต่งได
1: ้
0: สีอ่อนๆสีชมพูสีอะไรเงี้ยนะคะสีต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะนะอย่าไปซื้อสีที่ละลายในน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เข้ากันมันแยกนะเพราะว่าเบสในสูตรที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำมันทั้งหมดเลยนะคะ
1: บางคนบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจะมีกลิ่นที่ใช้สำหรับ

0: ทำอาหารบางทีไปซื้อมาแล้วเขาอาจจะชอบกินเนยกินนม
1: ได้ได้นะคะโอ้ยแต่อย่างนั้นนาเรียทั้งวันน่ะนะ
0: อาจจะ
1: ทาไปไม่ได้ผลนะนะอาจจะเป็นไกลเป็นอาหารไปเป็นขนมของเขาไปเลยนะคะ
0: นะคะ
1: อันนี้เราจะต้องละลายจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยละลายหมดเลยนะไม่ให้เหลือเศษเลยเลยนะ
0: ทีนี้ภาชนะบรรจุเราวันนี้ที่เราเตรียมไว้จะเป็นแบบตลับหมุนแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะจ๊ะมันจะมีภาชนะที่มันเป็นแบบหมุนขึ้นมานะคะเป็นสติ๊กอะค่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็จะให้เราใช้ง่ายก็คือถ้าเราจะใช้แบบนั้นนะคะเราบรรจุหยอดลงเสร็จแล้วนะพอมันแห้งหรือแข็งเราก็หมุนขึ้นมันจะเป็นเหมือนบามป้ายแบบนี้ค่ะอาจารย์สะดวกมากนะคะ
1: หลอดที่เป็นสติ๊กอะที่ว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ระงับกลิ่นกายบางย
0: ี่ห้อนะ
1: ที่เขาใช้บามเนี่ยแล้วก็หมุนขึ้นมาอันนั้นก็ใช้ได้นะไอตัวนี้เนี่ยสูตรนี้นะหยอดลงไปปุ๊บมันจะแข็งพอดีเลยสามารถที่จะ
0: หรือว่าแท่งลิปบามเล็กๆอะค่ะอาจารย์สำหรับสุนัขตัวเล็กๆใช่ไหมคะก็หยอดเป็นแบบลิปสติกแท่งเล็กๆค่ะแล้วก็พกไปไหนมาไหนได้เกิดเราพาเขาเดินทางเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการแต่งสีเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูนะคะว่าถ้ามีการแต่งสีเป็นแบบไหนนะคะ
1: จริงๆเราน่าจะเอาหลอดลิปบามมาด้วยนะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: นะเราจะได้ให้
0: นน
1: ท่านผู้ชมดู
0: หยดเป็นสีมีสีเขียวละลายน
1: ้ำ
0: ม
1: ันสีเขียวอันนี้เป็นสีเป็นสีน้ำมัน
0: ใช้สีไหนดีคะ
1: เป็นสีน้ำมันแต่ง่ายๆนะง่ายๆ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ไม่ยากนะคะ
0: หยดลงไปนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าลาแต่งสีเป็นยังไง
1: เดี๋ยวนะคืออาจารย์จะไม่แต่งเยอะนะคะจะแต่งอ่อนๆหน่อยเนาะจะได้ดูน่ารักอ่อนเกินไปเอาซะหน่อย
0: พอดีสีน้ำมันเราละลายไว้อยู่ในห้องแอร์ก็เลยจับตัวกันนิดนึง
1: ค่ะพอดีสีที่มันน้ำมันที่เราละลายเนี่ยเราจะผสมพวกน้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยพอโดนความเย็นนิดนึงเนี่ยมันก็เลยแบบ
0: มีสีสันขึ้นมาแล้วค่ะอาจารย
1: ์เอาอีกนิดนึงไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าขนาดนี้เวลาเทลงในกระปุกแล้วมันจะไม่เห็นสีเขียว
0: ทีนี้ถ้าเราอยากดูสีของเขานะคะว่าเวลาที่มันเซตตัวแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงเราก็อาจจะต้องเทสแบบนี้นี่นะคะออกมาเป็นสีสันนะคะนี่เลยค่ะ
1: อันนี้เรามีตัวอย่างนะคะแพ็กเกจจิ้งแบบ
0: ที่เป็น
1: ลิปเนาะที่เราสามารถหมุนขึ้นมาได้นะ
0: คะ
1: เดี๋ยวเราจะเทลงไปในนี้นะคะแล้วก็จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเนาะเสร็จแล้วตอนท้ายรายการเราก็มาดูมันน่าจะแห้งทันนะคะ
0: นี่ค่ะ
1: อันนี้สำหรับสุนัขตัวเล็กแต่ถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่เนี่ยเราต้องซื้อขนาดใหญ่นะซึ่งจะมีขายอยู่นะคะแพ็กเกจจิ้งพวกนี้นะคะ
0: นี่อาจารย์นี่เราลองหยอดดูแล้วมันเซตตัวแล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะสีแบบ
1: สียังไม่เข้มมากเราเอาอีกนะคะถ้าเราไม่พอใจเนา
0: ะ
1: เราก็ใส่ได้อีกนะคะ
0: สนุกสามารถเล่นได้หลายสีหลายกลิ่นนี่ถ้าเกิดใครมีน้องๆหลายตัวนี้คุณแม่เอาไปทำให้นี่นะคะผู้เลี้ยงนี่สามารถแยกกลิ่นเฉพาะตัวได้เลยนะคะจ้ะตัวนี้ชอบกลิ่นนี
1: ้สีเหลืองเราก็ลองทดสอบดูเนาะว่าเหลืองได้หรือยังอะไรเงี้ยนะเราก็ทดสอบดูต้องหาไอ้กระปุกแก้วที่มันมองเห็นชัดนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นไม่ชัดเราก็อาจจะเติมอีกนิดนึงสีมันยังไม่หวานพอ
0: พอดีสีนูน
1: เราก็จะให้สีมันดูสดใสหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: บางทีมันอ่อนเกินไปมันก็ดูไม่สีเหลืองน่าจะได้แล้วก็อ่อนพอสมควรนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้สีเขียวเดี๋ยวรอให้เสร็จตัว
1: ก็เทสนะดูสีนิดนึงบางคนอาจจะอยากได้เขียวเลยเนี่ยนะอาจารย์ว่าสีเขียวเอาหน่อยดีกว่า
0: ค่ะ
1: อาจารย์เอสีเหลืองน่าจะพอละเขียวให้ออกเขียวๆไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เหลืองพอได้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะกรอกตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเผื่อว่าพอใกล้จบรายการแล้วเราก็มาดู อันนี้ก็สามารถพกติดตัวไปนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปเที่ยวพาเขาไปเที่ยวเนี่ยนะพกติดตัวไปได้อันนี้จะวางไว้ก่อนสีเขียวนะคะก่อนจะกรอกอย่าลืมนะต้องดึงมันลงให้สุดก่อนนะ
0: ค่ะเดี๋ยวได้น้อย
1: ไม่งั้นนะเดี๋ยวได้น้อยนะ
0: ค่ะ
1: นะคะหมุนลงให้สุดก่อนนะคะ
0: นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะเอาตัวนี้นะคะ

0: ยิบร้อย
1: พอดีเลยนะคะ
0: เราก็จะตั้งทิ้งไว้นะคะด้านนี้ระวังนะคะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราทำอีกสูตรนึงเรามาดู
1: อันนี้อีกนิดนึงพอดีเป็นคนคือเสียดายของนะคะก็ตั้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวใกล้จบรายการน่าจะได้เห็น
0: น่าจะได้เห็นหรือว่าอาจจะได้หมุนขึ้นมานะคะ
1: ทีนี้ก็มาสูตรที่2เป็นสูตรอะไรนะจันเอ๋ย
0: สูตรที่2เป็นตัวเซรั่มบำรุงขนให้เงางามนะคะ
1: อันนี้แพงมากเลยนะในท้องตลาดเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเซรั่มบำรุงขนเนี่ยนะแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าสุนัขที่เลี้ยงทั่วไปก็จะไม่นิยมทาให้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เลี้ยงแบบเหมือนลูกนะถนอมนะ
0: กับแบบ
1: เจ้าหญิงเจ้าชาย
0: ขนยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะมีปัญหาเรื่องของการพันกันโดยเฉพาะบริเวณเนี้ยค่ะที่เขาไปกินน้ำไปกินอาหารแล้วบางทีเราไม่ได้เช็ดให้เขาอย่างสะอาดอย่างเงี้ยมันก็จะพันกันได
1: ้
0: นะคะพวกสุนัขขนยาว
1: แล้วก็สุนัขที่อาจจะแบบว่าแบบร้านขายสุนัขเนี่ยต้องการแต่งให้มันดูสวยนะให้เตะตาคนมาซื้อเนี่ยหรือสุนัขที่เข้าประกวดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแต่งขนนะหรือการดูแลของเจ้าของที่ว่าใส่ใจกับสัตว์เลี้ยงนะคะ
0: จะเงางามแบบเคลือบแก้วเลยนะคะอาจารย
1: ์แต่สูตรนี้มันเป็นสูตรที่ถ้าเป็นผิดพันธุ์ข้างนอกนะแพงมากแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำใช้เองเนี่ยต้นทุนถูกมากนะท่านผู้ชมถูกจริงๆนะนะคะแล้วก็วิธีการทำก็ง่ายคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทีนี้นะคะเราก็มาดูแต่ละตัวนะอาจารย์เอแนะนำ
0: ตัวแรกก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นรหัสของตัวน้ำมันนะคะ
1: ก็คือตัวนี้ใช่ไหม
0: C15-15 alkene นะคะ
1: C13-15 alkene นะคะ
0: ลักษณะของตัวน้ำมันพวกเนี้ยเวลาที่มันเดี๋ยวลองทาให้ดูที่ผิวก่
1: อ
0: นเห็นไหมคะอาจารย์เนี่ยมันจะเคลือบเงานะคะแล้วก็แห้งไม่ทำให้แบบให้แม่ผมเขา
1: เนี่ยคือแห้งแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่อาจารย์จับนี่คือแห้งแล้วดูที่มือคนยังแววเลยแล้วขนมันจะไม่แววได้ยังไงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งลองเอาหัวหน่อย
0: ยิ่งคน
1: เอาหัวท
0: าไม่ใช่ยิ่งคนยิ่งตัวสัตว์ที่เป็นสีดำอะค่ะอาจารย์สีดำเนี่ยมันจะเห็นขึ้นเงาเหมือนคนเคลือบเงารถเลยนะแล้วมันจะนุ่มไม่แห้งแล้วเวลาที่เขาไปเล่นกิจกรรมอะไรเนี่ยมันจะไม่ทำให้ฝุ่นมาเกาะที่ขนเขาด้วยนะคะอาจารย์
1: จริงๆเราก็มีนางแบบในแบบอยู่นะบางที
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: คะ
1: หรือตัวดำๆเนี่ยเอามาสักตัวนึงก็ดีนะตอนท้ายรายการเนี่ยนะ
0: ตัวต่อมาก็เป็นน้ำมันโจโจบาออย
1: โจโจบาออยตัวที่2โจโจบาออยนะคะนะอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ก็มี

0: เขาอาจจะมีขนน้อยก็ใช้เป็นตัวบำรุงผิวเขาได
1: ้นะคะใช่ใช่เพราะออยล์แต่ละตัวเนี่ยบำรุงผิวคือสูตรที่เราทำสองอันเนี่ยนะคะนะที่บำรุงอุ้งเท้าเนี่ยมันมีสรรพคุณในการบำรุงผิวด้วยนะแต่สูตรเนี่ยมันได้ทั้งขนทั้งผิวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ตัวต่อมาก็คือน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันมะพร้าวก็เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ MCT oil ด้วยน้ำโคโคนัท MCT oil เนี่ยคือเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวที่โมเลกุลเล็กลงกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมดาอีกนะ
0: ค่ะ
1: คือผ่านกระบวนการทำให้โมเลกุลมันเล็กลงเพราะนั้นเนี่ยการซึมนะคะของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าน้ำมันสกัดเย็นปกตินะคะ
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาอันนี้อาจจะเป็นตัว
1: ซิลิโคนนะ
0: ซิลิโคนเนี่ยไม่ที่โคนเพื่อ
1: นะคะ
0: ให้มันเขาเรียกไม่พันกัน
1: รหัสก็คือ DC น
0: ะ
1: 350 CFT น
0: ะ
1: ตัวนี้ก็ทำให้ขนเนี่ยนุ่มลื่นไม่พันกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้ถ้าไปใส่กับเส้นผมมนุษย์เนี่ยนะก็คือสามารถสมัดได้
0: ใช่เรียงเส้นเลยค่ะอาจารย
1: ์เรียงเส้นประมาณนั้นนะคะนะ
0: แล้วก็มีตัววิตามินอีตัวนี้เป็นตัวที่จะช่วยบำรุง
1: วิตามินอีก็แอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็บำรุงผิวที่อาจารย์บอกเมื่อสูตรเมื่อกี้เนี่ยนะคะบำรุงผิวนะถ้าทาผิวก็ช่วยเรื่องลบรอยด่างดำรอยเหี่ยวย่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะบางทีสัตว์เลี้ยงอาจจะแก่ช้าก็ได้นะใช้วิตามินอีเยอะเนี่ยนะคะ
0: บำรุงแซลล์เ
1: ซลล์นิดนึงนะฮะต่อไปเราก็จะมีสารที่ช่วยลดการระคายเคืองนะคะบิซาโบอลนะคะซึ่งเป็นสารที่ลดการระคายเคืองที่ละลายในน้ำมันนะคะนะเพราะนั้นทุกอย่างในสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรที่บำรุงอุ้งเท้าแล้วก็สูตรที่เซรั่มบำรุงขนเนี่ยนะ
0: คะ
1: ท่านผู้ชมต้องเน้นใช้ตัวที่ละลายในน้ำมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีหรืออะไรก็ตามน
0: ะ
1: เพราะเบสมันเป็นน้ำมันนะถ้าเราไปใช้ตัวที่ละลายในน้ำเนี่ยผิดพันธุ์มันจะแยกตัวนะคะทีนี
0: ้
1: เราก็มีกลิ่นหอมด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: กลิ่นหอมนี่ก็เป็นกลิ่นหอมที่เขาสามารถที่จะชอบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราไม่ใส่กลิ่นก็ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราถ้าหนึ่งต้นทุนเราประหยัดลงด้วยแล้วเราไม่ต้องเสี่ยงว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: อัน
1: นี้ก็ต่อเลยนะคะว่
0: า
1: เดี๋ยวถ้าผู้ชมอาจจะอาจารย์ไม่พูดปริมาณสูตรเลยนะคะรู้สึกจะมีขึ้นที่จอแล้ว
0: ใช่ค่ะทางรายการจะขึ้นให้นะคะทีนี้วิธีผสมก็ง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะเหมือนสูตรแรกแล้วก็เอาทุกอย่างผสมกันได้เลยนะคะเราก็จะเท
1: ง่ายง่ายกว่าสูตรแรกอีกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สูตรแรกก็เห็นอาจารย์เอกได้ไหมเทใส่รวมกันปุ๊บแล้วก็ใช้ความร้อนละลายนิดนึงก็เสร็จละนะคะอันนี้ก็แค่นะผสมกันแล้วก็คนแค่นั้นเองนะง่ายไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้นทุนสูตรนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่จริงๆ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเราพยายามให้ปลอดภัยทั้งตัวสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วก็ตัวคนใช้ด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์น่ะ
1: ถ้าไปทำเองนะอย่างสูตรแรกเนี่ยต้นทุนกิโลนึงน่าจะไม่เกิน 2-300 อันนี้ก็เหมือนกันนะไม่เกินนะไม่เกิน 2-300 นะอาจจะ100กว่าบาทได้ซ้ำถ้าเกิดว่าร้านที่เราซื้อวัตถุดิบแล้วราคาถูกนะคะนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยบางร้านเขาจะไม่ขายเป็น100กรัม50กรัมเขาจะไม่ขายไงบางทีบางตัวที่ราคากิโลนึงไม่ถึง100เนี่ยเขาจะขายเป็นกิโลเลยนะเพราะนั้นน่ะต้องว่าเราจะต้องทําแบบให้กับสัตว์เลี้ยงเราอย่างต่อเนื่องอ่ะเราก็สามารถที่จะซื้อมาสต็อกไว้แล้วก็ค่อยๆทํานะคะแต่เวลาเราไปซื้อนะไอตัวเซรั่มบำรุงขนเนี่ยขวดนึง30 ml เนี่ยหลายร้อยนะยังต่ำไม่ต่ำกว่า2ถึง300ต่อขวดเนาะ
0: ใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เขาอาจจะต้องรวมแพ็กเกจจิ้งด้วยอะไรด้วยราคาของเขานี่นะรวมแพ็กเกจจิ้งรวมการโฆษณาอะไรของเขาหลายๆอย่าง
0: เดี๋ยวเราจะทาที่ผิวให้ดูก่อนนะคะอาจารย์ขนเราอาจจะไม่ยาวนะคะนี่ค่ะอาจารย
1: ์เรามีนั่นไหมเรามีในแบบขนดำไหมในแบบขนดำ
0: เข้าสู่ผิวแบบนี้เลยนะคะ
1: เอาในแบบขนดำมาดูไหม
0: นะคะเรียบร้อยแล้วนี่ก็บรรจุได้เลย
1: นะคะ
0: ท
1: ั้
0: งสองสูตร
1: ง่ายไหมง่ายมากๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นก็หอมแบบอ่อนๆนะคะ
0: ใช่
1: นะอันนี้ก็เป็นตัวที่อันนี้ก็คือเป็นตัวเซรั่มบำรุงขนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นตัว
0: บาล์ม
1: บาล์มที่ว่าในเรื่องของดูแลอุ้งเท้านะคะนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ยังไม่อะไรขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยเดี๋ยวจะให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
0: ค่ะ
1: นะจนกว่าเวลา

0: แล้วสุดท้ายเราค่อยหมุนขึ้นมาให้ดู
1: ขึ้นมาใช่ก็จะเป็นบา
0: เพราะว่าตอนนี้ยังรอสักนิดนึงเพราะสังเกตตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่แข็งพอเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลัวว่าเดี๋ยวหมุนตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะมันจะพลาดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะทีนี้เราก็เห็นขั้นตอนการทำทั้งสองผิดพันแล้วนะคะว่าง่ายมากแล้วก็เบสของแต่ละตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นธรรมชาตินะเป็นสารที่มาจากธรรมชาติน้ำมันมาจากธรรมชาติบำรุงผิวนะคือดีสำหรับมนุษย์น่ะดีสำหรับสัตว์ด้วยนะคะและมีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเราจะมีสารที่ป้องกันอาการแพ้การระคายเคืองน
1: ะ
0: นะคะแล้วก็เวลาที่เขาแบบอาจจะเผลอเลียเข้าไปเนี่ยนะคะนะอันตรายก็คือเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าเบสของมันเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งหมดและเรายังมีตัวที่ป้องกันอาการแพ้ระคายเคืองด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะสูตรนี้แล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันนะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกคือตอนนี้อาจารย์อู๋ก็ได้ให้สูตรสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะที่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้ได้เพราะผิดพันธุ์พวกนี้อยู่ในท้องตลาดนี่ราคาสูงมากนะคะ
1: แล้วก็ปลอดภัยทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ด้วย
0: นะคะเพราะเดี๋ยวนี้คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่นะคะเรียกได้ว่าดูแลแบบว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยแบบยิ่งกว่าลูกตัวเองอีกนะ
1: ใช
0: ่ค่ะเราของเราก็มี5ตัวนะอาจารย์ลูกก็เลี้ยงไว้5ตัวแล้วทีนี้เนี่ยลูกน้องนะลูกน้องก็มักจะอิจฉานะอิจฉาแม้กระทั่งหมานะบอกว่าอาจารย์ลูกดูแลนะลูกๆเนี่ย5ตัวเนี่ยดีมากนะเพราะนั้นเนี่ยลูกน้องก็เลยว่าอยากเกิดมาเป็นหมาของอาจารย์อู๋นะเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะเหมือนอาจารย์อู๋ก็ได้เพราะว่าดูแลแบบอย่างดีนะนิดนึงไม่ได้ต้องพาไปโรงพยาบาลนะแต่โรงพยาบาลสุนัขเนี่ยราคาแพงมากราคาแพงมากนะคะแพงกว่าคนอีกนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยเราก็ต้องถ้าสามารถทำได้เองได้นะอย่างสูตรเอามาให้วันนี้สามารถทำได้เองได้เนี่ยก็จะดีมากจะช่วยประหยัดและเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เรารู้อยู่นะคะก็ไม่ค่อยดีเนาะและสูตรที่เอามาให้ก็เป็นผิดพันธุ์ที่วันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะบางบ้านก็ไม่ได้ใช้แต่อาจารย์คิดว่าหลายบ้านก็ใช้แล้วก็อีกอย่างนึงต้นทุนมันสูงแต่ถ้าเราทำได้เองจะช่วยประหยัดมากๆเลยนะคะนะอย่างเซรั่มบำรุงขนเนี่ยเอาพุ่นตรงนะทาให้ดูนะมันแววเห็นไหม
1: ค่ะ
0: นะเอามาใช้กับผมคนยังได้เลยถ้าอยากให้ผมเนี่ยเปล่งปลั่งประกายเนี่ยแต่ว่าอย่าเทเยอะนะเพราะว่ามันเบสเป็นน้ำมันเราก็อาจจะหยดสัก2-3หยดแล้วก็ลูบที่ผมของเรานะคะนะยังใช้ได้เลยเพราะว่าท่านก็เห็นส่วนประกอบของสูตรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าพวกน้ำมันธรรมชาตินะคะซึ่งไม่ได้มาไม่ใช่สารเคมี
1: ใช่แล้ว
0: และเป็นเกรดที่ดีนะเป็นเกรดที่ดีนะไม่ใช่เกรดที่แบบว่าห่วยอะไรนะเราเกรดดีๆมา
1: ใช่
0: นะคะก็คือว่าใช้แล้วก็สบายใจอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีหุ่นก็ดีนะ
1: ใช่
0: เราจะเอาหุ่นมาไหม
1: นะคะ
0: นะเราอย่าดีกว่าเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเอาถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอาน้องหมามาเนี่ยมันก็ออกมาได้นะแต่ว่ามันเหลืออีกแค่10นาทีน่ะเดี๋ยวจะไปวิ่งไล่จับข้างนอกนะมันก็คงจะไม่ไหวนะเราทาที่มือเนี่ยก็คงจะรู้แหละนะคะว่ามันช่วยทำให้เปล่งประกายจริงเพราะตัวผิวหนังเราก็เป็นโปรตีนนะนะคะแล้วก็ขนเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโปรตีนเพราะนั้นน่ะตัวผิดพันธุ์ที่มันจับกับโปรตีนแล้วทำให้เกิดประกายนะเป่งปังแวววาวเนี่ยนะคะก็คงให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมได้นะคะ
1: จริงๆตัวนี้เวลาที่ใช้นะคะยิ่งเป็นสุนัขบางสายพันธุ์ที่ช่วงอายุเขาแบบว่าจะแอคทีฟหรือว่าไฮเปอร์ค่ะอาจารย์ชอบทำกิจกรรมชอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเท้าเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าเท้าเนี่ยสี่เท้าของเขาเนี่ยหรือสองเท้าของสัตว์บางชนิดเนี่ยคือเขาใช้เดินนะคะอาจารย
0: ์
1: เขาใช้เดินอยู่ตลอดเวลาอย่างของเราเนี่ยเท้าเรายังอยู่ข้างล่างมืออยู่ข้างบนแต่ของเขาเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสุนัขเนี่ยคือสี่เท้าลงที่พื้นหมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดเท้าเขาแตกหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้การทำกิจกรรมของเขาอะน้อยลงหรือบางทียิ่งถ้าเท้าแตกแล้วลงกับพื้นไปค่ะบางทีได้รับเชื้อโรคเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยอีกทีนึงก็มี
0: อันนั้นคือความกลัวของเจ้าของที่ว่าเขารักสัตว์เลี้ยงเขามากๆอ่ะนะคะนะ
1: เพราะว่าบางตัวนะอาจารย์เห็นใส่รองเท้าก็มีบางตัวมีใส่รองเท้าด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าทุกตัวจะใส่ได้นะคะอาจารย
0: ์คืออย่างสุนัขที่บ้านอาจารย์อูเนี่ยเคยซื้อรองเท้าไม่ใส่นะปรากฏว่าเดินไม่เป็นค่ะ
1: ใช่ค่ะเขาจะเดินแปลกๆนะเป็นไงเป็นความเครียด
0: อยากจะถ่ายรูปให้ดูจริงๆนะอยากจะถ่ายวีดีโอให้ดูเดินแปลกๆแล้วก็เขาไม่คุ้นอ่ะคือว่าถ้าจะใส่เขาเนี่ย

0: ต้องใส่ตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: ค่ะ
0: นะและรองเท้าไม่ใช่ถูกๆนะคู่นึงอ่ะแพงนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยเราทาให้เขาทุกวันนะคะนะทาจนเขาชินนะจนเขารู้สึกว่าเออต้องได้มีการทาทุกวันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ดื้อนะก็จะไม่เลียละนะคะอาจารย์สังเกตจากสุนัขอาจารย์เนี่ยที่ทาน้ำมันไพรให้นะที่แก่แล้วทาที่ขาเนี่ยนะแรกๆก็จะเลียนะเลียแล้วก็แบบเหมือนนอนไม่หลับกลิ่นมันรบกวนเขาไงพอต่อไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มชินคือแรกๆเนี่ยเขาก็จะเดินไม่ค่อยสะดวกนะอาจารย์เอคือพอเราใช้น้ำมันไพรทาทุกวันเนี่ยปรากฏว่าเขาเดินดีขึ้นนะคะอายุเขาเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทาทุกวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มชินน
1: ะ
0: เริ่มรู้สึกว่าเออมันต้องทาอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ขัดขืนก็จะไม่ไปยุ่งละนะคะนะแล้วจมูกเขาก็จะปรับละใช่ไหม
1: คะ
0: นะแต่ว่าอย่าให้แรงมากกลิ่นที่เราใช้เนี่ยกินแล้วใช้อ่อนมากน
1: ะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ผิดพันธุ์ที่ใช้ดับกลิ่นนะดับกลิ่นสุนัขไม่ใช่น
1: ะ
0: ถ้าผิดพันธุ์ดับกลิ่นเนี่ยเราอาจจะใช้กลิ่นที่ค่อนข้างแรงหน่อยแต่นี้เราใช้กลิ่นอ่อนนะนะคะไม่ได้แรงมาก
1: ถ้าให้แนะนำเวลา
0: แต่ไม่ใส่ก็ได้
1: ควรจะทานะคะอาจารย์ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เขาก่อนนอนเขาแหละถ้าสุนัขบ้านไหนที่นอนตอนกลางคืนก็ทาแล้วก็ให้เขานอนเพราะถ้าเกิดมาทาตอนเขาทำกิจกรรมเนี่ยโอ้โหหนึ่งเลยก็คือมันอาจจะทำให้มันลื่นแล้วเขาจะไม่อยู่นิ่งค่ะอาจารย์สมมติว่าเขานอนพร้อมกันกับเราตอนกลางคืนเนี่ยเราทาครีมของเราแล้วเราก็ทาบาล์มตัวนี้ให้กับน้องๆเราด้วยแล้วก็นอนไปพร้อมกันตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยอุ้งเท้าเขาก็มีความชุ่มชื้นนะคะ
0: คือเขาจะทำกิจกรรมอะไรมันก็จะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะน้อยกว่ากลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: กลางวันนี่ไม่ได้เลยคือบางทีบางพันไม่อยู่นิ่งอะนะ
1: ค่ะ
0: วิ่งตลอดอะนะบางพันเนี่ยนะนอนทั้งวันนะแต่เห่ากลางคืนเนี่ยนะอันนี้นะคือคนละเวลากับเราก็มีนะคะนะแต่ว่าตอนนอนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนอนกับเรายิ่งบ้านไหนที่เลี้ยงสุนัขนะคะที่นอนด้วยกันในห้องน
1: ะ
0: หรือให้นอนในบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรตอนช่วงกลางคืนนะคะนอกจากสุนัขที่เราเลี้ยงไว้นอกบ้าน
1: อ
0: ันนั้นจะเป็นสัญชาตญาณที่ว่าเวลาเขาได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเขาก็จะแอคทีฟขึ้นมาเขาก็จะวิ่งไปเนา
1: ะ
0: วิ่งไปดูวิ่งไปอะไรเงี้ยนะฮะนะเพราะนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยนะเราก็เอามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูว่านะบ้านไหนที่มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนให้ท่านได้มากเลยนะ
1: คะ
0: แล้วสูตรที่เรามาเราคัดสรรแล้วนะคะเป็นสูตรที่ดีนะคะแล้วก็ต้นทุนไม่แพงต้นทุนไม่แพงแต่ไม่ดีเงี้ยนะคะคือไปหวงวัตถุดิบมากเกินไปแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ผลนะคะนะมันก็จะไม่เกิดผลที่เราต้องการนะคะแต่ว่าสูตรของเราเนี่ยเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่มีคุณภาพนะคะนะราคาก็ไม่ได้แพงแล้วพอเริ่มต้นสูตรพอผสมมาแล้วเนี่ย1ลิตรหรือ1กิโลเนี่ยนะคะมันจะอยู่ประมาณสักน่าจะสัก200นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เกิน300นะเป็นอย่างมากนะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยหลอดนึงเนี่ยนะคะ30 ml ส่วนใหญ่จะ30นะเท่าที่อาจารย
1: ์ใช่น่าจะพกง่ายค่ะ
0: เออ30 ml อะไรประมาณเนี้ยนะคะคือเป็น100ไม่ค่อยมีแหละน
1: ะ
0: เป็น100ไม่ค่อยมีแหละนะซึ่งพวกนี้ก็เอามาขายราคา200 300นะยี่ห้อไหนที่ดังๆหน่อยนะ600นะอาจารย์เคยซื้อมูดน
1: ะ
0: มาดับกลิ่นเนี่ยมาดับกลิ่นน้องๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะคะนะเพราะว่าน้องๆที่บ้านเนี่ยก็จะมีพันธุ์ชาวๆคือที่บ้านอาจารย์โชคดีชาวๆเขาก็จะมีกลิ่นนะคะโอ้โหมูดหลอดนึงนะ600กว่าบาทนะแล้วก็ ML ก็ประมาณสัก50 50 60 ML นี่แหละประมาณเนี้ยใช้แป๊บเดียวเพราะว่าชาวๆมันตัวใหญ
1: ่
0: หมดแล้วนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมผลิตเองไงคะทำเองเดี๋ยวเราจะมีไหมที่ดับกลิ่นเราจะมี
1: ติดตามรายการเราได้เลย
0: ก็ติดตามไปนะคะเราจะมีผิดพันธุ์ที่ดับกลิ่นแล้วก็ผิดพันธุ์อีกหลายตัวอย่างเช่นว่าพื้นนะทำความสะอาดพื้นอย่างเงี้ยเราก็มีเพราะว่าอันนี้สำคัญนะคะเพราะบางคนที่เขาไม่ชอบสุนัขเนี่ยบางทีเข้าไปในบ้านเราเนาะหรือว่าเขาไม่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้จะเซนจะคือเขาไม่คุ้นชินไงอย่างเราอาจจะชินกับกลิ่นหมาแล้วละเราไม่ได้กลิ่นแต่แขกมาที่บ้านบางคนอุ้ยได้กลิ่นอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: มันก็คิดว่าถ้าทำความสะอาดมันก็ดีนะคะหรือบ้านไหนนี่นะไม่ได้รักหมาทั้งบ้านอ่ะนะอย่างบ้านอาจารย์มีนะแต่พี่แต่ว่าพอดีพี่สาวกับอาจารย์ก็อยู่คนละบ้านนะพี่สาวนี่ไม่ได้ชอบ สุนัขนะถ้าอย่างเงี้ยลำบากเลยนะเพราะนั้นต้อง

0: มีอะไรหลายๆอย่างนะที่ไปดูแลนะทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในบ้านนะคะให้สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะเราก็มีผิดพันธุ์อีกหลายตัวที่เกี่ยวกับสุนัขนะคะแล
1: ้วก็อันเนี้ยแต่พันเราน่าจะแข็งแล้ว
0: อันนี้เดี๋ยวก่อนออยออย
1: ค่ะ
0: บางคนอาจจะสงสัยว่าผิดพันธุ์
1: ทีนี้ถ้าเกิดใครที่ไปทำจำหน่ายนะคะถ้าทำใช้เองก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปทำจำหน่ายจ่ายแจกตอนนี้มันผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องสำอางของคนนะคะก็คืออันนี้เราทำเครื่องสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ว่าในการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันยังไม่มีณออกอากาศตอนนี้นะคะในปีนี้ปี69นี้น่าจะยังไม่มี
0: ไม่มีกฎหมาย
1: ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ
0: อย.
1: เครื่องสำอางของสัตว์เลี้ยงฉะนั้นเราจะไปขึ้นทะเบียนกับอย.คนไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยากทำจำหน่ายก็คือทำจำหน่ายได้เลยแต่ระวังเรื่องของการโฆษณาที่มันจะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง อย่างเราอะเราทำไปเราบอกว่าบำรุงเหมือนที่อาจารย์พูดเลยบำรุงอุ้งเท้าเขาบำรุงขนเขาอันเนี้ยได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปใส่สรรพคุณอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: รักษา
1: ใช่รักษา
0: บรรเทา
1: หรือว่าก็กําจัดสัตว์พาหะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการกําจัดสัตว์พาหะไปด้วยอันนี้ต้องไปอยู่หมวดวัตถุอันตรายนะคะเหมือนกับของคนนะคะอาจารย์เราทําโลชั่นเราเครื่องสำอางเป็นทาผิวถ้าเป็นโลชั่นกันยุงอันนั้นไปอยู่วัตถุอันตราย อันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราบอกว่ากำจัดสัตว์พาหะเนี่ยก็ต้องไปอยู่วัตถุอันตรายถ้าเราบอกว่าบาล์มเนี่ยแก้โรคกากไม่ใช่กาก
0: แก้โรคผิวหนัง
1: แก้โรคผิวหนังของเขา
0: ต้องไปอยู่ที
1: ่เลื้อนอย่างเงี้ยอันนี้จะไปอยู่ที่ยาก
0: รม
1: ศ
0: ุ
1: ลกากรเป็นดูเรื่องอาหารกับยานะคะต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องฉะนั้นอย่าไปโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
0: แต่ถ้าผิดพันธุ์ที่เรามาจากที่ในวันน
1: ี
0: ้บำรุงขนบำรุงอุ้งเท้าเนี่ยคำว่าบำรุงเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายได้เลยนะแต่อย่าไปรักษาอุ้งเท้าแตกรักษาขนร่วงเนี่ยไม่ได้
1: ไม่ได้นะคะ
0: ถ้ารักษาคือต้องเป็นในหมวดของ
1: ยาย
0: าใช่ไหมต้องไปเข้าอย.ยา
1: ใช่ค่ะอย.
0: อย.ยา
1: ของปศุสัตว์ใช่ค่ะ
0: มีอ๋อของกรมปศุสัตว์นะคะอย.ยาของกรมปศุสัตว์มีแล้วนะคะเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาเนี่ยนะคะต้องเข้าอย.ยาของกรมปศุสัตว์นะ
1: คะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกทำความสะอาดฆ่าเห็บฆ่าหมัดแต่พวกนี้คือวัตถุอันตราย
1: ใช่วัตถุอันตราย
0: แต่ถ้าเป็นแค่บำรุงเนี่ยอย.เครื่องสำอางหมายังไม่มีเอ้ยอย.เครื่องสำอางสัตว์เลี้ยงขออภัยนะคะอย.เครื่องสำอางสัตว์เลี้ยงน่ะยังไม่มีนะคะอย.พวกความงามอะไรเงี้ยบำรุงเนี่ยยังไม่มีเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตนะขายได้เลย
1: ใช่
0: นะอย่าไปลงสรรพคุณรักษาอะไรทำให้หายเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเงางามนะบำรุงแล้วอุ้งเท้านุ่มอะไรประมาณนี้
1: คนไม่พันกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนตัวให้ดู
0: นะอันนี้นะที่เราหยอดไปนะคะ
1: เราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ป้าย
0: แล้วก็ไปอุ้งเท้าน
1: ะ
0: เขาได้นะ
1: จริงๆถ้าเราชอบแบบที่อาจารย์บอกถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่หรือว่าเราอยากได้ขนาดไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มันจะมีขนาดไซส์20กรัม30กรั
0: ม
1: เป็นแบบเรียวๆยาวๆเงี้ยมันขึ้นมาแบบนี้ง่าย
0: นะค
1: ะสะดวก
0: อันนี้สุนัขตัวเล็กพวกปอมอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่
0: เวลาเจ้าของเนี่ยอุ้ม
1: อันนี้อาจจะเป็นของน้องอันนี้อาจจะเป็นของเราทาเท้าน้องแล้วก็มาทาปากเราได้ไหมคะ
0: คนก็ทาปากได้นะคนก็ทาปากอันนี้สีเหลือง
1: นะคะ
0: คนก็ทาปากได้ค่ะนะคนก็ทาอุ้งมือได้นะหรือว่าฝ่าเท้าฝ่าเท้าได้นะคะ
1: คนเท้าที่มันแตกนี
0: ่นะวันนี้ก็เวลาก็น่าจะหมดแล้วนะคะเราสองคนก็ถือว่าคงเป็นประโยชน์นะกับท่านผู้ชมนะคะที่เก่ามาทั้งหมดเรายังมีอีกหลายตอนนะคะก็ให้ติดตาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: ได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
5: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านแอนนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจ ทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่

0: รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
1: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
0: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อคกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
2: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
3: วิศวะคือเทอมรับจะจะ 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
2: โอ้ถึงเปี้ยเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: เอาละครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: ระเบิดเลยนะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องซะอีก
1: เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติดให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

ากรทางการศึกษาและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ทุกคนครับด้วยวาระการเริ่มต้นปีการศึกษา2569นี้ผมมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับและพบปะนักศึกษาใหม่ทุกคนรวมทั้งขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่แต่ละคนมุ่งหวังไว้ผมจึงขอใช้โอกาสนี้มอบโอวาทเพื่อเป็นข้อคิดให้แก่บรรดานักศึกษาใหม่โดยขออัญเชิญพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักสำคัญในการศึกษาของตนเองโดยได้ทรงพระราชทานพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาไว้4ด้านดังนี้1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในรากฐานของชาติบ้านเมืองยึดมั่นในสถาบันหลักได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมนักศึกษาต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบและชั่วดีต้องปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ดีงามพร้อมปฏิเสธสิ่งที่ผิดหรือชั่วช่วยกันส่งเสริมและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. มีงานได้และ 4. เป็นพลเมืองที่ดีนักศึกษาต้องเรียนรู้การทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนมีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหากนักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยพระบรมราชโอบายทั้ง4ด้านนี้เป็นแนวทางสำคัญผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นักศึกษาจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามพระราชประสงค์และมีชีวิตดำรงอยู่ในสังคมด้วยความมั่นคงและผาสุกตลอดไปสุดท้ายนี้ผมขอให้นักศึกษาทุกคนจงมีความสุขในการใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเอง

ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นและได้รับความรู้ทักษะตลอดจนสั่งสมประสบการณ์อันมีค่าที่จะสามารถทำให้นักศึกษามีชีวิตที่มั่นคงและก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับ

เวลาเป็นมงคลก็ผมขอเปิดงานประกวดเทศกาลคุณแห่งประเทศไทยครั้งที่22ณบัดนี้และขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่โครงการปฏิมากรพัฒนากรรมไทยในการดำรงทำรงศิลปะอันมีค่าสืบไปก็ขอบคุณครับ

อันนี้เป็นห้องจัดแสดงดีโอสยามนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดให้นักศึกษาได้นำผลงานมาร่วมแสดงงานทั้งหมดนี้เป็นงานของรายวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะบูรณาการนะครับก็คือจะมีงานหลายชิ้นหลายรูปแบบที่เพื่อนๆแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกันนะครับของผมก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานหัวโขนในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็จะมีงานที่เป็นหล่อเป็นงานปั้นไทยงานสีน้ำงานสีน้ำมันนะครับรวมถึงงานโลหะที่เป็นสลักดุลร้อยลูกปัดเนาะแล้วก็จะมีที่เป็นสถาปัตย์เกี่ยวกับบุษบกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีลอยน้ำขึ้นมาเป็นมโนราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของงานเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่30เมษายนครับสถานที่ดีโอสยามชั้น3นะครับเป็นห้องแกลเลอรี่สำหรับจัดแสดงงานนะครับท่านใดที่แวะเวียนผ่านมาเนาะก็ขอเชิญชวนมาชมผลงานศิลปะของนักศึกษาได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีงานของพระพันปีหลวงด้วยที่มีเหล่าศิลปินแล้วก็ครูบาอาจารย์ระดับประเทศเนาะจัดแสดงงานไว้นะครับก็สามารถท่านใดแวะเวียนมาแล้วก็อย่าลืมขึ้นมาชั้น3เราขึ้นมาดูผลงานของนักศึกษาได้นะครับ

0: ขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานและความมุ่งหวังของทุกท่านต่อไป
1: ขอให้ผู้รับผลท่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการการสร้างเครือข่ายและรับประเด็นการในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ชมโยธาและกับเพื่อนเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอให้ต้อนรับทุกท่านครับ
2: โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่คณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนักวิจัยนักศึกษาวิศวกรรวมถึงผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3: คุณว่าวันนี้นะครับได้เวลาทำควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตร่วมกับทุกท่านนะครับในที่นี้เลยนะครับขออนุญาตร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่

ครั้งที่31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับจัดการโปกสวัสดิ์คงเจ้าหน้านะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการจัดงานที่อบอุ่นและยืนหยัดด้วยความ

และความสุขของพี่น้องชาววิศวกรและขณะนี้ครับท่านอธิการบดีครับจะทำการส่งมอบธงครับให้สำหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพร้อมแล้วที่จะส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียงปรบมือเลยครับนี่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งที่32ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราจะไปเจอกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี

0: หล่อที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการและคณะกรรมการบริหารส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปี2569ในวันนี้เมื่อกล่าวถึงปัญหาร่วมสมัยอย่างการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นรอยร้าวสำคัญที่เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในทุกมิติองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลังคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนนักศึกษาหรือยุวทูตต้านทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมธรรมาภิบาลและแนวทางการป้องกันการทุจริตในยุคดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายสร้างสรรค์เทคนิคการสื่อสารบุคลิกภาพและการผลิตสื่อคลิปสั้นหรือช็อตฟอร์มวิดีโอด้วยตนเอง 3. เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในภายนอกทั้งคณะรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตนักการเมืองท้องถิ่นทหารตำรวจตลอดจนถึงศิลปินดารานักแสดงผ่านการลงพื้นที่สัมภาษณ์แนวคิดและวิธีการป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของยุวทูตจะได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุกองทัพบกช่อง5และสื่อโซเชียลมีเดียต่อไปการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29-30 มิถุนายนประจำปี2569ณห้อง A508 ชั้น5คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโดยได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาทิคุณทัชพลสุวรรณโชติวิทยากรยุวทูตต่อต้านทุจริตของสำนักงานปปช.คุณศรัทธาศรัทธาทิพย์หรือครูรักศิลปินและครูผู้สอนการแสดงผู้มีความสามารถพร้อมทั้งคุณชนทิชาเพชรชลนสังกุลหรือคุณลูกตาลอาสยามนักร้องลูกทุ่งและนักธุรกิจค่ายเพลงผู้มีความสามารถให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์และร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่วิทยากรคณะกรรมการดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการในลำดับต่อไปครับ
1: บรรณาธิการโครงการนักศึกษาวิทยากรคณะกรรมการดำเนินโครงการและนักศึกษาทุกคนกระผมเป็นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร. อุดมวิชัยสกุลเกียรติอธิการบดีให้มาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในวันนี้และขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินโครงการกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดและริเริ่มโครงการที่มีคุณค่าและตอบโจทย์บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันในปัจจุบันประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตและการแก้ไขปัญหาไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกของนักศึกษาทุกคนและก็ของสังคมไทยดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่ร่วมอบรมในครั้งนี้นับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดนการที่นักศึกษาเข้ามารับหน้าที่ยุวทูตต้านทุจริตจึงไม่ใช่แค่ความรู้ที่อยู่ในแค่ตำราแต่นักศึกษาจะร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญเป็นผู้นำทางความคิดที่จะใช้สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นอาวุธในการสะท้อนแผ่ขยายและส่งต่อแนวความคิดความโปร่งใสออกไปสู่สังคมไทยในวงกว้างผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระหว่างการเข้าร่วมโครงการตามโครงการยุวทูตทุกคนจะเก็บเกี่ยวความรู้ด้านธรรมาภิบาลทักษะการสื่อสารและการตัดต่อผลิตสื่อจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่และนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์และสร้างผลงานเพื่อเผยแพร่บนสื่อต่างๆได้

0: ภาคภูมิใจขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ความกรุณามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักศึกษาและขออวยพรให้การดำเนินโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการขอให้ยุวทูตทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และร่วมกันเป็นพลังกับเพื่อนสังคมไทยให้ไร้ทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไปได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตเปิดโครงการอบรมทูตยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในบัดนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับด้วยนะครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับใน

อาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเชื่อมโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็น

0: ตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ
2: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
3: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
3: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
1: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
3: รับด้วยสิแม่
4: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
3: รุ่นใหญ่แม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
3: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
1: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
2: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
6: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง
7: นอกจากพระราชพิธีในส่วนของราชสำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะคะ ในส่วนของภาคประชาชนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับพระมหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระสกนิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา 9:00 น.จนถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหมายสังคมสงเคราะห์ไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะ
0: เราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนผู้เข้าเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
7: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีที่มีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ำอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจ จากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์

0: และพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกศนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกศโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอัสนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยค่ะบางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชาธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนชัยประยูนในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
0: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคำจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วย

ตนชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยธนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1ชำรุดมากจึงได้เชิญพระโกศทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากพายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซียในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณขัตติยราชประเพณีอัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับพระโกศครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

ท่านผู้ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งการพระราชพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมะ

รพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศประสบถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรค่ะ

ติธาหายะสัพพะสัมปติกิติยาสัพพะพุทธาทินาสายะปริตังสุตังมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

but

พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

พระสงฆ์10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะคะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะพระสงฆ์นั้นประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเถราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณาธิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

ระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลภรยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวรวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโถและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือนั้น1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่อง

ำราสรรพคุณยาฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังสือนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2019ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปริญญาที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภินันท์พรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันท์สันติธรรมดิลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

สำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะแต่ว่าบริเวณฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในของพระที่นั่งองค์นี้จะปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะหน้าบานจะเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็นรายละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาสัปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรทแหลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

0: พุทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกค่ะเบื้องหน้านั้นก็ทอดเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้อง

คุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ನೇನ ಸಮಚರಿಯಾಯ ಸಂಯಮೇನ ದಮೇನ ಚ ಯಂ ಕತವಾ ಸುಖಿತೋ ಹೋತಿ ನ ಚ ಪಚ್ಚಾ ನಾನು ತಪ್ಪತಿ ತಿ บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐาน

ทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในกุตกะนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้น
มีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไป
มีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอ

เป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่อง
เหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวนหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

ระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตัปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ทรงปฏิบัติแต่กุศลวิบากซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความดีงามประกอบธรรม4ประการในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลโพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆกายวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคาถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ซึ่งภูสายโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกฏอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับกรหรือว่าบังสุกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

หาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิทธตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

อติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสัพปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากเสร็จขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธรรมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุทิรเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทธาเทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนฤทธิ์ยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

พระโกศพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ

างสำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ปิดเวลา19นาฬิกาค่ะ

ช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2,569 วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะกองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิภัทต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระโอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมต่อจากนั้นทรงรับพระมหาสังฆทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังฆทักษิณาวัตรแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ในการนี้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังฆเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังฆเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายนางพุทธที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จและประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนพระราชสมัย
ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่งต่อมาในปี2539เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวและเป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบในเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยะวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานและพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมุกที่หน้าเตียงพระพิธี
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนมรุนาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชื่อวิทยาศาสตร์คาทาเทลล่าสิรินธรนีเอพระเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนิสธรให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพพอเลี้ยงในถุงเพาะชำเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการลอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมการปลูกต้นนนทรีต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

ระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ส่งอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วส่งพระดำเนินไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนในกาย45รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมและในเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัตรยายสุขาวดี

วายุหสูตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังมัทยายสุขาวดีวายุหสูตรจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้บรรพชิตจีนในการสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นส่งลอยกระทงและส่งปล่อยปลาพร้อมพระประยุรญาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดประวัตินิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าไปรับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์เป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้วัดประบอดนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก๋งด้านทิศต่างเวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ส่งร่วมการปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

อันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถและในวันเดียวกันเวลา18

ประจำปีพุทธศักราช2569วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานท่านี้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณาฐานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาปูชนียสถานต่างๆภายในวัดพระชร69วันนี้เวลา7นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์มาจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม10รูปวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม10รูปวัดสุพรรณวิมลมังคลาราม15รูปและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต15รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมหาราชวังตามราชประเพณีในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกานายเศรษฐพุทธสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริง

ที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตอีกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0: พระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็นำไร่ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับ รวมพื้นที่ 1,279 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่5ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่อง inverse การคูณนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับ inverse การคูณของเมทริกซ์นั้นนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ A นะคะแทนด้วยนะคะ a ยกกำลังลบหนึ่งหรือเราเรียกว่า a inverse นั่นเองนะคะสำหรับสมบัติของ inverse ตัวนี้นะคะก็คือเมื่อเรานำไปคูณกับเมทริกซ์ a ใดๆแล้วนะคะจะทำให้เราได้ผลลัพธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะคะนั่นก็คือถ้าเรานำ a นะคะคูณ inverse ของมันนะคะก็จะเท่ากับA inverse คูณ A แล้วก็เท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์ I ด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าเรานำ inverse ตัวนี้คูณทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาของเมทริกซ์ A น่ะจะเท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์ I เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมทริกซ์ที่จะหา inverse ได้ก็คือต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะที่หา A inverse ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาแต่ละเมทริกซ์แต่ละขนาดนะคะก็คือ1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3ไปเรื่อยเนี่ยเราจะมีสูตรในการหา inverse นี้ยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากถ้าเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณ1นะคะสมมุติว่าเมทริกซ์1คูณ1เนี่ยสมมุติว่าให้ A เป็นเมทริกซ์ A ใดๆก็แล้วกันนะคะเราจะได้ว่า inverse ของเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับเมทริกซ์หนึ่งส่วน A นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นนะคะเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์ที่มีสมาชิกตัวเดียวคือเลข5ก็แล้วกันนะคะเพราะนั้นเราจะได้ว่านะคะ A inverse เนี่ยก็จะเป็นเมทริกซ์หนึ่งส่วนห้านะคะเมทริกซ์หนึ่งส่วนห้าเราลองเอา A กับ A inverse คูณกันนะคะ A คูณ A inverse ก็คือเอาเมทริกซ์ห้าคูณกับเมทริกซ์หนึ่งส่วนห้าใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะได้เท่ากับเมทริกซ์หนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น i หนึ่งนะคะเมทริกซ์เอกลักษณ์ซึ่งมันก็จะเท่ากับเมทริกซ์ A inverse คูณ A เช่นเดียวกันนะคะทำนองเดียวกันถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด2คูณ2อย่างเช่นสมมติว่าเรามี A คือเมทริกซ์ A B C D ค่ะเราก็จะมีสูตรว่า A inverse ตัวนี้นะคะจะเท่ากับหนึ่งส่วนเดซ A determinant ของ A คูณกับเมทริกซ์ที่เมทริกซ์ A ที่มีการสลับ A กับ D สลับกันนะคะก็นั่นก็คือเอานี้เอาตัว D มาเขียน A มาเขียนสลับกันและขยับมานิดนึงนี่ก็แล้วกันนะคะ A กับ D สลับกันและ B กับ C ใส่เครื่องหมายลบไว้ด้านหน้า B กับ C อยู่ที่ตำแหน่งเดิมแต่ใส่ลบไว้ด้านหน้า AD สลับกันนะคะอันนี้ไม่ยากยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือสี่ลบสองสามลบสี่

ซึ่งเมทริกซ์ A ของเรามีขนาด2คูณ2นะคะตัวนี้เราจะได้ว่า Determinant อันนี้ Determinant ของ A ก็จะมีค่าเท่ากับ AD ลบ BC ใช่ไหมก็จะเป็น4คูณลบ4แล้วก็ลบ3คูณลบ2นะคะหรือลบ2คูณ3ก็ได้นะคะก็จะเป็นลบ16นะคะแล้วก็บวก6ซึ่งมันก็คือลบ10นะคะอันนี้คือ determinant ของ A เมื่อเรานำไปเข้าไปในสูตร A inverse ตัวนี้นะคะ1ส่วน determinant ก็คือ1ส่วนลบ10คูณกับ matrix นะคะที่มีการสลับเราก็จะได้สลับ A กับ D แล้วก็ B กับ C เป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ A inverse เท่ากับ1ส่วนลบ10หรือว่าลบ1ส่วน10ก็ได้นะคูณกับ matrix ที่มีการสลับ4กับลบ4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบ4ตัวนี้ก็จะเป็น4แล้วก็ลบ2ก็จะเปลี่ยนเป็น2นะ3ก็จะเปลี่ยนเป็นลบ3นะคะตอนนี้สลับกัน4กับลบ4แล้วก็ตรงนี้เป็น2ตัวนี้เป็นลบ3นะใส่ลบเข้าไปด้านหน้านะคะเอาลบ1ส่วน10คูณเข้าไปแต่ละตัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นลบ4ลบคูณลบเป็นบวกก็จะเป็น4ส่วน10เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ2ส่วน10อันนี้ก็จะเป็น3ส่วน10อันนี้ก็จะเป็นลบ4ส่วน10อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราคูณตัวนี้เข้าไปข้างในลบ1ส่วน10เข้าไปนะคะทีนี้ในการหา inverse เนี่ยบางครั้งบาง matrix ก็อาจจะหา inverse ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะเช่นสมมติว่าเรามี a นะคะเท่ากับลบ1ลบ2 3 6นะคะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้หา a inverse ของ matrix a นี้นะคะเราพิจารณาตัวแรกเราก็ต้องไปหา determinant ของ a ก่อนใช่ไหมคะ determinant ของ a ก็คือ6คูณลบ1นะคะลบ3คูณลบ2ก็จะเป็นลบ6นะคะบวก6ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะคะ determinant ของ A มีค่าเท่ากับ0เวลาเรานำไปเข้าสูตรในการหา inverse ใช่ไหมคะ A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน det A ก็คือ1ส่วน0คูณกับ matrix นะที่สลับ6กับลบ1กับ6ก็จะเป็น6ลบ1ตัวนี้จะเป็น2กับลบ3นะคะซึ่งจะเห็นว่า1ส่วน0เนี่ยไม่สามารถหาค่าได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้ matrix A ของเราไม่สามารถหา inverse ได้นะคะอันนี้ก็คือกรณีที่ A ไม่สามารถหา inverse ได้นะคะเราอาจจะบอกนิดนึงว่าไม่สามารถหา inverse ได้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ากรณี matrix ที่ไม่สามารถหา inverse ได้ก็คือกรณีที่ determinant ของ matrix นั้นเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะให้ความให้ความหมายหรือว่าการเรียกชื่อของ matrixที่ไม่สามารถหา inverse ได้หรือ inverse ได้นิดนึงนะคะโน้ตไว้นะคะว่าถ้า a inverse หาได้นะหาไม่ได้นะคะเราจะเรียก a ว่าเป็น matrix เอกฐานนะคะMatrix เอกฐานหรือว่าเป็น singular mat

กรณีที่หา A inverse ไม่ได้เรียกเมทริกซ์ A นั้นว่าเป็นเมทริกซ์เอกฐานนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่A inverse หาค่าได้นะคะเราก็จะเรียก A นั้นว่าเป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานหรือว่าเป็น non singular matrix นั่นเองนะคะเป็น non singular matrix นะคะเป็น singular หรือว่าเป็น matrix เอกฐานกับ non singular คือ matrix ไม่เอกฐานนั่นเองนะคะทีนี้ในกรณีที่เมทริกซ์มีขนาด3คูณ3ขึ้นไปนะคะเราจะใช้สูตรต่อไปนี้มาช่วยในการคำนวณนะคะถ้าเกิดเป็น3คูณ3ขึ้นไปนะคะ4คูณ4 5คูณ5หรือ n คูณ n ในการคำนวณ inverse เนี่ยก็อาจจะมีความยุ่งยากขึ้นมาพอสมควรนะคะแล้วก็สูตรที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้นี้ค่ะ a inverse เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ a นะคะคูณกับadjoint ของ a เราจะใช้สูตรนี้นะคะdeterminant ของ a เราทราบอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถคำนวณได้นะคะส่วน adjoint a เนี่ยตัวนี้เป็นเมทริกซ์ผูกพันนะคะตัว adjoint ตัวนี้คือเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ผูกพันนะคะซึ่ง adjoint a ตัวนี้นะคะเราสามารถคำนวณได้ด้วยหาโคแฟกเตอร์ของเมทริกซ์ a แต่ละตัวนะคะแล้วนำมาทรานสโพสนั่นก็คือเราต้องไปหาโคแฟกเตอร์ ij ของทุกตัวของ a ทุกตัวแล้วนำมาทรานสโพสอีกทีหนึ่งเราจะได้ adjoint ของ a นะคะเมื่อเราได้ adjoint ของ a เนี่ยเราก็นำมาคูณกับ1ส่วน determinant ของ a อีกทีหนึ่งเราก็จะได้ a inverse นั่นเองนะคะเรามายกตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้จงหา inverse การคูณนะคะของเมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะลบ1 0 1นะคะ2 2ลบ1 0 1ลบ1นะคะเราก็เริ่มต้นเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะหา determinant ของ a ก่อนนะคะโดยอาจจะใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะ determinant ของ a เนี่ยอาจจะใช้วิธีต่อไปอีก2หลักก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีเลือกแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งก็ได้แล้วก็นำสมาชิกในแถวหรือหลักที่เราเลือกนั้นคูณกับ cofactor แล้วก็นำมาบวกกันก็ได้นะคะสมมติว่าอันนี้เราเริ่มเราดูวิธีต่อไปสองหลักก็ได้ค่ะเราเอาสมาชิกลบหนึ่งของ a นะคะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปอีกสองหลักนะคะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองลบหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็คูณนะคะคูณลงเลยนะคะเราก็นำมาบวกกันนะคะคงจำได้นะคะแล้วถ้าคูณขึ้นนะเราก็ไปลบออกนะคะเพราะฉะนั้นคูณลงเราได้ตัวแรกก็จะเป็นลบหนึ่งคูณสองคูณลบหนึ่งนะคะก็จะได้สอง

บวกกับ2 คูณ 1 คูณ 1ก็เป็น2นะคะบวกกับ0 คูณ 0 คูณ -1ก็เป็น0นะคะคูณขึ้นก็-120คูณกันก็ได้0นะคะลบ1คูณกันได้-1นะคะแล้วก็-102ก็0นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น4 ลบ 1ได้3นะคะdeterminant A ก็คือ3นะคะต่อไปเราจะมาหา adjoint ของ A นะคะเนื่องจาก adjoint ของ A เนี่ยเดี๋ยวเราเขียนสูตรไว้ตรงนี้นะคะ adjoint ของ A คือ cofactor transpose ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลยต้องหา cofactor ของสมาชิกทุกตัวนั่นคือคอมพิวเตอร์11คอมพิวเตอร์12คอมพิวเตอร์13คอมพิวเตอร์21คอมพิวเตอร์22คอมพิวเตอร์23คอมพิวเตอร์31คอมพิวเตอร์32แล้วคอมพิวเตอร์33นะคะเมื่อเราหาโคแฟกเตอร์แต่ละตัวได้นะคะให้นำมาทรานสโพสนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าโคแฟกเตอร์ก็คือไมเนอร์ที่เอาลบ 1 ยกกำลังลบ 1 ยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ij นะคะงั้นลบ 1 ยกกำลัง i บวก j เนี่ยก็คือมันจะมีเครื่องหมายเป็นบวกลบบวกลบบวกลบบวกลบบวกสลับกันไปใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับไมเนอร์ไมเนอร์ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกไปสมมติว่าเราจะหา cofactor 11ก็คือเป็นไมเนอร์ที่เหลือจากการตัดแถวที่1นะหลักที่1ของ A ออกไปแล้วก็เอาสมาชิกที่เหลือค่ะมาหา determinant นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต้องมาไล่ดูทีละตัวเลยค่ะเรามาได้ดูจะได้เห็นภาพกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวนี้ขึ้นไป A ขึ้นไปนะคะวางไว้มุมนี้ก็ได้ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ adjoint คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะหา cofactor แต่ละตัวเพราะฉะนั้น adjoint A ก็คือตัวแรกก็คือdeterminant ตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะตัดแถวที่1หลักที่1ออกก็เหลืออะไรคะ2 1ลบ1 1นะคะ2 1ลบ1ลบ1นะคะตัวที่2ก็คือลบตัดแถวที่1หลักที่2ออกก็จะเป็น0 1 1ลบ1นะคะตัดแถวที่2ตัดแถวที่1หลักที่2ออกนะคะต่อไปก็ตัดแถวที่1หลักที่3ออกก็จะเป็น0 2 1ลบ1นะคะต่อไปเราก็มาดูนะคะสมาชิกแถวที่2หลักที่1นะคะเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะคะตัดแถวที่2หลักที่1ออกเพราะฉะนั้นก็เป็น2 0ลบ1ลบ1ต่อไปนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกก็เป็นลบ 1 0 1 ลบ 1ต่อไปตัดแถวที่สองหลักที่สามออกอันนี้เป็นลบนะคะก็จะเป็นลบ 1 2 1 ลบ 1นะคะต่อไปตัวแถวสุดท้ายนะคะตัดแถวที่สามหลักที่หนึ่งออกนะคะแถวที่สามหลักที่หนึ่งออกก็จะเหลือ2 0 2 1ต่อไปตัวนี้เป็นลบนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สองออกก็จะเป็นลบ 1 0 0 1ตัวสุดท้ายก็คือตัดแถวที่สามหลักที่สามออกนะคะลบ 1 2 0 2นะคะเมื่อเราหาโคแฟกเตอร์แต่ละตัวได้แล้วให้ทรานสโพสนะคะดีเทอร์มิแนนต์ของ

แต่ละตัวนะคะก็คำนวณเลยค่ะคูณนะคะตัวแรกก็จะเป็นลบสองบวกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยคำนวณอีกทีนะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ลบหนึ่งค่ะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ลบสองตัวนี้ก็จะเป็นลบลบสองลบศูนย์นะคะตัวนี้เป็นหนึ่งลบศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองนะคะตัวนี้เป็นสองลบศูนย์ตัวนี้เป็นลบหนึ่งลบศูนย์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลบสองลบศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เมทริกซ์ลบหนึ่งลบสองนะคะแล้วก็สองหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็สองหนึ่งลบสองนะคะแล้วก็ทรานสโพสนะคะโอเคถูกต้องนะคะทีนี้ตัวนี้เมื่อเราได้คำนวณ adjoint ก็คือ cofactor transpose ตัวนี้เสร็จแล้วเรา transpose อีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้ adjoint คือตัวนี้ค่ะลบหนึ่งลบสองนะคะแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งลบสองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ adjoint ของเรานะคะจากนั้นนะคะเรานำตัวนี้ไปเข้าสูตรค่ะ a inverse เท่ากับ1ส่วน delta a คูณ adjoint a เมื่อสักครู่นี้นะคะ1ส่วนตัวนี้นะคะ determinant ของ a คูณ adjoint เราหาได้แล้ว determinant เราก็หาได้แล้วก็คือ determinant ของเรามีค่าเท่ากับ3นะครับฉะนั้นก็จะเป็น1ส่วน3นะคูณกับ adjoint ที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบไว้ในหน้านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น inverse ของเราก็เท่ากับ1ส่วน3นะ1ส่วน determinant ของ a คูณกับ adjoint ที่เราได้นะคะลบ1 2 2 1 1 1ลบ2หนึ่งลบสองนะคะซึ่งถ้าเราเอาหนึ่งส่วนสามคูณเข้าไปแต่ละตัวก็จะหารด้วยสามทุกตัวเลยนะคะหรือเราจะตอบแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือ inverse ของเรานั่นเองนะคะจะเห็นว่าในการคำนวณ inverse เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการคำนวณนะคะก็คือในส่วนของการหา cofactor แล้วก็ transpose ก็คือหา adjoint แล้วก็หา determinant ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูสมบัติอื่นๆนะของที่เกี่ยวกับ inverse เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการคำนวณในบางโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาดูสมบัติของ A inverse นะคะสมบัติที่หนึ่งก็คือ determinant ของ A inverse เนี่ยนะคะจะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A อันนี้ถ้าเราทราบ determinant ของ A มาก่อนแล้วนะคะแล้วเราจะหา determinant ของ A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A ได้เลยนะคะที่2ก็คือเวลามีเมทริกซ์ A B แล้วหา inverse นะคะอันนี้จะมีค่าเท่ากับ B inverse คูณกับ A inverse คล้ายๆ transpose นะคะ transpose ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าเป็น AB transpose ตัวนี้ถ้าเป็น transpose ก็เท่ากับ B transpose คูณ A transpose inverse ก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะถ้าเกิดว่ามีเมทริกซ์ A คูณกับ adjoint

100ของ A นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ adjoint ของ matrix A คูณกับ A ก็คือสลับเอา adjoint มาคูณก่อนได้นะคะแล้วจะเท่ากับ determinant ของ A คูณกับ matrix เอกลักษณ์ I นะคะได้อันที่4นะคะ determinant ของ adjoint A นะคะจะเท่ากับ determinant ของ A นะคะยกกำลัง n ลบ1 determinant ของ adjoint A จะเท่ากับ determinant ของ A นะคะยกกำลัง n ลบ1โดยที่ n ตัวนี้ก็คือเป็นขนาดของ matrix A นะคะ n ก็เป็นขนาด n คูณ n ใช่ไหมคะของ matrix A นั่นเองนะคะสมบัติต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อเราเจอโจทย์หลายๆรูปแบบแล้วก็อาจจะนำสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะในการทำโจทย์อย่างเช่นตัวอย่างที่เราจะยกต่อไปนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างให้ A คือ matrix 1ลบ1 1 1นะคะ matrix A เป็น matrix ขนาด2คูณ2นะ matrix B คือ3 1 1 2นะคะแล้วก็ matrix C คือ2 1 3 1ให้ A B C มาเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะบอกว่าจงหา determinant ของ A กำลัง2คูณ adjoint A adjoint B นะคะแล้วก็คูณกับ C inverse อันนี้ก็จะนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของ determinant กับสมบัติของ inverseนะคะมาช่วยด้วยนะคะเนื่องจากเราทราบว่า determinant เนี่ยมีสมบัติในเรื่องของการกระจายกับยกกำลังนะคะสามารถกระจายสมบัติการคูณกับยกกำลังสามารถกระจาย determinant ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันมี matrix 3 matrix A กำลัง2 adjoint B ก็เป็น matrix อันหนึ่งนะคะแล้วก็ C inverse ก็เป็น matrix อันหนึ่งแล้วมันคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถกระจายไปหา determinant แต่ละตัวได้นะคะฉะนั้นตัวนี้เรามาคำนวณกันจาก determinant ตัวนี้นะคะเราจะได้เท่ากับdeterminant ของ A กำลัง2คูณdeterminant ของ adjoint B นะใช่ไหมคะแล้วก็คูณ determinant ของ C inverse สามารถกระจาย determinant เข้าไปได้นะคะและโดยสมบัติของdeterminant ของ A ยกกำลัง2นะคะ A กำลัง n ก็จะเท่ากับ determinant ของ A แล้วยกกำลังทีหลังได้ใช่ไหมคะส่วนในข้ออันที่อันตรงกลางนี่ค่ะ determinant ของ adjoint B เป็นสมบัติที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ determinant ของ adjoint จะเท่ากับ adjoint A ยกกำลัง n ลบ1นะคะของเราเป็น B ใช่ไหมคะของเราเป็น adjoint B ฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น det B ยกกำลัง n ลบ1ใน n ของเราเมื่อกี้เป็น matrix ขนาด2คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2ลบ1ก็จะเป็น1ก็คือ det B นะคะตัวนี้ก็จะได้ determinant ของ B เดี๋ยวเขียนก่อนก็ได้ค่ะยกกำลัง2ลบ1ซึ่งมันก็คือ1หรือเท่ากับ det B นั่นเองนะคะในส่วนของ determinant ของ C inverse
อันนี้ก็คือใช้สมบัติแรกก็คือจะเท่ากับตัวนี้นะคะ c inverse ก็เท่ากับ1ส่วน dc ใช่ไหมคะ determinant ของ c inverse เท่ากับ1ส่วน dc นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น1ส่วน determinant ของ c เพราะฉะนั้นก็เราหา determinant ของ a แล้วเอานำมายกกำลังสองคูณ determinant ของ b แล้วก็หาคูณกับ1ส่วน determinant ของ c นะคะเพราะฉะนั้นเรามาหา determinant ของแต่ละตัวกันเดี๋ยวเราค่อยนำมาแทนตรงนี้นะคะเราจะได้ determinant ของ a นะคะก็เท่ากับคูณกันเลยค่ะ1คูณ1นะคะลบ1คูณลบ1คูณ1ก็บวก1เข้าไปนะคะเป็น2นะคะต่อไป determinant ของ b ก็เท่ากับ326ลบ1ก็เท่ากับ5นะคะ determinant ของ c ก็เท่ากับ2ลบ3นะคะก็เท่ากับลบ1เราได้แต่ละตัวแล้วนะคะเราก็นำไปแทนในสตางค์นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตแทนเข้าไปเลยก็ได้ค่ะนี่เราคำนวณไว้เรียบร้อยละใช่ไหมคะเราคำนวณตัวนี้ไว้เรียบร้อยละเรานำมาแทนก็จะได้สีเหลืองก็แล้วกันนะคะเราก็จะได้ determinant a ยกกำลังสองคูณ determinant ของ b ก็คือ5ยกกำลังหนึ่งก็คือ5นะคะคูณ1ส่วน determinant ของ c ก็1ส่วนลบ1เพราะฉะนั้น1ส่วนลบ1ก็คือลบ1นะคะ2ยกกำลังสองได้4 4คูณ5ได้20คูณลบ1ก็เป็นลบ20นั่นเองนะคะเอาละเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างต่อมาถ้า determinant ของ2คูณกับ matrix 0 0 3นะคะ x 2 1 0 2 5 matrix นี้เป็น matrix inverse อีกทีหนึ่งนะถ้า determinant ของ matrix นี้นะคะเท่ากับ1ส่วน x ลบ1แล้วนะคะถามว่า x มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะคือเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นเราต้องไปดูสมบัติ determinant อันนี้จะเห็นว่ามันมีค่าคงที่ k ใดๆก็คือเลข2คูณกับmatrix อันหนึ่งนะคะ matrix ที่เป็น matrix inverse ซึ่งมีขนาด3คูณ3นะคะเพราะฉะนั้นdeterminant ของ k คูณ a ใช่ไหมคะถ้าใครจำได้นะคะ determinant

คือขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเป็น k กำลังสามเพราะฉะนั้นก็คือ2กำลังสามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาทางด้านซ้ายมือก่อนนิดนึงนะคะจากโจทย์ของเราตัวนี้จากโจทย์ของเรานะคะ determinant ของตัวนี้มันก็จะต้องเท่ากับ2ยกกำลังสามนะคะคูณ determinant ของตัวนี้003 x 21แล้วจะเห็นว่าตัวนี้มันเป็นถ้าเรามองตัวนี้เป็น a inverse เพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ determinant ของตัวนี้จะเท่ากับค่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็จะมีค่า2ยกกำลังสามคูณกับ1ศูนย์ determinant matrix 02 x ซึ่ง2กำลังสามก็คือ8นะคะงั้นเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้เดี๋ยวเรามาคำนวณ determinant ของตัวนี้กันก่อนค่ะว่ามีค่าเท่าไหร่ค่ะพิจารณา determinant ค่ะของ matrix นี้อย่างนี้กันแล้วกันนะคะเราเขียนเป็นสัญลักษณ์เลยกันแล้วเพื่อความสะดวกนะคะเราจะหา determinant ของ0 0 3นะคะ x 2 1 0 2 5อันนี้นะคะ determinant ตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้0 0 3 x 2 1 0 2 5นะคะจากนั้นเราอาจจะใช้วิธีเลือกหลักนี้ก็ได้ค่ะเอาสมาชิกในหลักนี้คูณกับโคแฟกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกลบบวกเราจะเอาเลข3นี้นะคะคูณกับโคแฟกเตอร์3 1นะก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3แถวที่3หลักที่1ออกมันก็จะเหลือ x 0 2 2อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับ3คูณกับ x 0 2 2นะคะซึ่งมันก็คือ3คูณ 2x ใช่ไหมคะซึ่งมันก็คือ 6x จากนั้นเรานำ 6x เนี่ยมาแทนใน star ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็น1ส่วน 6x ข้างบนก็จะเป็น8นะคะซึ่งตัวนี้ด้านซ้ายมือเราจะได้8ส่วน 6x ใช่ไหมคะแล้วก็ทางขวามือก็คือ1ส่วน11ส่วน x ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะคะจากสตาร์กันแล้วกันนะคะจากสตาร์เราก็จะได้8ใช่ไหมคะส่วน determinant ของตัวนี้ก็คือ 6x ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน x ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นย้ายเอา x ลบ1ไปคูณกับ8ก็จะเป็น 8x นะคะลบ8เท่ากับ 6x ค่ะฉะนั้นย้าย 6x มาลบ 8x ก็จะเป็น 2x เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้ x เท่ากับ4เป็นคำตอบนั่นเองนะ

คะโอเคต่อไปนะคะเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะสมมติว่าให้ A เป็นเมทริกซ์3 คูณ 3นะคะซึ่งมีสมาชิกก็คือ2 ลบ 1 1 ลบ x นะคะแล้วก็ x 0 2 1 1 2 x เขาบอกว่าถ้าโคแฟกเตอร์2 2คือ14โคแฟกเตอร์2 2ของเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ14บอกว่าจงหา determinant ของ adjoint ของเมทริกซ์ A นะคะจากสมบัติที่เราทราบนะคะก็คือ determinant ของ adjoint ของเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะตามสมบัติก็คือ determinant ของ A ใช่ไหมคะยกกำลัง n ลบ1 n ก็คือขนาดของเมทริกซ์ A เนื่องจาก A ของเรามีเป็นขนาด3คูณ3นะคะก็จะเป็น3ลบ1นั่นก็คือเท่ากับ determinant ของ A ยกกำลัง2นั่นเองนะคะอันนี้คือนี่เราเก็บไปก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหา determinant ของ A นะนะคะแต่เนื่องจาก A ของเราเป็นเมทริกซ์นะที่มีตัวแปร x ติดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาค่าของ x ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่โดยเราใช้ข้อมูลที่มีอยู่ก็คือตอนนี้เราทราบว่าโคแฟกเตอร์เนี่ยนะคะ2 2เนี่ยคือ14นะคะโคแฟกเตอร์2 2คือ14โคแฟกเตอร์2 2นี่คือถ้าเรามาดูตัวเมทริกซ์ A นะคะก็คืออยู่ตำแหน่งที่แถวที่2นะคะแล้วก็หลักที่2นะคะตัวนี้นะคะโคแฟกเตอร์ของตัวนี้นะคะแถวที่2หลักที่2นะคะทีนี้โคแฟกเตอร์ตัวนี้เครื่องหมายเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกลบใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นบวกตัวนี้เป็นบวกมันจะเท่ากับไมเนอร์สองสองพอดีไมเนอร์สองสองไมเนอร์สองสองก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่2หลักที่2ออกเพราะฉะนั้นเราจะเอาสมาชิก4ตัวนี้นะคะ2 1 1ลบ x 2 x นะคะมาหาไมเนอร์นะคะเอาเราเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนตอนนี้เราทราบว่าโคแฟกเตอร์สองสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ14ใช่ไหมคะโคแฟกเตอร์2 2ก็คือตัวไมเนอร์2 2นะคะบวกไมเนอร์2 2นะคะก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่2หลักที่2ออกไปก็จะเป็น2 1นะ1ลบ x 2 x ตัดแถวที่2หลักที่2ออกตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับคูณไขว้เลยนะคะก็จะเป็น 4x ลบกับ1ลบ x นะคะก็จะเป็น 4x ลบ x บวก x 4x ลบ1บวก x นะคะก็คือได้เท่ากับ 5x ลบ1ซึ่ง 5x ลบ1มีค่าเท่ากับโคแฟกเตอร์ของ2คือมีค่าเท่ากับ14นะ14ก็คือเท่ากับ 5x ลบ1เราก็สามารถที่จะหา x ได้แล้วค่ะเราก็ย้ายข้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 5x เนี่ยเท่ากับ1ก็ย้ายมารวมกับ14เป็น15ฉะนั้น x ก็คือเท่ากับ3นะคะ x มีค่าเท่ากับ3จากนั้นเราก็นำ x นะคะไปแทนใน a นะคะตรงไหนมี x ก็แทนเป็น3นะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปหา determinant ของ a ได้นะคะเราก็มาคำนวณ

determinant ของ e เลยค่ะ2 ลบ 1ตรงไหนมี x แทนด้วยเลข3นะ1 ลบ 3ก็จะเป็น -2นะคะก็จะเป็น3 0 2แล้วก็1 1 6นะคะโอเคจากนั้นนะคะทีนี้เราก็จะหา determinant ของตัวเนี้ยนะคะเราจะใช้วิธีเลือกหลักใดหลักหนึ่งก็ได้นะคะหรือแถวใดแถวหนึ่งก็ได้แล้วก็หรือว่าจะเลือก2 หลักมาต่อแล้วก็คูณไขว้ก็ได้เดี๋ยวเราเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะเราเลือกหลักที่2ก็แล้วกันนะคะมันก็จะเท่ากับสมาชิกตัวนั้นใช่ไหมคะคูณกับโคแฟกเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นโคแฟกเตอร์หนึ่งสองบวกกับ2คูณโคแฟกเตอร์32นะคะทีนี้ตำแหน่งนี้เป็นลบนะคะตำแหน่งนี้ลบบวกลบเป็นลบทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาไมเนอร์แล้วใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะก็จะเป็นลบ3คูณกับ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1หลักที่3กับแถวที่1หลักที่2ออกนะคะก็จะเป็นลบ1ลบ2 1 6นะคะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นลบ2คูณ determinant ตัดแถวที่3หลักที่2ออกก็จะเป็นก็จะเป็น2ลบ1 1 1ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ได้ลบ3คูณลบ6บวก2อันนี้ลบ2คูณ2บวก1นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ4คูณลบ3ได้12อันนี้ก็จะเป็น3คูณลบ2ได้ลบ6ก็คือได้6นะคะเราจะได้ determinant ของ a เนี่ยนะคะตัวนี้นะ determinant ของ a เท่ากับ6นะคะเพราะฉะนั้นจากสมการสตาร์เราก็สามารถหาคำตอบตัวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราเขียนคำตอบไว้ในนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจากสตาร์ตัวนี้นะคะที่เราต้องการคำตอบเราจะได้ determinant ของ adjoint a ของเรานะคะก็คือ determinant a ยกกำลังสองใช่ไหมคะ determinant a ก็คือ6ยกกำลังสองก็ตอบ36นั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เราทราบสมบัติบางอย่างของinverse นะของ determinant หรือของ adjoint อะไรก็ตามเหล่านี้นะคะล้วนเป็นประโยชน์ในการที่เราจะนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ determinant ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างหันเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่5แล้วนะคะเราจะเข้าสู่หัวข้อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่า Creative Problem Solving ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแก้ปัญหานะคะไม่ใช่การแก้แบบเดิมๆนะคะแต่มันคือการใช้ความคิดใหม่ๆแล้วก็มีมุมมองหลากหลายนะคะเพื่อสร้างแนวทางที่ไม่เคยมีมาก่อนเรามาเข้าสู่นะคะในหัวข้อนี้กันนะคะอย่างแรกเลยนะคะการแก้ปัญหาต่างๆก่อนที่เราจะแก้ปัญหานะคะเรามาทราบความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้แยกออกจากการแก้ปัญหาแบบเดิมๆนะคะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะเป็นกระบวนการในความคิดนะคะในการใช้ความคิดเพื่อหาวิธีนะคะขจัดกับปัญหาหรือความท้าทายที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยวิธีเดิมๆได้โดยเราจะต้องใช้การจินตนาการความคิดสร้างสรรค์หรือการใช้เหตุผลนะคะอย่างมีระบบนะคะบางท่านอาจจะใช้ประสบการณ์เดิมๆเข้ามานะคะประกอบด้วยก็ได้นะคะพูดง่ายๆก็คือการที่เรามีปัญหาสักหนึ่งอย่างนะคะแล้วไม่เลือกใช้วิธีการแบบซ้ำนะคะแต่กลับมองว่าเราหาวิธีการแก้ปัญหาแบบแปลกๆใหม่ๆหรือแตกต่างจากแบบเดิมนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรามาขยายความทีละส่วนกันนะคะเดี๋ยวหลายๆคนนะคะจะไม่เข้าใจนะคะเรามาดูนะคะอย่างแรกเลยกระบวนการก็คือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะแต่มันเกิดจากกระบวนการที่มีขั้นตอนนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามองเห็นปัญหาจริงๆแล้วคิดหาแนวทางต่างๆแล้วก็ประเมินแนวทางทดลองใช้แล้วก็ปรับปรุงนะคะ2เลยนะคะความคิดที่ไม่ธรรมดาแปลว่าความคิดน่ะมันไม่ใช่ความคิดแบบเดิมๆนะคะมันมีการเปลี่ยนความคิดนะคะก็คือมีความคิดที่แตกต่างแปลกใหม่หรือไม่เคยมีใครลองใช้มาก่อนเรามายกตัวอย่างกันนะคะถ้าน้ำหยดจากหลังคาแล้วมันทำให้พื้นเปียกใช่ไหมคะวิธีการเดิมใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช้วิธีการปูผ้านะคะปูผ้าเพื่อซับน้ำใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการนะคะเป็นวิธีการแบบสร้างสรรค์นะคะเราอาจจะทำให้หยดน้ำนะคะไหลผ่านไปที่ต้นไม้เห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่3นะคะเราไม่ใช้วิธีการแบบเดิมนะคะการแก้ปัญหาหลายอย่างนะคะในปัจจุบันซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ด้วยสูตรสำเร็จนะคะเพราะว่าโลกเปลี่ยนเร็วขึ้นวิธีเดิมอาจไม่ตอบโจทย์แล้วก็เราต้องคิดกล้าทำสิ่งที่ใหม่ขึ้นค่ะค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราเรียกว่าขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นแรกก็คือการค้นปัญหาการค้นปัญหาหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาเราไม่สามารถดำเนินทางแก้ได้นะคะความหมายโดยสรุปนะคะDefineนะคะก็หมายถึงการทำให้ชัดเจนหรือการค้นหาความหมายที่แท้จริงนะคะแล้วก็แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เราจะไม่รีบแก้ในทันทีก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อเรามีปัญหามาปุ๊บเราต้องหยุดคิดก่อนแล้วก็มองให้ลึกว่าปัญหาที่เราเห็นอยู่น่ะเป็นปัญหาเป็นอาการหรือ

รากของปัญหาจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะอธิบายแบบละเอียดแบบนี้ค่ะทุกท่านคือ1ปัญหาที่เราเห็นกับปัญหาที่แท้จริงหลายคนนะคะก็อาจจะรีบหาทางออกเพราะว่าคิดว่าเราเข้าใจปัญหาแล้วแต่แท้จริงแล้วนั้นเป็นอาการภายนอกของเราใช่ไหมคะที่เรามีความทุกข์นะคะเช่นเราไม่ทราบปัญหาที่มันซ่อนอยู่ลึกๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอาการที่เห็นเราเห็นนักเรียนเนี่ยมาสายบ่อยๆใช่ไหมคะเราอาจจะเห็นคนมาทำงานสายบ่อยๆรากแท้ที่แท้จริงระบบขนส่งอาจไม่ตรงเวลาใช่ไหมคะตารางเรียนอาจซ้อนกันภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเราไม่ค้นหาความจริงใช่ไหมคะเราก็อาจจะต่อว่าเขานะคะแล้วอาจจะต่อว่าโดยไม่รู้ว่าควรแก้อะไรตรงไหนใช่ไหมคะตรงนี้ข้อที่2เลยนะคะก็ต้องตั้งคำถามเพื่อค้นหาปัญหาก่อนนะคะเมื่อเราทราบถึงปัญหาแล้วเนี่ยเราต้องมีการตั้งคำถามนะคะว่าเอต้องเกิดปัญหานี้ใช่ไหมคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปัญหานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะและใครเกี่ยวข้องกับปัญหานี้บ้างปัญหานี้มีใครเกี่ยวข้องบ้างหรือเคยเกิดขึ้นกันมาก่อนหรือเปล่ามีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่ยิ่งตั้งคำถามยิ่งเยอะเราจะทำให้มองปัญหาลึกเข้าไปอีกได้นะคะ3การใช้เครื่องมือนะคะจะช่วยให้ชัดเจนเมื่อเราตั้งคำถามแล้วนะคะถ้าเรามีเครื่องมือด้วยก็ยิ่งดีใช่ไหมคะก็เรียกว่าเขาเรียกว่า why technical นะคะก็คือถามทำไม5ครั้งเพื่อเราให้เจาะลึกประเด็นที่มันเป็นต้นเหตุจริงๆยกตัวอย่างเช่นปัญหานะคะเราต้องมีปัญหาว่าพยาบาลส่งเครื่องมือห้องผ่าตัดผิดชุดเราก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมถึงส่งผิดล่ะอาจจะดูเอกสารผิดหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าทำไมถึงดูเอกสารผิดอ่ะถามไปอีกอ๋อชื่อมันคล้ายกันชื่อชุดคล้ายกันอ่ะแล้วทำไมชื่อมันชุดคล้ายกันอ๋อไม่มีมาตรฐานในการตั้งชื่อทำไมไม่มีมาตรฐานตั้งชื่อไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและทำไมไม่มีแนวปฏิบัติก็ไม่มีใครจัดทำนี่คือรากปัญหาจริงๆค่ะค่ะเรามาดูเป้าหมายขั้นตอนของClarify นะคะก็คือ1เราต้องเข้าใจปัญหาที่ต้องการแก้จริงๆก่อน2มองเห็นปัญหาชัดเจนทุกมุม3ไม่เสียเวลาแก้ไขในปัญหาที่มันผิดจุด4นะคะเป็นการรากฐานนะคะในขั้นตอนต่อไปเช่นเราต้องหาไอเดียสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือ Clarify ก็คือการถอดหน้ากากของปัญหาก็เหมือนว่าเราต้องยอมรับปัญหาจริงๆนะคะเพื่อให้เราเห็นว่าควรแก้อะไรไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นขั้นตอนที่สองนะคะก็สร้างแนวคิดหรือที่เราเรียกว่าไอเดียเราต้องมีไอเดียมีครีเอทีฟนะคะการสร้างแนวคิดก็คือมีการกระบวนการระดมความคิดนะคะเพื่อหาวิธีการที่มันหลากหลายโดยที่ยังไม่ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะจุดประสงค์หลักก็คือคิดให้เยอะเลือกทีหลังนะคะเป้าหมายของแนวคิดนะคะก็คือต้องสร้างไอเดียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ2เปิดกว้างทางความคิดโดยไม่จำกัดรูปแบบ3นะคะปล่อยจินตนาการทำงานก่อนใช้เหตุผลตามหลังวิธีการสร้างแนวคิดที่นิยมนะคะก็คือแบบ brainstorming นะคะหรือว่าการระดมความคิดแบบไม่มีการวิจารณ์นะคะหรือเสนอความเห็นโดยเสรีโดยไม่ถูกตัดสินเช่นปริมาณต้องมาก่อนคุณภาพหรือว่ายิ่งมีไอเดียมากก็ยิ่งเจอโอกาสที่มันดีขึ้นนะคะกฎนะคะของ Brainstorm เนี่ยนะคะก็คือห้ามวิจารณ์เพราะว่าทุกความคิดนะคะคิดที่คิดยิ่งเยอะยิ่งต่อยอดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติถ้ามีกลุ่มนักศึกษานะคะโดยใช้ Brainstorming เนี่ยก็วิธีการลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงอาหารเราก็ได้ทั้งไอเดียแจกถุงผ้าใช่มั้ยคะทําระบบยืมถุงสะสมแต้มรีไซเคิลและมีวิธีการคิดมากมายที่จะแก้ปัญหาถ้าเรายิ่งคิดเยอะยิ่งได้เปรียบนะคะต่อไปเลยมาดู mind mapping ก็คือการใช้แผนภาพเชื่อมโยงทุกมิติโดยหัวข้อหลักนะคะก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็แตกออกเป็นแขนงไปที่เราเห็นนะคะเป็นกราฟต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นไอเดียที่เป็นระบบเห็นความคิดที่เราเป็นระบบขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงความคิดใหม่ได้อย่างรวดเร็วประโยคของ mind mapping นะคะก็คือเห็นภาพรวมของไอเดียทั้งหมดแล้วเห็นสมองด้านซีกซ้ายเหตุผลแล้วก็ขวาจินตนาการทำให้คิดนะคะมันจะไม่วนซ้ำนะคะแล้วพอเราเห็นในกระดานที่เราเขียนทั้งหมดนะคะตัวยกไอมายกตัวอย่างนะคะการใช้หรือการวาด mind mapping นะคะในหัวข้อยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีหัวข้อให้ลองทำนะคะเป็นตัวอย่างเช่นกิจกรรมเพิ่มความ

สุขในหอพักลองทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะกิจกรรมเพิ่มความสุขที่บ้านเราก็ได้นะคะกิจกรรมเพิ่มความสุขที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็แยกเป็นเราอาจจะใช้เป็น mind mapping แยกเป็นดนตรีกีฬาอาหารศิลปะหรือเทคโนโลยีใช่ไหมคะแตกออกมาเป็นกิจกรรมเอ๊ะดนตรีเราทำอะไรล่ะอาจจะมีคาราโอเกะตีกลองทำอาหารมื้อกลางวันอาหารใช่ไหมคะหรืออีกอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะค่ะเรามาดูเคล็ดลับนะคะในการสร้างไอเดียในการเพิ่มไอเดียก็อย่าห่วงว่าความคิดของเรามันแปลกหรือเวอร์เกินจริงนะคะเพราะว่ายิ่งเราคิดแตกต่างนะคะก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาพสีหรือเสียงประกอบก็จะช่วยกระตุ้นให้ไอเดียเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะเหมือนเราฟังเพลงไปอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมเพลงเนี้ยมันรู้สึกปลุกใจเรามากเลยเราก็จะมีพลังฮึกเหิมใช่ไหมคะอันนี้คือการบิ้วอารมณ์ใช่ไหมคะเรามาสรุปนะคะการสร้างแนวคิดแบบไอเดียเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพราะว่าไอเดียเนี่ยมันมีความคิดที่แบบไม่ต้องกลัวผิดอะค่ะเปิดใจให้กว้างไม่ว่าจะใช้วิธีแบบ brainstorming หรือว่า mind mapping ก็ตามนะคะทั้งสองนะคะก็จะช่วยให้เราก้าวพ้นทางแบบเดิมๆแล้วก็พบสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่3นะคะการพัฒนาและเลือกแนวทางนะคะ develop and select นะคะตรงนี้นะคะหลังจากที่เราได้ระดมสมองสร้างไอเดียในขั้นตอนที่แล้วใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนนี้เราจะนำแนวคิดเหล่านี้มาพัฒนาเป็นรูปแบบให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อเรานำจะนำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะขั้นแรกเลยนะคะจะข้ามไปไม่ได้คือขั้นวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดการทำไอเดียนะคะที่มาทบทวนทีละอันแล้วก็พิจารณาจากเกณฑ์ก็คือความเป็นไปได้นะคะต้นทุนเวลาทรัพยากรความคุ้มค่าและอะไรอีกหลายหลายอย่างนะคะที่แล้วก็ผลกระทบที่เราจะเกิดขึ้นข้อ2เลยเรามาประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกใช่ไหมคะเราต้องมีการประเมินแยกเป็นตารางทำตารางไว้ก็ดีนะคะเป็นตารางง่ายๆว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรถ้าเราทำเป็นตารางเราจะเห็นชัดขึ้นนะคะแนวคิดนะคะใช้แอปช่วยแจ้งเตือนประกาศเสียงใช่ไหมคะเราก็มันมีข้อดีอะไรล่ะข้อดีก็คือทันสมัยใช้งานง่ายไม่ต้องใช้มือถือใช่ไหมคะข้อเสียอะไรต้องมีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนอาจรบกวนบรรยากาศอื่นๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหมายความว่าการใช้แอปช่วยแจ้งเตือนเนี่ยมันก็คือถ้าข้อดีก็คือทำให้ทันสมัยใช้งานง่ายใช่ไหมคะถ้าข้อเสียคืออินเทอร์เน็ตถ้าเข้าไม่ถึงมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ถูกไหมแต่ถ้าเราประกาศเสียงข้อดีก็คือไม่ต้องใช้มือถือเพราะอะไรคะเพราะประกาศเลยแต่ข้อเสียคืออาจจะรบกวนบรรยากาศอื่นๆค่ะอันนี้ดูตามตารางนะคะปรับแนวทางให้เหมาะสมบางครั้งแนวคิดที่ดีมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะ 100% เราก็อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือผสมผสานแนวคิดที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้สถานการณ์ของเรามากที่สุดต่อไปเรามาดู4เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจอาจจะต้องมีแผนภูมิเปรียบเทียบที่เราเคยเห็นเยอะๆนะคะมันจะมีนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเลือกหรือใช้การให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดอาจจะมีรูบิกอย่างเงี้ยนะคะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดนะคะมาดูข้อที่5นะคะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดหลังจากที่เราประเมินครบแล้วเราก็จะเลือกแนวทางให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ปฏิบัติจริงได้แล้วก็มีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดนะคะ6นะคะเตรียมแผนการนำไปใช้นะคะเมื่อเราตัดสินใจแนวทางเราต้องเตรียมว่าใครทำอะไรเมื่อไรใช้อะไรประเมินผลอย่างไรสรุปผลนะคะก็คือขั้นตอนพัฒนาและเลือกแนวทางเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาเพราะแม้แต่จะมีไอเดียมากแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่เลือกให้ดีเราอาจจะใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมการประเมินด้วยเหตุผลและข้อมูลนะคะจะช่วยให้เราตัดสินใจอย่างฉลาดแล้วก็นำไปสู่การลงมือทำที่ประสบความสำเร็จจริงค่ะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนที่4การลงมือทำก็คือขั้นตอนที่เรานำแนวคิดหรือวิธีการที่เราเลือกไว้นะคะมาคิดแก้ปัญหาแล้วก็มาวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติจริงได้เพื่อดูว่าแนวทางนั้นนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่หรือลงมือทำไม่ใช่แค่เราเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่มีแบบแผนนะคะเราต้องมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็รอบครอบนะคะเพื่อที่จะ

กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนและรับกำหนดว่าเราจะต้องทำอะไรใครรับผิดชอบแล้วก็ทำเมื่อไหร่นะคะก่อนลงมือทำต้องมีการจัดเตรียมทรัพยากรเช่นคนอุปกรณ์งบประมาณและเวลาจากนั้นเมื่อเราเริ่มทำตามแผนที่เราวางไว้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะต้องมีการติดตามผลและตรวจสอบว่าแนวทางที่เราเลือกใช้เนี่ยมันไปในทิศทางที่เราคาดหวังไหมถ้าพบปัญหาใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นปรับแผนทันทีการลงมือที่ดีนะคะก็มักจะมีในเรื่องของการประเมินผลไปในตัวด้วยเช่นเราต้องเก็บข้อมูลสังเกตผลลัพธ์ซิแล้วก็สอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเราลงมือทำไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะสรุปผลว่าสิ่งที่เราสามารถแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ไขได้จริงหรือไม่แล้วก็มากน้อยเพียงใดสิ่งสำคัญนะคะก็คือหลังจากที่เราลงมือทำแล้วเราจะต้องไม่หยุดแค่ทำแล้วจบนะคะแต่ต้องมีการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและนำไปปรับใช้ในครั้งถัดไปถ้าวิธีคิดนะคะใช้ไม่ได้ผลจริงๆก็ต้องย้อนกลับไปดูในการสร้างไอเดียของเราใหม่ขึ้นแล้วก็สร้างไอเดียขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือการเรียนรู้แบบครบวงจรนะคะหรือเราเรียกว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะการลงมือทำนะคะไม่ใช่แค่เราทำอะไรนะคะให้มันเสร็จไปนะคะแต่เราต้องทำแล้วให้มันเกิดผลด้วยนะคะโดยเราต้องมีการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็ประเมินผลหรือแน่ใจว่าวิธีการคิดที่เราคิดเนี่ยมันตอบโจทย์การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตค่ะค่ะเรามาดูทักษะที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะ Creative Problem Solving เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การพึ่งไอเดียแปลกใหม่นะคะที่มันแตกต่างจากเดิมเท่านั้นนะคะแต่ต้องอาศัยทักษะสำคัญหลายทางนะคะที่จะช่วยเปิดความคิดเปิดกระบวนการในหัวสมองของเรานะคะให้กลายเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็จริงจังในการเรียนก็คือ1การประกอบนะคะก็หมายความว่าคิดแล้วมองปัญหาโดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆเพราะว่าเราต้องมีมุมมองใหม่ๆทดลองแนวทางโดยไม่กลัวความล้มเหลวคำว่ากรอบในที่นี้ก็คือกรอบความคิดที่แบบเดิมๆหรือความคุ้นชินยกตัวอย่างเช่นกฎระเบียบประสบการณ์เดิมๆหรือความเชื่อทางสังคมตัวอย่างนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเชื่อว่าสอบต้องอ่านหนังสือหนักใช่ไหมคะยกตัวอย่างนะเราก็อ่านหนังสือหนักๆเท่านั้นถึงจะได้คะแนนดีแต่การคิดนอกกรอบเนี่ยมันมากกว่านั้นก็คือเราอาจจะต้องเวลาเราอ่านหนังสือเราอาจจะใช้แผนภาพ mind mapping หรือเกมจำลองหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเพื่อช่วยในการจดจำที่ดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะเรามีหลายแนวทางประโยชน์ของความคิดนอกกรอบใช่ไหมคะถ้าเราคิดนอกกรอบได้มันจะมีการสร้างนวัตกรรมนะคะแนวคิดใหม่ๆหรือมักจะเกิดจากสิ่งที่เรากล้าคิดต่างยกตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบเนี่ยที่เขาผลิต iPhone ขึ้นมาเนี่ยเขาคิดแตกต่างใช่ไหมคะเขาไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเขามีระบบต่างๆมากมายนะคะแล้วก็สร้างมาเป็น iPhoneโอ้จาก iPhone รุ่นแรกๆนะคะจนเป็น iPhone 16เลยนะคะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใช่ไหมคะก็ช่วยได้นะแล้วก็ช่วยให้เราค้นพบปัญหาที่หลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ำซากเพิ่มความยืดหยุ่นทางความคิดช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้นะคะสภาพเศรษฐกิจสังคมต่างๆเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปถ้าเรายังคิดอยู่ในกรอบเรายังใช้วิธีการแบบเดิมๆเราอาจจะไม่ทันสมัยแล้วใช่ไหมคะลดอาการยึดติดกับความเชื่อเก่าๆเช่นเรามีความเชื่อแบบเดิมๆอย่างไรก็เชื่อแบบนี้มาก่อนเราลองปรับทัศนคติดูสิคะว่าการเพิ่มในเรื่องของความเชื่อที่แบบใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆก็จะช่วยได้เปิดโอกาสในการมองเห็นสิ่งใหม่ๆจากมุมมองที่แตกต่างและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญคือการตั้งคำถามที่ดีการตั้งคำถามที่ดีก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเราตั้งคำถามสิ่งที่เราได้คือพอเราอยากรู้อะเราต้องไปหาคำตอบถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ปรับข้อมูลความคิดแล้วก็ความรู้สึกของอีกฝ่ายที่เปิดเผยขึ้นมาการตั้งคำถามที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การถามนะคะแต่ต้องเลือกคำถามที่เหมาะกับเป้าหมายแล้วก็สถานการณ์ค่ะค่ะเรามาดูคำศัพท์สำคัญนะคะเช่น question ก็คือคำถามใช่ไหมคะ question คือคำถามนะคะ inquiry นะคะคือการ

แอกถามการสืบค้นนะคะ intention ก็คือเจตนานะคะแล้วก็ response นะคะก็คือการตอบกลับประเภทของคำถามมีหลายประเภทมากเลยคำถามแบบปิดแบบปิดคือยังไงคะแบบปิดก็คือคำถามที่ตอบจำกัดยกตัวอย่างเช่นตอบว่าใช่กับไม่ใช่หรือว่าตอบเฉพาะเจาะจงต้องการคำตอบตรงนั้นเจาะจงเช่นวันนี้คุณมาเรียนไหมต้องตอบว่าอะไรคะมากับไม่มาเห็นไหมคะมันก็มีอยู่แค่สองคำถามอันนี้คือปลายปิดแต่ถ้าเป็นคำถามแบบปลายเปิดนะคะแบบโอเพนนะคะก็คือเปิดโอกาสให้เราถามนะคะเพื่อที่ต้องการคำตอบที่อธิบายเหตุผลเช่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณเรียนเรื่องเนี้ยนะคะคุณเรียนเรื่องที่เราถามในเรื่องของการข้อคำถามเนี่ยคุณคิดยังไงกับบทเรียนวันนี้เราได้อะไรมันก็จะเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดหลากหลายขึ้นมานะคะเป็นคำถามปลายเปิดนะคะต่อไปคำถามแบบสะท้อนกลับเป็นยังไงคำถามแบบสะท้อนกลับก็คือช่วยให้ผู้ตอบนะคะได้ไต่ตองก่อนให้คิดก่อนนะคะไม่ใช่ว่าตอบเลยนะคะเช่นเมื่อคุณพูดแบบนั้นแสดงว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณพูดออกมาแบบนั้นเช่นผมรู้สึกเสียใจจังเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแสดงความรู้สึกของคุณว่าทำคุณเสียใจเรื่องอะไรคุณก็ต้องแบบเป็นคำถามสะท้อนกลับด้วยนะคะคำถามแบบสมมุติยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นครูคุณอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ถูกไหมคะคุณจะสอนเรื่องนี้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามแบบเปิดโลกทัศน์ใช่ไหมคะเราจะสอนเรื่องนี้ยังไงถ้าเราเป็นครูเช่นในเรื่องของข่าวต่างๆในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราจะสอนเด็กยังไงอันเนี้ยเป็นคำถามแบบสมมุติขึ้นมาใช่ไหมคะจะเปิดโลกทัศน์มากแล้วก็ข้อที่5คำถามนำเรากลัวเขาตอบไม่ได้ใช่ไหมคะหรือเราต้องการคำถามแบบเขาอาจจะไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นคุณไม่คิดว่าแบบนี้ดีกว่าหรือใช่ไหมคะแสดงว่าถามนำแล้วว่าจะต้องเป็นคำถามที่แทรกความคิดของผู้ถามอาจจะมีผลต่อความเป็นกลางให้ตอบแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูลักษณะคำถามที่ดีตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะคะคำถามที่ดี1ต้องชัดเจนคำถามควรชัดเจนไม่คลุมเครือ2ต้องตรงประเด็นนะคะถามแล้วก็ต้องตอบตรงนะคะ4เนี่ยเปิดกว้างก็คือกระตุ้นนะคะในเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องไม่ใช่หาคำตอบอย่างเดียวต่อไปนะคะปราศจากอคตินะคะไม่มีชี้นำไม่บีบบังคับตามใจผู้ตอบแล้วก็5เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะก็คือเหมาะสมกับเวลาบุคคลต้องดูด้วยว่าผู้นั้นเป็นใครค่ะต่อไปนะคะเรามาดูบทบาทของการตั้งคำถามในกระบวนการเรียนรู้กระตุ้นความอยากรู้คำถามเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้ผู้คนอยากรู้นะคะไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เรารับข้อมูลเท่านั้นนะคะเราก็ช่วยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่คำถามจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความรู้นะคะในการเชื่อมโยงที่จะนำเนื้อหาเข้าด้วยกันคิดฝึกความคิดแบบเป็นระบบคำถามเชิงซ้อนคำถามจะช่วยให้การวิเคราะห์มีทิศทางส่งเสริมการตั้งคำถามด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจากการตั้งคำถามด้วยตัวเองนะไม่ใช่รอคำถามจากคุณครูความกล้าที่จะลองนะคะหลายคนเนี่ยมีไอเดียแต่ไม่กล้านำไปใช้เพราะว่ากลัวที่จะล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะความผิดพลาดก็คือครูที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีความกล้าที่จะลองเสี่ยงย่อมมีโอกาสที่จะได้ค้นพบสิ่งใหม่มากกว่าคนที่เล่นแต่ว่าไม่เขตที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังเป็นทักษะที่องค์กรชั้นนำอย่างมากการยืดหยุ่นของความคิดนะคะก็นี่คือทักษะนะคะในเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเราต้องมีความยืดหยุ่นทางความคิดเพราะว่าความคิดแนวยืดหยุ่นเนี่ยจะสามารถปรับตัวปรับแนวคิดและพร้อมจะรับฟังแนวทางที่หลากหลายไม่ยึดติดความถูกต้องเพียงอย่างเดียวพวกเขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนมุมมองเพราะยอมรับว่าบางครั้งความคิดของคนอื่นอาจดีกว่าเรายกตัวอย่างเช่นการทำงานกลุ่มที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะก็จะไม่ไปปะทะทันทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตั้งใจฟังนะคะอย่างตั้งใจแล้วก็เปิดใจปรับเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่องค์ประกอบของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะก็คือเป็นทักษะในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความซับซ้อนเมื่อจะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่มีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความคิดอย่างลึกซึ้งมองรอบด้านแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงโดยที่เราจะต้องมีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1เข้าใจปัญหานะคะ
แก้ปัญหาได้นะคะต้องเข้าใจปัญหาของมันนะคะไม่ใช่เพียงแต่เรามองแต่อาการ

0: แต่ต้องมองว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุของปัญหานี้นะคะทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นใครได้รับผลกระทบและมีข้อจำกัดข้อเงื่อนไขอะไรการตั้งคำถามประเภทเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เรามองปัญหาอย่างรอบด้านแล้วก็ไม่หลงทางในการแก้ปัญหาข้อที่สองเลยการมองจากหลายมุมนะคะถ้าเราไม่อคติใช่ไหมคะมุมมองที่หลากหลายเนี่ยก็คือกุญแจที่สำคัญนะคะที่จะให้เราเปิดลองจินตนาการนะคะยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้แต่เด็กวัย5ขวบเนี่ยพวกเขาจะมองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรให้เราฝึกมุมมองในเรื่องนี้ฝึกแทนคิดแทนก็ได้นะคะจะได้พบทางออกไปใหม่ค่ะ
1: วิธีเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังแห่งการลงมือทำในชีวิตคนเราแต่ละคนนะอาการที่เรียกว่ากล้ากล้ากลัวกลัวมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะโดยส่วนมากจะเป็นกลัวมากกว่ากล้าก็ทำให้เสียโอกาสในชีวิตที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านี้วันนี้ก็จะมี5เคล็ดลับในการแนะนำเพื่อทำให้เราสามารถเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าในการลงมือทำได้เคล็ดลับที่1 นะครับจงเรียนรู้คนส่วนใหญ่กลัวสิ่งที่เราไม่รู้นึกคิดไปเองว่ามันน่ากลัวในการดูพื้นที่การสร้างความสำเร็จของเราพื้นที่ที่เราไม่กลัวเลยเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนแต่ออกจากคอมฟอร์ตโซนคนส่วนใหญ่เรียกมันว่าเฟียร์โซนแต่จริงๆแล้วเฟียร์โซนเนี่ยเราแปลงให้เป็นบวกก็คือมันเป็นเลิร์นนิ่งโซนถ้าเราเลิร์นนิ่งเข้าใจมันแล้วเนี่ยความกลัวมันจะหายไปเพราะเวลาเรากลัวไม่กล้าที่จะก้าวเท้าออกไปจากไอ้วงที่เราคุ้นเคยเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเป็นอันตรายคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงคิดว่าจะทำให้เราแบบเสียหน้าจะทำให้เราเสียชื่อทำให้เราเสียเงินนะทำให้เราเสียเวลาทีนี้มีทางเดียวก็คือเรียนรู้มันซะเลยพอเราเข้าใจมากขึ้นความกลัวจะหายไปกว่าครึ่งละก็ทำให้เราขยายตัวสู่การลงมือทำสิ่งใหม่ๆได้เคล็ดลับที่สองจงกล้าเริ่มต้นลงมือทำทั้งที่กลัวมันหมายถึงว่าไอ้คนที่ขับรถเป็นทุกวันนี้เนี่ยลองนึกย้อนวันแรกที่เรากำลังหัดขับรถอยู่เนี่ยเรามีความกลัวไหมมีทุกคนต้องมีความกลัวเพราะเราไม่ได้ชำนาญแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล้ากล้ากล้าขับออกไปทั้งที่กลัวจะขับในซอยออกไปถนนใหญ่จากวนซ้ายอย่างเดียวกลายเป็นมีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายสลับมียูเทิร์นเมื่อลงมือทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเราจะเริ่มมีความมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วไอ้ประสบการณ์ที่เราได้ลงมือทำมันจะค่อยๆลดความกลัวของเราให้น้อยลงน้อยลงดังนั้นเราไม่ต้องรอวันที่เราพร้อม 100% มีความพร้อมสัก 60% เนี่ยก็กล้าเริ่มต้นระดับที่ทำให้เราขยายตัวนิดนึงแล้วมันจะเพิ่มความพร้อมเราเป็น 80% จนเป็น 100% ในที่สุดนี่เป็นหลักการที่สามารถช่วยให้เราเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าในการลงมือทำได้จงกล้าที่จะเริ่มต้นข้อที่3นะครับจดจ่อสิ่งที่เราทำจนไปถึงจุดที่เรามีความก้าวหน้าและเข้าถึงอารมณ์ Yes I can ฉันทำได้นี่หว่าเวลาเราทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยถ้าเราวอกแวกวอกแวกไม่มีสมาธิทำไปกลัวไปทำไปคิดถึงแต่จะหยุดทำคิดถึงแต่จะถอยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าไม่ได้ดังนั้นทุกครั้งที่ทำสิ่งใหม่ๆกล้าๆบอกตัวเองว่าถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งไปเลยโฟกัสกับมันเรียนรู้กับมันทำไปจนสุดท้ายเราจะคำเจอวิธีที่ทำแล้วมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีความก้าวหน้าให้เห็นแล้วก็สร้างผลงานขั้นเริ่มต้นได้พอสร้างผลงานขั้นเริ่มต้นได้สิ่งที่มาคู่กับความก้าวหน้านี้ก็คืออารมณ์ความมั่นใจของเราว่า yes I can ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงอยากให้ทุกคนที่เปลี่ยนความกล้าเป็นการลงมือทำเนี่ยนำพาตัวเองมาถึงขั้นนี้ให้ได้แต่ก่อนที่จะกลับไปฟังคลิปกันนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคำว่า one man show จากการที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำพาบริษัทไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมรู้เลยว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากเราคนเดียวองค์ประกอบสำคัญมากๆก็คือเรื่องของคนทั้งหมดนี้ได้ถูกถอดบทเรียนไว้50บทเรียนเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้และใช้มา50กว่าปีจนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสนนราคาหนังสือเล่มนี้แค่285บาทนะ50บทเรียนเฉลี่ยบทเรียนนึงประมาณ5บาทกว่าๆแล้วผมมั่นใจว่า5บาทกว่าๆนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทุกๆคนอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกดมาสั่งซื้อ

0: ได้เลย
1: เคล็ดลับที่4นะครับจงมองว่าไม่มีความล้มเหลวมีแต่การเรียนรู้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าลองของใหม่เพราะคิดแต่ว่าลองแล้วมันต้องพลาดมันต้องเสียหายแต่ทีนี้เปลี่ยนมุมมองใหม่มันไม่มีความล้มเหลวหรอกมันมีแต่การได้เรียนรู้เช่นเราร้องเพลงไม่เป็นแต่เรากล้าขึ้นไปร้องมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราไม่ได้ล้มเหลวแต่เราเรียนรู้วิธีร้องเพลงเราไปคุยกับลูกค้าคนนี้มันไม่มีความล้มเหลวมีแต่เรียนรู้วิธีการคุยที่จะทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจคนมากขึ้นถ้าใครที่กลัวเรื่องความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นเรือที่ไม่ยอมออกจากท่าท่าเยอะและไม่ยอมออกจากท่าเป็นเรือมีหน้าที่ต้องออกจากท่าเป็นมนุษย์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องขยายตัวให้เติบโตด้วยการทำสิ่งใหม่และในช่วงที่เราทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอาการแบบอึดอัดคับข้องใจนะขอให้รู้ว่าสัญญาณนี้เป็นสัญญาณบวกสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นเพราะถ้าเราไม่อึดอัดคับข้องใจแปลว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเดิมผลลัพธ์เป็นแบบเดิมดังนั้นอึดอัดคับข้องใจในช่วงต้นๆจนสุดท้ายไอ้พื้นที่นั้นก็กลายเป็นคอมฟอร์ทโซนที่เราขยายให้ใหญ่ขึ้นและชีวิตเราก็จะดีแต่เราจะทำสิ่งนี้ได้เราต้องปลดล็อกความกลัวด้วยการอย่าคิดอย่าเกรงอย่าเกรงว่ามันจะผิดพลาดให้ปล่อยสบายๆแล้วก็ลองทำดูทำไปเรียนรู้ไปและชีวิตก็จะก้าวหน้าคนที่ประสบความสำเร็จในโลกทุกวันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากชีวิตที่มีคอมฟอร์ทโซนเหมือนเราทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเขาต่างกับคนไม่สำเร็จตรงที่เขาขยายตัวไปสู่พื้นที่ที่เริ่มต้นจากความกลัวแต่แปลงให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วจากนั้นเขาก็ลงมือทำมีผิดพลาดบ้างไม่มีใครที่ทำแล้วสามารถได้ผลลัพธ์1ต่อ1หรือ 100% ที่ทำหรอกบางคนอาจจะทำผิดพลาด10ครั้งได้ผล1ได้ผล1ก็ทำให้ชีวิตเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้ละดังนั้นจงอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสำเร็จความผิดพลาดเป็นองค์ประกอบร่วมของการที่เราได้ผลลัพธ์ที่เป็นเรื่องความสำเร็จจงกล้าอยู่กับมันและเรียนรู้กับมันให้ได้เคล็ดลับที่5นะครับจงทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่าทำงานด้วยตัวคนเดียวโดดเดี่ยวในโลกใบนี้เพราะการมีทีมมันจะช่วยเติมเต็มจุดแข็งช่วยลดจุดอ่อนทำให้เราสามารถมีจิ๊กซอที่ประกอบร่างการสร้างความสำเร็จและทำให้เราต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นที่มากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามความรู้ความสามารถที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดสำหรับเราเราก็อย่าลืมมองหาใครบางคนที่เป็นทีมงานของเราเพื่อมาช่วยเติมเต็มสิ่งนี้ก็ทำให้เรามีความกล้าในการเริ่มต้นที่จะลงมือทำได้และนี่คือ5เคล็ดลับที่จะสามารถช่วยทำให้คุณเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังความกล้าในการลงมือทำได้ใครก็ตามที่ทบทวนทำความเข้าใจและสามารถเอาไปใช้ในชีวิตได้ทุกๆวันผมมั่นใจว่าพื้นที่คอมฟอร์ทโซนของคุณจะขยายตัวและเมื่อพื้นที่คอมฟอร์ทโซนของคุณขยายตัวพื้นที่ความสำเร็จและพื้นที่กระเป๋าเงินบัญชีเงินของคุณก็จะโตขึ้นเช่นเดียวกันแล้วถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับ
2: 3นะคะ3ก็คือการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเราเข้าใจปัญหาอย่างหลายมุมแล้วก็ลองไปคิดนอกกรอบดูเราไม่จำเป็นต้องคิดในกรอบอย่างเดียวว่ามันเป็นแบบนี้มันจะต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆเรายึดติดเราเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ๆเทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันยกตัวอย่างเช่นเราระดมความคิดแบบไม่ตัดสินโดยเราใช้ mind mapping นะคะในการสร้างแผนผังที่จะเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆแล้วมันจะง่ายขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะมีในเรื่องของการคิดกลับด้านเช่นแทนที่จะคิดว่าจะทำยังไงให้คนมาร้านเราอย่างเงี้ยลองคิดว่าทำอย่างไรให้คนไม่อยากมาแล้วค่อยย้อนกลับมาแก้ตรงนั้นด้วยค่ะต่อไป4การตัดสินใจหลังจากที่เรามีไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ได้เกิดขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือเลือกทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการแก้ไขปัญหาหรือว่าพิจารณาวิเคราะห์ผลดีผลเสียความเป็นไปได้ความคุ้มค่าหรือแนวทางอาจเริ่มด้วยการทดลองสิ่งเล็กๆเพื่อประเมินผลก่อนนำไปสู่ในวงกว้างการทดลองนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงแล้วก็ช่วยเปิดโอกาสให้ปรับปรุงได้ทันก่อนที่จะลงมือทำโดยสรุปแล้วนะคะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็คือการผสมผสานอย่างเข้าใจแบบลึกแล้วก็เข้าใจแบบกว้างและการตัดสินใจแบบมีเหตุผลนำทุกองค์ประกอบนะคะ

มาเชื่อมโยงกันมาประจบกันเราก็จะสามารถหาทางออกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็แตกต่างและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในที่สุดนะคะเราไปดูเทคนิคที่ช่วยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยเราอาจจะพบว่าความคิดที่มันมีไอเดียใหม่ๆ

ึ้นนะคะเรามาดูตัวอักษรตัว S นะคะก็คือ substitute นะคะก็คือสิ่งที่แทนนะคะด้วยสิ่งอื่นเช่นแทนการใช้ถ้วยพลาสติกด้วยถ้วยกระดาษหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ C นะคะ combine นะคะก็คือรวมสิ่งต่างๆให้เข้าด้วยกันเช่นความสมดุลนะคะในเรื่องของสมุดโน้ตกับปฏิทินให้เป็นสมุดวางแผนเราคิดว่าสมุดโน้ตเป็นสมุดวางแผนนะคะค่ะ A นะคะ adapt นะคะก็คือสิ่งที่อยู่นะคะปรับสิ่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นเก้าอี้เด็กนะคะอาจจะให้เป็นเก้าอี้กินข้าวโดยเพิ่มถาดหน้าก็ได้ต่อไป M modify นะคะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปแบบต่างๆปรับขวดน้ำใช่ไหมคะขวดน้ำธรรมดาเนี่ยนะคะอาจจะไปประดิษฐ์ให้มันเป็นทรงจับถนัดมือถือเช่นเราจะมาจับแบบนี้เราอาจจะมีหูขึ้นมานะคะหรือใช้สีสันที่ทำให้น่าสนใจยกอย่างแล้วก็ P นะคะ put นะคะ put to another use นะคะก็คือใช้สิ่งของเดิมกับจุดประสงค์ใหม่ยกตัวอย่างเช่นใช้กระป๋องนมเก่าใช่ไหมคะเราเขาเรียกว่าเนี่ยกระป๋องนมเก่ามาทำเป็นอะไรคะเป็นกระถางต้นไม้นะคะเป็นประดิษฐ์ของสวยงามประดับก็ได้แล้วก็ E นะคะ eliminate นะคะก็คือตัดบางอย่างเพื่อลดความซ้ำซ้อนบางเรื่องมันไม่สำคัญนะคะไม่จำเป็นและถ้าเกิดคิดมันเอาไปรวมเนี่ยมันเยอะเกินไปนะคะในกระบวนการนั้นมันจะทำให้ยากต่อการทำงานเราก็ต้องตัดออกบ้างนะคะต่อไป R นะคะ reuse ก็คือการเปลี่ยนลำดับก็คือทำตรงกันข้ามกับสิ่งเดิมเช่นเปลี่ยนจากการสอนจากอธิบายก่อนทำแบบฝึกหัดก็เปลี่ยนจากมาทำแบบฝึกหัดก่อนแล้วค่อยอธิบายก็ได้อย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสแกมเปอร์เนี่ยเราจะทำให้ช่วยในเรื่องของความคิดในเรื่องของโครงสร้างหรือสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบการสื่อสารการเรียนหรือการทำงานนะคะเรามาดู mind mapping นะคะ mind mapping เนี่ยเราย้อนกลับไป mind mapping มันสำคัญมากเลยนะคะถ้าเราคิดได้เนี่ยเราคิดได้เรามีการวางแผนแล้วเนี่ย mind mapping เนี่ยจะช่วยการวาดแผนผังในความคิดที่เริ่มจากหัวหลักก่อนถูกไหมคะหัวหลักตรงกลางแล้วแตกเป็นกิ่งเป็นก้านเหมือนต้นไม้อะค่ะที่มีกิ่งก้านใช่ไหมคะกิ่งนี้เรื่องนี้กิ่งนี้เรื่องนี้ให้เหมาะกับไอเดียหรือวางแผนหรือสรุปข้อมูลจากหัวข้อการแก้ปัญหาถ้าขาดแรงจูงใจยกตัวอย่างเช่นนะคะหัวข้อนี้แก้ปัญหาขาดแรงจูงใจในการเรียนเราเอาตรงนี้มาเป็นหัวใหญ่ใช่ไหมคะหัวข้อใหญ่เสร็จปุ๊บเราแตกกิ่งออกไปเป็นปรับเป้าหมายนะคะหาแรงบันดาลใจเปลี่ยนวิธีการเรียนหรือตั้งรางวัลให้เป็น mind mapping ทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เชื่อมโยงความคิดได้ชัดเจนขึ้นต่อไปเรามาดู brainstormingbrainstorming คืออะไรถ้าย้อนกลับไปหลายๆคนอาจจะฟังไม่ทันใช่ไหมคะ brainstorming ก็คือการรันความคิดนะคะแบบอิสระเปิดโอกาสให้ทุกความเห็นนะคะได้รับการแสดงออกไม่ว่าจะตัดสินถูกหรือผิดจุดสำคัญของ brainstorming เลยนะคะต้องไม่ตัดสินไอเดียในขนาดนั้นนะคะอันนี้เราพูดหัวข้อนะคะเอามาอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเน้นปริมาณก่อนคุณภาพแล้วก็พยายามสร้างแล้วก็เชื่อมไอเดียนะคะของผู้อื่นต่อยอดกันวิธีนี้นะคะเหมาะสมกับใครเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับการทำงานกลุ่มที่มีการทีมเวิร์กนะคะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยต้องระดมความคิดทั้ง10วิธีในการลดการใช้พลาสติกนะคะโดยไม่ต้องห่วงว่าไอเดียนั้นจะใช้งานได้หรือไม่หรือได้ทันท่วงทีหรือไม่สรุปก็คือเทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเนี่ยคิดไอเดียมากขึ้นแต่ยังฝึกให้เราเปิดกว้างทางความคิดยืดหยุ่นแล้วก็กล้าเผชิญปัญหาแบบเดิมๆนะคะจากแบบปัญหาแบบเดิมๆนะคะมาเป็นแบบปัญหาใหม่ๆเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่พรสวรรค์นะคะแต่เป็นทักษะนะคะที่ฝึกได้ทุกวันเลยค่ะตัวอย่างในการใช้ในชีวิตจริงนะคะการแก้ปัญหาร้านอาหารเงียบเกินไปเช่นแม่พ่อค้าแม่ค้าในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมคะการแก้ปัญหาร้านอาหารเงียบเกินไปด้วยวิธีสร้างสรรค์นะเรามาคิดพร้อมกันร้านอาหารหนึ่งเนี่ยอาจจะประสบปัญหาบรรยากาศในลูกค้าเนี่ยมันเงียบไปหรือว่าช่วงนั้นขายไม่ได้เลยลูกค้าแต่ละคนก็ต้องนั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยพูดกันใช่ไหมคะก็คืออันนี้คือเป็นโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วบ่อยครั้งที่ลูกค้ารีบกินแล้วก็รีบกลับ

0: หรือว่าบรรยากาศไม่ดึงดูดใจลูกค้านะคะหรือปัญหาประจำนะคะก็คือการลูกค้าประจำเนี่ยเริ่มหายไปนะคะหากเป็นแนวทางนี้นะคะเจ้าของร้านเนี่ยอาจจะเลือกใช้วิธีการลดราคาลงก็ได้เพื่อดึงดูดลูกค้าจากราคาแพงใช่ไหมคะให้เป็นราคาที่แบบย่อมเยาที่สัมผัสได้ก็ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดดึงนะไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเราก็มาดูแต่แนวทางในกลับกันไม่ได้แก้ปัญหาบรรยากาศเงียบเหงาแต่อย่างใดใช่ไหมคะการลดราคาแถมยังทําให้กําไรลดลงอีกด้วยเพราะเราอาจจะมีเขาเรียกว่าไงผลผลิตที่แพงใช่ไหมคะแล้วมาขายในราคาถูกเนี่ยตรงนี้นะคะก็คือเจ้าของร้านต้องตัดสินใจใช้วิธี creative problem solvingนะคะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ร้านมีชีวิตชีวามากขึ้นโดยไม่ต้องลดราคาแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมคะหลังจากใช้เทคนิคระดมความคิดไม่ว่าจะเป็น brainstorming ร่วมกับพนักงานในร้านนะคะเรามานั่งประชุมกันเลยเนี่ยจึงได้ไอเดียที่น่าสนใจคือการสร้างกิจกรรมสนุกระหว่างรออาหาร
1: คน4คนกำลังกินอาหารเย็นที่ระเบียงด้านนอกร้านอาหารเจนนิเฟอร์สวมสร้อยข้อมือทองคำขนาดใหญ่2เส้นและแหวนสีทองที่นิ้วแต่ละนิ้วมาร์ตินเล่นโทรศัพท์ใหม่เอี่ยมและดูเวลาบนสมาร์ทวอทช์คอนเนอร์มีรอยสักบนมือและใส่นาฬิกาสีทองระยิบระยับที่ข้อมือสตีฟไม่มีนาฬิกาแหวนหรือกำไรแต่เขาสวมชุดสมาร์ทสูทมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นเศรษฐีคุณเดาออกไหมว่าใครสตีฟนั่นเองเขามีกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าและมีรถสปอร์ตคันใหม่จอดอยู่ใกล้ๆเจนนิเฟอร์ใส่รองเท้าเก่าและขาดทองทั้งหมดนั้นน่าจะเป็นของปลอมโทรศัพท์ของมาร์ตินก็เป็นของปลอมและคอร์เนอร์ก็ใส่รองเท้าเก่าๆขาดๆเหมือนกับเจนนิเฟอร์ครูของมาร์กเก่งมากแต่เขาก็แปลกด้วยเขาจะไม่ปล่อยให้มาร์กกลับบ้านเลยถ้าไม่ได้ไขปริศนายากๆของเขาซะก่อนนี่คือข้อแรกมีแอปเปิลกี่ลูกบนต้นเมเปิลถ้ามีแอปเปิล5ลูกอยู่ในแต่ละกิ่งและมีกิ่ง8กิ่งบนต้นไม้โอเคข้อนี้ง่ายแอปเปิลไม่ได้โตบนต้นเมเปิล
2: ข้อต่อไปจะยากขึ้นเตรียมตัวให้พร้อม
1: ครูพูด
2: มีเมืองไหนบ้างที่ไม่มีบ้านป่าไม่มีต้นไม้และแม่น้ำไม่มีน้ำ
1: คุณมีเวลา7วินาทีข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันบนแผนที่ไงล่ะ
2: ถูกต้อง
1: ครูพูด
2: อีกข้อแล้วฉันจะปล่อยเธอไป
1: ใครคือคนที่ทุกคนจะถอดหมวกออกเมื่อเจอหน้าม
3: าร์ครู้คำตอบทันทีอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นแฟนตัวยงของปริศนาชีวิตสดใสคุณเดาได้หรือเปล่า
1: แน่นอนว่าคือช่างทำผมเว้นแต่คุณอยากจะทำผมทรงแปลกๆนะผมว่าแฟนนี่ผู้น่าสงสารอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและพี่สาวต่างแม่ที่ร้ายกาจ3คนความฝันของเธอคือการไปงานปาร์ตี้ปีใหม่ของอินฟลูเอนเซอร์ที่เธอชอบแต่รูทแม่เลี้ยงของเธอเป็นคนใจร้ายมากเธอบอกว่าแฟนนี่จะไปได้ก็ต่อเมื่อทำทุกอย่างที่เธอขอให้เสร็จรูทขอให้แฟนนี่นำน้ำมาให้เธอแต่ให้เพียงแค่กระชอนเพื่อใส่น้ำเท่านั้นแฟนนี่จะทำยังไงล่ะเรื่องคุ้นๆใช่ไหมล่ะ แฟนนี่จะต้องแช่น้ำแข็งบางส่วนแล้วใส่ลงในกระชอนโดยทางเทคนิคแล้วมันก็ยังเป็นน้ำนะ ได้เวลาเลือกชุดที่เหมาะแล้วแฟนนี่มีชุดเดรส3ชุดชุดสีน้ำเงินชุดสีแดงและชุดสีเขียวแฟนนี่ควรเลือกชุดไหนหาชุดที่ดีที่สุดใน10วินาที

แฟนนี่ควรใส่ชุดสีแดงกระดุมบนชุดเดรสสีน้ำเงินกำลังจะหลุดลงมาและพี่สาวคนหนึ่งของเธอก็ทำสีหกใส่ชุดสีเขียวพี่สาวคนไหนสาดสีใส่ชุดของเธอล่ะพี่สาวทั้ง3คนค่อนข้างใจร้ายถึงเวลาสืบสวนแล้วแฟนนี่แอบเข้าไปในห้องนอนของพวกเธอทั้ง3เตียง3เตียงสำหรับพี่สาว3คนเบลล่าพี่สาวคนโตเตลล่าพี่สาวคนกลางและเอลล่าพี่สาวคนเล็กแฟนนี่มีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีช่วยเธอคิดหน่อยคุณคิดออกไหมว่าใครสาดสีใส่ชุดของเธอ

0: เจอล่าคือคนร้ายมีกระป๋องสีอยู่ใต้เตียงของเธอมีบางสิ่งที่ผู้คนในโลกนี้ทำด้วยความเร็วเท่ากันมันคืออะไรพวกเขาแก่ขึ้นมันบินโดยไม่มีปีกแล้วร้องไห้โดยไม่มีตามันคืออะไรมันคือเมฆคุณมองเห็นอะไรได้เมื่อหลับตาความฝันโอเคพอแล้วสำหรับปริศนาสั้นๆง่ายๆเรามาย้อนกลับไปที่คำถามที่ยากกว่านี้กันแจ็คและจิลตั้งโจทย์ว่าใครตอบใช่ทุกคำถามจะชนะแต่ว่าจิลเป็นคนเจ้าเล่ห์เธอตระหนักได้ว่ามีคำถามหนึ่งที่ไม่มีใครตอบว่าใช่ได้คำถามนั้นคืออะไรคำถามคือคุณกำลังนอนหลับอยู่หรือเปล่าเธอรอจนกระทั่งแจ็คหลับไปและถามคำถามกับเขาพวกเขาจัดเต็มจริงๆนะเนี่ยเอมิลี่และแมรี่กำลังแต่งหน้าเพื่อเตรียมออกไปเที่ยวกลางคืนพวกเธอมีรสนิยมที่คล้ายกันมากโทรศัพท์ของพวกเธอเหมือนกันลิปสติกและเสื้อผ้าของพวกเธอก็เช่นกันแล้วใครมีของที่แพงกว่ากันล่ะแมรี่นั่นเองดูเอมิลี่ใกล้ๆสิชุดของเธอแบะไตออกมาแล้วเพราะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นของปลอมเมื่อไมค์อายุ25ปีเขาผูกโบกับต้นเชอร์รี่ในสวนของคุณปู่10ปีต่อมาเขากลับมาดูว่าโบสูงขึ้นแค่ไหนถ้าต้นไม้โตขึ้นปีละ1นิ้วโบจะสูงขึ้นเท่าไหร่มันจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งเลยโดยปกติแล้วต้นไม้เติบโตจากด้านบนและลำต้นจะแค่กว้างขึ้นแอปเปิลเขียวราคา1ดอลลาร์แอปเปิลสีแดงราคา2ดอลลาร์และแอปเปิลสีฟ้าราคา3ดอลลาร์แฟรงค์ซื้อแอปเปิลอะไรไปบ้างและกี่ลูกถ้าเรารู้ว่าเขาใช้เงิน3ดอลลาร์โดยใช้ธนบัตร2ใบเท่านั้นแฟรงค์ซื้อแอปเปิลสีเขียวและสีแดงเขาจ่ายเงิน1ดอลลาร์สำหรับแอปเปิลสีเขียวและเงิน2ดอลลาร์สำหรับแอปเปิลสีแดงใช่แล้วเขาก็ซื้อแอปเปิลสีฟ้าโดยใช้ธนบัตร2ใบได้แต่แอปเปิลสีฟ้ามันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมล่ะ ไฟไหม้บ้าน2หลังหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของแจ็คเขาเป็นนักบัญชีและบ้านอีกหลังนึงคือคฤหาสน์สุดหรูที่เป็นของเจมส์นักบาสมืออาชีพตำรวจควรจะดับไฟบ้านหลังไหนก่อนกันตำรวจไม่ดับไฟนั่นคือหน้าที่ของหน่วยดับเพลิงคนสองคนมาถึงแม่น้ำสายใหญ่มีเรือลำเดียวและมันก็ค่อนข้างเก่าและโทรมเรือบรรทุกคนได้ทีละคนเท่านั้นแต่ทั้งสองคนข้ามแม่น้ำได้เป็นไปได้ยังไงกันมีคนหนึ่งอยู่อีกฟากของแม่น้ำแล้วมีแค่คนเดียวที่ต้องใช้เรือเท่านั้นแหละเพื่อน3คนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในชนบทในขณะที่พวกเขากำลังพักผ่อนมีใครบางคนเดินผ่านมาและเขียนหนวดลงบนใบหน้าของพวกเขาพอพวกเขาตื่นต่างคนต่างก็เริ่มหัวเราะแต่จู่ๆพวกเขาก็หยุดหัวเราะมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกพวกเขาเห็นหนวดบนใบหน้าของเพื่อนและคิดว่ามันตลกแต่แล้วพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าเพื่อนๆของพวกเขาก็หัวเราะเหมือนกันพวกเขาก็ต่างมีหนวดบนหน้าอลิซเดินผ่านป่ามืดทันใดนั้นเธอเห็นกระท่อมเก่า
1: ๆสงสัยจังว่ามีแม่มดอาศัยอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
0: เธออยากจะลองเสี่ยงดวงและเข้าไปข้างในแต่ประตูล็อกอยู่บนประตูมีข้อความที่มีรหัสลับอยู่คุณถอดรหัสลับชุดนี้เพื่อช่วยอลิซได้ไหมคำตอบคือเมจิก3ดาวก่อนคามาหมายความว่าคุณจะต้องลบตัว

0: ษร3ตัวแรกและ2ดาวหลังกิฟต์หมายความว่าคุณจะต้องลบ2ตัวอักษรสุดท้ายสำหรับโค้ดคุณต้องเอาตัวอักษร3ตัวสุดท้ายออกป้าทิวด้าเป็นคนรักแมวตัวยงเธออาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวที่เต็มไปด้วยรูปปั้นแมวพรมแมววอลเปเปอร์แมวเบาะรองนั่งแมวและแม่เหล็กติดตู้เย็นรูปแมวประมาณ100ชิ้นโอ้และแมว25ตัวที่อาศัยอยู่กับเธอแล้วคุณคิดว่าแมวในภาพวาดที่อยู่ชั้นบนของบ้านเธอจะมีสีอะไรล่ะเธออาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวไม่มีภาพวาดแมวที่ชั้นบนหรอกแอชตันชอบการเดิมพันทุกครั้งที่เขาเจอเพื่อนเขาก็ชอบท้าเดิมพันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเสนอคำท้าเขาบอกว่าเขาสามารถวางขวดไว้กลางห้องและคลานเข้าไปได้ง่ายๆคราวนี้เพื่อนๆของแอชตันมั่นใจว่าพวกเขาจะชนะแน่ๆมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยถึงอย่างนั้นแอชตันก็ชนะการพนันนี้อีกครั้งเขาทำได้ยังไงล่ะเขาบอกว่าเขาวางขวดไว้ในห้องและคลานเข้าไปได้เขาจึงวางขวดไว้กลางห้องแล้วคลานเข้าไปในห้องไงล่ะเจ้าเล่ห์จริงๆคุณมีเชือก2เส้นหากคุณจุดไฟที่เชือกแต่ละด้านมันจะไหม้เป็นเวลา60นาทีคุณจะวัด45นาทีได้ยังไงถ้าคุณมีเชือก2เส้นนี้และกล่องไม่ขีดไฟคุณจะต้องเผาเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งจากทั้งสองด้านในขณะเดียวกันคุณก็จุดไฟเชือกเส้นที่สองด้วยแต่จากด้านเดียวเท่านั้นนะเมื่อเชือกเส้นแรกไหม้หมดเชือกเส้นที่สองก็จะยังมีเวลาอีก30นาทีแล้วคุณก็จะต้องจุดไฟที่ปลายอีกด้านของเชือกมันจะไหม้เร็วขึ้น2เท่าและในท้ายที่สุดคุณก็จะเผาเชือกทั้งสองได้ใน45นาทีคุณอยู่ในแกลเลอรี่ภาพหลังจากมองไปที่ผนังคุณก็ตระหนักได้ว่าหนึ่งในรูปภาพนั้นไม่เข้าพวกคุณเห็นรูปภาพแรคคูนลามะฟุตบอลและบอลลูนคุณบอกได้ไหมว่าในภาพไหนไม่เข้าพวกคุณมีเวลา7วินาทีในการเดาลามะนั่นเองวัตถุอีก3ชิ้นนั้นมีตัวอักษรคู่2ตัวในชื่อของมันแต่ลามะมีเพียงแค่1ตัวเท่านั้นกาเบรียลทำอาหารเย็นแสนอร่อยให้กับเพื่อนๆของเธอเมื่อทุกคนนั่งที่โต๊ะจู่ๆเธอก็รู้ว่ามีคนหนึ่งไม่ชอบอาหารของเธอใครกันไมค์นั่นเองเขาแอบแบ่งอาหารให้กับหมาของกาเบรียล3บวก3เท่ากับ8ย้ายมาขีดไฟเพียง2อันเพื่อทำให้สมการนี้ถูกต้องคุณมีเวลา10วินาทีมันคือ9ลบ9เท่ากับ0เอาไม้ขีดไฟจากเครื่องหมายบวกเพื่อเปลี่ยน3ให้เป็น9และไม้ขีดไฟอีก1อันจัดเพื่อเปลี่ยนเลขอีกตัวให้เป็น9มีแอปเปิ้ล5ลูกอยู่ในตะกร้าและมีคน5คนอยู่ในห้องแต่ละคนหยิบแอปเปิ้ลแต่ยังมีแอปเปิ้ล1ลูกอยู่ในตะกร้ามันเป็นไปได้ยังไงกันล่ะคนสุดท้ายหยิบทั้งแอปเปิ้ลและตะกร้าก็นั่นแหละ
1: ค่ะสรุปแล้วนะคะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะก็คือในเรื่องของแก้ปัญหาก็คือใช้ความคิดที่มีแนวคิดที่แปลกใหม่ขึ้นไม่ธรรมดาเพื่อหาทางออกกับปัญหาหรือความท้าทายนะคะที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเดิมๆโดยเราอาจจะผสมผสานจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์และก็เหตุผลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจุดสำคัญคือต้องมียึดติดนะคะกับสูตรเก่าๆนะคะแล้วก็ต้องไม่ยึดติดกับสูตรสำเร็จแต่กล้าที่จะคิดต่างมองมุมมองใหม่แล้วก็ลองเปลี่ยนสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทำมาก่อนนะคะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยเรามาดูนะคะประกอบไปด้วย4วิธีเราจะสรุปให้ดังนี้นะคะ4ขั้นตอนสำคัญอย่างไร1นะคะการค้นหาปัญหาให้ชัดเจนนะคะQurify นะคะก็คือการค้นปัญหาให้ชัดเจนโดยที่เราต้องแยกว่าสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่รากของปัญหายกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราพูดไป นะคะวันนี้สมมุติคนเข้าเรียนใช่ไหมคะคนมาสายบ่อยๆเราก็ควรไม่รีบตัดสินใจนะคะตัดสินเขาว่าเป็นยังไงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดเดิมที่เราเห็นแต่ควรตั้งคำถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะตารางเรียนซ้อนกันหรือว่ามีปัญหาจากการเดินทางหรือว่ามีปัญหาจากปัญหาส่วนตัวครอบครัวต่างๆแล้วก็ใช้เทคนิคคำถาม 5 why เช่นถามว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันได้ลึกซึ้งขึ้นไหมนะคะต่อไปเรามาดูเลยไอเดียพูดไปแล้วนะคะไอเดียก็คือการสร้างแนวคิดที่มันหลากหลายปลดปล่อยไอเดียที่มันอยู่ในจินตนาการเราไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเราจินตนาการของเราให้มากที่สุดแล้วเราอย่าตัดสินว่ามันดีหรือไม่นะคะมันเป็นเทคนิคที่นิยมนะคะเทคนิคที่นิยมที่พูดไปแล้วก็คือมีอะไรบ้าง brainstorming ก็คือระดมความคิดแบบไม่วิจารณ์เรามานั่งคุยกันเลยถ้าเรามีลูกน้องหรือเรามีหน่วยงานเรามานั่งคุยกันแล้วก็ระดมความคิดอย่าเพิ่งวิจารณ์นะคะ2ก็คือmind mapping เห็นไหมคะ mind mapping ก็ใช้เรื่องเรียนได้เรื่องหลากหลายที่เราใช้เป็นโยมเป็นแผนภาพคล้ายๆกิ่งก้านไปเป็นระบบย่อยๆเนี่ยวาดภาพแผนผังจากหัวข้อหลักแล้วก็เปิดไซต์กับไอเดียที่มันเวอร์แล้วมันก็แปลกไปเพราะว่านั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมแล้ว3นะคะdevelop and select นะคะก็คือการนำไอเดียทั้งหมดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ผลกระทบความคุ้มค่าเพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของแผนลงมือทำว่าใครทำอะไรเมื่อไรอย่างไรค่ะ 4. ลงมือทำ implement ก็คือการลงมือทำโดยมีการวางแผนเตรียมทรัพยากรประเมินผลอย่างต่อเนื่องอาจใช้การทดลองเล็กๆก่อนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงหากเจอปัญหาใหม่ๆนะคะต้องพร้อมรับแนวทางเพื่อให้กระบวนการเรียนน่ะไม่หยุดนิ่งซ้ำสรุปแล้วนะคะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องทักษะที่ทุกคนทุกท่านน้องๆที่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถนำไปฝึกได้แล้วก็เราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะคิดนอกกรอบนะคะมองให้ลึกแล้วก็พัฒนาแนวทางใหม่ๆให้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตส่วนตัวการเรียนและการได้อย่างแท้จริงเป็นยังไงกันบ้างคะการคิดนะคะการคิดในเรื่องนี้การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใช่ไหมคะจะเป็น creative problem solving เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ทุกคนสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันปรับใช้ในเรื่องของอาชีพปรับใช้ในการแก้ปัญหาส่วนตัวนะคะตรงนี้นะคะแล้วเรานำไปปรับใช้ได้ตามไอเดียของเราที่ว่าไม่มีผิดยิ่งคิดเยอะยิ่งคิดนอกกรอบยิ่งได้ผลดีใช่ไหมคะต่อไปค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะแก้ปัญหาไปแล้วต่อไปเราจะสื่อสารนะคะให้ทุกท่านนะคะได้มีทักษะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นชั่วโมงที่6นะคะเราจะมาพบกันนะคะในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่นะคะทางช่อง DL TV 13นะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะคะทุกวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะท่านที่ผู้ติดตามชมก็จะทราบรายการว่าจะมีอะไรต่อเนื่องกันไปนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโทนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นำเสนอเรื่องการทำบุหงานะคะบุหงาดอกไม้หอมนะคะแต่วันนี้ทำเครื่องแขวนนะคะเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะดอกไม้หอมคือดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แห้งนะคะเครื่องแขวนดอกไม้แห้งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าดอกไม้หอมถ้าเผื่อเราใช้คำว่าดอกไม้แห้งนี่ฟังแล้วมันก็ไม่น่าชื่นชมไม่น่าฟังนะคะก็บอกว่าเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะทีนี้การทำนั้นจะต้องมีบุหงาเป็นบุหงาเครื่องที่จะต้องใช้จะมีบุหงาที่เราตากแห้งอบหรือตากแห้งนะคะเนี่ยนะคะที่นำมาทำบรรจุในส่วนของถุงบุหงานะคะก็จะมีการปรุงกลิ่นนะคะ1เรามีดอกมะลิดอกกุหลาบนะคะใบเตยนะคะมะลิกุหลาบใบเตย3อย่างนี้3ชนิดนี้เพราะว่าถ้าเผื่อเราไปใช้สีอื่นมากๆมันก็จะเป็นทำให้สีคล้ำได้จำปีจำปาเราไม่ใช้นะคะท่านผู้ชมนะคะจำปีจำปาเวลามันแห้งแล้วมันจะดำนะคะจะคล้ำนะคะอันนี้มะลิเราก็มีการอบแห้งถ้าเผื่อท่านไม่อบแห้งก็ท่านก็ต้องตากแดดนะคะตากแดดแต่ต้องหาเป็นฝาชีคลุมไว้ไม่งั้นบุหงาจะโดนแมงวันลงมาตอมเงี้ยนะคะจะเป็นขึ้นเป็นตัวเชื้อราได้นะคะมันจะขึ้นราจากนั้นใบเตยก็หั่นนะคะหั่นกว้างประมาณครึ่งเซนนะคะเนี่ยนะคะหั่นแล้วแล้วก็กุหลาบก็ปิดกลีบนะคะกุหลาบสดปิดกลีบเราจะต้องปิดเฉพาะกลีบเราใช้ไม่ใช้เกสรนะคะท่านผู้ชมใช้เกสรมันก็จะมีมอดแมลงไอตัวแมงแมลงเข้าไปดมเสร็จแล้วนานๆเข้ามันก็จะเกิดเป็นตัวขึ้นมาได้นะคะเรานำสามอย่างนี้ตากแดดหรืออบให้แห้งนะคะตามกรรมวิธีที่เราทำนะคะแต่ต้องพยายามให้มันสะอาดนะคะจากนั้นอบแล้วเราก็มาล่ำกวนเทียนล่ำกำยานนะคะล่ำกวนเทียนเวลาจุดเทียนนะจะต้องให้เทียนละลายถึงละลายเป็นน้ำตาลตกลงมาแล้วถึงจะใส่ในกระอบหรือใส่ในโถกระเบื้องหรือจะใส่เป็นภาชนะหม้อเคลือบก็ได้หรือสแตนเลสก็ได้นะคะท่านต้องอบไว้5ตั้งหรือ7ตั้งในเครื่องหอมไทยต้องคำว่าใช้คำว่าตั้งนะคะทีนี้จากนั้นอบเครื่องกำยานการอบล่ำเครื่องกำยานนั้นก็ต้องอบในโถกระเบื้องเช่นกันหรือหม้อเคลือบหรือหม้อสแตนเลสนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดเป็นปฏิกิริยากับหม้อที่เราใช้นะคะเพราะว่ามันมีเครื่องกำยานนี้ต้องบดพอแหลกนะคะบดไม่มากไม่ต้องถึงขนาดละเอียดแล้วก็ขี้ผึ้งแท้นะคะมีขี้ผึ้งแท้จากนั้นเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงนะคะหัวน้ำหอมผสมลงไปนิดนึงนะคะการใช้ขี้ผึ้งแท้นั้นใส่ลงไปตัดเป็นชิ้นเล็กมะกรูดนะคะมะกรูดหั่นชิ้นเหลี่ยมๆนะคะจากนั้นเราผสมรวมกันใส่น้ำหอมลงไปนิดนึงนะคะเรานำตะคันไปเผาไฟนะคะผู้ที่ทำเครื่องหอมไทยต้องใช้ตะคันนะคะกระทวนนะคะทีนี้วันนี้ได้ทำมา

เรียบร้อยแล้วนะคะก็กับวิธีขั้นตอนที่อธิบายให้ท่านผู้ชมทราบแล้วนะคะก็ล่ำควันเทียนล่ำเครื่องกำยานทีนี้ความร้อนจากเครื่องกำยานนั้นเวลาล่ำแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องมาผึ่งให้แห้งอีกครั้งหนึ่งผึ่งให้มันมีความชื้นนะคะความร้อนทำให้ดอกไม้ที่เราทำนี่มีความชื้นได้จากนั้นเครื่องล่ำกำยานก็เช่นกันนะคะโดนความร้อนก็จะมีความชื้นนะคะเราก็ใช้ผึ่งให้แห้งจากนั้นปรุงกลิ่นการปรุงกลิ่นนั้นจะต้องมี1หัวน้ำหอมพิมเสนบดนะคะไฮยาซินน้ำมันไฮยาซินแล้วดอกหัวน้ำหอมที่ใช้เรากลิ่นที่เราต้องการที่ชอบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จากนั้นบดให้ละเอียดไฮยาบดพิมเสนให้ละเอียดจากนั้นผสมหัวน้ำหอมลงไปผสมไฮยาซินนะคะที่เราต้องการจากนั้นฆ่ากลิ่นสาบชะมดเทศด้วยนำชะมดเทศใส่ใบพลูนะคะใส่ใบพลูให้ลนเปลวเทียนให้ละลายจากนั้นก็อย่าลืมบีบน้ำมันจากผิวมะกรูดลงไปฆ่ากลิ่นสาบนะคะฆ่ากลิ่นสาบของชะมดเทศนะคะก็เสร็จแล้วบดให้เข้ากันกับพิมเสนนะคะใช้พิมเสนนะคะจากนั้นมาผสมคลุกเคล้ากับบุหงาที่เราทำไว้แล้วนะคะก็จะได้มาส่วนนี้นะคะท่านผู้ชมต่อไปนะคะบุหงาเครื่องแขวนบุหงาดอกไม้หอมนี้คือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแขวนนะคะซึ่งเป็นหวายที่เขาตอนนี้คือชอบที่จะมาเป็นโครงแบบแล้วก็จะมีเย็บส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามนี้แล้วก็ไปแขวนซึ่งจะทำให้หอมนะคะก็เราก็ตัดผ้านะคะผ้าต้องใช้ผ้าโปร่งนะคะผ้าโปร่งตาเม็ดพริกไทยตาเม็ดพริกไทยนะคะสีจะมีตามที่เราต้องการอันนี้ตอนนี้คือมีอยู่แล้วสีขาวนำมาใช้นะคะก็ตัดตามแบบเย็บตามแบบนะคะจะเย็บด้วยได้หรือจะเป็นทากาวก็ได้นะคะถ้าเปิดเย็บก็ต้องเป็นด้นนะคะด้นตะลุยนะคะก่อนอื่นได้ต้องมีเครื่องตกแต่งนะคะมีมะลินะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นใกล้วันแม่แล้วก็มีมะลิแล้วก็ลิปบิ้นกับเทปจากลูกไม้นะคะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้คือกรรไกรนะคะจากนั้นเริ่มนะคะเราต้องพันได้นะคะที่จะพร้อมที่จะเนาตลอดนะคะถ้าเผื่อเราไม่ใช้จักรนะคะเด็กสามารถทำได้นะคะเราไม่ใช้จักรเลยค่ะไม่ใช้จักรอาจจะใช้กาวก็ได้แต่นี้กาวเนี่ยถ้าเผื่อเราอยู่บ้านเราจะสะดวกที่สุดนะคะพื้นที่มันจะไม่แน่นนะคะไม่จำกัดนะคะอันนี้ที่จำกัดก็ค่อนข้างนั่นนิดนึงก็เลยใช้ได้เย็บเอานะคะเย็บเข้าไปประมาณถ้าเปิดจักรก็1เข้าไปประมาณ1ตีนพีนะคะนี่เนาไปตลอดเนาด้นไปเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเดินด้นถอยหลังเพราะว่าเดี๋ยวพอกลับแล้วเนี่ยเราจะมีการติดลูกไม้ที่เราตามแนวของเราที่เราเย็บไว้แล้วก็กลับซะก่อนนะคะถึงจะติดลูกไม้ที่เราทำนะคะทำส่วนที่เราจะต้องการใช้นะคะเนี่ยนะคะเราก็ต้องเหลือที่จะบรรจุบุหงานะคะ

นะคะถึงส่วนที่เราจะต้องนะคะให้มันเป็นส่วนปลายแหลมนะคะเวลาเนานะคะต้องเนาเป็นแนวเส้นตรงนะคะตามริมของขอบแบบที่เราตัดไว้นะคะ

ค่อยๆเดาดนดนไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะไม่ได้กลัดเรากลัดแต่รอบในนะคะนี่นะคะเริ่มเสร็จแล้วนะคะ

ดนไปเรื่อยๆนะคะต้องเหลือมุมไว้หนึ่งมุมไว้นิดนึงนะคะส่วนที่จะบรรจุนะคะให้ไว้พอประมาณนะคะ

นะคะเดี๋ยวจะเรียกอธิบายให้ทุกท่านฟังนิดนึงนะคะนี่นะคะเวลากลัดเข็มหมุดนะคะเราต้องกลัดไม่ได้กัดตามริมเรากัดส่วนหนึ่งนี่นะคะอย่างเงี้ยไม่ต้องกัดริมนะคะนะคะก็จะไม่เคลื่อนนะคะ1 2 3ติดตัวเนี่ยนะคะกลัดไว้แบบนี้นะคะพอกลัดริมเนี่ยถึงริมแล้วจะเวลาเรานั่นเราเดินเราแล้วมันจะลำบากนะคะขมวดกลมได้นะคะพันนะคะใช้เข็มพันใช้ได้พันเข็มนะคะเนี่ยนะคะก็ค่อยลูดไปนะคะเนี่ยก็จะได้ปมได้แล้วนะคะได้ปมที่เราต้องการนะคะจากนั้นส่วนที่เราเกินและเหลือไปเนี่ยเราก็ตัดทิ้งนะคะนะคะปมก็จะไม่หลุดนะคะเริ่มเราก็ต้องเริ่มไว้จากจุดนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะเริ่มแล้วจุดนี้นะคะเพื่อที่จะบรรจุใช่ไหมคะเริ่มส่วนนี้นะคะเนี่ยนะคะเราก็ต้องกลับย้อนกลับมานิดนึงนะคะนำเข็มออกนะคะการที่เดินแล้วก็ย้อนกลับมานี้จะได้เวลาบรรจุตอนบรรจุหูงาเนี่ยนะคะก็จะไม่ขาดนะคะไม่งั้นมันขาดแล้วเราต้องมานั่งสอยอีกนะคะ

ส่วนปลายแหลมนะคะเราก็จะจบตรงปลายแหลมนี้นะคะเข็มให้จบตรงปลายแหลมตรงนี้เสร็จแล้วสอดเข็มตรงปลายแหลมที่เราจบเมื่อกี้ตามลงไปอีกนะคะจากนั้นก็ได้เนาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะ

นะคะก็ใช้เวลาในการเนาแล้วเย็บผ้าให้ประกบกัน2ชิ้นนะคะเพื่อบรรจุหูหงานะคะเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะ

ทีนี้เรามีเข็มหมุดที่กะไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะหยุดนะคะเนาไปก่อนถึงจะจุดที่เรานั้นแล้วก็จะหยุดไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะบรรจุบุงอานะคะ

ตอนจบนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะย้อนกลับไปนะคะเพื่อที่เวลาบรรจุหุงอานั้นตัวที่ถุงผ้าโปร่งนั้นจะได้ไม่ขาดนะคะเนี่ยเดินน้ำแนวไปเลยนะคะนะคะจบแล้วนะคะจากนั้นนะคะจะกลับนะคะถุงหุงอานะคะดอกไม้หอมนะคะ

ัตว์นำก่อนค่ะ

กิจ

นี่นะคะเราก็จะพยายามเป็นคงแขวนเป็นเครื่องแขวนนะคะเนี่ยนะคะแขวนให้สวยงามนะคะแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะวันนี้นะคะก็งานก็บูงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมก็เสร็จลงในเวลานะคะเนี่ยนะคะจะเป็นคมเป็นที่แขวนอันนี้เราจะเห็นทั่วไปเขาจะใส่บรรจุน้ำแข็งหรืออะไรเนี่ยเราก็จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็แขวนได้

คะวันนี้ประโยชน์ใช่ไหมคะเราใช้เป็นเครื่องแขวนได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะนำมาแขวนนั้นเราไปกราบคุณแม่ก็ได้เพราะว่าใกล้วันแม่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะประโยชน์ผู้ที่ทำเครื่องหอมด้วยนะคะก็จะมีประโยชน์มีคุณค่าแก่ตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการเสริมรายได้นะคะได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมก็เป็นการเสริมรายได้จากนั้นก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะคะเป็นการสืบสานรายได้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องออนพลิบแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตลอดรายการการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวค่ะดิฉันกัญญาดาณ หนองคาย
1: และนฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เนี่ยเป็นตอนที่5นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับครีมกันแดดนะคะ วันนี้ครีมกันแดดธนาคารเนา
1: ะ
0: นะคะเราทำครีมเราทำเซรั่มเราทำหลายๆตัวเนาะวันนี้เราก็มาเรื่องกันแดดบ้างนะคะน
1: ะ
0: ทีนี้ครีมกันแดดเนี่ยอาจารย์เอ๋มีพอจะมีรายละเอียดนี่หน่อยที่จะแนะนำท่านผู้ชมก่อนไหมคะว่า
1: มัน
0: เป็นยังไงบ้างใช้เพื่ออะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นแดดบ้านเราโอ้โหอุณหภูมิช่วงปีนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โอ้โหอุณหภูมิสูงมากแล้วก็รังสี UV ซึ่งมาพร้อมกับแสงแดดคือรังสี UVA และรังสี UVB เป็นปัญหาของทุกปัญหาผิวเลยที่อาจารย์สอนมาตอนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครีมเพื่อดูแลบำรุงทำให้หน้าขาวกลางวันเนี่ยก็คือจะต้องใช้ครีมกันแดดนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยสังเกตดูไหมคะว่าเวลาเราเลือกซื้อครีมกันแดดนะคะเราก็จะสังเกตค่าอยู่2ค่าค่ะอาจารย์ก็คือค่า SPF นะคะกับค่า PA ซึ่งปัจจุบันเนี้ยตัวเลขอะค่ะก็จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UV นะคะซึ่งค่า SPF ก็คือตัวที่บอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVB แล้วก็ค่า PA คือบอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVA ฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ใช้หรือผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็จะต้องดูค่า2ค่านี้บนฉลากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็บอกประสิทธิภาพมากนะคะว่าเราซื้อครีมกันแดดไปเราก็จะสามารถที่จะป้องกันได้จำนวนนานเท่าไหร่ซึ่ง1 SPF มันจะเท่ากับ30นาทีหรือบางตำราก็อาจจะบอก20นาทีฉะนั้นปัจจุบันนี้ที่เราใช้กันโดยส่วนใหญ่หรือที่เราเห็นอยู่ก็อยู่ที่ SPF 50ซึ่งมันก็จะได้ประมาณ20ชั่วโมงก็ถือว่าจริงๆตามประสิทธิภาพก็เกินความจำเป็นแต่เนื่องจากว่าผิวของคนเราใช่ไหมคะ
0: เพราะว่า1วันมันมี24ชั่วโมง
1: ใช่นะคะแต่ว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศทำให้เรามีการปรับอุณหภูมิบางทีก็เหงื่อออกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำให้มีการหลุดออกไปบ้างของการใช้พวกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางผลิตภัณฑ์ก็จะมีนอกจากค่า PA ค่า SPF ก็จะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบใช่ไหมคะอาจารย์เพราะเราใช้กับเมคอัพนะคะ
0: ทีนี้อย่างวันนี้เนี่ยเรากันน้ำกันเหงื่อได้ด้วย
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: นะ
0: แล้วก็ SPF เราวันนี้ก็คือ35
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ PA ก็จะ3บวกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราทำในวันนี้นะคะ
1: ท
0: ีนี้อย่างที่อาจารย์เอ๋พูดเมื่อข้างต้นว่า SPF 1เท่ากับ30นาที
1: ค่ะ
0: นะทีนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าเราจะต้องใช้ครีมกันแดดตอนไหนนะคะก็คือว่ารังสี UV จะเริ่มส่งผลนะกับผิวหนังเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 9:00 นถึง 14:00 นนะคะเข้มข้นที่สุดนะ9:00 นถึง 14:00 นขออภัยนะคะ9:00 นถึง 14:00 นเนาะเข้มข้นที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ช่วง 11:00 นถึง 14:00 นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็บอกว่าจะต้องใช้ตอนไหนนะคะก็คือว่าเราก็ต้องดูตัวเราว่าตัวเราเนี่ยออกจากบ้านกี่โมงใช่ไหมถือว่าถ้าตัวเราออกจากบ้าน6:00 นกลับเข้าบ้าน6:00 นอย่างเงี้ยแสดงว่าเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณเท่าไหร่
1: ถึง8ชั่วโมง
0: นะคะประมาณสัก12ชั่วโมงประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทาครีมก่อนไหมหรือว่าออกไปนอกบ้านแล้วพอสักพักหนึ่งเอ้ยมันเริ่มรังสีเริ่มมาเราเริ่มทาครีมไม่ใช่ปกติก็จะแต่งตัวก่อนออกจากบ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องมองว่าเราอยู่ข้างนอก12ชั่วโมงเราอาจจะคำนวณก็ได้ว่า12ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับกี่ SPF นะ
1: คะ
0: ก็รวมแล้วก็จะตกประมาณเท่าไหร่24
1: ใ
0: ช่ไหม24 SPF เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้กันแดดที่มีค่า SPF เนี่ยไม่ต่ำกว่า24ที่จะเหมาะกับเรา
1: ะ
0: นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการคำนวณให้ค่า SPF เนี่ยเหมาะกับตัวเรา
1: ะ
0: นะคะนะทีนี้กันแดดปัจจุบันเนี่ยมันมีค่า SPF เยอะ
1: ค่ะ
0: บางมันมีถึง100มีไหม
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่มีการควบคุมอาจจะมีการ
0: มี
1: เคลม
0: เยอะ
1: มากกว่า50อาจารย์นะคะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นประเทศไทยเราที่อนุญาตจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ
0: อย่างมากที่สุดคือ50
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ50นี่ก็ถือว่าเกินพอแล้วเพราะว่าถ้า50ก็คือ25ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคะใช้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบนั่นจริงๆเนา
1: ะ
0: 50นี่ก็ถือว่าเพียงพอละนะอย่างวันนี้เราเท่าไหร่นะ
1: SPF
0: 35 35ถ้าเทียบเป็นชั่วโมงเท่ากับกี่ชั่วโมงนะอาจารย์เอ
1: ประมาณ
0: 15ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่
0: 15ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะนั้นเนี่ยกลางวันน่ะมันกี่ชั่วโมง
1: กลางวันถ้าเราเอา
0: 6โมงเช้าถึง
1: ประมาณ12
0: ถึง6โมงเย็นก็แค่12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย SPF 35นี่ก็พอแล้วนะ
1: คะ
0: สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเนาะจริง30ก็โอเคแล้วล่ะนะคะนะโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจละเนา
1: ะ
0: ทีนี้เราก็จะเข้าสู่นะ
1: คะ
0: การเริ่มต้นสาธิตการทำผิดพันธ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกเราจะแนะนำ
1: อุ
0: ปกรณ์ก่อนอาจารย์เอแนะนำอุปกรณ์นะคะ
1: อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์กันแดดของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการใช้ความร้อนนะคะใครติดตามรายการของเราหลายๆตอนมาบางตอนก็ใช้ความร้อนบางตอนก็ไม่ใช้ความร้อนขึ้นอยู่กับการละลายของสารนะคะฉะนั้นถ้ามีการใช้ความร้อนที่อาจารย์เน้นย้ำมาเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากเราใช้เครื่องมือที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์อุปกรณ์นะคะในการที่จะกำหนดอุณหภูมินะคะเพราะว่าถ้าเราเหมือนที่อาจารย์บอกเราไม่แนะนำให้ไปใช้เตาแก๊สนะคะทีนี้เตาไฟฟ้าเนี่ยมันบางรุ่นที่เราใช้โดยทั่วไปในครัวเรือนมันก็จะไม่มีการกำหนดอุณหภูมิฉะนั้นอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเช็คอุณหภูมิว่าเวลาเราละลายอุณหภูมิต้องไม่เกิน70เราก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร
0: ์
1: ซึ่งใครที่เคยวัดไข้ก็จะเหมือนกันนะคะแต่ประหลอดในการวัดไข้มันมีค่าช่วงที่มันแคบใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะมีช่วงให้เราเลือก
0: บางคนอบรมกับอาจารย์ไปก็ไปใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ได้ไหมอาจารย์นะคะไม่ได้นะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากว่ามีเป็นอย่างนี้นะเขาจะมีเป็นแบบยิงด้วยนะ
1: ใช่นะ
0: คะยิงแบบยิงแล้วก็วัดอุณหภูมิได้
1: แต่แนะนำให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนฐานด้วยนะคะอาจารย์บางทีใช้แล้วไม่ได้เปลี่ยนฐานนะคะแต่ถ้าแบบนี้เราก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นแก้วนะคะถ้าเป็นแบบยิงเหมือนที่อาจารย์บอกก็จะใช้สะดวกหน่อยฉะนั้นอันนี้เป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมินะคะส่วนตัวที่ให้อุณหภูมิก็คือเตาไฟฟ้านะคะเสร็จแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะ
0: อันนี้หาซื้อตามห้างทั่วไปได้นะคะห้ามใช้อลูมิเนียมห้ามใช้พลาสติกนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นตะกร้อคนสารนะคะก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะ
0: อันนี้มันจะเป็นทั้งด้ามสแตนเลสนะแต่ที่มันจะมีด้ามไม้ก็มีด้ามพลาสติกก็มีนะแต่ด้ามไม้ถ้าใช้เป็นนานๆบางทีไม้มันอาจจะหล่นลงไปในครีมด้วยเราต้องดูดีๆนะคะ
1: นี่ก็เป็นช้อนสแตนเลสนะคะ
0: เอาไว้ตักสารเน
1: าะตักสารนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าบางสูตรมีกระชอนบางสูตรไม่มีกระชอนอันนี้เนี่ยเราทำเราเอามาให้ในบางสูตรเพราะว่าสารบางตัวถ้าใช้วิธีการล่อนผ่านกระชอนจะทำให้ละเอียดขึ้นละลายได้ง่ายขึ้นสะดวกต่อการผส
0: ม
1: นะคะแล้วก็มีตัวนี่ค่ะไม้พายซิลิโคนนะคะ
0: อันนี้จะทนความร้อน
1: บางคนบอกว่าไม่มีใช้ทัพพีได้ไหมอาจจะไม่สะดวกในการ
0: คนไม่สะดวกคือทัพพีเนี่ยมันเป็นสแตนเลสใช่ไหมมันแข็งแข็งไงเวลาเราจะปาดอันนี้ใช้ปาดใช้คนกับใช้ปาดปาดหม้อเนี่ยอันนี้มันจะปาดได้เรียบแล้วก็มันไม่เปลืองเนื้อครีมไงมันได้เนื้อครีมออกมาหมดใช่ไหมถ้าทับพีแต่มันจะไม่ได้นะคะ
1: นะ
0: คะ
1: นี่ก็เป็นไม้พายซิลิโคนอุปกรณ์ทุกอย่างของเราทำความสะอาดได้เหมือนอุปกรณ์ที่เราใช้รับประทานจานช้อนในบ้านก่อนระดับเบื้องต้นแต่ขั้นตอนอีกนึงก่อนที่จะลงมือทำก็คือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเป็นข้นของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยานะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามาใส่กระป๋องสเปรย์เพื่อให้กระจายตัวได้ดีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอาจจะด้วยผ้านะคะหรือว่าทิชชู
0: ่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ทำความสะอาดทั้งหมดอะน
1: ะ
0: ทั้งข้างนอกข้างในนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรีบใช้น
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเราทิ้งไว้เลยนะให้มันแบบระเหยไปหมดให้มันฆ่าเชื้อได้หมดนะคะพวกเนี้ยนะเราก็ฉีดหมดแหละนะอันนี้เราทำมาแล้วน
1: ะ
0: แต่ทีนี้ถ้าเราจะรีบนะเราอาจจะใช้ผ้านะหรือกระดาษทิชชู่หรือสำลีที่มันไม่มีขนนะเอาเนื้อดีๆหน่อยอาจจะเช็ดนิดนึงเช็ดพอหมาดๆน
1: ะ
0: ไม่ต้องเช็ดจนแห้งเพราะว่าให้มันระเหยฆ่าเชื้อบ้างนะคะนะก็ทั้งข้างนอกข้างใน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นการทำให้อายุของผลิตภัณฑ์เราแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให
0: ้
1: สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่ง
0: จริงๆในโรงงานเนี่ยเขาทำความสะอาดแบบไอ้นั่นมากกว่านี้นะอันนี้เราก็เอาให้มันหมาดพอให้มันเบาบ้างแล้วก็ปล่อยให้มันระเหยไปนะคะ
1: หรือว่าขั้นตอนวันนี้พอดีเป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูเราก็จะไม่ได้ใส่แมสใส่หมวกใส่ถุงมือนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านแม้ไม่ได้เลยต้องสะอาดนะคะก็หมวกคุมผมที่บ้านหมวกคุมผมธรรมดาก็ได้นะแล้วก็อาจจะใส่แมสเพราะแมสเดี๋ยวนี้ก็มีทุกบ้านแหละนะเพราะว่ามันผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยปรากฏว่าแมสเนี่ยคือเป็นของจำเป็นเลยมีทุกบ้านเลยนะคะก็เอามาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายกระเด็นนะลงไปหรือป้องกันไม่ให้ผงสารเคมีอะไรเนี่ยเข้าจมูกเกิดว่าเราอาจจะเป็นคนเซนอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นะ
1: คะ
0: แล้วก็อาจจะมีถุงมือนะถุงมือก็มีขายตาม ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะหรือไม่ถ้าไม่ใช้ถุงมือก็คือแอลกอฮอล์นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำความสะอาดมือเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักคู่หนึ่งอะไรประมาณนี้ให้มันระเหยให้หมดนะแล้วค่อยเริ่มผสมผิดพันธุ์นะคะนะอันนี้ก็คือขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้ตะแกรงร่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีบางตัวที่เราต้องใช้ตะแกรงร่อนเพื่อให้มันกระจายตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเนี่ยบางทีเราเทลงไปเลยเนี่ยมันก็จะเกาะเป็นก้อนใช่ไหมคะก็ทำให้ละลายยาก
1: ใช
0: ้เวลานานขึ้นบางอันก็เสียไปเลยก็มีประมาณนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เอจะเริ่มเดี๋ยวจะแนะนำส่วนผสมวัตถุดิบนะคะน
1: ะ
0: ของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วน5ส่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนอันนี้คือส่วนที่1เป็นส่วนของน้ำใช่ไหมคะเนาะอันนี้ส่วนที่2เนี่ยเป็นตัวก่อเนื้อเจลส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของน้ำมันก็จะเป็นพวกแว็กพวกน้ำมันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่ต่อมาก็จะเป็นพวก
1: emulsifier
0: ไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเสริมคุณภาพของครีมอ
1: ่ะ
0: พวกน้ำมันโมเลกุลเล็กๆพวกซิลิโคนจะอยู่ในส่วนนี้ที่ทำให้ครีมนุ่มลื่นทาแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งที่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่5จะเป็นสารสกัด
1: ค่ะ
0: นะคะนะทีนี้ไล่ทีละส่วนนะคะอาจารย์เออะไรส่วนแรกก่อนอาจารย์เอ
1: ส่วนแรกนะคะก็คือเป็นส่วนน้ำนะคะที่เราจัดกลุ่มเนี่ยเนื่องจากว่าสารบางตัวที่ละลายในกลุ่มเดียวกันเราก็จะจัดให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าจะได้ละลายเข้ากันได้ดีนะคะส่วนที่1ก็เป็นส่วนน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเราก็นิยมใช้เป็นน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้นะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางสูตรทำไมขึ้นว่าเป็น DI water นะคะก็เหมือนที่อาจารย์เคยอธิบายในตอนที่ผ่านๆมาว่าการใช้น้ำ DI water เนี่ยเป็นน้ำที่ไม่มีประจุฉะนั้นสูตรบางสูตรซึ่งมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการตกตะกอนนะคะแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมสามารถใช้น้ำสะอาดที่ดื่มได้ฉะนั้นน้ำในท้องตลาดที่เราใช้ดื่มอะค่ะใช้ได้ปกติเลยยกเว้นน้ำแร
0: ่หรือว่าน้ำบาดาลบางคนก็หัวเราะโหอาจารย์ใครจะใช้น้ำบาดาลไม่แน่นะ
1: น้ำฝนก็มีนะคะอาจารย์
0: น้ำฝนก็ไม่ได้นะนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไปสอนต่างจังหวัดอาจจะเอาความรู้นี่ไปเผยแพร่อะไรประมาณเนี้ยไปสอนที่ต่างจังหวัดเอาเกิดทานน้ำอะไรไม่ได้อ่ะคือน้ำประปาก็ยังดีนะแต่น้ำประปาอยากให้ต้มก่อนต
1: ้
0: มก่อนนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้เย็นปล่อยให้มันตกตะกอนก่อนแล้วก็นำมาใช้ได้
1: ไม
0: ่
1: ได้เป็น
0: นะคะ
1: อันตรายต่อเวลาที่เราครีมมาทากับผิวหนังแล้วนะคะแต่ว่ามันทำให้รบกวนสารบางตัวในสูตรซึ่งมันเกิดการแยกชั้นนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยกินน้ำแร่ก็มีประโยชน์ทำไมเอามาทำครีมมันก็น่าจะได้แร่ธาตุเข้าสู่ผิว
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อยกเว้นของสารบางตัว
0: น้ำบาดาลมันก็มีแร่ธาตุแล้วก็น้ำประปามันจะมีคลอรีนไง
1: นะ
0: เพราะนั้นเราเลยต้องต้มก่อนนะคะเพื่อให้พอเย็นพอให้มันเหมือนตกตะกอนอะไรแล้วค่อยนำมาใช้นะคะนะ
1: ตัวต่อมาก็เป็นอะเลนโทอินเป็นสารป้องกันอาการระคายเคืองที่ผ่านๆมาจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นในผลิตภัณฑ์สกินแคร์
0: เกือบทุกชนิดเลย
1: นะคะ
0: ปิดแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมดังๆเนี่ยก็ใช้อะเลนโทอินเป็นตัวที่ลดอาการแพ้ระคายเคืองเนาะ
1: เปอร์เซ็นต์
0: อันนี้มาจากธรรมชาติ
1: ใช่ที่เราแนะนำก็อยากให้ท่านผู้ชมเริ่มต้นที่ 0.5นะคะเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันอาการระคายเคืองนะคะ
0: ตัวต่อมา
1: ก
0: ็
1: จะเป็นกลุ่มโอลิโก GGF คือกลุ่มให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นไดโซเดียม EDTA นะคะถ้าเราเรียก EDTA เฉยๆเน
0: ี่
1: ยเวลาเราไปซื้อจากร้านเคมีเนี่ยมันอาจจะมีที่เป็นไตรโซเดียม EDTA ก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราใช้เป็นไดโซเดียม EDTA หรือถ้าเป็นอักษรย่อของธาตุนะคะก็จะเป็น2 NAEDTA นะคะเวลาไปซื้อเผื่อบางทีเขาถามเราว่าเอา2หรือ4ท่านผู้ชมก็ดูสูตรก่อนไปนะคะ
0: แล้วก็ตัวต่อมา
1: คือกลิซอรีนนะคะก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าทำไมเราถึงใช้สารให้ความชุ่มชื้นมากกว่า1ตัวในสูตรตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นมันแตกต่างกันเนี่ย
0: มันก็ในแนวลึกในแนวตื้นใช่ไหมฮะอย่างกิสลีนเนี่ยมันในแนวมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวมันดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวแต่มันได้ในแนวตื้นนะคะแต่ว่าออริโก GGF เนี่ยมันจะลงในแนวลึกนะคะลงในแนวลึกเพราะนั้นเนี่ยแล้วออริโก GGF เนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกแอนตี้เอจจิ้งอะไรพวกนี้นิยมใช้นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนผิวแห้งมากๆอะไรเงี้ยนิยมใช้ตัวนี้นะคะ
1: อันนี้ก็คือในส่วนของน้ำ
0: ในส่วนของน้ำนะแล้วก็สารเคมีที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือตัวที่ละลายในน้ำนะคะ
1: ตัวต่อมาก็คือสารก่อเจลนะคะ
0: ตัวนี้นะคะ
1: เอฟเฟกต์ AVC นะคะตัวนี้จะทำให้ในส่วนของน้ำเนี่ย เกิดมีความหนาแน่นคือลักษณะเป็นเนื้อเจลนะคะเวลาเราทำครีมกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ตัวเนื้อครีมม
0: า
1: ดูข้นขึ้นนะคะอันนี้เราใส่ที่ประมาณ 0.3
0: ตัวนี้แหละที่เราต้องใช้ตะแกรงร่อนน
1: ะ
0: ที่ว่าเอาให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้เนี่ยต้องใช้ตะแกรงร่อนให้มันกระจายตัวเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปกระจุกเดียวเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะใช้เวลานานเนา
1: ะ
0: ทีนี้ส่วนที่3นะคะคือส่วนนี้นะ
1: ส่วนของ
0: เป็นส่วนของน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็จะมีตัวสเตียริกแอซิด
0: ตัวนี้นะคะ
1: ก็เป็นสารสร้างเนื
0: ้อ
1: นะคะทำให้เนื้อครีมเราข้นขึ้นมานะคะแล้วตัวนี้ทำให้เนื้อเราดูวาวสวยด้วยค่ะอาจารย์นะคะ
0: แล้วก็เป็นตัวอิมันสไฟเออร์ในสูตรด้วยนะคะ
1: ตัวต่อมา
0: คือเป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำตาลไอ้น้ำกับน้ำมันให้เข้ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: จะบอกว่าน้ำกับน้ำตาลน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันปกติน้ำเนี่ยเทเสร็จน้ำมันมันจะแยกชั้นแต่ตัวเนี้ยจะทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันแทรกตัวเข้าหากันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้นะคะค่ะ
1: ตัวต่อมาก็อิมันซูเจน HCO040 นะคะ
0: ตัวนี้นะคะ
1: เป็นตัวอิมันสไปเออร์
0: เหมือนกันก็คือเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันเหมือนกันนะคะ
1: ตัวต่อมาก็เป็นเล็กซิมอล561นะคะก็เป็นอิมันติไฟเออร์หรือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนก
0: ัน นะคะ
1: ตัวต่อมาคือซิตี้แอลกอฮอล
0: ์ตัวนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวอิมันติไฟเออร์ทำให้เนื้อสวยเหมือนกัน
0: อ
1: ิมันติไฟเออร์กลุ่มนี้จะมีข้อดีอย่างนึงนะคะจากเวลาเคยเห็นเนื้อครีมสมัยก่อนที่เวลาทาแล้วมันเกิดคราบขาวซึมยากไหมคะป
0: ั
1: จจุบันนี้พวกอิมันติไฟเออร์พวกนี้ก็พัฒนาขึ้นเวลาเราทาปุ๊บเราจะไม่เกิดคราบขาวนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะต
0: ั
1: วต่อมาก็คือ AP Wax 80ตัวนี้อาจารย์อธิบายไว้ค่อนข้างบ่อยในตอนที่ผ่านๆมานะคะ
0: AP Wax 80มันก็จาก Natural V Wax นั่นแหละนะคะแต่ว่ามาผสมกับตัวอิมันไฟเออร
1: ์
0: กลายเป็นสูตรใหม่ขึ้นมาก็เป็น AP Wax 80ซึ่งมันจะเป็นตัวที่สร้างเนื้อด้วยแล้วก็เป็นตัวอิมันไฟเออร์ด้วยเป็นในตัวนะคะ
1: ตัวนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านไปดูขี้ผึ้งหรือ B Wax ใช้ไม่ได้นะคะคนละตัว
0: คนละตัว
1: นะคะ
0: นะแต่ถ้าจะเอามาทำยาหมองอะไรประมาณนี้นะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะคะนะ
1: คะตัวต่อมาเราก็จะมีสารกันแดดสารกันแดดในสูตรนี้นะคะอาจารย์เราจะมีสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นเคมีเคิลกับกลุ่มที่เป็นฟิสิกอลนะคะกลุ่มทางเคมีเคิลก็คือในกลุ่มที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะตัวแรกคือเบนโซฟีนอล3
0: ตัวนี้นะคะ
1: ใช่อันนี้ก็กันได้ทั้งรังสี UVA รังสี UVB นะคะอยู่ในรูปของแว็กนะคะสีนวลๆแบบนี้นะคะตัวต่อมาคือ OMC เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นสารกันแดดในรูปแบบของน้ำมันแบบออยล์นะคะตัวสารกันแดดแบบเคมีคือมันจะสะท้อนรังสีได้ดีค่ะแต่เวลาตกกระทบที่ผิวเรารังสี UV ก็สะท้อนออกนะคะแต่ทีนี้สารกันแดดเนี่ยปริมาณการกำหนดใช้ในแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดไว้จริงๆท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะเอาชื่อวิทยาศาสตร์หรือเอาชื่อตัวเนี้ยเสิร์ชดูแล้วก็ดูประกาศล่าสุดที่ อย.เขากำหนดมาให้ว่าในประเทศเราให้ใส่ได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะคะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ทาง อย.เครื่องสำอางกำหนดไว้ให้ผู้ประกอบการนะคะพัฒนาตำรับเพื่อให้กับคนใช้เนี่ยปลอดภัยไม่ให้สูงเกินไปเกินกว่าที่เกินความจำเป็น
0: อย่างอาจารย์เอบอกเคมีข้อเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่สารกันแดดที่เป็นเคมีข้อเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกรอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะมันจะกรองกรองรังสี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าฟิสิกอลเนี่ยมันจะสะท้อนจะท้อนรังสีนะคะส่วนใหญ่แล้วสารเคมีที่กลุ่มฟิสิกอลเนี่ยคือกลุ่มที่สะท้อนรังสีออกไป
1: ค่ะ
0: เช่นไทเทเนียมที่ดูง่ายๆนะไทเทเนียมซิงค์ออกไซด์แล้วพวกเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะกลุ่มเคมีคอลก็คือว่ามันอาจจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้แต่มันไม่อันตรายไม่ทำอันตรายเพราะมันมีการกรองรังสีที่ร้ายๆนะที่ไม่ดีออกไปนะคะค่ะต่อมา
1: ในส่วนที่4
0: ส่วนที่3ไปแล้วทีนี้มาส่วนที่4นะองค์ประกอบที่ส่งเสริมประสิทธิภาพของครีมตัวนี้นะคะ
1: ตัวที่1นะคะในส่วนที่4ก็จะมี TA หรือว่าตัวไทเทอร์นามายตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pHนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้เหมือนที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะมีสารกันแดดที่เป็นตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ด้วยซึ่งลักษณะของสารกันแดดทรงตัวนี้จะเป็นผงสีขาวนะคะอาจารย์เวลาทาที่ผิวก็จะเหมือนรองพื้นนะคะช่วยปรับเฉดสีผิวเรานะคะช่วยปกปิดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือบางคนเรียกว่าเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นนั่นแหละนอกจากคุณสมบัติเป็นสารกันแดดแล้วด้วยก็สามารถเป็นตัวที่เบลอผิวปกปิดปัญหาผิวได้ด้วยนะคะ
0: ส่วนใหญ่ตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของพวกครีมรองพื้นนะแป้งพับนะพวกแป้งอะไรทั้งหลายเนี่ย ก็จะมีตัวนี้ประกอบโดยเฉพาะไทเทเนียมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าแป้งเด็กอะไรพวกนี้นะแป้งเด็กแป้งผู้ใหญ่ทั่วไปก็มักจะใช้ไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบนะแต่ว่าถ้าเป็นรองพื้นแล้วก็แป้งพับเนี่ยมักจะมีทั้งไทเทเนียมมีทั้งซิงค์อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะยังไงล่ะมันจะวอกๆไง
1: ใช่มันก็
0: พอทาแล้วมันก็ปกปิดอะไรพวกนี้ทั้งหลายแล้วเขาก็ไปแต่งสีแต่งอะไรให้เข้ากับผิวมนุษย์นะคะค่ะ
1: ทีนี้ตัวน้ำมันในสูตรเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นตัวเสริมทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของเกลี่ยตัวสารกันแดดที่เป็นไทเทเนียมกับ

0: ออกไซด์ด้วยนะคะก็จะมีตัวแรกเป็นน้ำมันวาจินอลเทคนะคะต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: ก็ให้ความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของการเกลี่ยพวกสารกันแดดได้ดีนะคะตัวต่อมาคือ DC34 หรือในกลุ่มซิลิโคนเนื้อเบานะคะตัวนี้ก็คือช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะคะตัวต่อมาคือซิติเอลออยล์นะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยนะคะส่วนตัวอีก2ตัวที่เรามองเห็นเป็นผงเซลล์ขาวนี้มีตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์
1: ตัวนี้คือไทเทเนียมตัวนี้คือซิงค์นะคะ
0: เป็นแบบผงนะคะซึ่ง
1: ที่เราพูดเมื่อข้างต้น
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็จะมีขนาดของอนุภาคด้วยนะคะมีทั้งไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ธรรมดามีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์แบบไมโครแล้วก็ไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์แบบนาโน
1: สมัยก่อนเนี่ยมันจะโมเลกุลมันจะใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: นะเวลาเราทาหรือเวลาเราผสมกับครีมเนี่ยบางทีมันเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนานะมีหลายเบอร์เลยนะมีละเอียดสุดนาโนไมโครอะไรประเภทเนี้ยนะซึ่งพอเอามาผสมกับครีมแล้วมันทำให้ครีมไม่เป็นก้อนนะคะแต่ก่อนเราเคยทำเนาะมันก
0: ็
1: อุ้ยแยกตัวออกมาเป็นก้อนๆ
0: ถ้าเกิดหน้าใครที่มีปัญหาลืมขนกว้างเวลาเหงื่อออกก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆดูไม่สวยงามนะคะ
1: เดี๋ยวนี้เขาถึงครีมกันแดดที่เขาเรียก BB ครีมอะไรทั้งหลายนะปัจจุบันเนี่ยที่คนนิยมใช้อะที่ว่าบางคนทาพวกนี้แล้วไม่ต้องทาแป้งเนี่ยคือหน้าก็นวลเนี่ยก็มีส่วนผสมของพวกนี้แหละค่ะไทเทเนียมกับซิงค์แต่ว่าอาจจะเป็นโมเลกุลที่เล็กเนา
0: ะ
1: นาโนอะไรไมโครอะไรพวกนี้นะคะ
0: ปัจจุบันนี้ผสมแม้กระทั่งตัวกันน้ำไปในตัวด้วยเบลอรวมขนเขาเรียกว่าถมที่ค่ะจ้ะใครที่รวมขนกว้างๆมีรอยสิวเนี่ยโหทาเข้าไปปุ๊บตื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็ทำให้สวยงามขึ้นเกาะติดผิวหน้าเราได้ดีขึ้นยิ่งโดยเฉพาะสภาพอากาศบ้านเราซึ่งแดดแล้วก็ทำให้เราเหงื่อออกนะคะตัวนี้ก็จะทำให้หน้าไม่เป็นคราบด้วยนะคะ
1: ต่อมา
0: ในส่วนที่5
1: ส่วนที่5ส่วนสุดท้ายนะคะ
0: ก็จะมีตัวสารกันเสียนะคะ
1: ตัวนี้
0: เป็นฟีโนสเตตข้อดีของสารกันเสียตัวนี้นะคะบางทีเราไปซื้อตามร้านเคมีจะมีหลายๆตัวให้เลือกนะคะวันนี้ที่เราเลือกใช้ตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่มีพาราเบน2เวลาทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้าแล้วมันใกล้รอบดวงตานะคะจะมันจะมีปัญหาเรื่องการแสบตาบางคนท่านผู้ชมที่เคยติดตามหลายๆตอนจะบอกว่าอันนี้จะราคาค่อนข้างสูงนะคะนี่คือข้อดีของเขา
1: แต่มันก็ตัวนี้มันจะทำให้อย่างที่อาจารย์เอบอกไม่แสบตานั่นแหละแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าน
0: ะ
1: บางตัวลองเทสดูเองนะคะผสมในครีมแล้วพอทาครีมแล้วจะทำให้แสบตา
0: ใช่
1: นะคะสาเหตุจากสารกันเสียนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะตัวต่อมาวิตามิน B3 ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยปรับในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงด้วย
1: แล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้นะคะ
0: ตัวต่อมาก็คือวิตามิน E นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ส่งเสริมสารกันแดดให้ออกฤทธิ์ดีให้มีประสิทธิภาพลดการแอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: ในส่วนของสารกันแดดด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อมาคือสารสกัดธนาคานะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของผิวขาวนะคะบางคนบอกว่าเคยเห็นเวลาไปเที่ยวบางจังหวัดในประเทศไทยจะมีการใช้ผงธนาคาที่ทาหน้าขาว
1: ๆ
0: อันนั้นเอามาใส่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์คืออันนั้นถ้าจะเอามาใส่ถ้าเป็นผงธนาคาน
0: ะ
1: ต้องร่อนอ่ะต้องร่อนตะแกรงอย่างน้อยต้องเบอร์250นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ200ก็ยังพอได้ก็ยังพอได้แต่ว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเม็ดสักๆเวลาเข้าไปอยู่ในครีมแล้วเนี่ยพอทาปุ๊บมันจะสักๆแต่ถ้าเราร่อนด้วยตะแกรงสักเบอร์200ขึ้นไปเนี่ยมันจะละเอียดจะเป็นผงที่ละเอียดมากอะไรเงี้ยพอผสมในครีมนอกจากจะกลมกลืนเข้ากับครีมได้ดีแล้วเนี่ยเวลาทาที่ผิวเนี่ยมันก็ยังไม่มีสากไม่มีอะไรเลย
0: นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นกันแดดสครับซะ
1: แต่ว่าเราก็ทำนะเราก็ใช้ผงธนาคาผสมลงไปในครีมกันแดดนะ
0: คะ
1: แต่ทีนี้เรารู้สึกของเราจะใช้ตะแกรงเบอร์250
0: ใช่นะ
1: คะ
0: ซึ่งอันนี้ต้อง
1: ละเอียดมาก
0: ตะแกรงมาล่อนเองเพราะไม่มีใครขายธนาคารความละเอียดเบอร์200
1: ใช่ใช่ไม่มีใครขายเราต้องซื้อผงธนาคารมาล่อนเองนะคะ
0: ตัวต่อมาก็คือในส่วนของน้ำหอมนะคะอันนี้เราอาจจะใส่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะแต่ท่านผู้ชมท่านใดอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำหอมนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใส
1: ่ก็ไม่มีปัญหา
0: เพราะว่าในสูตรนี้กลิ่นไม่ได้ฉุนนะคะไม่มีกลิ่น
1: นะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เนี่ยก็ให้ใส่ปริมาณน้อยๆแล้วก็กลิ่นอ่อนๆเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยจะมีผลกับผิวบางคนนะบางคนที่เซนซิทีฟมากๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสแพ้น้ำหอมได้หรือเกิดสิวอะไรขึ้นมาได้นะคะ
0: เนื่องจากสูตรนี้เป็นสารกันครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นเดี๋ยวตอนที่เราทำเสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะว่าทาแล้วมันจะ

0: สีผิวยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่กังวลในเรื่องของคนผิว2สีก็อาจจะต้องใช้เทคนิคการแต่งสีด้วยสีคอสเมติกที่เป็นผงสีเบจนะคะช่วยด้วยฉะนั้นเวลาที่เราเห็นครีมกันแดดต่างๆที่เขามีเบอร์เฉดสีอันนั้นเขาแต่งสีนะคะโดยใช้สีคอสเมติกอันนั้นไม่เป็นอันตรายเพราะว่าสารกันแดดบางตัวเนี่ยเหมือนที่บอกว่าไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์มันเป็นสีขาวถ้าขาวเจอขาวมันโอเคค่ะอาจารย์ถ้าขาวเจอผิว2 สีบางคนบอกว่าหูหน้าลอยคอดำ
1: หน้าลอยคอดำเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขามีสีคอสเมติกออกมาเยอะนะคะบางทีผสมเฉดสีให้เลยด้วยบอกแบบเฉดสีไปเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เลยนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนเราต้องมานั่งผสมกันนะแล้วก็ช่างสีโอ้โหแล้วก็สีที่แพงแต่ละสีเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคะน
0: ะ
1: เพราะนั้นปัจจุบันนี้สะดวกขึ้นเยอะค่ะ
0: ใช่
1: นะคะทีนี้องค์ประกอบของสูตรก็หมดแล้วนะคะเราอธิบายคุณสมบัติจนครบแล้วแต่ว่าสูตรเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีขึ้นจอให้แล้วนะนะคะนะขึ้นจอให้แล้วเราจะเห็นปริมาณนะคะของสูตรปริมาณของแต่ละตัวในสูตรซึ่งเราจะใส่เป็นจำนวนกรัมนะที่เราใส่เป็นจำนวนกรัมเพราะว่าท่านจะได้ใช้ตาช่างนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในสูตรเนี่ยมีทั้งแบบผงมีทั้งแบบน้ำใช่ไหมคะถ้าแบบผงเป็นกรัมอยู่แล้วแต่ถ้าแบบน้ำเราจะช่างเป็น ml ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราให้ท่านช่างเป็น ml ท่านก็ต้องแบบไปซื้ออะไรตัวที่ว่าวัด ml ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ชัวร์เนาะอาจจะทำให้เสียเวลาอย่างเงี้ยเพราะนั้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือผงเราจะชั่งเป็นกรัมนะคะแล้วเราขอแนะนำตาชั่งให้ท่านใช้เป็นตาชั่งแบบที่มีจุดทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปนะคะตำแหน่งเดียวไม่เอานะคะเพราะว่าสูตรจะเพี้ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อตาชั่งเพื่อที่จะมาชั่งสารนะคะทำตามสูตรเราเนี่ยขอให้ใช้ตาชั่งที่ดิจิตอลนะคะที่มีจุดทศนิยมเนี่ย2ตำแหน่งขึ้นไปตาชั่งขนมได้ไหมที่เป็นตาชั่งพลาสติกไม่ได้ไม่ได้นะตาชั่งกิโลไม่ได้คือเพี้ยนเลยแล้วก็ตาชั่งกิโลเนี่ยมันเพี้ยนง่ายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วก็มันหยาบอ่ะมันหยาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะผสมผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบเป็นสารเคมีเนี่ยแนะนำเลยให้ใช้ตาชั่งดิจิตอลเท่านั้นนะคะแล้วทศนิยมต้องไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งนะคะ
0: สารบางตัวห่างกันแค่ 0.5 ก็ทำให้เนื้อเปลี่ยนแล้ว
1: เนื้อเปลี่ยนได้นะคะและทีเนี้ยสูตรเนี้ยจะสังเกตว่าเมื่อรวมปริมาณของสูตรแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ100กรัม
0: ค่ะ
1: นั่นคือเราพยายามทำสูตรให้เป็น 100%
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อใดที่ท่านทำไปแล้วเกิดใช้ดีเกิดอยากผลิตขายใช่ไหมฮะท่านสามารถเอาสูตรนี้ยื่นจดอย.ได้เลยเพราะอย.เนี่ยเขาจะรับสูตรที่ปริมาณ 100%
0: ใช่ค่ะ
1: นะ120ไม่ถึง 100% เขาจะไม่รับนะเพราะนั้นสูตรนี้ท่านสามารถไปต่อยอดได้เลยนะคะถ้าท่านอยากจะทำ1กิโลอันนี้ก็คือสูตรเนี่ยคือ100กรัมแต่ถ้าเราอยากทำ1กิโลเราก็ต้องคูณ10
0: ใช่
1: ก็คือ100กรัมคูณ10ก็ได้เท่ากับ1,000กรัมก็1กิโล
0: ใครที่เรียนมาแล้วตอนประถมเรื่องของมาตราสูตรอันนี้ต้องไปเปิดดูนิดนึงนะคะว่า1กิโลเท่ากับกี่กรัมนะคะแล้วก็
1: คือจริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่เราเจอคำถามทุกเกือบจะทุกงานที่เราไปสอนนะอาจารย์คะถ้าจะทำเป็น1กิโลทั้งที่ว่าเราบอกแล้วว่าสูตรมัน100กรัมอาจารย์คะถ้าทำเป็น1กิโลราคาเท่าไหร่เงี้ยเรา
0: ค
1: ือมันเป็นที่แนะนำเนี่ยที่เอามาอธิบายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูถูกแบบว่าภูมิปัญญาของประชาชนไม่ใช่น
0: ะ
1: แต่มันเป็นคำถามที่เราเจอทุกอบรมเลยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้งงได้ไงประมาณนั้นนะคะก็เลยอธิบายให้ฟังว่าสูตรของเราเนี่ย100กรัมถ้าจะทำ1กิโลคือคูณ10เนาะอย่างวันนี้ที่อาจารย์เอช่างมาเนี่ยประมาณ
0: 300กร
1: ั
0: ม
1: ประมาณกี่สูตรนะอาจารย์เอช่าง3สูตร
0: นะ
1: ก็คือสูตรเนี้ย100กรัมคูณ3เน
0: ี่ยอย่างถ้าขึ้นหน้าจอให้เนี่ยจะเป็น100กรัมนะคะถ้าเราที่ทํา100กรัมมันน้อยไปค่ะอาจารย์กับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาฉะนั้นวันนี้เราคูณ3เท่าได้เท่ากับ300กรัมแล้วที่สําคัญอันนี้ฝากไว้นะคะในตาช่างดิจิตอลมันจะมีตัวย่อหน่วยค่ะมันจะมี ml มีออนมีกรัมนะคะอาจารย์ย้ํานะคะว่าหน่วยที่เราช่างในการทำสูตรแล้ววันนี้คือหน่วยกรัมฉะนั้นเปิดตาช่างดูเนี่ยดูตรงอักษรย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยว่าเป็นตัวออนหรือว่า ml หรือว่ากรัม
1: เราให้เป็นกรัมเนี่ยมันจะได้
0: ใช่ค่ะ
1: สมดุลกันว่างั้นเถอะนะถ้าเป็น ml บ้างกรัมบ้างเนี่ยบางทีส่วนของ ml กับกรัมเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงน
0: ะ
1: มันก็จะทำให้สูตรเพี้ยนได้นะคะ
0: เดี๋ยวสำคัญมากตอนดูคลิปทำไมอาจารย์ทำออกมาเนื้อสวยจังเพราะกลับไปทำที่บ้านแล้วไม่เป็นไปตามที่ดูรายการ
1: ไม่บางคนวิชาการมากไงแบบโอ้ยน้ำมันต้องเป็น ml สิใช่ไหมผงมันถึงเป็นกรัมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะบางคนแบบใครว่าเรียนมาอะไรเงี้ยประมาณนั้น
0: ตอนนี้อาจารย์พัฒนาสูตรมาให้เป็นหน่วยเดียว

0: แล้วนะคะ
1: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มปฏิบัติเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์เอจะทำการสาธิตให้ดูเลยค่ะ
0: ทีนี้เนื่องจากว่าสารของเรามีการใช้ความร้อนฉะนั้นมันจะมีสารอยู่กลุ่มที่เป็นสารสกัดกับสารกันเสียแล้วก็ส่วนของน้ำหอมนะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนนะคะคือใส่ขณะที่เย็นหรืออุณหภูมิต่ำกว่า4 องศาฉะนั้นถ้าตัวไหนเนี่ยในการทำครีมนะคะหรือโลชั่นสารทุกตัวต้องอยู่ในรูปแบบของของเหลวไม่ละลายในน้ำก็ละลายในน้ำมันนะคะฉะนั้นในส่วนที่จะไม่โดนความร้อนเลยคือส่วนของที่5นะคะซึ่งจะมีวิตามิน B3 วันนี้เราใช้ในรูปแบบของผงแล้วก็เป็นผงที่ละลายในน้ำฉะนั้นก่อนที่เราจะเตรียมวิตามิน B3 ในการใส่เราต้องเอามาละลายในน้ำก่อนน้ำละดึงมาจากตรงไหนดึงมาจากส่วนที่1ค่ะอาจารย์นะคะ
1: ทีนี้นะคะก่อนจะเริ่มทำเนี่ยต้องทำอย่างที่อาจารย์เอแนะนำนะเราก็ต้องรู้ว่าตัวไหนเราต้องละลายไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าท่านทำไปแล้วเนี่ยปุ๊บไม่มีน้ำแล้วท่านมาดูเอ้าลืมละลายน้ำอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะทำให้เราต้องเติมน้ำเข้าไปในสูตรซึ่งมันอาจจะทำให้เนื้อครีมออกมาเพี้ยนได้นะคะก็สูตรนี้ก็มีตัวเดียวที่ต้องละลายก่อนคือวิตามิน B3 นะคะ
0: ฉะนั้นเราจะแบ่งน้ำในส่วนที่1นะคะมาละลายวิตามิน B3 นะคะปกติเราช่างสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำมากกว่า2 เท่าของตัวนี้นะคะแล้วก็คนนะคะ
1: เดี๋ยวคนจนละลายนะคะให้หมดเลย
0: เนี่ยคนที่อุณหภูมิปกติเขาก็จะละลายได้เลยนะคะ
1: คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนละลายหมดนะคะ
0: ตั้งทิ้งไว้ก็จะใสคนแล้วก็จะใสนะคะเราค่อยเอามาใส่เราจะไม่โรยเป็นเหมือนเครื่องปรุงรสนะคะเอามาโรยทีละ
1: เหมือนทำอาหาร
0: ใช่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มละลายส่วนที่1ก่อนนะคะเพราะเราบอกแต่ตอนต้นแล้วเราจะไม่มีการรวมทุกตัวละลายรวมกันนะคะเพราะว่าถ้าสารไหนที่ละลายในเราจัดกลุ่มผิดเนี่ยสารไหนที่ละลายในน้ำมันเนี่ยพอมาใส่ในน้ำมันก็จะไม่ละลายนะคะส่วนที่1นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่กลีซอรีนนะคะโอลิโก GGF นะคะไดโซเดียม ETA แล้วก็อแลนโทอินนะคะอันนี้ใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ระหว่างที่เราเทสารนะคะเราสามารถใช้น้ำเนี่ยล้างภาชนะที่เราชั่งนะคะสารจะได้ออกหมดนะคะ
1: บางทีมันไปติดอยู่ที่ขวดอะไรประมาณนี้นะคะ
0: หรือว่าสารบางตัวมีความหนืดนะคะทำให้เทออกจากภาชนะยากนะคะเราก็ทำการละลายสารที่ติดอยู่ในภาชนะนะคะจริงๆถ้าเกิดใครที่ทำแล้วชำนาญจริงๆจะสามารถชั่งรวมกันก็ได้แต่ว่าที่เราชั่งแยกให้เราอยากให้เห็นสารหน้าตาของสารตั้งต้นทุกตัวแล้วก็เวลาที่เราละลายแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดสารไหนที่เราชั่งแล้วมันเกินละแมงอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบ่งออกได้นะคะอันนี้คือเราละลายส่วนที่1นะคะอันนี้เราเทไว้ก่อนนะคะส่วนที่1นะคะจากนั้นเราก็จะให้ความร้อนทีนี้เทคนิคการคนสารนะคะแนะนำให้คนไปในทางเดียวกันจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาก็เอาที่เราถนัดไม่ต้องตีเหมือนตีไข่นะคะบางคนบอกว่าตีไข่จะได้ละลายดีนะคะให้คนแบบนี้เลยนะคะตัวผงไดโซเดียม ETA ผงโอลิโก GGF ผงอะแลนโทอินก็จะละลายในส่วนของน้ำแล้วก็ใสนะคะอันนี้เราทำแค่ประมาณ300กรัมก็จะสารก็จะละลายกันเข้ากันได้เร็วทีถ้าผู้ชมทำเยอะนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่าในรายการของเรานะคะจากนั้นส่วนที่2คืออเล็กโทรเฟก AVC นะคะตัวนี้เราจะใช้กระชอนในการล่อนถ้วยนะคะนะคะจะได้อันนี้ดี
1: เราก็คนไปในทางเดียวกันนะคะคนเฉยๆนะคะอย่าไปตีๆเนาะมันทำให้เกิดฟองเยอะนะคะ
0: อันนี้ส่วนที่1นะคะทีนี้ส่วนที่2เดี๋ยวขออนุญาตย้ายเตานะคะอันนี้เราทำขนาดใช้ความร้อนอยู่นะคะส่วนที่2นะคะส่วนที่3ก็เทรวมกันไว้ก่อนเลย

0: ถ้ากล้องจับอยู่นะคะพาร์ทในส่วนของพาร์ทน้ำมันเราก็จะเริ่มละลายกลายเป็นน้ำมันใสๆนะคะจริงๆในส่วนที่4เนี่ยที่เราต้องแยกออกมาเนี่ยเพราะว่าไทเทเนียมนะคะเป็นผงสีขาวๆถ้าเราเทละลายพร้อมกันกับ3กับ4รวมกันเนี่ยมันทำให้ตัวน้ำในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะเป็นสีขาวและเรามองไม่เห็นนะคะว่าในส่วนของแว็กต่างๆเนี่ยนะคะ
1: มันละลายหมด
0: มันละลายหรือยังไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทาครีมก็จะรู้สึกว่าเป็นเม็ดๆนะคะทีนี้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราทำครีมโดยมีส่วนของพวกขี้ผึ้งหรืออิมันติไฟเออร์แล้วเราใช้หม้อตรงนี้ค่ะในการทำแนะนำให้คนเฉพาะตรงกลางแบบนี้บางคนคนแรงมากเลยนะคะแล้วก็แว็กเนี่ยมาติดขอบหม้
1: อ
0: แล้วอุณหภูมิในการควบคุมเนี่ยตรงนี้มันไม่ร้อนเท่ากับจากข้างล่างบางคนทำครีมเสร็จแล้วครีมกลายเป็นเม็ดนะคะเห็นไหมคะเริ่มใสแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวน้ำมันทุกตัวในส่วนที่4นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขยับมาให้หน่อยนะคะนี่ค่ะ
1: ไปเลย
0: นะคะก็จะเติมทุกตัวลงไปนะคะที่เราทำสองหม้อนี้ก็คือทำขณะใช้ความร้อนนะคะไม่ได้ยกลงยังเตาทั้งสองอันยังเปิดไฟอยู่นะคะ
1: ดูตอนที่อาจารย์เอเทผงไทเทเนียมกับผงซิงค์ลงไปนะคะจะได้เห็นเทคนิคนะคะ
0: วันนี้นะคะไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์
1: ม
0: ัน
1: จะฟุ้งนะถ้าเรา
0: ใช่ค่ะเราใช้ซิงค์ออกไซด์แบบที่เป็นไมโครนะคะแล้วก็ไทเทเนียมแบบที่เป็นนาโนนะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกได้นะคะแต่ถ้าอยากได้ละเอียดละเอียดเนี่ยก็ต้องใช้เป็นอนุภาคที่เป็นนาโนนะคะเทลงไปค่ะนะคะเทตัวไทเทเนียมลงไปก่อนแล้วก็คนนะคะเห็นไหมคะจากน้ำมันสีใสๆก็จะเป็นน้ำมันขาวๆแล้วนะคะนะคะแล้วก็ใส่ซิงค์ออกไซด์ลงไปนะคะ
1: จะสังเกตว่าใส่ทีละตัวนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ตอนวางตะแกรงลงไปตอนวางที่คนลงไปคือวางลงไปบนผงกระจุกผงนั่นเลยนะจะได้ไม่กระจายนะคะ
0: ก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของขี้ผึ้งนะคะสีขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นท่านผู้ชมถ้ายังไม่ชำนาญในการทำนะคะให้วัดอุณหภูมินะคะทั้ง2หม้อนะคะทั้งส่วนของพาร์ทน้ำแล้วก็พาร์ทน้ำมันให้เท่ากันก่อนนะคะอยู่ที่70ถึง75นะคะเพื่อจะให้อุณหภูมิเป็นตัวช่วยในการฉานนะคะจากนั้นเราจะเทในส่วนของพาร์ทน้ำหรือพาร์ทน้ำมันนะคะเข้าหากันก็ได้อันนี้เราขออนุญาตเทส่วนน้ำนะคะ

0: แล้วก็ใช้ตะกร้
1: อคน
0: เดี๋ยวเราจะมีพอผสมเนี่ยเราปิดไฟแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะมีอันนี้นะคะ
0: จะใช้
1: เป็นเครื่องที่เมื่อกี้อุปกรณ์เราก็ลืมตัวนี้นะนะคะเป็นเครื่องตีไข่หรือตีเค้กนั่นแหละค่ะแต่สามารถที่เอามาตีครีมได้นะคะ
0: 300กรัมนี้เรายังใช้สามารถใช้มือคนได้แต่เราจะเมื่อยค่ะ
1: เนื้อสวยนะคะก่อนที่เราจะตีเราวางลงก่อนเนาะวางลงก่อนแล้วก็เอาแค่ตะปีที่หนึ่งอย่ากดก่อนแล้วค่อยเอาลงนะเดี๋ยวครีมมันจะกระจายนะคะ
0: ทีนี้พอส่วนที่เป็นส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันผสมเข้ากันแล้วเนี่ยให้เราผสมต่อเนื่องกันไม่ต้องหยุดนะคะบางคนบอกว่าขึ้นเนื้อครีมแล้วพอทิ้งไว้ให้เย็นไม่ได้นะคะเราต้องผสมอย่างต่อเนื่องจนอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาแล้วตอนที่ผสมเนี่ยนะคะถ้าเราทำคนเดียวเราผสมไปเราก็อาจจะหยุดคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแต่วันนี้เราทำกันเป็นคู่แล้วก็จะตีอยู่ตลอดเวลานะคะนะคะเราก็จะช่วยกันคนนะคะขึ้นเนื้อสวยแล้ว
1: เนื้อสวยเนื้อสวยมากนะคะตัวขนาดของผงไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะเล็กมากนะคะสูตรนี้เป็นกันแดดที่เป็นรองพื้นในตัวด้วยนะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตี

0: ันนี้การผสมแล้วก็คนอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เนื้อกระจายตัวกันดีๆเนื้อสวยไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ
1: พอดีทุกตอนเนี่ยอาจารย์จะใช้แค่เลขหนึ่งเพราะว่าเนื้อครีมมันจะเป็นเนื้อครีมที่เบานะพวกเซรั่มพวกครีมเนื้อเบาเนี่ยเราใช้แค่เลขหนึ่งพอแต่ถ้าเป็นเนื้อครีมที่เนื้อหนักนะคะนะอย่างครีมกันแดดหรือมีครีมพวกอะไรนะให้ความชุ่มชื้นเยอะๆนะพวกนั้นอ่ะเราใช้สปีด2ได้นะคะ

แล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมยังไม่ชัวร์นะคะก็ให้วัดอุณหภูมิอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่เราต้องเช็คอีกรอบนึงคือต่ำกว่า40องศาเราถึงจะใส่ในส่วนที่5ได้นะคะนะคะก็วัดเช็คอุณหภูมิดูนิดนึงนะคะก็จะมีค่าวัดนะคะอันนี้ต่ำกว่า40องศานะคะก็สามารถใส่ส่วนที่5ของเราได้นะคะทุกตัวลงไปนะคะวิตามินอีจะข้นนิดนึงนะคะขออนุญาตเติมสารตัวอื่นเพื่อที่จะข้นให้ออกมาง่ายๆ

0: อันนี้สารสกัดธนาคารนะคะอันนี้มีกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นนี้เราใช้กลิ่นอ่อนๆ นะคะแล้วก็ใส่ปริมาณไม่เยอะมากนะคะทีนี้อันนี้เราไม่ได้ผสมสีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเฉดสีก็ทำได้นะคะก็เพิ่มลงไปได้นะ
1: เดี๋ยวเราตีผสมอีกรอบหนึ่งนะคะ

0: ทีนี้เราจะพอแล้วนะคะก่อนจะยกออกเราก็ต้องปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระจายนะคะ
1: เนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อวิปแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: น้องนักศึกษาในห้องสตูบอกว่าอาจารย์เหมือนขนมเบื้องเลย
0: เหมือนพวกวิปครีมอะไรพวกนี้นะคะ
1: ลักษณะจะเป็นเนื้อข้นแต่ว่าถ้าเราทาที่ผิวแล้วเนี่ยมันจะเกลี่ยได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะคะ
0: เสียดายนะเราน่าจะเอาสีมาผสมให้ท่านผู้ชมดูด้วย
1: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยใช้ครีมกันแดดไม่ว่าจะเป็นทาผิวหน้าหรือทาผิวกายเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายนะคะบางคนเนี่ยมีขนที่แขนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เวลาทาไปแล้วหรือบางทีทาที่หน้าบางคนติดขนคิ้วติดนวดอย่างงี้นะคะเดี๋ยวให้น้องนักศึกษาไปลองเทสดูนะคะสูตรนี้ถือว่าดีมากเลยเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ติด
0: ทดลองดู
1: อันนี้ขออนุญาตนะคะทีนี้เวลาทาครีมกันแดดอาจารย์มันจะมีเทคนิคจากหลายๆท่านนะคะก็มาให้คำแนะนำเนาะว่าเราทาครีมกันแดดจะต้องสองข้อนิ้วมือนะคะฉะนั้น2ข้อนิ้วมือเนี่ยเราก็ต้องทานะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยหรือประมาณ1เหรียญบาทนะคะอันนี้ขออนุญาตทาที่แขนนะคะนี่นะคะอาจารย์ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไปเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะ
0: ก็จะทำให้ดูผิวดูขาวขึ้นเน
1: า
0: ะดูผอมขึ้
1: นอันนี้เป็นคนผิว2สีนะคะยังทาได้เลยนะคะเห็นไหมคะไม่ติดขนด้วยนะคะแล้วก็ปรับเชดสีผิวนะคะ
0: เทียบให้ดูนะ
1: เห็นไหมคะนี่นะคะไม่เอ่ยนะคะ
0: ถ้าคนผิวดำเราอาจจะต้องแต่งเจ็ดสีเนาะ
1: นะคะแต่เนี่ยถือว่าผิวสองสีไม่วอกแล้วก็เห็นไหมคะถ้าจริงๆกล้องซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยตรงบริเวณรูขุมขนเนี่ยจะไม่มีจุดขาวๆเลยบางเราเห็นบางกันแดดบางยี่ห้อซึ่งใช้ตัวสารกันแดดที่อนุภาคค่อนข้างใหญ่เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อก่อนถ้าผิวไม่ดีจริงๆเวลาทาไปแล้วเหมือนตกล่องใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: บางคนขึ้นนวดบางคนโอ้โหตรงตาเนี่ยเป็นสีขาวๆจริงๆในเรื่องของประสิทธิภาพนี่โอเคนะคะแต่เรื่องของความสวยงามบางคนแบบเลยไม่อยากจะทาครีมกันแดดเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมคะพัฒนาแล้วนะคะเราสามารถทำเป็นทั้งเนื้อแบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบใส่พวกชิมเมอร์วิงวิงได้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามบางทีวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวใส่เสื้อโชว์ไหล่อย่างเงี้ยทาหน้าทาตัวก็เวลาออกแดดก็รู้สึกออร่า
0: ทีนี้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยนอกจากจะเป็นตลับอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สามารถบรรจุหลอดได้นะบรรจุหลอดได้นะคะน้ำก็จะต้องใช้เครื่องอันเนี้ยเพราะว่ามันจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะคะหรือว่าท่านจะเป็นอะไรนะถุงบีบขนมเค้กอ่ะนะคะบีบใส่หลอดอันนั้นก็คือว่าเราอาจจะหรือเราอาจจะทำขายปริมาณไม่เยอะหรือไม่ก็ทำใช้เองนะแต่เราต้องการที่จะบีบใส่หลอดเพราะว่าบางคนมองว่าถ้าเป็นตลับอย่างเงี้ยเอามือเอานิ้วแตะเงี้ยมันก็ไม่สะอาดประมาณนี้บางคนชอบความสะอาดใส่หลอดได้นะคะนะ
1: ทีนี้กันแดดบางคนทาครีมหลายตัวกันแดดนะคะให้ทาเป็นตัวสุดท้ายค่ะอาจารย์สมมติเรามีครีมบำรุงเรามีเซรั่มเรามีครีมบำรุงต่างๆเนี่ยทาทุกตัวลงไปเลยนะคะแล้วก็ทาด้วยตัวเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายนะคะในเรื่องของการใช้ครีมกันแดด
0: แล้วก็ทาเฉพาะกลางวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าดาราบางคนเขาทากลางคืนนะเพราะว่าอาจจะทากลางคืนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าโดนแสงไฟเยอะอาจจะเป็นในช่วงที่ออกกองถ่ายเนี้ยนะแสงไฟมันส่องเข้ามาเยอะนะคะเขาก็ต้องใช้ป้องกันไว้นะคะนะ
1: ยังไงก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้และจำเป็นมากๆถ้าไม่อยากเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็มีริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: เอากันแดดที่สำคัญนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเราใช้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะใช้ทุกวันนะคะเพราะว่ารังสี UV เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ผิวเนี่ยแก่เร็วนะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดรอยด่างดำฝ้ากระได้ถ้าใครใช้ตั้งแต่อายุยังน้อยใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองร้อนรังสีค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะดิฉันรับรองได้ว่าโอกาสที่จะเกิดรอยด่างดำเนี่ยนะคะจะช้าลงนะแล้วก็หน้าก็จะอ่อนกว่าวัย นะคะทาทุกวันเลยนะคะห้ามเว้นทาเป็นปกติเหมือนเราทำอะไรปกติเนี่ยอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะครีมกันแดดทาทั้งตัวเลยนะคะนะ
1: ก็นะคะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำขายสมมติว่าเราทำใช้และดีอยากทำขายเนี่ยอาจารย์เอมีคำแนะนำยังไงเพิ่มเติมคะ
1: ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่ดูรายการแล้วอยากจะไปทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายนะคะตามกฎหมายเนี่ยนะคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเครื่องสำอางอยู่นะคะก็คือสำนักงานองค์การอาหารและยาหรืออย.เครื่องสำอางฉะนั้นถ้าเรียนไปแล้วนะคะการทำแบบถูกกฎหมายคือทำแล้วทาเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการทำจำหน่ายจ่ายแจกให้บุคคลอื่นนะคะเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางหรือเขาเรียกว่าขอเลขที่ไปรับจดแจ้งนะคะเริ่มต้นยังไงนะคะถ้าส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆนะคะส่วนกลางติดต่อที่สำนักงานอย.ใหญ่นะคะติดต่อขอรายละเอียดในการทำโรงงานเครื่องสำอางก่อนนะคะพอโรงงานผ่านแล้วสูตรที่เรียนไปหลายๆตอนหรือดูรายการเราหลายๆตอนสามารถไปขึ้นทะเบียนในหมวดเครื่องสำอางนะคะจดแจ้งอย.ให้ผ่านก่อนแล้ว

0: ค่อยมาทำจำหน่ายจ่ายแจกนะคะเพราะปัจจุบันนี้อันนี้เป็นกฎหมายบังคับไม่ทำไม่ได้นะคะอยู่ดีๆมาทำขายแล้วแพ็คเป็นกระปุกขายไร้ขายเนี่ยมีคนไปแจ้งสำนักงานอย.เนี่ยเราจะถูกจับและดำเนินคดีได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย
1: แล้วก็อายุของการเก็บเนี่ยมันก็เก็บได้ 2-5 ปีนะอายุของการเก็บนะคะน
0: ะ
1: เพราะว่าแต่ตามหลักของอย.แล้วเนี่ยมันจะ2ปีน
0: ะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุมันอยู่ที่ถึง5ปีมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการผสมขึ้นอยู่กับการใช้สารกันเสียด้วยนะคะอันนี้
0: แล้วก็วิธีการเก็บที่ถูกวิธีนะคะเครื่องสำอางเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่อุณหภูมิเกิน30องศาบางคนเอาไปไว้ในรถโอ้โหตากแดดเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหลอดบวมกระปุกบวมอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราเนี่ยเสียแล้วก็เสื่อมประสิทธิภาพได้ง่ายฉะนั้นก็เก็บไว้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะด้วยนะคะอาจารย์แต่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นยืดอายุใช่นะคะบางทีแช่ไว้เนี่ยเพื่อให้รู้สึกความรู้สึกดีเวลาเราทานะคะแต่ว่าการจัดเก็บเนี่ยเราไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะ
1: แต่สูตรนี้นี่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะผิวหน้าก็ได้ผิวกายก็ได้นะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนผิวคล้ำเนี่ยหรือดำเอางี้ดำเลยดีกว่านะก็อาจจะต้องใช้สีเบจมาผสม
0: ใช่นะคะหรือว่าลดปริมาณไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ลงลองเพิ่มสารกันแดดเติมเพิ่มเข้ามา
1: อาจจะลดคือมันวอกเนี่ยมันอยู่ที่ไทเทเนียมกับซิง
0: ค
1: ์ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบให้มันวอกมากเนี่ยนะคะก็อาจจะลดไทเทเนียมลดซิงค์ออกไซด์ลง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าไปเพิ่มสารกันแดดนะที่เป็นเคมีคอลมากขึ้นนะเพราะว่าซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นฟิสิคอลนะคะเพราะนั้นเนี่ยความวอกก็จะลดน้อยลงนะคะนะอันเนี้ยครีมอันเนี้ยมันเทียบเท่ากับ BB ไหมจันเอ
0: ได้เหมือนกัน
1: สูตรเนี้ยได้เหมือนกันนะเทียบเท่ากับ BB
0: บอกว่าเมื่อกี้เราทาให้ดูรอบเดียวถ้าเราอีกสักรอบนะคะอาจารย์ถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกเห็นไหมคะ
1: มันก็วอกขึ้น
0: มันก็จะขาวขึ้น
1: เป็นรองพื้นได้
0: ใช่เป็นรองพื้นได
1: ้มันเป็นสีขาวแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเรามีการผสมสีนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้มันเป็นสีแบบว่า
0: สีเนื้อ
1: สีเนื้อเหมือนกับรองพื้นอะหลายๆเฉดเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: นะคะ
0: แขนคนละสีเลยนะคะ
1: ทีนี้ก็อันนี้ก็เราก็ให้ความรู้มานะค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะนะทุกอย่างอาจารย์เอมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ก็
1: เวลาเหลืออยู
0: ่นะคะก็ฝากรายการของเราแล้วกันค่ะยังมีอีกหลายตอนนะคะก็ฝากให้ติดตาม
1: ฝากให้ติดตามเนาะยังมีอีกหลายตอนนะคะนะที่เราสอนมามีทั้งโลชั่นมีทั้งอะไรนะเซรั่มม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งครีมนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็เป็นครีมกันแดดนะคะ
0: แล้วก็มีโทนเนอร์ด้วยนะคะที่
1: มีโทนเนอร์ด้วยใช่ไหมมีโทนเนอร์มีน้ำตบนะน้ำตบก็มีนะคะนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมนอกจากโทนเนอร์นอกจากน้ำตบนะเยอะเยอะเอางี้ละกันเยอะเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวน
0: ะ
1: ก็ต้องครบอ่ะมีครบทุกอย่างมีตั้งแต่ล้างหน้ามีไหม
0: ล้างหน้ายังไม่มีค่ะ
1: ยังไม่มีนะคะก็จะเป็น
0: เดี๋ยวติดตามเทอมต่อไปค่ะ
1: นะกลุ่มสกินแคร์ก็เริ่มต้นแต่โทนเนอร์นะโทนเนอร์น้ำตบแอสติงเจนมาแล้วก็ครีมบำรุงครีมลบรอยด่างดำครีมหน้าขาวเนี่ยเซรั่มนะคะแล้วก็มาเป็นพวกครีมลบรอยด่างดำใช่ไหมครีมแอนตี้เอจจิ้งอะไรทั้งหลายแล้วก็มาครีมกันแดดนะคะเพราะครีมกันแดดนี้มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆทุกตอนนะคะนะวันนี้เนี่ยก็คงจะเวลาก็คงจะหมดแล้วนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับสำหรับรายการนี้ท่านผู้ชมก็จะได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้ไปกับเรานะครับในเรื่องของการจัดทำแผนธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอาหารแล้วก็ธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าในการที่เราจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้ความรู้นะครับหรือทักษะหรือหลักการและทฤษฎีอื่นๆเนี่ยมากมายนะครับเข้ามารวมกันอยู่ในแผนธุรกิจของเราเพื่อให้แผนธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งด้วย

ด้วยนะครับเพราะว่าในการทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องการเนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆนะครับก็คือความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ความมั่นคงนะฮะนั่นก็คือขายดีมีกําไรแล้วก็มั่นคงก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะครับให้นานที่สุดนะฮะเท่าที่เราจะธุรกิจของเราจะสามารถดําเนินได้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับโลกใบนี้แล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้อย่างที่กล่าวมาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆนานามากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของข้อความหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ผ่านๆมาเราก็จะได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับหลายตัวเลยว่าในแผนธุรกิจ1ตัวเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการวิเคราะห์ SWOT analysis ก็คือการวิเคราะห์ตัวเองการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสหรืออุปสรรคต่างๆที่ดําเนินการเข้ามาเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะครับแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเราได้นําเสนอเกี่ยวกับความรู้ของBusiness Model ของ Canvas นะครับหรือ BMC ออกไปแล้วว่าในตัว business model เนี่ยมันเป็นการเขียนนะครับสรุปภาพรวมทั้งหมดเลยยังไม่พอนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของธุรกิจของเราว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้างแล้วก็ต้องใช้เรื่องอะไรบ้างตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราก็ได้นํามาเสนอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วถ้าทุกท่านได้ติดตามก็จะเห็นเลยว่ามันดีจังเลยเพราะว่าเพียงแค่เราทํา business model แค่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์ของธุรกิจของเราได้หมดครอบทั้ง360องศาเลยนะครับว่าเรานั้นเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องและต้องคิดอะไรบ้างนะฮะแต่อย่างไรก็ดีครับก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของประวัติและความเป็นมาของกิจการในวันนี้นะครับเราก็ต้องมาทบทวนความรู้อีกน้อยแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการที่เราจะต้องนํามาใช้นะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะครับในการที่เราจะนำเสนอว่าการเขียนประวัติและความเป็นมาของธุรกิจเนี่ยเขียนยังไงใช้วิธีการอะไรด้วยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเรามาทบทวนกันก่อนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการ ออกแบบของ BMC หรือว่า Business ธุรกิจโมเดลของเรานะฮะก็จะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยเราจะมีตารางนะครับเป็นตาราง9ช่องนะฮะอย่างที่เราเคยนำเสนอไปเมื่อคราวที่แล้วแต่อันนี้เราจะมาเจาะดูนะครับเราจะมาเจาะดูว่าในการที่เราจะเขียนหรือทบทวนมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนอย่างเร็วเลยนะฮะในช่องที่1หรือช่องแรกตรงนี้นะฮะในช่องที่วงกลมเนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วว่าcustomer segment ก็หมายความว่ากลุ่มลูกค้าที่เราเลือกนะครับกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกเนี่ยเป็นใครหรือกลุ่มลูกค้าที่เราเจาะจงเนี่ยเป็นใครนะครับเพราะนั้นเราก็จะเขียนคําอธิบายสั้นๆไว้เลยว่าใครคือลูกค้าของเราตรงนี้นะครับคือ who นะครับใครคือลูกค้าของเราแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าและบริการของเราเนี่ยเรากําลังถูกทําขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์หรือตอบสนองความต้องการกับลูกค้าในกลุ่มไหนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าในการเขียนช่องของช่องที่1เนี่ย customer segment เนี่ยเราจะสามารถจำแนกลูกค้าออกมาเป็นประเภทต่างๆได้อะไรบ้างนะฮะเช่นลูกค้าที่ใช้ขาจรนะครับหรือว่าลูกค้าที่เป็นประจำนะฮะหรือว่าลูกค้าที่มาทดลองใช้หรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะใช้ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าที่ทุกธุรกิจอยากได้มากเลยก็คือเป็นพวกมีความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่เราอยากจะต้องสร้างเขาขึ้นมาให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเราจะตอบคำถามอะไรบ้างการที่เราจะคิดว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครนั้นเราต้องคำนึงด้วยว่านะฮะตรงนี้นะฮะการที่เราจะคิดว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครนั้นกลุ่มลูกค้าคือใครนะครับเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า1สินค้าและบริการของเราเนี่ยสามารถทำให้เขาเกิดความสะดวกหรื
เกิดความสบายขึ้นหรือไม่นะฮะเกิดความสะดวกหรือเกิดความสบายขึ้นหรือไม่สองนะฮะสินค้าของเราช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเนี่ยเกิดความต้องการสินค้าหรือบริการขึ้นมาเนี่ยแน่นอนให้เราคิดไว้อย่างแรกเลยว่าเขาจะต้องเกิดปัญหาเขาจะต้องเกิดปัญหาหรือมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาหรือเขาพบเจออะไรที่ทำให้เขาเกิดปัญหานะฮะเช่นตัวอย่างปัญหาที่จะเจอเช่นเวลาเขาตากผ้าในที่ร่มเช่นในคอนโดหรือว่าในหมู่บ้านหรือว่าในอพาร์ตเมนต์ที่แบบไม่มีพื้นที่หรือชานที่จะออกไปตากผ้าได้ทำให้ผ้าเนี่ยเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาของเขาก็คือผ้าเกิดกลิ่นผ้าเกิดกลิ่นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่จะเป็นนักธุรกิจถูกไหมฮะเรามองเห็นโอกาสอยู่แล้วว่าการที่ลูกค้ามีปัญหาแบบนี้ประสบปัญหาลักษณะแบบนี้เราจะต้องทำไมฮะช่วยแก้ปัญหามันจึงเกิดผงซักฟอกหรือน้ำยาหรือเกิดนวัตกรรมการซักผ้าที่มุ่งประเด็นไปเรื่องของการตากผ้าในที่ร่มคือใช้แล้วสามารถที่จะตากผ้าในที่ร่มได้โดยที่ไม่มีกลิ่นนะฮะเกิดขึ้นและสุดท้าย3นะฮะลูกค้าตัดสินใจซื้อเนี่ยเนื่องมาจากเขาเกิดการตัดสินใจซื้อเกิดจากการบอกเล่าหรือการเล่าเรื่องนะฮะตรงนี้บอกอะไรเราตรงนี้บอกว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดแนวความคิดทางการตลาดหรือการโฆษณาที่มหัศจรรย์ที่สุดนั้นเกิดจากพลังของปากต่อปากอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกกิจการแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจเนี่ยเจอต่อให้เราทำโฆษณาดีแค่ไหนทำประชาสัมพันธ์หรือ PR หรือใช้หลักการอะไรก็แล้วแต่ดีแค่ไหนก็ไม่สู้พลังของการบอกต่อหรือการปากต่อปากอย่างที่เราชอบใช้คำศัพท์กันเพราะฉะนั้นพลังของการบอกต่อเนี่ยมันจะทำให้สินค้าเราเนี่ยมีความมีวอลลุ่มหรือมีความเคลื่อนไหวได้อย่างเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของกลยุทธ์นี้อีกครั้งในเรื่องของแผนการตลาดว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าของเราเกิดวอลลุ่มที่มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นกลับมาที่ business model ของเราในส่วนที่1นะฮะตรงนี้พอมาส่วนที่2ตรงนี้นะฮะเราข้ามมาตรงเราแบ่งครึ่งตรงนี้ก่อนอย่างที่เราเรียนรู้เทคนิคง่ายๆนะฮะเทคนิคลับของการใช้ business model เนี่ยช่องตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น value นะฮะของผลิตภัณฑ์ value เนี่ยเราจะมองอยู่2ทางคือส่วนข้องที่เกี่ยวกับลูกค้านะส่วนข้องที่เกี่ยวกับลูกค้าและส่วนข้องที่เกี่ยวกับกิจการเราจะมอง2อย่างไปพร้อมๆกันจาก value ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากรอบทางด้านซ้ายมือเนี่ยกรอบทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นกรอบที่พูดถึงเกี่ยวกับลูกค้าทั้งนั้นเลยนะฮะว่าลูกค้าเป็นใครเราสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าได้อย่างไรและเราสามารถที่จะมีช่องทางการติดต่อลูกค้าได้อย่างไรบ้างตรงนี้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถคิดได้นะฮะเช่น customer relationship ก็คือเรามีวิธีการรักษาความสัมพันธ์และติดต่อกับลูกค้าแบบไหนตรงนี้อย่างที่บอกไปคราวที่แล้วถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆกับการทำธุรกิจกับชีวิตของเรานะฮะก็เหมือนกับเราติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักอย่างไรทำอย่างไรไม่ให้เราเนี่ย
ห่างเหิน

ินจากเขาทำอย่างไรที่ไม่ให้เราเนี่ยหลุดวงโคจรหรือลูกค้าเนี่ยหลุดวงโคจรจากเราไปเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจอย่างเงี้ยเราจะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรามากที่สุดมีฐาน data มั้ยมีฐาน data มั้ยมีเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของลูกค้ามั้ยนี่คือสิ่งที่ธุรกิจต้องทำอยู่แล้วนะฮะส่วน channel ตรงนี้เนี่ยเป็นสินค้าและบริการการสื่อสารของเราเราจะสื่อสารตัวเองอย่างไรอย่าลืมนะว่าสินค้าเนี่ยต่อให้ดีแค่ไหนตรงนี้นะฮะตรง channel ตรงนี้นะฮะสินค้าเนี่ยคำกล่าวทางธุรกิจเนี่ยคือสินค้าต่อให้ดีแค่ไหนถ้าขาดการสื่อสารก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์หมายถึงอะไรหมายถึงเหมือนเราเหมือนกิจการเนี่ยดีเหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนนะฮะก็เป็นคนสวยหน้าตาดีแต่ยืนยิ้มอยู่ในที่มืดไม่มีแสงไฟเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มองไม่เห็นเราเช่นกันแต่ทีนี้ไอ้การสื่อสารตรงนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญว่าเราจะสื่อสารเขายังไงอ้าวอาจจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วหรือใช้วิธีการแบบปากต่อปากหรือการใช้โฆษณาหรือการใช้การประชาสัมพันธ์หรือการใช้ในเรื่องของการทำเซลล์โปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะลดแลกแจกแถมหรือการจะเป็นการใช้โทรศัพท์ขายการใช้พนักงานขายหรือแม้กระทั่งการใช้ตู้ขายอัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กลับมาได้รับความนิยมเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าเรามีช่องทางไหนบ้างที่จะติดต่อหรือง่ายสุดตอนนี้เราชอบพูดกันว่าโซเชียลมีเดียลูกค้าไม่จำเป็นต้องเจอเราก็ลูกค้าก็สามารถที่จะซื้อขายกับเราได้ผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆได้แบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ channel ของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะการสื่อสารอ้าวทีนี้มาดูตรง value ทบทวนไปอย่างเร็วนะฮะว่าเรากำลังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือเปล่าแล้วข้อไหนบ้างอันนี้พูดไปแล้วว่ากลุ่มลูกค้ากับข้อนี้เราจะต้องไปพร้อมๆกันนะฮะตรงนี้เราต้องไปคู่กันเสมอนะฮะ2เราแก้ปัญหาลูกค้าได้ดีแค่ไหน3สินค้าและบริการของเรามีประโยชน์หรือข้อดีอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเรามีสินค้าอะไรที่จะตอบสนองลูกค้าบ้างนะฮะกลับมาดูในส่วนของคีย์นะฮะธุรกิจของเราทำอะไรบ้างเป็นงานหลักมีจุดเด่นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยเป็นคอเลยสำคัญหลักว่าธุรกิจจะต้องหาสิ่งที่เป็นจุดเด่นยกตัวอย่างเช่นเราเก่งเรื่องอะไรตรงนี้นะฮะตรงหลักตรงนี้นะฮะตรงหลักตรงเนี้ยเราจะมาดูว่าธุรกิจเนี่ยธุรกิจนะฮะเก่งเรื่องอะไรให้เราชูจุดนั้นออกมาเลยคือเดิมทีเนี่ยธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องเก่งหลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเก่งอย่างเดียวก็ชูได้เลยนะฮะตัว resource เราจำเป็นต้องมีใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเห็นไหมตรงนี้มีทรัพยากรอะไรบ้าง partner ของเราใครเป็นคู่ค้าของเราเราได้อะไรเราได้ประโยชน์อะไรเราช่วยส่งเสริมกันอย่างไรหรือตรงนี้ที่เราชอบเรียกว่าสายป่านทางธุรกิจสายป่านทางธุรกิจต้องยาวแค่ไหนนะฮะรวมมาถึงต้นทุนนะฮะรวมก็รายได้ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะต้องมาดูกันว่าโมเดลมีต้นทุนเท่าไหร่ใช้การดำเนินงานอย่างไรในส่วนของ cost structure นะฮะแล้วก็เป็น revenue นะฮะว่าโมเดลธุรกิจเราเนี่ยแหล่งที่มาของรายได้เป็นอย่างไรเราอาจจะบอกเป็นรายได้หลักกับรายได้รองของกิจการก็ได้
นะฮะเราอาจจะพูดถึงเรื่องรายได้ของหลักรายได้ของรองของกิจการก็ได้ว่าเราต้องจำแนกออกมาว่ากิจการเรามีรายได้อะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นการทบทวนเรื่องของตัวbusiness model ในภาพรวมนะฮะตัว business model ในภาพรวมทีนี้เรามาดูต่อนะฮะเข้าวันนี้เลยก็คือความเป็นมาของธุรกิจความเป็นมาของธุรกิจในความเป็นมาของธุรกิจเนี่ยเราทำอะไรบ้างมาดูทีละหัวข้อทีละประเด็นนะฮะส่วนใหญ่แล้วในความเป็นมาของธุรกิจเนี่ยนะฮะประวัติและความเป็นมาของธุรกิจหรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นการแสดงรายละเอียดหรือความเป็นมาหรือเหตุผลในการทำโครงการหรือธุรกิจนั้นๆ นะฮะหมายความว่าเรากำลังแนะนำตัวเองสู่ลูกค้าทีนี้การแนะนำตัวเองเหมือนเราแนะนำตัวเองเนี่ยเรากำลังสร้างภาพลักษณ์หรือแนะนำตัวเองเนี่ยออกไปสู่ลูกค้าเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้เราทำไมบอกเพราะฉะนั้นเราคิดกันง่ายๆเนาะคิดกันง่ายๆว่าเวลาเราแนะนำลูกค้าเนี่ยเราจะต้องบอกเลยว่าตัวเราคือใครถูกไหมคือเราคือใครทำอะไรเก่งอะไรแล้วมาทำไมหมายถึงขายอะไรเรามาขายอะไรหรือเรามีอะไรมานำเสนอเขานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมฮะเราจะต้องพูดตั้งแต่อะไรเลยขีดเส้นใต้เลยนะฮะกิจการนั้นเริ่มต้นอย่างไรนะฮะกิจการเริ่มต้นอย่างไรมีการก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ตรงนี้พูดถึงอะไรทำไมเราต้องใส่ประวัติตั้งแต่เริ่มต้นถ้ากิจการไหนตรงนี้คือตรงนี้เวลาเราใส่ปีหรือเราเริ่มต้นกิจการเราจะเห็นว่าในส่วนมากเนี่ยกิจการมักจะท้าวความมาเลยว่ามีความเริ่มต้นจากปีนั้นสู่ปีนี้ครบรอบสังเกตไหมฮะว่าเรามักจะใช้คำว่าครบรอบ80ปีโอ้ยาวนานมากหรือครบรอบ20ปีสิ่งเหล่านี้พูดอะไรปีเหล่านี้สื่ออะไรกับลูกค้ามันสื่อถึงความอะไรเอ่ยความมั่นคงบอกแล้วว่าธุรกิจต้องการ2อย่างธุรกิจต้องการ2อย่างคือความมั่งคั่งกับความมั่นคงมั่งคั่งคืออะไรขายดีมีกำไรถูกไหมคงไม่มีธุรกิจคนไหนที่แบบโอ้ยทำธุรกิจมาแล้วไม่มีกำไรเลยอย่างนี้ไม่ได้แต่ความมั่นคงคืออะไรความมั่นคงคือการดำเนินต่อไปในอนาคตการดำเนินต่อไปในอนาคตให้ธุรกิจเนี่ยมันมีความเจริญเติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นการวารันตีได้กับลูกค้าเลยว่าอ๋อธุรกิจที่เปิดมาขนาดนี้นานขนาดนี้แล้วเราเองอ่ะสินค้าเขาถ้าไม่ดีจริงอ่ะมันจะเป็นคิดแบบรีเฟล็กกลับมาคือสินค้าถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริงหรือถ้ามันไม่มีกลุ่มลูกค้าที่อยู่มานานมันคงเปิดไม่ได้มา80ปีมันคงเปิดไม่ได้มา20ปีแบบนี้หรอกถูกไหมฮะอันนี้คือเราพูดถึงความมั่นคงไปแล้วต่อไปความมั่งคั่งในตัวของความเป็นมาของธุรกิจยังต้องแสดงเรื่องของอะไรเอ่ยทุนจดทะเบียนของกิจการนี่ไงความมั่งคั่งนะฮะว่าเราเองมีทุนจดทะเบียนมากน้อยแค่ไหนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเราเชื่อถืออย่างไรเราเชื่อถือว่าอ๋อถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคนจะต้องมาใช้บริการเราเพราะว่าโอ้โหธุรกิจนี้มันเติบโตมากสังเกตง่ายๆเหมือนธุรกิจที่เป็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เวลาเขาจะระดมทุนขายหุ้นกู้เขาก็จะต้องนำอะไรออกมาแสดงบัญชีถูกไหมบัญชีออกมาบัญชีแสดงอะไรบ้างก็แสดงในเรื่องของงบ
การเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดหรือจะทำงบดุลเปรียบเทียบก่ายคืนต่อหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแสดงเพื่อให้เขาเห็นว่ากิจการของฉันนะอยู่มานานนะแล้วนี่เห็นไหมผลประกอบการมันมีเติบโตเห็นไหมเติบโตอัตรา growing ของกิจการมันมีความเติบโตนะโดยมากแล้วการเติบโตทางธุรกิจเนี่ยเราจะเขียนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์หลักการง่ายๆอะไรก็ตามที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเราจะพูดสิ่งนั้นออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นเราโตขึ้น 3% เราโตขึ้นทุกปี 2% เราโตขึ้นกำไรมากขึ้น 15% กำไรลดลง 20% เราจะพูดกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะในความหมายของการบริหารธุรกิจรวมถึงความสำเร็จทำธุรกิจมานาน80ปีเนี่ยมันจะต้องมีความสำเร็จอะไรบ้างสิความสำเร็จในที่นี้คืออะไรการพัฒนาหรือต่อยอดจากธุรกิจยกตัวอย่างสมมติว่าธุรกิจเนี้ยมาตั้งแต่คุณปู่คุณย่ามาเลยก่อตั้งธุรกิจมาเลยนะฮะว่าธุรกิจเนี้ยทำมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทำอะไรสิ่งเหล่านี้ต้องทำอะไรเวลาธุรกิจเนี่ยได้มาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าเราทำอะไรบ้างนะฮะเราทำอะไรบ้างตรงนี้จะให้ดูนะฮะจากตรงนี้รุ่นคุณปู่คุณย่าเราทำอะไรบ้างอย่างเช่นเราคิดง่ายๆเลยนะเราเป็นธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเป็นธุรกิจก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะผ่านการเวลามาแล้ว50 ปี50 ปีเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง50ปีเนี่ยต้องพูดอะไรบ้าง50ปีเนี่ยเราพูดว่า50ปีที่เราไทม์ไลน์ที่เราผ่านมา50ปีน่ะเราพูดถึงเรื่องของ1เราขายดีขนาดไหนเราขายดีขนาดไหนนะฮะขายดีเราขายดีขนาดไหนเรามีกลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดีมาโดยตลอดเห็นไหมฮะเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คำว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยของบางอย่างเนี่ยบางทีมันเป็นคอนเซอร์เวทีฟมันต้องการการอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าไอ้การพัฒนาเราเนี่ยอาจจะไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรอกนะเพียงแต่เราทำไมรักอะไรมันไว้รักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเอาไว้มันจะเป็นน้ำซุปถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็อาจจะเป็นในเรื่องของน้ำซุปเส้นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของลูกชิ้นหรืออะไรก็ว่ากันไปยังไม่พอ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้แหละสำคัญสุดการถ่ายทอดเป็นยังไงการถ่ายทอดหมายความว่าเรากำลังถ่ายทอดใจสู่ใจจากรุ่นสู่รุ่นตรงนี้เราจะต้องเขียนกันนะฮะว่าใจต่อใจจากรุ่นสู่รุ่นทำไงคือตรงนี้เราจะต้องมองก่อนว่าธุรกิจบางอย่างเราเคยเห็นเนาะว่าบางทีเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำมาเนี่ยดีพอมาเป็นรุ่นลูกเริ่มล้มลดเริ่มลดพอมาเป็นรุ่นหลานลดลงมาอีกอย่างเงี้ยเพราะนั้นการถ่ายทอดตรงนี้ไม่ได้แปลว่าขายเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมอย่างเดียวไม่ใช่การถ่ายทอดตรงนี้หมายถึงการถ่ายทอดใจต่อใจจากรุ่นสู่รุ่นเพราะอะไรเพราะสินค้าบางอย่างเนี่ยยังมีกลุ่มลูกค้าที่ทำไมเป็นฐานเดิมเพราะยังมี
กลุ่มลูกค้าทำไมเอ่ย

ที่เป็นฐานเดิมของอะไรของกิจการเช่นยังคงมีคนที่รักและศรัทธาในคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเรานะฮะตรงนี้เราต้องรักษาเอาไว้อ่ะทีนี้มาดูยังไม่พอความเป็นมาของธุรกิจนะฮะตรงนี้เรายังพูดถึงประวัติความเป็นมาไปแล้วเนาะประวัติความเป็นมาเขียนอะไรบ้างเรายังต้องพูดถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจด้วยว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยสภาพการหรือสภาพคล่องของธุรกิจเป็นอย่างไรถูกไหมฮะเราจะพูดอะไรบ้างเราจะพูดถึงเรื่องสภาพการก็คือสถานการณ์โดยทั่วไปเป็นยังไงเราจะพูดถึงเรื่องสภาพคล่องสภาพคล่องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเงินแน่นอนนะฮะยังไม่พอยังจะต้องพูดถึงเรื่องของอัตราการเติบโตของธุรกิจจากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยว่ามันเป็นอย่างไรมันทำมาอย่างไรนะฮะตรงนี้ยังไม่พอ 3.3 เห็นไหมขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานเป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานในกรณีที่เป็นธุรกิจใหม่อันนี้จะเป็นข้อยกเว้นแล้วถ้าเป็นธุรกิจเดิมเนี่ยเราจะไปหนักพูดเรื่องนี้ประวัติความเป็นมาอันนี้กรณีธุรกิจเดิมมาจากแผ่นดินใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหม่อ่ะมันจะแตกต่างยังไงบ้างถ้าเป็นธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจใหม่นะฮะถ้ากรณีเป็นธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจใหม่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเลยนะตรงนี้เราใช้แน่นอนเรื่องของขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานเราจะต้องแสดงอะไรฮะแสดงธุรกิจใหม่นะต้องแสดงขั้นตอนว่าเริ่มดำเนินงานอย่างไรเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วแผนธุรกิจหรือ business plan เนี่ยมันจะถูกทำเป็นเล่มขึ้นมาแล้วเอาไปให้สถาบันทางการเงินให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้กับเราเพื่อที่เราจะเอามาทำธุรกิจเพราะนั้นเราจะต้องเขียนให้เขาอ่านแล้วเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ธุรกิจใหม่เราจะคงเป็นธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตมาอย่างไรมีขั้นตอนไม่ใช่อยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาฝันขึ้นมาไม่ใช่เราจะต้องมีสเกจโดเราจะต้องมีแพลนให้เขาเห็นว่าเราเริ่มธุรกิจใหม่ก็จริงแต่เราเริ่มเพิ่มเติมได้อย่างไรเรามีขั้นตอนยังไงยกตัวอย่างเช่นอะอย่างเรื่องของทุนเนี่ยเราระดมทุนเนี่ยวิธีการระดมทุนวิธีการระดมทุนของเราเนี่ยเราระดมทุนในลักษณะไหนเราระดมทุนในลักษณะไหนขั้นตอนการระดมทุนเรามีแผนไหมเราตั้งไหมเราตั้งงบไว้ไหมเราตั้งงบไว้ว่าแผนเราเนี่ยเราตั้งทุนไว้เท่าไหร่แล้วเรากระจายไหมเรากระจายทุนเนี่ยออกเป็นยังไงแล้วได้มายังไงเห็นไหมฮะนี่คือกรณีธุรกิจใหม่ได้มายังไงเพราะนั้นมันจะแตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ถ้าเป็นธุรกิจเก่าเนี่ยเราจะไปหนักพูดถึง history ของเราว่าตั้งแต่เริ่มเดิมทีมาเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหม่เราจะต้องมาหนักเรื่องของขั้นตอนการเริ่มต้นยังไม่พอเราจะต้องแสดงอะไรเอ่ยรายชื่อหุ้นส่วนแล้วสัดส่วนการถือครองของหุ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นการทำให้รู้ว่าใครมีบทบาทแน่นอนเนาะว่าเราเป็นธุรกิจเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยอาจจะใหญ่โตถึงขนาดทำเป็นบริษัทจำกัดได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดให้ได้ว่าถ้าเราจะทำธุรกิจนี้ให้มันใหญ่เป็นในอนาคตเราจะสามารถที่จะทำไมมีใครบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างที่จะทำให้เขารู้ว่า
มีใครอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะแล้วก็แน่นอนประวัติของผู้ถือหุ้นเพราะอะไรตรงเนี้ยบางคนเนี่ยอย่างบางธุรกิจเนี่ยพอได้เห็นชื่อของผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าค่าความนิยมหรือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนะฮะความน่าเชื่อถือของเกี่ยวกับในเรื่องของบุคคลที่เอามาลงทุนนะบุคคลที่เอามาลงทุนเพราะฉะนั้นลักษณะเหตุการณ์แบบฟอร์มเนี่ยอ้างอิงมาจากคู่มือการเขียนแผนธุรกิจหรือธุรกิจการค้านะฮะของสสว.เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ตอนนี้เรากำลังนำมาอธิบายว่าเราเอาแบบฟอร์มของเขามาเพื่อที่จะมาอธิบายว่าในแต่ละส่วนของเขาเนี่ยมีวิธีการอย่างไรแล้วมีหลักในอย่างไรในการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตในส่วนของคำว่าความเป็นมาของธุรกิจนะฮะตรงนี้ทีนี้ในแบบฟอร์มของสสว.ที่นำมาเนี่ยก็จะดีมากเลยในตัวนี้นะฮะก็คือว่าพอทุกอันเนี่ยเขาก็จะมีตัวอธิบายแต่ว่าการอธิบายเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายอย่างย่อเพราะฉะนั้นเราเองซึ่งเป็นคนเขียนแผนธุรกิจเนี่ยก็จะต้องพยายามเขียนเอาความรู้มาประยุกต์และเพิ่มเติมนะฮะจากนั้นก็จะมาพูดถึงแบบฟอร์มเขาก็จะมีการเว้นแบบฟอร์มเอาไว้ให้นะฮะว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะทีนี้เรามาดูของจริงว่าเวลาเขาเขียนความเป็นมาของธุรกิจเนี่ยเขาเขียนอย่างไรนะฮะความเป็นมาของธุรกิจเนี่ยเขาเริ่มเขียนอย่างไรนะความเป็นมาของธุรกิจอันนี้จะขอยกตัวอย่างจากธุรกิจบ้านไร่กาแฟแล้วกันนะฮะคราวที่แล้วเราพูดถึงบทสรุปผู้บริหารไปแล้วเนาะแต่เผอิญว่าข้อมูลอ้างอิงนะต้องมีข้อมูลอ้างอิงข้อมูลอ้างอิงอะไรอ้างอิงที่ว่าในปัจจุบันคืออย่างนี้เวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราจะคิดลอยๆไม่ได้ว่าเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่มีเหตุผลอย่างนี้ทำไม่ได้แต่การที่เราจะมีเหตุผลได้ในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมาจากการอ้างอิงข้อมูลต่างๆบ้านไร่กาแฟเนี่ยเขาก็จะเป็นการอ้างอิงมาเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยนะผลิตภัณฑ์กาแฟในท้องตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาแฟซองกาแฟกระป๋องหรือกาแฟคั่วหลายยี่ห้อเนี่ยตั้งราคาเท่านี้เขาก็จะไล่ยาวไปทีนี้จุดเด่นจุดสำคัญอยู่ตรงไหนจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะแนวโน้มนี่ตรงแนวโน้มขีดเส้นใต้เลยเพราะอะไรตรงนี้เรากำลังจะเริ่มทำไมฮะโยงเข้าสู่อะไรแล้วเข้าสู่ธุรกิจของเราคือในการทำธุรกิจเนี่ยทุกคนอย่าลืมนะว่าเรากำลังจะเอาเงินเนี่ยขอไอ้เอาแผนธุรกิจเนี่ยไปขอเงินไปขอแหล่งเงินทุนเพราะฉะนั้นเวลาไปขอเนี่ยเวลาเขาพิจารณาเนี่ยเขาก็ต้องมองแล้วว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยนะมันสามารถที่จะเติบโตไปได้ในอนาคตมันสามารถที่จะมีแนวโน้มหรือมีเทรนด์หรือมีโอกาสที่มันจะเจริญเติบโตโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตเพราะอะไรเพราะเขาต้องให้สตางค์เรามาทำไมมาลงทุนเพราะนั้นเราให้สตางค์เขาไปลงทุนเราก็ต้องมองแล้วว่าเขาทำไมสามารถที่จะมีความอะไรมีความสามารถในการใช้คืนหรือไม่

ทำกาแฟสดขายเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วคนในอนาคตเนี่ยเขาหันมาดื่มกาแฟสดกันนะเขาไม่นิยมเขาเริ่มที่จะแบบแยกคือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราผลิตภัณฑ์กาแฟเนาะเวลาเราแบ่งนะเวลาเราแบ่งกาแฟออกเนี่ยอย่างในกรณีศึกษาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยว่าเดิมทีเนี่ยมันมีกาแฟประเภทซองแล้วก็มีประเภทแบบพร้อมดื่มนะแล้วก็ชงเองก็อาจชงก็แต่พวกไปซื้อกาแฟมาเองแล้วก็มามิกซ์แล้วก็โทษแล้วก็เอามาชงกับน้ําตาลครีมเทียมเองอะไรแบบนี้หรือกาแฟที่เป็นเขาเรียกว่ากาแฟคั่วบดเนาะกาแฟคั่วบดซึ่งก่อนหน้านี้หรือกาแฟสดอ่ะที่เราชอบติดปากกันหรือกาแฟสดคือก่อนหน้านี้ไอ้กาแฟสองตัวนี้มันได้รับความนิยมมันนิยมเมื่อนานมาแล้วแต่ในนี้เขากำลังพูดว่าเทรนต่อไปฮะเทรนต่อไปแนวโน้มฮะเขาพูดถึงแนวโน้มในการทำไมแนวโน้มในการที่เขาจะดื่มกาแฟในอนาคตเนี่ยเขาเป็นกาแฟสดนะแล้วฉันซึ่งอยู่ในฐานะธุรกิจใหม่ฉันจะมานี่จับตลาดตรงนี้เมื่อจับตลาดตรงนี้แล้วมันเข้ากับแนวโน้มไงสองอย่างนี้มันก็ทำไมกันมันก็พลัสกันมันก็บวกกันธุรกิจนี้มันมีโอกาสทำไมฮะมีโอกาสเติบอะไรเอ่ยเติบโตมันมีโอกาสเติบโตในอนาคตเพราะนั้นทำอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นไม่ใช่เราไปทำธุรกิจที่ในอนาคตมันจะดีไหมนะอ่ะยกตัวอย่างใหม่สมมุติว่าไอตัวกาแฟซองพร้อมดื่มอ่ะกาแฟพร้อมดื่มก็ได้อ่ะกาแฟพร้อมดื่มเนาะกับชงเองเขานิยมกันมานานแล้วและเราเป็นธุรกิจบ้านไร่กาแฟอย่างเงี้ยนะเราจะมาจับตลาดกาแฟซองอย่างเงี้ยลองคิดเล่นๆว่าอะไรมันน่าสนใจกว่ากันมันไม่สามารถที่จะแบบอ้าวก็ตลาดนี้มันกำลังเอาไปแล้วนี่ถูกไหมตลาดนี้มันเอาไปแล้วแล้วตลาดนี้มันกำลังมาเป็นเราอะนักธุรกิจต้องอะไรเอ่ยมองอะไรฮะมองโอกาสเสมอแล้วโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องทำไมด้วยต้องมองให้ไวด้วยนะต้องมองให้ไวนะไม่ได้มองให้ช้าอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในการเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยแต่จุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงนี้ฮะกาแฟลักษณะ to go แต่ก่อนเนี่ยคำว่า to go มันยังไม่เป็นที่นิยมอะไรกาแฟ to go คือพฤติกรรมการกินกาแฟเนี่ยมันต้องนั่งที่ร้านมันยังไม่มีการแบบซื้อกลับบ้านแล้วไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมไม่ใช่ไม่ค่อยเจอแต่เรากำลังทำให้มันเกิดขึ้นใหม่เห็นไหมเพราะนั้นจากการที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนมาเลยว่าธุรกิจเขาตรงกับเทรนด์ตรงนี้นะจุดแข็งที่เจอนะวิเคราะห์เลยนะไปพร้อมๆกันนะเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนเลยว่ามันตรงกับแนวโน้มในอนาคตอ้าวถูกไหมมันตรงกับแนวโน้มในอนาคตเพราะฉะนั้นน่าสนใจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ้าวนอกจากนั้นยังไม่พอเขาก็ยังมาแบ่งเลยโอกาสและปัจจัยแห่งความสำเร็จตรงนี้เขาชูอะไรบ้างอ้าวเขาชูในเรื่องของกาแฟเนี่ยดื่มที่ไหนก็ได้กาแฟกระป๋องเนี่ยนะดื่มที่ไหนก็ได้ส่วนกาแฟชงเนี่ยก็ซื้อที่ไหนก็ได้แต่กาแฟสดที่มันอยู่ตามปั๊มต่างๆสถานีให้บริการน้ำมันต่างๆเนี่ยมันหายากแน่เห็นไหมพอพูดแบบนี้ปุ๊บนะย้อนเวลากลับไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความสนใจขึ้นมามันจริงเนาะนะอย่างนี้เป็นต้นอ้าวแล้วตรงนี้สำคัญ

อ่ะดูกลุ่มตลาดเป้าหมายเขาบอกเลยเห็นไหมเมื่อกี้มันตรงเป๊ะกับไอ้แผ่นนี้พอดีของเราพอดีเลยนี่เลยนี่ตรงนี้ตรงเป๊ะเลย customer segment เห็นไหม BMC ตรงตรงไหนตรงที่ว่าตลาดเป้าหมายเขาคือกลุ่มผู้มีการศึกษาทำงานในออฟฟิศที่นิยมดื่มกาแฟอัตราเงินเดือนนี่เขาระบุแบบนี้เลยโดยยังไม่พอนะโดยกำหนดตำแหน่ง position ของเขาอยู่ในระดับ C บวกด้วยเห็นไหมชัดบอกเลยลูกค้าฉันเป็นใครลูกค้าเป็นใครยังไม่พอหน้าตาลูกค้าคือยังไงเขาก็พูดครบเลยแบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเขียนลงไปในเรื่องของประวัติและความเป็นมาของธุรกิจนะฮะเราต้องทำให้เขาเห็นว่ามันน่าสนใจเหมือนเราอินโทรดักชันเราต้องอินโทรดักชันให้มันเร้าใจมันมันไปได้แล้วมันรู้สึกสนุกมันมีความเป็นไปได้กับการเขียนความเป็นมาของธุรกิจเห็นไหมยังไม่พอเขายังเขียนเลยข้อได้เปรียบในการแข่งขันโอ้อันนี้คือชูอะไรคะจุดเด่นของอีกธุรกิจชนะเด่นอย่างนี้นะน่ะเห็นไหมจุดเด่นคือเติบโตไปกับเจ็ตสมัยก่อนเนาะเมื่ออดีตที่ผ่านมาเจ็ตมันมีบ้านไร่กาแฟอ้าวเจ็ตมีกี่ที่มีบ้านไร่กาแฟเท่านั้นที่เห็นไหมยังไม่พอแสดงตัวเลขความคุ้มค่าเห็นไหมฮะแสดงตัวเลขความคุ้มค่าและเขายังวิเคราะห์จุดแข็งโอกาสจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของตัวเองมาด้วยเขียนแบบนี้คือดีมากนะฮะเขียนแบบนี้คือชัดเจนเขามองให้เราเห็นเลยว่าจุดอ่อนจุดแข็งมีแล้วจุดอ่อนจากมีอะไรเขียนเป็นข้อๆอย่างนี้ดีมากเห็นไหมฮะนี่ก็คือลักษณะของการเขียนความเป็นมาของธุรกิจว่าความเป็นมาของธุรกิจเรานั้นเราจะเริ่มเขียนมันอย่างไรนะฮะเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าธุรกิจของเราเนี่ยเร้าใจมากยิ่งขึ้นเราต้องเขียนเจ้าให้ชัดให้แจ่มแล้วก็ให้มีแนวโน้มและความเป็นไปได้ตามหัวข้อที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าความเป็นมาของธุรกิจเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะเห็นไหมครับว่าแค่บทแรกเนี่ยก็มีความสนุกแล้วในการเขียนนะฮะว่าเราต้องใช้ข้อมูลหลายด้านมากเลยในการที่จะมาประกอบเป็นบทที่1เลยก็คือความเป็นมาของธุรกิจเนี่ยนะฮะเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้เรียนไปรวมถึงความรู้ต่างๆด้วยนะฮะที่เราได้ทำไปว่ามีอะไรบ้างนะฮะและสำหรับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับในคราวหน้าเรายังมีความรู้ดีๆอีกมากเลยสำหรับในการเขียนเรื่องต่อๆไปนะฮะว่าเราจะต้องเขียนอะไรยังไงให้เกิดผลมากที่สุดนะฮะว่าเป็นยังไงต่อไปและยังไงก็ลองติดตามดูกันในคราวหน้าว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับว่าความรู้อะไรบ้างที่เราจะนำมาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าพร้อมกับความรู้ดีๆนะครับที่เราจะมาเขียนแผนธุรกิจกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมีขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

ราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับ
2: แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมาน2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนแบบเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของ
4: ก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรม
5: ฐานบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณนะคะโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือนั่นเองค่ะก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การคำนวณนั่นเองโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะเวลาเราทำการคำนวณ นะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือมือของเรานะที่เราจะต้องใช้หยิบปากกานะคะใช้พิมพ์คอมพิวเตอร์ใช้คีย์ข้อมูลนะคะรวมถึงในส่วนของสมองนะคะที่เราก็จะต้องพึ่งพาสมองของตัวคนวิเคราะห์เองด้วยนะคะรวมถึงณปัจจุบันเทคโนโลยีเราก็จะมีในส่วนของตัวปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเรานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของโปรแกรมนะคะในคอมพิวเตอร์นะคะที่ก็สามารถที่จะช่วยในการทำการวิเคราะห์การคำนวณได้นั่นเองโดยในส่วนของการคำนวณ นะคะเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีความง่ายนะคะแล้วก็มีความสะดวกในการคำนวณมากขึ้นก็เนื่องมาจากในส่วนของตอนนี้นะคะเราก็จะเป็นยุค

ในของ Thailand 4.0 เราก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของงานนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นในทุกๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านงานอุตสาหกรรมนะคะหรือทางด้านการศึกษานะคะการเรียนอย่างเราก็จะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีความเป็นขั้นสูงมากขึ้นมาใช้โดยในส่วนของการคำนวณนะคะดังนั้นถ้านอกเหนือจากสมองนะคะมือเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือเยอะขึ้นนะคะสิ่งที่เรามักใช้ในการเรียนนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือแทบจะต้องเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ต้องมีในการเรียนเลยนั่นก็คือเราจะเห็นมีในส่วนของ iPadนะคะหรือจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะในโน้ตบุ๊กซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะอัดแน่นนะคะไปด้วยในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยเหลือเราในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานอย่างในการเรียนนะคะก็จะมีในส่วนหลายๆแอปหลายๆโปรแกรมที่จะช่วยให้เราเข้าถึงในแต่ละวิชาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ผลออกมาเนี่ยแม่นยำมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะที่เราอาจจะไม่ต้องพกพานะคะเวลาเราเรียนในห้องเรียนนะหรือทำแล็บเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเหล่านี้อยู่ในห้องคอยเป็นเหมือนซัพพอร์เตอร์ให้เราก็จะเป็นเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออย่างในส่วนของเครื่องช่างนะก็จะหาแมสให้เราหรือว่าจะเป็นในเครื่องหาค่า AW หาค่าความชื้นนะก็สามารถที่จะหานะคะแล้วก็อ่านค่าที่เราอยากทราบในการทดลองเรื่องนั้นๆเนี่ยให้เราได้หน้าที่ของเราต่อไปก็คือเรื่องของการนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทำการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำการคำนวณออกมาเพื่อที่จะแปรผลนะคะว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาใช้ในการทดสอบกับอุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ผลออกมาอย่างไรแล้วผลที่เราได้นะคะเราจะเอาผลนั้นเนี่ยไปใช้ต่อในด้านไหนในส่วนของเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเราได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าในส่วนของอุปกรณ์นะคะอย่างในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยแทบจะขาดกันไม่ได้เลยนะคะในการใช้ในบางครั้งอันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากในส่วนของนักศึกษาที่ใช้บ่อยๆนะคะว่าเราก็อาจจะต้องทำการมีการเซฟเนี่ยข้อมูลไว้ในหลายๆที่นะคะเพราะว่าถ้าเราจะเซฟเก็บไว้ในแค่คอมพิวเตอร์นะคะเราก็ควรจะต้องเซฟกระจายไปในคลาวด์นะคะหรือว่าไปในพื้นที่ไหนที่เราสามารถที่จะเป็นเหมือนไฟล์สำรองงานต่างๆเหล่านั้นได้เพราะว่าในการคำนวณข้อมูลเราเยอะมากนะคะข้อมูลที่เป็นข้อมูลวัตถุดิบเนี่ยเราจะมีหลากหลายวัตถุดิบหลากหลายข้อมูลวัตถุดิบเลยนะคะแล้วถ้าข้อมูลนั้นเนี่ยเกิดหายไปหรือว่าเครื่องเนี่ยมีปัญหานะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยต้องทำการไปหาข้อมูลนั้นถ้าหาไม่ได้เลยนะคะเราก็อาจจะต้องทำการทำใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาดังนั้นก็อยากฝากไว้นะคะถ้าการพึ่งพาเครื่องมือนะอุปกรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่ว่าเราจะต้องทำการเก็บสำรองข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอาไว้ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ไม่เป็นปัญหาเมื่อข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะหรือเราหาไม่เจอเราก็จะได้ข้อมูลนั้นกลับมาเองนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการคำนวณนะคะโดยใช้เทคโนโลยีนะคะก็จะเหมือนกับเรื่องของการคำนวณด้วยตัวเองเช่นเดียวกันในส่วนของขั้นตอนในการคำนวณเรามาทวนกันนิดนึงนะคะทวนขั้นตอนของเราขั้นตอนของเราเราก็จะเริ่มจากในส่วนของโจทย์วิธีทำแล้วก็สรุปผลได้โจทย์มานะคะเราก็ต้องทำการตีโจทย์ตีโจทย์มาเนี่ยในบางครั้งนะคะถ้าจะให้ดีตั้งสมมติฐานด้วยสมมติฐานจะเรียกสมมติฐานก็ได้เรียกวัตถุประสงค์ก็ได้นะคะเพื่อความเข้าใจของเราตั้งสมมติฐานขึ้นมาไว้นะคะอาจจะเป็นข้อหนึ่งนะคะเราอยากจะรู้อะไรนะคะอยากจะทราบว่าค่าเหล่านี้เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่นะคะอาจจะไม่ต้องมีสมมติฐานหลายข้อนักนะคะประมาณ 2-3 ข้อเนี่ยก็เพียงพอต่อ1โจทย์นะคะแต่จริงๆอันนี้ก็คือดูความเหมาะสมด้วยแต่ไม่ควรมีสมมติฐานมากเกินไป
นะคะหลายๆข้อจนเกินไปต่อโจทย์เพราะอาจจะทำให้การหาข้อมูลเนี่ยไม่มีความเฉพาะเจาะจงมากนักนะคะแนะนำก็คือประมาณ 2-3 สมมุติฐานเนี่ยก็กำลังดีแล้วก็เมื่อได้โจทย์ออกมานะคะทำอย่างไรอ่านคิดตามวัดภาพเลยนะคะอยากรู้โจทย์แบบนี้ทำการศึกษาในเรื่องขั้นตอนการทดสอบในเรื่องการแช่เยือกแข็งนะคะเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แช่เยือกแข็งที่ระดับอุณหภูมิเท่าไหร่เก็บในแพ็กเกจจิ้งแบบไหนนะคะเราก็อาจจะแบ่งโดยการวาดภาพเพื่อให้เห็นภาพของการตีโจทย์ชัดขึ้นจากนั้นวิธีทำที่ได้บอกไปนะคะก็ให้หาวิธีทำที่เหมาะสมแล้วก็วางแผนทำการทดลองนะคะได้หรือไม่ได้สิ่งสำคัญสำหรับการทำในขั้นตอนนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการบันทึกข้อมูลในการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้องจดในสมุดหรือจะจดใน iPad นะคะหรือว่าจะทำการบันทึกเสียงเราก็สามารถที่จะทำได้แต่เราต้องทำการจดเพราะว่าถ้าเราไม่จดเราจะไม่มีข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ในพาร์ทต่อไปในการแปลผลแล้วก็สรุปผลได้เลยอันนี้ก็จะต้องทำการจดบันทึกนะคะแน่นอนบางคนอาจจะไม่ชอบจดนะคะก็กดเครื่องมือของเราในการอัดเสียงอัดเทปแล้วก็พูดใส่ไปว่าเราทำอะไรเท่าไหร่นะคะแต่พอตอนขั้นตอนของการวิเคราะห์เราก็ต้องเอาเทปเหล่านั้นเนี่ยมาแกะอีกทีนึงว่าเราได้ทำอะไรยังไงไปนะคะดังนั้นทางที่ดีเนี่ยมีการจดบันทึกเนี่ยลงไปเลยพร้อมกันขณะทำก็จะเป็นเรื่องการที่ลดขั้นตอนนะคะในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือการแปลผลนั่นเองเมื่อเรามีข้อมูลดิบมาแล้วนะคะเราก็ข้อมูลดิบเนี่ยสมมุติเราต้องการอยากจะศึกษาหาค่า AW นะคะของสารตัวอย่างของเราตัวหนึ่งที่เราทำการทดลองขึ้นมาเมื่อเรานำค่านำสารตัวอย่างนี้เนี่ยไปวัดด้วยเครื่องวัด AW นะคะพอได้ค่าออกมาเราจะไม่ใช่วัดแล้วได้1ค่าแล้วสรุปผลนะคะเราจะต้องทำซ้ำนะคะเราก็อาจจะทำ3ค่าแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของ AW ออกมาได้ค่าออกมาสามารถตอบได้ว่าคือค่า AW เท่าไหร่แต่เราก็จะต้องทำการแปลผลและสรุปให้ตรงประเด็นว่าค่า AW ที่ออกมานั้นเนี่ยแสดงถึงอะไรแสดงถึงการมีปริมาณความชื้นในอาหารนั้นสูงใช่หรือไม่ถ้าสูงแล้วจะมีผลอย่างไรกับผลิตภัณฑ์เราผลิตภัณฑ์เราสามารถจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านดีหรือไม่ดีได้อย่างไรอาจจะเก็บได้นานไหมถ้ามีค่า AW เท่าไหร่หรืออาจจะเกิดการเน่าเสียเนื่องจากปริมาณความชื้นที่มีในอาหารนั้นหรือไม่อย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแปลผลออกมาให้ได้แล้วก็ที่สำคัญเวลาแปลผลให้ตรงประเด็นนะคะเข้าใจง่ายแล้วก็กระชับนั่นเองค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเนี่ยจะมามีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของวิธีทำแล้วก็สรุปผลเราจะเห็นด้านล่างนะคะว่าในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ในขั้นตอนของการตีโจทย์เพราะการตีโจทย์เนี่ยอาจจะต้องเป็นด้วยผู้ทดลองเองนะคะในการตีโจทย์แต่เมื่อทำการศึกษาหาวิธีการทดลองทำการคำนวณทำการแปลผลเราสามารถจะมีในส่วนของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยได้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถคำนวณโดยการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือได้นั่นเองค่ะซึ่งก็ทวนอีกครั้งนะคะว่าการคำนวณเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องมีรูปแบบนะคะว่าเราจะคำนวณมีหลักการมีวิธีมีการวิเคราะห์แล้วก็ต้องสามารถที่จะแปลแล้วก็สรุปผลออกมาได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างนะคะที่เราจะทำการคำนวณ นะคะพื้นฐานเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือเนี่ยตัวอย่างแรกนะคะที่จะมาแนะนำกันนะคะว่าต้องใช้เครื่องมือต่างๆด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของการทำ standard curveการทำ standard curve นะคะคิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะทำในส่วนตรงนี้บ่อย
เราก็จะเห็นว่าการทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการคำนวณด้วยตัวเองอย่างเดียวได้จบทั้งกระบวนการข้อมูลที่เราได้มานะคะอย่างสมมติเราทำการทดลองไปแล้วเราได้ข้อมูลมาข้อมูลหนึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลมานะคะเราก็จะต้องทำการบันทึกข้อมูลเสร็จปุ๊บต้องนำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอด้วยตัวเขาเองนะคะเราก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเทียบนะคะกับคอนโทรลมั่งนะคะเทียบกับตัวควบคุมหรือว่าอาจจะมาเทียบกับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟอย่างกรณีถ้าเราจะทำการทดลองโดยการใช้เครื่อง HPLC นะคะเราก็จะต้องมีเรื่องของการทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยแน่ๆ 100% เลยเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะข้อมูลที่เราได้นะคะเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยนั่นก็คือจะต้องใช้โปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็มีในส่วนของ Microsoft Excel นะคะที่จะช่วยเราได้โดยในส่วนของข้อมูลที่เราได้นะคะเราจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาพล็อตลงไปแล้วก็ให้ทำการสร้างกราฟเกิดขึ้นที่เป็นกราฟสแตนดาร์ดให้เรานะคะมีการใช้ในส่วนของสมการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ค่าต่างๆที่ได้จากการทำการทดลองโดยการใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราได้ข้อมูลออกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำการหาวิธีการอื่นๆนะคะที่ยังมีความเกี่ยวข้องในการช่วยในการวิเคราะห์ผลก็ถ้าเป็นในส่วนของ HPLC เราก็จะมีในส่วนของเรื่องพีคเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะมีในส่วนของเรื่องพีคเรื่องกราฟการหาค่าหาพีคแอเรียนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยถ้าเราใช้ในส่วนของเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์เข้าช่วยเนี่ยก็จะมีความละเอียดแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะจริงๆแล้วสามารถที่จะคำนวณด้วยตัวเองได้ไหมก็สามารถที่จะทำได้แต่ข้อมูลที่ได้เนี่ยจะมีความซับซ้อนถ้าเราใช้อุปกรณ์ในตัวช่วยนะคะที่เป็นเครื่องมือเนี่ยความซับซ้อนในขั้นตอนหลายๆขั้นตอนเนี่ยก็จะลดทอนลงไปก็จะเหลือขั้นตอนที่สำคัญที่ให้เราเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์อย่างจริงจังนะคะไม่เหนื่อยมากจนเกินไปในการทำการคำนวณเรื่องนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ช่วยให้เราในการคำนวณเข้ามาได้หรืออย่างจะเป็นอีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบนะคะว่าถ้าเป็นวิธีอย่างการหาในส่วนของการทดลองทำ SDH page นะคะก็สามารถที่จะต้องใช้การคำนวณนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหลักโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแค่ตอนทำแลบเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายขั้นตอนนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการคำนวณนะถ้าเรามีในส่วนของอุปกรณ์ช่วยในการบันทึกข้อมูลในการช่วยแปลผลให้ได้ออกมานะคะแล้วก็ในการเก็บข้อมูลต่างๆให้เราไว้ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีในการคำนวณแล้วก็ให้ได้ปลายทางในการตอบโจทย์อย่างกรณีของการทำ SDS page นะคะเราอยากจะดูขนาดนะคะของโมเลกุลนะคะเราก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะแล้วก็ต้องมีในการเทียบนะคะแล้วก็เทียบกับมาตรฐานนะคะแล้วก็ทำการหานะคะค่าออกมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราขาดในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะขาดในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงการทดลองแลบเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเราอาจจะได้ข้อมูลมาบางส่วนนะคะแต่ข้อมูลอีกหลายๆส่วนที่จะต้องทำการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะยังได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนมากพอนะคะอย่างตัวของถ้าเป็นในสแตนดาร์ดเคิร์ฟเนี่ยอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการใช้ระบบโปรแกรมในการคำนวณออกมา
ส่วน SDH Page นะคะอาจจะไม่ได้มีการคำนวณ

รักนะนะคะแต่ก็ต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการให้ได้มาซึ่งค่าที่เราเห็นเป็นแถบนะคะในการเทียบนะคะกับตัวในแถบของสารมาตรฐานของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์นะคะทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างนะคะที่เป็นการทดลองนะคะโดยมีการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะก็จะมีอีกหลากหลายวิธีอ่ะยกตัวอย่างตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะอย่างเช่นเรื่องของการหา TLC นะคะหรือเป็น Thin Layer Chromatography ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แหละเริ่มต้นเนี่ยใช่แล้วนะคะต้องมีการคำนวณนะคะเพื่อหาค่าที่เราเรียกกันว่าค่า RF นะคะก็ต้องใช้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างของกระบวนการนี้คร่าวๆนะคะอย่างในกระบวนการนี้เนี่ยเราก็จะมีการทำการทดสอบนะคะการแยกนะคะของสารตัวอย่างนะคะว่ามีสารอะไรบ้างที่อยู่ในตัวอย่างนั้นๆโดยจะต้องมีการเทียบนะคะกับสารที่เป็นมาตรฐานเราก็จะต้องมีการใช้ในเรื่องของสเกลที่เป็นระยะทางเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีการใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณหาในการเตรียมสารตัวอย่างในการเตรียมสารที่เป็นโมบายเฟสนะคะแล้วก็ในส่วนของสเตชันนารีเฟสเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนต่างๆที่เหมาะสมเราก็จะต้องทำการค้นหาวิธีการที่จะทดลองเพื่อให้ได้ผลของการทดลองแบบ TLC เนี่ยที่ตอบโจทย์กับโจทย์ของเราได้มากที่สุดเราก็ต้องหามาแล้วนะคะตัวอย่างเช่นจะมีตัวที่นำมาสเปรย์นะคะบนแผ่นของเราบนแผ่น TLC ของเราเนี่ยที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเราอาจจะใช้ตัวสเปรย์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยการเห็นการเคลื่อนที่ของจุดนะคะบนแผ่น TLC เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนซึ่งก็ต้องมีการค้นหานะคะจากที่เคยบอกไปว่าวิธีการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะอาจจะหาในตัวที่เป็น article paper journal นะคะแล้วก็นำมาเทียบดูว่าหมวดของเราที่เรานำสารตัวอย่างมาทำการทดสอบเนี่ยเป็นตัวเดียวกันไหมนะคะแล้วก็ถึงจะทำการเลือกตัวที่สเปรย์แบบนั้นออกมาใช้โดยในส่วนของขั้นตอนนะคะก็ต้องพึ่งพาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หมดเลยจะพึ่งพามากจะพึ่งพาน้อยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบแล้วก็วิธีการของการทดลองนะโดยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยอาจจะมีการคำนวณตั้งแต่แรกเริ่มอย่างของ TLC เนี่ยเราก็จะทำการคำนวณตั้งแต่การวางแผนในการกำหนดเส้นที่เป็นเบสไลน์ตอนเราขีดเพื่อให้ระยะของตัวที่เป็น stationary phase เนี่ยจะทำการเริ่มต้นเป็นจุด start นะคะต้องทำการคำนวณว่าควรที่จะมีระยะห่างกันเท่าไหร่ก็ต้องห่างกันในระยะที่เท่าๆกันจากนั้นเมื่อทำการคำนวณในเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะต้องมาทำการคำนวณในส่วนของการเตรียม mobile phase ว่าจะต้องมีส่วนผสมของสารอะไรบ้างอาจจะมีน้ำนะคะอาจจะเป็นเมทานอลนะคะใช้อย่างเดียว2อย่างหรือ3อย่างเป็นเหมือนมิกเจอร์โซลูชันผสมกันอันนี้ก็ต้องทำการคำนวณเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของขั้นตอนกระบวนการท้ายสุดก็คือขั้นตอนของกระบวนการที่ได้มาซึ่งจุดแล้วนะคะจุดการเคลื่อนที่ของสารตัวอย่างของเราแล้วก็คำนวณตามสูตรนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีการในการคำนวณด้วยตัวเองกับการคำนวณด้วยอุปกรณ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยประกอบไปด้วยกันจะไม่สามารถที่อย่างในเรื่องของการเทียบบรรจัดตรายางที่คำนวณด้วยตัวเองอย่างเดียวแล้วได้ผลลัพธ์ออกมานะคะในขั้นตอนของการทำแลบในหลายๆเรื่องนะคะอาจจะทำการคำนวณด้วยตัวเองได้แต่ในบางพาร์ทหลายๆเรื่องก็จะต้องควบคู่กันไประหว่างการคำนวณด้วยตัวเองกับเทคโนโลยีนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลของ TLC ออกมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นอย่างในภาพนะคะภาพตรงที่เป็นการเคลื่อนที่ของจุด

จุดสีพื้นดำๆเนี่ยนะคะเราก็จะมีการเคลื่อนที่นะคะของสารตัวอย่างที่อยู่ข้างในของสารที่อยู่ในสารตัวอย่างของเราเนี่ยเคลื่อนที่ให้เราเห็นเกิดขึ้นเราก็จะต้องทำการวัดระยะได้ระยะค่าออกมาก็นำค่าที่ได้เอาไปใส่ในสูตรก็คือเป็นสูตร RF ที่อยู่ทางด้านมุมซ้ายมือของเรานะคะพอเราได้ค่าออกมานะคะก็จะบ่งบอกถึงว่าสารแต่ละตัวเนี่ยเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าไหร่ทำอย่างไรนะคะก็จะต้องมาเทียบกับตัวสแตนดาร์ดว่าสแตนดาร์ด A B C D นะคะตัวนี้เคลื่อนที่ระยะทางเท่าไหร่ถ้าตัวที่เราทำการทดสอบเคลื่อนที่ได้เท่ากับระยะทางสแตนดาร์ดตัวไหนก็จะหมายความถึงว่าสารตัวนั้นก็เทียบเท่าได้กับตัวสแตนดาร์ดตัวนั้นนั่นเองดังนั้นในสารตัวอย่างของเราอาจจะมีการอยู่ของสารที่แตกต่างกันไปเราก็สามารถที่จะแยกได้ว่ามีสารอะไรบ้างโดยดูจากระยะทางในการเคลื่อนที่เทียบกับสารมาตรฐานนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เราใช้นะคะขั้นตอนในการทำแลบกับการคำนวณหรืออย่างในส่วนของการทำพอเพจอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อาหารเหมือนกันนะคะเป็นในส่วนที่ อยู่ในพาร์ททางด้านจุลินทรีย์นะคะอยู่ทางด้านจุลชีววิทยานะคะก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงเราเรียกก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงนะคะเพิ่มเติมเข้ามามีการคำนวณไหมก็มีนะคะในทุกๆส่วนนะคะจะใช้การคำนวณอาจจะไม่ได้การคำนวณถอด square root integrate อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็จะเป็นการคำนวณที่ต้องใช้ประกอบไม่ว่าจะเป็นเตรียมอย่างถ้าเป็นขั้นตอนทางไมโครนะคะไมโครไบโอโลจีอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคำนวณในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์เตรียมแท่งแก้วเตรียมตัวที่เป็นฝาปิดนะคะเหลือจะเตรียมตัวที่เป็นเพจในการเลี้ยงเชื้ออันนี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการคำนวณแทบทั้งสิ้นอย่างที่เราเคยได้ยกตัวอย่างที่เป็นโจทย์ไปว่าถ้าเราอยากจะเตรียมนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อที่เราทำการไดลูทเป็นแบบซีรีส์นะคะก็คือเป็นซีเรียลไดลูชันนะคะที่อยู่ที่10เท่านะคะเราก็จะต้องทำการเตรียมใส่หลอดทดลองแต่ละหลอดลงไปแล้วก็ในการทำนะคะจะไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วสรุปผลออกมาเราก็จะต้องทำในการทดลองที่เราเรียกว่าเป็นการทำซ้ำนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็3ซ้ำแล้วก็หาเป็นค่ามีนเนี่ยออกมาใช้จากนั้นค่ามีนที่ได้ก็อาจจะยังไม่สามารถนำไปสรุปตอบโจทย์ได้เราก็จะต้องเอาค่าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการแปลผลเพื่อให้ตอบโจทย์จะแปลยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์แปลยังไงเพื่อให้คนอ่านแล้วเข้าใจว่าเรากำลังสื่อถึงอะไรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ข้อมูลของเราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยในส่วนของการทำพอเพจนะคะพอเพจก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการทำสำหรับเตรียมอาหารไว้เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วก็นำเชื้อจุลินทรีย์ที่เราอยากจะหาก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายนะคะหรือไม่ดีต่อร่างกายก็สามารถที่จะมาศึกษาได้นะคะก็นำมาเลี้ยงในเพจที่มีอาหารของเรานะคะแล้วก็นำไปทำการนับจำนวนนะคะโคโลนีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำการคำนวณนะคะดูในส่วนของจำนวนโคโลนีที่เกิดแล้วก็สรุปผลออกมานะคะว่ามีปริมาณเท่าไหร่อย่างไรโดยในส่วนของการทดลองนะคะในแต่ละขั้นตอนการคำนวณก็จะแตกต่างกันไปในหลายๆรูปแบบก็อยากจะให้นักศึกษาลองวางแผนดูก่อนว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะทำแลบเรื่องนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องอ่านแล้วก็วางแผนไว้นะคะว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวนะคะเรียกง่ายคือเป็นเรื่องของการเตรียมตัวว่าแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทำการบ้านมาก่อนที่จะทำการเรียนในแต่ละครั้งนั่นเอง
เพราะว่าในแต่ละคันในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของการคํานวณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆสําหรับในบางครั้งเนี่ยถ้าใครไม่ชอบการคํานวณก็จะบอกว่าไม่ชอบเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วถ้าไม่ชอบการคํานวณนะคะสามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปในพื้นฐานเบื้องต้นก็ได้นะคะแล้วก็ทําไปบ่อยๆครั้งก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะหรืออย่างเป็นในอีกตัวอย่างนะคะที่จะพูดถึงในเรื่องของการคำนวณที่ต้องใช้เครื่องมือนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของการหาค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เบสิกเลยนะคะที่จะ เรียนกันนะคะในส่วนของการหาค่า pH เราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอาหารทุกอย่างบนโลกใบนี้เครื่องดื่มนะคะหรือจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็แล้วแต่นะคะก็จะมีในส่วนของค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในตัวนะคะค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยจะมาสำคัญในหมวดของอาหารก็ตรงที่เมื่ออยู่ในอาหารแล้วจะมีผลกระทบต่อประสาทสัมผัสของผู้บริโภคนะคะอย่างในกรณีที่มีค่า pH เนี่ยน้อยกว่า5นะคะประมาณ3 4 5เนี่ยเมื่อผู้บริโภคนะคะได้บริโภคอาหารในกลุ่มเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะรับรสได้เลยก็คือรสเปรี้ยวนะคะเพราะว่าถือว่ามีค่า pH เนี่ยที่เป็นตัวเลขนะคะอยู่ในช่วงประมาณ3 4 5หรือถ้าอยู่ในส่วนของ pH อย่างค่าที่เป็นกลางนะคะอย่างน้ำที่เราดื่มกันเนี่ยก็จะมี pH อยู่ที่7นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติที่ไม่ได้เปรี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้ฝาดอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้ามีค่ามากกว่า7นะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกถึงความฝาดความเฟื่อนนะคะอันนี้ค่า pH ก็จะมีผลโดยตรงนะคะต่อในเรื่องของการรับรสทางด้านอาหารหรือในส่วนเครื่องมือนะคะในการที่จะได้มาซึ่งค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพิ่มด้วยก็จะมีเครื่องวัดค่า pHนะคะเครื่องวัดค่า pH เราก็จะเห็นว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ได้ออกมานะคะอย่างเราต้องการจะศึกษาหาค่าความเป็นกรดด่างของเครื่องดื่ม1ชนิดที่เราได้ทำการพัฒนาขึ้นนะคะแล้วเราก็อยากที่จะทราบค่า pH ก็ไปทำการวัดค่าด้วยเครื่องนะคะเครื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าที่ได้จะมีความแม่นยำแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขนะคะได้ตัวเลขออกมาเราก็จะไปบอกผลที่ได้รับนะคะกับสื่อกลางอื่นๆเนี่ยว่าอ๋อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เราทำการทดสอบมานะมีการผสมไฟเบอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีค่าความเป็นกรดด่างนะคะอยู่ที่ 6.4 ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะคือจะหมายความว่าอย่างไรนะคะอันนี้เราก็ต้องตีความออกมาว่าคำว่า 6.4 เนี่ยแสดงออกมาซึ่งรสชาติของเครื่องดื่มที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไปในรูปแบบไหนแล้วที่สำคัญมีผลอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าเช่นถ้าอยู่ที่ 6.4 จะมีผลทำให้เครื่องดื่มเราเนี่ยเน่าเสียได้เร็วไหมหรือจะทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยไปมีผลอย่างไรกับร่างกายหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าถ้ากรณีที่เราวัดค่าเครื่องดื่มของเราออกมาแล้วมีความเป็นค่า pH อยู่ที่ประมาณ3หรือ4อาจจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะถ้าเราทำเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคในปริมาณมากๆจะมีผลต่อการกัดกร่อนในร่างกายของผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็แม้ว่าค่าเนี่ยจะมีค่าที่น้อยกว่า4นะคะอาหารที่ได้เนี่ยจะเก็บได้นานก็จริงนะคะแต่เมื่อนำไปบริโภคแล้วถ้าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำมาถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการที่เราเนี่ยจะทำการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์นะคะมาช่วยในเรื่องของการคำนวณซึ่งก็มีความสำคัญนะคะสำคัญมากๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้ใช้การคำนวณโดยเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออย่างเดียวเพียวๆเราจะต้องมีการคำนวณด้วยตัวเองร่วมด้วยในทุกๆครั้งนั่นเองค่ะค่ะก็เป็น เรื่องนะคะที่อยากจะฝากถึงถ้าเราจะทำการคำนวณนะสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือ
นะคะเรื่องของสมองเราแล้วก็อุปกรณ์โปรแกรมต่างๆก็ยังมีในส่วนของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยนะคะเป็นซัพพอร์เตอร์ให้เราทำการคำนวณและได้ผลออกมาแม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะก็สำหรับ

ัปดาห์นี้นะคะคงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะเกี่ยวกับการคำนวณพื้นฐานเบื้องต้นนะคะของวิทยาศาสตร์การอาหารฝากคุณผู้ชมติดตามกันสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบ

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวด

และทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิล์มเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้า

ยางรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรีเลย์

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ นะครับก็คือเครื่องชิ้นรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: มหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
5: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
3: พี่เป็นใคร
4: เจ้าหน้าที
3: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
4: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
3: ไม่ไปได้ป่ะ
4: ไม่น่าได
3: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
4: ก็ใช
3: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ

0: ไซดุลยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับพบกับอาจารย์สุภกรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่นะครับในเรื่องของการบัญชีภาษีอากรนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของอะไรนะครับไปดูครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมานะครับสอนในเรื่องของนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูครับนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนนั่นคือความหมายนะครับของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มวันนี้เราก็จะเรียนนะครับในหัวข้อนี้นะครับในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราไปดูครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันคืออะไรนะครับความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับเป็นภาษีนะครับที่เขาจัดเก็บนะครับจากการขายสินค้านะครับหรือการให้บริการนะครับหรือการนำเข้าสินค้านะครับเป็นพวกอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเขาจะเก็บจากไหนครับเขาก็จะเก็บนะครับจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับของสินค้านะครับหรือบริการในแต่ละขั้นตอนของการผลิตการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการใดๆนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยกับภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยนะครับจะนะครับไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันตรงไหนครับถ้าเกิดเป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเขาก็จะหักออกจากเงินที่เขาจะต้องจ่ายนะครับสมมติ 1,000 หักหน้าที่จ่ายก็คือ 1,000 นะครับคูณกับหักหน้าที่จ่ายแล้วก็หักตัวนั้นไว้แสดงว่าผู้ที่ได้รับเงินเนี่ย

็จะได้รับนะครับเฉพาะส่วนที่โดนหักไปแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาก็จะเก็บเพิ่มเติมนะครับจากราคาขายของสินค้านะครับซึ่งเขาจะต้องเก็บจากไหนนะครับเขาจะต้องเก็บนะครับจากผู้บริโภคนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับถือว่าเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภคนะครับที่เขาจะต้องเรียกเก็บจากผู้นะครับซื้อหรือผู้ที่มานะครับรับบริการนะครับเป็นการเก็บเพิ่มเติมนะครับจากนะครับมูลค่าของสินค้านะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมภาระหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะผลักนะครับภาระมาให้กับผู้บริโภคนะครับในการที่เขาจะต้องเสียนะครับภาษีนะครับมูลค่าเพิ่มตัวนี้เนี่ยนะครับออกมานะครับส่วนผู้ประกอบการนะครับเขาก็มีหน้าที่จัดเก็บแล้วก็นำส่งให้กับกรมสรรพากรนี่ก็จะเป็นระบบนะครับของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าผู้ที่มีหน้าที่นะครับเสียภาษีนะครับมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับคือใครหนึ่งก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือใครครับคือบุคคลนะครับธรรมดาหรือคณะบุคคลเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับหรือนิติบุคคลนะครับซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการทางธุรกิจในราชอาณาจักรนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับกิจการขายสินค้าเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพวกห้างนะครับสรรพสินค้านะครับที่นะครับขายสินค้าพวกแมคโครโลตัสอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นนะครับเขาเรียกว่าธุรกิจนะครับอุตสาหกรรมเป็นซื้อมาขายไปเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับเสียภาษีเขาเรียกว่าต้องเรียกเก็บนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นการให้บริการนะครับให้เรานะครับลองนึกถึงนะครับพวกโรงแรมนะครับพวกร้านอาบนวดร้านสปานะครับร้านนวดแผนไทยนะครับหรือร้านตัดผมเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการให้บริการเนี่ยนะครับก็นี่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบริการนะครับสองก็คือผู้นำเข้านะครับผู้นำเข้าคือใครครับผู้นำเข้าก็คือผู้ที่นะครับประกอบการหรือบุคคลอื่นนะครับซึ่งนะครับนำสินค้าเนี่ยเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเพื่อการใดๆนะครับและให้นะครับหมายความรวมไปถึงนะครับการนำสินค้านะครับที่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อการส่งออกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเวลาเราจะนำเข้าสินค้าอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับไม่ว่าเราจะนำนะครับสิ่งใดเข้ามานำมาขายอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือเรารับของจากต่างประเทศเนี่ยนะครับมาขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็ต้องเสียภาษีนะครับเนาะในหน้าที่ของผู้นำเข้านะครับต่อมาครับผู้ที่กฎหมายนะครับกำหนดนะครับให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมาตรานะครับ 82/1 ของประมวลรัษฎากรเช่นกรณีผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้านะครับหรือให้บริการเนี่ยในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระนะครับโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ตัวแทนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะต้องเสียนะครับภาษีแทนนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ข้างนอกนะครับหรือกรณีที่2เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่นะครับมีการควบนะครับกิจการเข้าร่วมกันผู้มีที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ผู้ที่ควบเข้ากันและผู้ประกอบการใหม่นะครับเวลาเราจะไปเขาเรียกว่าควบเข้ากันเนี่ยคือมาร่วมลงทุนด้วยกันอาจจะมี2บริษัทบริษัท A กับบริษัท B เนี่ยบางทีเขาบอกอ่ะ A กับ A กับ B เนี่ยประกอบธุรกิจเหมือนกันบางทีก็อ่ะถ้างั้นเราก็มายุบรวมเป็นบริษัทเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าการควบกิจการเข้าด้วยกันนะครับผู้ที่ต้องเสียก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ควบเข้ากันแล้วก็ผู้ประกอบการใหม่นั่นเองกรณีที่3นะครับคือกรณีนะครับในการโอนกิจการกรณีในการโอนกิจการเนี่ยคือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ผู้ที่โอนแล้วก็ผู้รับโอนอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่กฎหมายเขาให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะครับตามมาตรานะครับ 82/1 แล้วก็ของประมวลรัษฎากรอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับหน้าที่ของผู้ที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับด้วยกันต่อมาครับเรามาดูครับว่าธุรกิจใดบ้างที่จะได้รับการยกเว้นนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย
ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายกำหนดแต่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับยกเว้นแต่คุณก็มีสิทธิ์ว่าคุณจะเข้านะครับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือคุณจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือผู้ประกอบการนะครับขายสินค้านะครับพืชผลทางการเกษตรนะครับที่เป็นสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับเป็นปุ๋ยเป็นปลาปนเป็นอาหารสัตว์นะครับเป็นยานะครับหรือเคมีพันที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์หนังสือพิมพ์นิตยสารหรือตำราเรียนเนี่ยได้รับยกเว้นนะครับไม่ต้องนะครับเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือได้รับยกเว้นนะครับต่อมานะครับผู้ประกอบการนะครับขายสินค้านะครับหรือให้บริการเนี่ยที่มีรายรับไม่เกิน1ล้านนะครับ 800,000 บาทต่อปีก็ได้รับการยกเว้น3ครับการให้บริการขนส่งนะครับในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน4คือการนะครับส่งออกนะครับของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมนะครับการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับต่อมาครับการให้บริการนะครับที่เกี่ยวกับการของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทางท่อในราชอาณาจักรนะครับการให้บริการเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลป์นะครับการสอบบัญชีนะครับหรือการว่าขับว่าความนะครับ7นะครับการให้บริการของนักแสดงสาธารณะการให้บริการตามสัญญาการจ้างแรงงานแล้วก็การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับรายการทั้ง9นะครับรายการนะครับที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับก็เป็นธุรกิจนะครับที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอจดหรือไม่ก็ได้นะครับตามอำนาจของกิจการถ้ากิจการเราได้รับยกเว้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะไปต้องจดเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าเราเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นแต่ถ้าเกิดกิจการที่ได้รับยกเว้นพวกนี้เนี่ยเขาเนี่ยอยากจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับผู้ประกอบการนะครับที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีใครบ้างนะครับต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอาจารย์จะขออนุญาตนะครับพูดนะครับเนาะเป็นชื่อย่อว่า VAT ละกันนะครับถ้าอาจารย์พูดคําว่า VAT เนี่ยถ้าเป็นอันรู้กันนะครับว่าคือภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียน VAT เนี่ยนะครับมีใครบ้าง1ก็คือผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการเนี่ยนะครับไม่เกิน1ล้าน 800,000 บาทต่อปีนะไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม2ก็คือผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย3ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรไทย4ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราวทั้งนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดนะครับไว้ในประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่43นะเราไปหาดูได้นะครับเนาะตามนะพระราชนะครับการประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่43นะครับต่อมาครับอันที่5ก็คือผู้ประกอบการนะครับอื่นตามที่อธิบดีนะครับจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการนะครับที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าเกิดเรามีธุรกิจอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่บริษัทนะครับใครจะประกอบดำเนินธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดนะครับเราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนะครับซื้อขายนะครับหรือให้บริการอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรานะครับมีนะครับรายได้นะครับ
เนาะไม่ถึง1.8 ล้านเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องจด

นะครับแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยรายได้เราเกิน1,800,000 บาทต่อปีเนี่ยนะครับเราต้องจดทันทีนะครับเพราะว่าเป็นนะครับตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดมานะครับต่อมาครับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับจะต้องจดแบบไหนนะครับใครจะต้องจดบ้างแน่นอนครับผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า1,800,000 บาทต่อปีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ครับผู้ประกอบการนะครับที่ประกอบการอยู่นอกอาณาจักรแต่ได้ดําเนินการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระเป็นปกติธุระคือมาทําการซื้อขายในไทยอยู่ตลอดทั้งปีนะครับผู้ประกอบการนะครับบางประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้คือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทีนี้เรามาดูครับว่ากำหนดระยะเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราต้องมีกำหนดจดอย่างไรนะครับกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับเริ่มประกอบกิจการถ้าประสงค์ว่าอยากจะเข้าสู่ระบบนะครับของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจดทะเบียนนะครับซึ่งจะต้องแจ้งนะครับขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทันทีก่อนวันที่เราจะเริ่มประกอบธุรกิจกรณีที่2คือกรณีผู้ประกอบการมีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีซึ่งได้รับการยกเว้นแวตแต่ต่อมาภายหลังปีถัดไปเนี่ยมีรายรับที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิน1,800,000ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายในระยะเวลา30วันนะครับนับแต่วันที่มีรายรับเกิน1,800,000 บาทกรณีผู้ประกอบการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและมีสิทธิ์เลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าเกิดมีความประสงค์อยากจะขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มก็ยื่นขอจดได้ทันทีนะครับกรณีนี้เนี่ยนะก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นนะแต่ก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะเลือกเข้าภาษีจะเลือกเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจะไม่เลือกเข้าสู่ระบบเนี่ยเขาก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขามีความประสงค์อยากจะเลือกเนี่ยเขาก็ไปยื่นขอจดนะครับทันทีว่าอยากจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไปยื่นจดทะเบียนได้ทันทีนะครับวิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะเวลาเราจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะต้องนะเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับเอกสารเนี่ยนะครับวิธีการขอจดเนี่ยนะเราสามารถขอจดได้2แบบแบบที่1ก็คือว่าเราสามารถยื่นขอจดในรูปแบบออนไลน์ได้นะครับเข้าไปที่ www.rd.go.th นะครับของเว็บของไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยนะครับแบบที่2คือเรายื่นนะครับแบบคำขอนะครับด้วยกระดาษนะครับณหน่วยการจดทะเบียนนะครับณที่ตั้งของสถานประกอบการนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการขอจดทะเบียนนะครับส่วนเอกสารที่จะใช้เนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับเข้าไปค้นหาแล้วก็นะครับดูนะครับรายละเอียดได้นะครับตามที่อาจารย์เนี่ยได้ขึ้นภาพโชว์ในสไลด์นี้นะครับต่อมาครับหน้าที่นะครับของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหน้าที่นะของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้าง1ก็คือจะต้องออกใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีนั้นเกิดขึ้น2ก็คือต้องจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มลงในรายการในรายวันนะครับหรือรายงานให้เสร็จภายใน3วันทำการและต้องจัดเก็บเอกสารนะครับที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวภาษีรวมถึงใบกำกับภาษีด้วยเนี่ยนะและรายงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเก็บไว้อย่างน้อย5ปีห้ามทำลายเด็ดขาดเราต้องเก็บไว้นะครับกรณีเรา
ยื่นนะครับแบบแสดงรายการนะครับหน้าที่สุดท้ายเนี่ยที่เขาต้องทําคือยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนนะครับหรือเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะยื่นแบบแสดงรายการและนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบพ.พ.30ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขาจะต้องทํานะครับ3ข้อนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับเขาจะนะครับมีจุดนะครับความรับผิดอย่างไรนะครับที่เราจะต้องรับรู้แวดนะครับจุดนะครับที่เกิดความรับผิดเนี่ยนะครับอาจารย์ขอเรียกว่าแท็กพอยต์นะครับก็คือจุดที่เกิดความรับผิดแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผู้ประกอบการนะครับในระบบนะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีหน้าที่ออกใบกำกับนะครับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตัวนี้เนี่ยพูดง่ายๆนะครับว่าแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นนะครับมันคือจุดความรับผิดเมื่อภาษีเกิดเมื่อแวดเกิดขึ้นนะครับผู้ประกอบการก็จะต้องมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีให้กับคนที่เราเรียกเก็บนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าความรับผิดในการเสียภาษีเนี่ยนะครับแต่ละประเภทเนี่ยนะครับความรับผิดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับในกรณีนะครับถ้าเกิดเป็นการขายสินค้านะครับความรับผิดของผู้ขายนะครับเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าการขายสินค้าตามสัญญานะครับให้เช่าซื้อนะครับหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระความรับผิดของผู้ขายเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าแท็กพอยต์นะครับที่จะเกิดเนี่ยนะครับแต่ละอย่างนะครับก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่ต่างกันไปนะครับถ้าเกิดเป็นการขายสินค้าแท็กพอยต์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราส่งมอบสินค้าถ้าเป็นการขายนะครับโดยการเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระเนี่ยแท็กพอยต์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อชำระตามงวดนะครับอาจารย์จะอธิบายอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเป็นการขายสินค้าโดยทั่วไปนะครับเมื่อนาย A นะครับขายสินค้าให้นาย B แท็กพอยต์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนาย A เนี่ยมอบสินค้าให้กับนาย B เรียบร้อยแล้วและนาย B เนี่ยก็จ่ายเงินเราเนี่ยแท็กพอยต์เกิดนะครับนาย A จะต้องทําหน้าที่คือออกใบกํากับภาษีให้กับนาย B ถ้าเกิดเป็นกรณีถ้าเกิดเราขายตามสัญญาหรือขายผ่อนชําระเนี่ยนะครับเราก็จะรับรู้ VAT เนี่ยนะครับแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นตอนที่เขาชําระเงินค่างวดสมมุติว่าเราไปซื้อรถแล้วเราผ่อนชําระ10งวดนะครับทุกวันสิ้นเดือนเราจะต้องผ่อนชําระเป็นจํานวนทั้งหมด10เดือนเดือนที่1เราจ่ายแท็กพอยต์ก็จะเกิดตอนที่เราจ่ายณเดือนที่1พอเดือนที่2เราจ่ายอีกแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นตอนนั้นตอนที่เราจ่ายงวดที่2ดังนั้นแล้วนะครับการขายตามสัญญานะครับหรือการขายพวกนี้เนี่ยเขาก็จะรับรู้นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยตอนที่นะครับลูกค้าเขาชําระเงินค่างวดเข้ามาในแต่ละงวดนั้นนะครับต่อมาครับกรณีถ้าเกิดนะครับเราขายสินค้านะโดยการตั้งตัวแทนนะครับเพื่อขายสินค้าให้เราเนี่ยแท็กพอยต์นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนนะครับได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเว้นแต่มีการกระทำต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน 1. ก็คือตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว 2. ก็คือตัวแทนได้รับชำระราคาสินค้า 3. ก็คือตัวแทนได้ออกใบกำกับภาษี 4. ก็คือตัวแทนหรือบุคคลอื่นมีการนำสินค้าไปใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับการขายสินค้าโดยทั่วไปเนาะพูดง่ายๆว่าจะขายโดยใครก็แล้วแต่เราจะนะครับแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นตอนที่เขาส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อแต่ถ้าเกิดตัวแทนเขาบอกว่าอ่ะกรรมสิทธิ์นี้เนี่ย

คุณเอาไปเลยถ้าเกิดเอาไปเลยเนี่ยทั้งที่สินค้าเนี่ยยังไม่ได้ส่งมอบหรือยังไม่ได้รับเงินแหละถ้าเกิดเขาโอนกรรมสิทธิ์ให้แสดงว่าแท็กพอยต์มันก็จะเกิดณวันที่เขาโอนกรรมสิทธิ์นะครับของสินค้านั้นให้หรือตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้ามาแล้วเรียบร้อยแท็กพอยต์เกิดทันทีหรือตัวแทนเนี่ยออกใบกำกับภาษีแล้วก็แท็กพอยต์ก็เกิดทันทีถึงแม้ว่าเราจะเป็นนะครับเขาเรียกว่าสินค้าเนี่ยเป็นของเราแต่ถ้าเกิดเราไปให้คนอื่นจำหน่ายแทนเนี่ยแล้วเมื่อคนอื่นเขาออกใบกำกับภาษีหรือออกอะไรให้เนี่ยแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นณวันที่ตัวแทนเขากระทำการนะครับก็จะไม่มาถึงเรานะครับนี่ก็จะเป็นการขายสินค้าโดยการตั้งตัวแทนนะครับเพื่อขายสินค้านั่นเองนะครับต่อมาการขายสินค้านะครับโดยการส่งออกการขายสินค้าโดยการส่งออกเนี่ยนะครับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแท็กพอยต์นะครับจะเกิดขึ้นตอนไหนครับเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาออกเกิดขึ้นเมื่อวางหลักประกันอากรขาออกเกิดขึ้นเมื่อจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออกเว้นแต่ว่าในกรณีนะครับที่ไม่ต้องเสียนะครับอากรขาออกหรือเราได้รับยกเว้นอากรขาออกเนี่ยก็ให้ถือว่าความรับผิดนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรดังนั้นแล้วแท็กพอยต์นะครับจากการขายสินค้าโดยการส่งออกเนี่ยแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อชำระอากรขาออกวางหลักประกันอากรขาออกแล้วก็จัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออกนะครับต่อมาครับกรณีถ้าเกิดเราขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างคือไม่มีรูปร่างเนี่ยคือเขาเรียกว่านะไม่มีตัวตนนะครับเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสัมปทานกู๊ดวิลแท็กพอยต์ในการเสียแวตเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับชำระราคาสินค้าเว้นแต่ว่าเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าก่อนหรือออกใบกำกับภาษีก่อนแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นทันทีนั่นแสดงว่าในกรณีเนี่ยถ้าเกิดนะครับเราจะขายสินค้าพวกลิขสิทธิ์นะสิทธิบัตรสัมปทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นถ้าตามปกติเมื่อได้รับชำระราคาสินค้าเหล่านั้นแต่ถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนแล้วเราก็มีการออกใบกำกับภาษีก่อนเนี่ยแสดงว่าแท็กพอยต์เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นณวันที่เขาโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็ออกใบกำกับภาษีก่อนนั่นเองนะครับต่อมาครับในกรณีนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยขายกระแสไฟฟ้าขายน้ำประปาหรือสินค้าที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันความรับผิดนะครับในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาสินค้าเว้นแต่ว่ามีการออกไปกำกับภาษีก่อนได้รับชำระราคาสินค้านะครับการขายสินค้านะครับโดยการชำระราคาด้วยการใช้บัตรเครดิตนะครับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าเว้นแต่ว่าการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือมีการออกหลักฐานบัตรเครดิตหรือมีการออกใบกำกับภาษีถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนณวันที่เขาส่งมอบสินค้านั่นแสดงว่าแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอให้ส่งมอบสินค้าแท็กพอยต์ก็เกิดแล้วนะครับถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนมีการออกหลักฐานบัตรเครดิตหรือมีการออกใบกำกับภาษีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทันทีณวัน

นะครับต่อมานะครับการขายสินค้าด้วยเครื่องอัตโนมัติการขายสินค้าด้วยเครื่องอัตโนมัติเนี่ยโดยการชำระราคาโดยการหยอดเหรียญบาทหรือมีลักษณะทำนองเดียวกันความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยได้นำเหรียญนะครับนำบาทหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันออกจากเครื่องอัตโนมัตินะครับให้เรามองย้อนไปนะลองนึกภาพตู้กดน้ำผลไม้แบบที่เป็นตู้ที่เราใช้กดที่เราต้องหยอดเหรียญหยอดเงินลงไปนะหรือจะเป็นการนะครับเขาเรียกว่าใส่บัตรสแกนจ่ายแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเวลาเขาจะรับรู้แท็กพอยต์เนี่ยณวันที่เราหยอดเหรียญไป5บาท10บาทหรือเราใช้ธนบัตรหยอดไป100นึงแท็กพอยต์จะไม่เกิดขึ้นณวันที่เราหยอดลงตู้นะครับแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีพนักงานหรือบริษัทเนี่ยเขาไปขายเงินออกจากตู้กดอัตโนมัติเมื่อเขากดนะครับเปิดนะครับตู้ออกมาแล้วก็เอาเหรียญหรือเอาธนบัตรออกจากตู้เนี่ยแสดงว่าแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นณวันที่เขาขายเงินออกจากตู้นะครับนั่นเองนะครับแท็กพอยต์ก็จะเกิดขึ้นวันนั้นนะครับต่อมาการขายสินค้าตามสัญญาจะขายสินค้าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าเว้นแต่ว่าการกระทำต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนโอนกรรมสิทธิ์สินค้ามีการรับชำระราคาสินค้าหรือมีการออกใบกำกับภาษีนะครับเนาะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมี3ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนั่นแสดงว่าแท็กพอยต์เกิดทันทีแต่ถ้าเกิด3ข้อนี้ไม่เกิดขึ้นแท็กพอยต์มันก็จะไปเกิดขึ้นณวันที่เขามีการส่งมอบสินค้านั่นเองต่อมาครับในส่วนของการให้บริการบ้างในการให้บริการเนี่ยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ให้บริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการแสดงว่าแท็กพอยต์ถ้าเกิดเป็นบริการทั่วไปเนี่ยการให้บริการเนี่ยรายได้จากค่าบริการเนี่ยแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้รับชำระเงินค่าบริการแล้วยกตัวอย่างเช่นเราไปจองห้องพักไว้1ห้องโรงแรมหรูมากตอนที่เราจองเนี่ยแท็กพอยต์ยังไม่เกิดแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นนะครับตอนที่เราไปถึงที่พักและเราจ่ายเงินให้กับแคชเชียร์ที่อยู่ที่เขาเรียกว่ารีเซพชันเราจะเสียเงินตรงนั้นเมื่อเราจ่ายเงินค่าห้องเขาแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีนะครับณตอนที่เราชำระค่าห้องเว้นแต่ว่ามีกรณีดังนี้เกิดขึ้นก่อน 1. มีการออกใบกำกับภาษีก่อน2. ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นก่อนตัวนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดเราจองแบบผ่านเขาเรียกว่าออนไลน์เป็นพวกเว็บไซต์ที่สามารถจองห้องพักออนไลน์ได้เนี่ยให้เราลองนึกภาพดูนะเวลาเราจองผ่านตัวแทนเนี่ยห้องพักเนี่ยเราจ่ายเงินเลยบางเว็บเนี่ยให้เราจ่ายเงินเลยถูกไหมนะครับบางแอปพลิเคชันเนี่ยจ่ายเงินเลยพอเราจ่ายเงินเลยเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนเขาจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับเราแสดงว่าแท็กพอยต์ก็จะเกิดณวันที่เราจองและจ่ายเงินเลยในแอปพลิเคชันนั้นนะครับจะไม่ได้เกิดขึ้นณวันที่เราเอาเงินไปจ่ายที่รีเซพชันหรือที่โรงแรมนะครับต่อมาการใช้บริการไม่ว่าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจะเป็นคนอื่นคนใดก็แล้วแต่เมื่อเขามาใช้บริการแทนเราเนี่ยแท็กพอยต์ก็จะเกิดขึ้นก่อนสมมติว่าเรามีบัตรอยู่1ใบนะครับแต่บัตรใบนี้เนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้เองเราบอกให้คนอื่นไปใช้เมื่อเราให้ญาติหรือให้เพื่อนเราไปใช้เนี่ยนะบัตรโรงแรมนี้เนี่ยแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นณวันที่เขาเอาไปใช้ต่อมาครับ
การให้บริการนะครับโดยชำระราคาด้วยการใช้บัตรเครดิตความรับผิดในการเสียภาษีเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิตเว้นแต่ว่ามีการออกใบกำกับภาษีก่อนการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิตพูดง่ายๆว่าการให้บริการเนี่ยเวลาเรานำเขาเรียกว่าบัตรเครดิตเนี่ยไปรูดกับที่รูดบัตรเครดิตเนี่ยตัวที่เป็นหลักฐานการใช้บัตรเครดิตของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสลิปที่ออกมาจากเครื่องเป็นสลิปเนี่ยที่ออกมาจากเครื่องที่เราใช้รูดบัตรเครดิตก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นเว้นแต่ว่ามีการออกใบกำกับภาษีก่อนออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิตลูกค้าบอกรีบนะฮะยังไม่ได้ลูกค้ายังไม่ได้สแกนหรือว่ายังไม่ได้รูดบัตรเลยนะพนักงานบอกออกใบกำกับภาษีไปก่อนเมื่อออกใบกำกับภาษีก่อนนั่นแสดงว่าแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราออกใบกำกับภาษีละเพราะลูกค้ายังไม่ได้จ่ายตังเรานะครับพอยต์มันก็จะเกิดนะครับขึ้นก่อนนะตอนที่เราออกใบกำกับภาษีก่อนที่ลูกค้าเนี่ยจะนำบัตรเครดิตเนี่ยมารูดในเครื่องต่อมาครับการให้บริการตามสัญญาที่กำหนดนะหรือค่าตอบแทนของส่วนของการบริการที่ทำเนี่ยนะครับแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเนี่ยได้รับชำระค่าบริการตามส่วนของงานที่สิ้นสุดลงนะครับเว้นแต่ว่ามีการกระทำต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะครับเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการตามส่วนของงานที่สิ้นสุดลงแสดงว่าเขาจะรับรู้ตอนที่งานเสร็จเลยพองานเสร็จปุ๊บแท็กพอยต์เกิดขึ้นทันทีนะครับเว้นแต่ว่ามีการกระทำต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับหนึ่งก็คือมีการออกใบกำกับภาษีก่อนได้รับชำระราคานะครับค่าบริการสองก็คือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องนะแท็กพอยต์ก็จะต้องเกิดนะที่เขามากระทำฐานแทนนะครับหรือเขามาใช้บริการแทนเราเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เลยนะครับต่อมาครับการนำเข้าสินค้าการนำเข้าสินค้าเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเนี่ยชำระอากรขาเข้าเมื่อมีการวางค้ำประกันขาเข้าเว้นแต่ว่านะครับเป็นกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือได้รับยกเว้นอากรนะครับขาเข้าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าความรับผิดนะครับในการเสียภาษีในกรณีที่เราเนี่ยนำเข้าสินค้านะครับต่อมาครับกรณีถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการที่นำเข้าสินนำสินค้าเนี่ยไปใช้โดยส่วนตัวหรือนำไปให้บุคคลอื่นใช้เนี่ยโดยไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการโดยตรงนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยความรับผิดนะครับในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าไปใช้หรือส่งมอบสินค้าให้กับผู้อื่นใช้ข้อนี้เนี่ยสรุปสั้นๆว่าในกรณีถ้าเกิดเรานำสินค้าไปให้บุคคลข้างนอกใช้ไปให้กับเขาเรียกว่าคนงานใช้อย่างเงี้ยฮะที่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของตัวเองโดยตรงนะครับเขาจะต้องรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนั่นแสดงว่าแท็กพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นตอนที่เขานำสินค้าไปให้บุคคลอื่นใช้ที่ไม่ได้ใช้ในกิจการมันก็จะเกิดขึ้นณวันนั้นนะครับต่อมากรณีถ้าเกิดผู้ประกอบการมีสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบว่าสินค้านั้นขาดจากรายงานนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกองค์กรทุกบริษัทนะครับเขาจะต้องมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีอยู่แล้วนะครับเขาก็ต้องมีการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือรายงานวัตถุดิบพอถึงสิ้นปีหรือตอนที่เขาตรวจนับเนี่ยเขาก็ต้องไปทำการตรวจนับว่าเอ๊ะไอสินค้าที่มันมีอยู่เนี่ยในรายงานที่ทำมาเนี่ยมันตรงกับที่มันอยู่ในโกดังหรือไม่
มันตรงกับที่มันอยู่ในโกดังไหมเขาก็ต้องมีการตรวจ

นะพอเราไปตรวจรับสินค้าเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสินค้าในโกดังนะครับไม่ตรงกับที่รายงานนะครับอาจารย์สมมุตินะครับว่าสินค้าในโกดังเนี่ยมีอยู่100 ชิ้นแต่ในรายงานเนี่ยบอกว่ามีอยู่100

สินค้านะครับในนะครับโกดังนะมีอยู่100ชิ้นเหมือนเดิมถูกไหมครับ100ชิ้นเหมือนเดิมแต่ในรายงานเนี่ยมี90แสดงว่าในโกดังเนี่ยหายไป10ชิ้นถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ยในโกดังหายไป10ชิ้นเนี่ยมันก็จะเข้าเงื่อนไขว่าสินค้าเนี่ยมันขาดออกจากรายงานและวัตถุดิบแสดงว่าไอ้10ชิ้นที่มันหายไปเนี่ยกิจการจะต้องเอา10ชิ้นตัวนี้เนี่ยนะครับไปรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนสินค้าที่ขาดไปจากรายงานนะครับเขาก็ต้องรับรู้นะครับแวตตัวนี้เนี่ยแท็กพอยต์มันก็จะต้องเกิดขึ้นนะครับต่อมาครับผู้ประกอบการนะครับมีสินค้าคงเหลือนะครับและนะครับสินทรัพย์ที่มีไว้ในการประกอบกิจการณวันเลิกประกอบกิจการเนี่ยความรับผิดนะครับในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเลิกประกอบกิจการหรือแจ้งเลิกประกอบกิจการนะครับพูดง่ายๆว่าบริษัทเนี่ยดำเนินธุรกิจโดยปกตินะครับพอปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับขายไม่ค่อยได้นะกิจการจะเลิกประกอบธุรกิจแต่ยังคงมีสินค้าคงเหลืออยู่ในกิจการพอกิจการเขาจะปิดกิจการเขาก็ต้องมีการเขาเรียกว่าจำหน่ายนะครับสินค้าคงเหลือเหล่านั้นเนี่ยออกไปให้หมดนะครับแสดงว่าเมื่อเขาจำหน่ายออกไปให้หมดณวันที่เขาเลิกประกอบกิจการเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือความรับผิดในการเสียภาษีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่เขาเนี่ยเลิกประกอบกิจการหรือตอนที่เขาแจ้งเลิกประกอบกิจการนั่นเองนะครับนะครับอีกหนึ่งกรณีนะครับก็คือกรณีที่ผู้ประกอบการนะครับมีสินค้าคงเหลือนะครับหรือทรัพย์สินที่มีไว้ใช้ในการประกอบนะครับกิจการณวันที่เขาเนี่ยได้รับแจ้งนะครับคำสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่เขาเนี่ยได้รับแจ้งการเพิกถอนนะครับหรือได้รับนะครับแจ้งการเพิกถอนจากนะครับนายทะเบียนที่เขาแจ้งเรามานะครับแล้วแต่กรณีไปถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยกรณีที่ว่าเราเนี่ยดำเนินธุรกิจมาตามปกตินะครับแต่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นะบอกว่าคุณเนี่ยโดนคำสั่งเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเขามีคำสั่งเพิกถอนนะครับทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับสินค้าเนี่ยความรับผิดนะครับที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นณวันที่เขาเนี่ยได้นะครับแจ้งการเพิกถอนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยนะครับจะมีมากกว่านี้นะครับก็เนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความหมายนะครับของภาษีมูลค่าเพิ่มมันคืออะไรนะครับหน้าที่นะครับของผู้ที่จะต้องเสียหรือจดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นใครนะครับกิจการใดบ้างที่เราได้รับการยกเว้นนะครับแล้วก็ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแท็กพอยต์มันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับไปในส่วนของบทนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะมานะครับเรียนรู้ต่อนะครับในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

ครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้า

0: ระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม

นั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับก็มาถึงชั่วโมงที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมก็จะมาพูดในเรื่องศิลปะที่เรียกว่าศิลปะในแถบตะวันตกสัปดาห์นี้ชั่วโมงนี้ผมก็ขอไปอีกซีกโลกหนึ่งนะครับเชื่อมโยงกันกับทางศิลปะไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นะครับเป็นการพัฒนาและก็ผสมผสานตามเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าการสื่อสารที่เรียกว่าถึงกันได้ง่ายนะครับการถ่ายเททางวัฒนธรรมก็เลยมีอะไรที่เรียกว่าชัดเจนแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับศิลปะตะวันตกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือศิลปะที่เกี่ยวกับซีกโลกในตะวันตกแล้วก็ศิลปะสากลเนี่ยเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาลงในรายละเอียดกันนะครับมาพูดถึงศิลปะสากลกันก่อนนะครับศิลปะสากลนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศิลปะนานาชาติเป็นแนวคิดที่กว้างขวางและก็ครอบคลุมศิลปะทุกประเภทที่มีการสร้างสรรค์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับโดยไม่จำกัดเพียงแค่ศิลปะของตะวันตกแต่รวมไปถึงศิลปะทุกวัฒนธรรมแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยด้วยนะครับศิลปะสากลนี่ได้เปลี่ยนและก็การผสมผสานแนวคิดเทคนิคและก็รูปแบบจากหลายแหล่งที่มานะครับทำให้เกิดความหลากหลายและก็ความมั่งคั่งในแง่ของการสร้างสรรค์เลยทีเดียวลักษณะของศิลปะสากลมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมศิลปะสากลเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการรวมตัวของวัฒนธรรมและก็ประเพณีจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นศิลปะเอเชียแอฟริกาอเมริกาหรือยุโรปนะครับข้อที่2ก็คือมีการผสมผสานแนวคิดมีการผสมผสานแนวคิดและก็เทคนิคต่างๆจากหลากหลายวัฒนธรรมทำให้เกิดนวัตกรรมและก็รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับข้อที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนทางศิลปะศิลปะจากต่างภูมิภาคสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็แนวคิดทำให้ศิลปะนี้มีความหลากหลายและก็การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเลยนะครับ 4. การแสดงออกที่หลากหลายศิลปะสากลสามารถแสดงออกในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นภาพวาดประติมากรรมภาพยนตร์ดนตรีวรรณกรรมและก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับข้อที่ 5. ความเป็นอิสระทางความคิดศิลปะสากลมันยึดติดกับขนบธรรมเนียมเดิมๆนะครับมีเสรีในการแสดงออกและก็ทดลองทางแนวความคิดเนี่ยมากมายตัวอย่างของศิลปะสากลก็คือศิลปะร่วมสมัยซึ่งเราเคยได้ยินคำนี้นะครับอยู่บ่อยๆ contemporary art ศิลปินร่วมสมัยนี่มักใช้สื่อหลากหลายเลยนะครับและก็แนวคิดที่เป็นสากลในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาซึ่งสะท้อนถึงปัญหาสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ศิลปะการแสดง performing art เป็นการเต้นรำดนตรีและละครนะครับมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างๆเช่นบัลเล่ที่มีรากฐานมาจากแถบยุโรปแต่เขาได้รับอิทธิพลมาจากเอเชียและก็แอฟริกานะครับ

ทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มังเอาแนวคิดแล้วก็เทคนิคจากหลายวัฒนธรรมมาผสมผสานเช่นการใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกในการออกแบบอาคารให้เราได้เห็นกันอยู่นะครับมีที่มาดูบทบาทของศิลปะสากลว่ามีอย่างไรบ้างศิลปะสากลมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมนะครับช่วยเสริมสร้างความเคารพในความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับโดยการกระตุ้นให้ผู้ชมคิดและก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับการศึกษาศิลปะสากลจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในโลกที่มีการเชื่อมโยงและก็สื่อสารกันอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้นะครับเอาละครับทีนี้ก็มาพูดถึงศิลปะตะวันตกกันบ้างศิลปะตะวันตกนี่หมายถึงศิลปกรรมของกลุ่มประเทศในแถบยุโรปและก็ในปัจจุบันนี้รวมหมายถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโดยมีรากฐานมาจากศิลปะของอียิปต์โบราณและก็กรีกโบราณซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคโบราณของโลกเลยนะครับศิลปะเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาภายใต้อิทธิพลของคริสตศาสนาและก็เป็นต้นแบบของศิลปะสากลในปัจจุบันด้วยศิลปะตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับตามช่วงเวลาและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเลยนะครับศิลปะตะวันตกได้วิวัฒนาการไปตามกาลเวลาและก็มีการผสมผสานแนวคิดเทคโนโลยีและทักษะต่างๆนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่งซึ่งสะท้อนถึงความคิดความรู้สึกและความเชื่อของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่ยุคโบราณเช่นกรีกและก็โรมันที่มีการสร้างประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมนะครับที่แสดงถึงความสวยงามและก็ความสมบูรณ์ของมนุษย์ในยุคกลางเนี่ยที่ศิลปะมีความเชื่อมโยงกับศาสนาคริสต์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่เน้นการกลับมาศึกษาและก็ชื่นชมศิลปะแบบคลาสสิกในยุคบาโรกและโรโกโกที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านความหรูหราและก็ความซับซ้อนมาถึงยุคสมัยใหม่ที่ศิลปะเริ่มมีความหลากหลายและก็การทดลองทางแนวคิดที่มากมายเลยนะครับและก็ยุคหลังสมัยใหม่ที่ศิลปะมีความเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงออกศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่มีความสำคัญในแง่ของความงามและก็การแสดงออกเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทบาทในการสร้างสรรค์และก็พัฒนาวัฒนธรรมรวมถึงการเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสะท้อนปัญหาสังคมดังนั้นในการศึกษาศิลปะตะวันตกจึงเป็นการสำรวจและก็ทำความเข้าใจในเรื่องราวของมนุษย์ในมิติที่ลึกซึ้งและก็มีความหลากหลายศิลปะตะวันตกนะครับมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและนำไปสู่การเกิดขึ้นของศิลปะสมัยใหม่หรือเราเรียกว่าโมเดิร์นอาร์ตนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาไปสู่ศิลปะสมัยใหม่เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือภาพรวมๆของการเปลี่ยนแปลงและก็การพัฒนาที่นำไปสู่ศิลปะสมัยใหม่ในบริบทของศิลปะตะวันตกนะครับเรามาเริ่มจากข้อแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบ่งย่อยเป็นยุคๆดังต่อไปนี้นะครับยุคแรกก็คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเราจะได้ยินกันในชื่อภาษาอังกฤษว่าเรเนซองส์นะครับในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนี้นี่อยู่ในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่17นะครับศิลปินเริ่มเน้นการศึกษาธรรมชาติและมนุษย์ในแบบที่ละเอียดอ่อนและก็เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับการค้นพบและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆการใช้แสงเงาและการวาดภาพแบบ3มิตินะครับต่อมาก็คือยุคบาโรกและก็ยุคโรโกโกนะครับยุคบาโรกและโรโกโกนี้ในคริสตศตวรรษเกิดขึ้นในช่วงเรียกว่าคริสต์ศตวรรษที่17ถึงคริสต์ศตวรรษที่18นะครับเน้นการแสดงออกที่หรูหราและก็เต็มไปด้วยรายละเอียดศิลปะในยุคนี้นี่มักจะเป็นการแสดงถึงอารมณ์และการเคลื่อนไหวนะครับยุคต่อมาก็คือยุคโรแมนติกแล้วก็ยุคนีโอคลาสสิกนะครับตามลำดับมาในช่วงของศตวรรษที่18ถึง19เนี่ยศิลปะเริ่มหันไปหาความเป็นคลาสสิกแล้วก็โรแมนติกนะครับมีการแสดงถึงอารมณ์และก็ความงามในธรรมชาติและก็ประวัติศาสตร์นะครับ2การปฏิวัติอุตสาหกรรมและก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมระยะนี้ยุคนี้เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับ
ในศตวรรษที่19เนี่ยการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและก็เศรษฐกิจอย่างมากเลยนะครับศิลปินเริ่มแสดงถึงความเป็นจริงของชีวิตในเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคของเขาการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและก็การเมืองเช่นการเกิดขึ้นของลัทธิแห่งเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนและก็มีผลกระทบต่อศิลปะนะครับโดยศิลปินเนี่ยเริ่มสำรวจและก็แสดงออกถึงปัญหาสังคมและก็การวิพากษ์วิจารณ์หลังจากนั้นก็ก้าวไปสู่3การเกิดขึ้นของขบวนการศิลปะใหม่ได้แก่ลัทธิทางศิลปะต่างๆนั่นเองเริ่มจากอิมเพรสชันนิสต์นะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยศิลปินอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเริ่มทดลองในการจับภาพช่วงเวลาที่สั้นๆการใช้สีและแสงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ต่อมาก็เป็นโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงก็คือวินเซนต์แวนโกะและก็ปอโกแกงเริ่มทดลองกับสีและก็รูปแบบในการแสดงออกทั้งอารมณ์และก็ความรู้สึกมาดูกระบวนการศิลปะสมัยเหมือนอื่นๆกันต่อนะครับตามมาด้วยศิลปะแบบคิวบิสนะครับฟูตูริสต์ดาดาเซอร์เรียลิสต์และก็อื่นๆที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่20นะครับศิลปะที่ประมาณนั้นเนี่ยเป็นการแสดงถึงการทดลองและก็การท้าทายขอบเขตของศิลปะแบบดั้งเดิมศิลปะตะวันตกเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไปสู่ศิลปะสมัยใหม่แต่กระบวนการนี้นี่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและการเมืองนะครับศิลปะสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาจากศิลปะตะวันตกเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงการตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่ศิลปินสมัยใหม่มุ่งเน้นการทดลองการท้าทายขอบเขตเดิมๆนะครับและการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับต่อไปนี้นี่ผมจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของยุโรปแบ่งอย่างกว้างๆนะครับการแบ่งยุคของศิลปะตะวันตกเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะครับขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้การแบ่งยุคที่ใช้บ่อยๆในประวัติศาสตร์เนี่ยของศิลปะมีดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคนี้นี่หมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีการบันทึกประวัติศาสตร์หรือการเขียนใดๆนะครับแบ่งเป็น 1.1 ยุคหินเก่า 1.2 ยุคหินกลาง 1.3 ยุคหินใหม่ตัวอย่างนะครับภาพเขียนในถ้ำลัสโกและก็สโตนเฮนส์นะครับซึ่งมีให้เห็นในภาพถ่ายที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ2ศิลปะยุคโบราณนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาอารยธรรมและการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งแรกรวมถึงอารยธรรมเมโสโปเตเมียประกอบด้วย 2.1 ศิลปะอียิปต์นะครับ 2.2 ศิลปะกรีก 2.3 ศิลปะโรมันนะครับตัวอย่างก็คือวิหารพาร์เธนอนในกรีซและก็โคลอสเซียมในกรุงโรมนะครับ3มาถึงยุคเรียกว่าศิลปะยุคกลางเริ่มต้นตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกนะครับในปีคริสตศักราช476จนถึงประมาณศตวรรษที่15ในยุคที่คริสตศาสนามีอิทธิพลมากในยุโรปนะครับมีการสร้างมหาวิหารโกธิกและก็ปราสาทตัวอย่างเช่นมหาวิหารนอตดามในยุคกลางนี้ประกอบไปด้วย 3.1 ศิลปะไบแซนไทน์นะครับ 3.2ศิลปะโรมันเนส 3.3 นะครับศิลปะโกธิกนะครับทีนี้มาถึงแบ่งช่วงที่4คือศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับในศตวรรษช่วงคริสตศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่17นะครับมี3ช่วงย่อยๆลงไปก็คือ 4.1 ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาตอนต้น 4.2 ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาตอนสูงแล้วก็4.3 ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาตอนปลายนะครับมาสู่ช่วงที่5ก็คือศิลปะบาโรกนะครับจะอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่17 6ก็คือศิลปะร็อกโคโคต้นศตวรรษที่18แล้วก็7ศิลปะนีโอคลาสสิกนะครับปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19และมาช่วงที่8ก็คือศิลปะโรแมนติกปลายคริสตศตวรรษที่18ถึงกลางศตวรรษที่19นะครับแล้วก็9ศิลปะวิกตอเรียของช่วงศตวรรษที่19 10ศิลปะสมัยใหม่ปลายศตวรรษที่19ถึงกลางศตวรรษที่20ศิลปะโมเดิร์นอาร์ตนี้ประกอบไปด้วย 10.1 อิมเพรสชันนิสต์
10.2 Post Impressionist 10.3 Fauvist 10.4 Cubism 10.5 Surrealism 10.6 Art Deco 11ก็คือศิลปะร่วมสมัยนะครับ Contemporary Art เป็นช่วงหนึ่งที่เป็นการแบ่งของศิลปะศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครั้งที่2นะครับจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างแยกย่อยลงไปก็คือ 11.1 Pop Art 11.2 Minimalist 11.3 ก็คือ Conceptual Art นะครับการแบ่งยุคเหล่านี้สามารถมีความละเอียดมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และนักศิลปะในแต่ละสำนักนะครับซึ่งเขาก็จะมีการพูดถึงรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ที่ผมพูดให้รู้ก็คือสภาพของเรียกว่าพูดรวมๆนะครับทีนี้มาดูศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยประมาณ 40,000 ปีถึง 4,000 ปีเลยนะครับก่อนปีคริสตศักราชหมายความว่าก่อนจะเริ่มคริสตศักราชที่1ย้อนหลังไปอีก 40,000 ถึง 4,000 ปีนะครับศิลปะตกแต่งเครื่องประดับการแกะสลักระบายสีจิตรกรรมฝาผนังประติมากรรมแกะสลักปั้นแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะครับที่ลงบนวัสดุนี่คือภาพที่ปรากฏในถ้ำอันตามิรานะครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสเปนเป็นภาพสัตว์ชนิดต่างๆเช่นกวางเรนเดียร์ม้าวัวไบซันรูปแบบคล้ายของจริงนะครับสัตว์ท่าทางเคลื่อนไหวใช้สีแดงและตัดเส้นด้วยสีดำแต่ก็นี่เป็นภาพที่ปรากฏในถ้ำลัสโคตั้งอยู่ทางลุ่มน้ำดอโดนประเทศฝรั่งเศสเป็นภาพวัวป่าม้าป่านะครับส่วนภาพนี้เป็นอนุสาวรีย์หินนะครับพบในหลายพื้นที่ของประเทศแถบยุโรปตะวันตกอย่างเช่นในฝรั่งเศสไอร์แลนด์และก็อังกฤษนะครับอนุสาวรีย์หินนี่แบ่งออกเป็น4แบบนะครับก็คือ 1. หินตั้งนะครับแล้วก็ 2. ก็คือโต๊ะหินนะครับแต่ภาพที่ขึ้นให้ดูนะครับ 3. หินที่ตั้งเรียงกันเป็นแถวนะครับแล้วก็ 4. หินที่ล้อมรอบกันเป็นวงกลมนั่นเองภาพที่ขึ้นให้ชมอยู่นี้นี่ก็เป็น Venus ofวินเลนดอฟนะครับมาทำความรู้จักกับวีนัสออฟวินเลนดอฟกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรวีนัสออฟวินเลนดอฟเนี่ยก็คือรูปปั้นหินขนาดเล็กนะครับที่พบในเมืองวินเลนดอฟประเทศออสเตรียเป็นผลงานศิลปะยุคหินเก่านะครับซึ่งมีอายุประมาณ 25,000 ปีถึง 28,000 ปีก่อนคริสตศักราชนะครับรูปปั้นนี้มีความสูงประมาณ11เซนติเมตรแล้วก็สร้างจากหินปูนลักษณะของวีนัสออฟวินเดลลอฟเนี่ยเป็นรูปปั้นของผู้หญิงนับเปลือกกายที่มีรูปร่างอวบแล้วก็อ้วนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับในยุคนั้นเขามองว่าผู้หญิงหุ่นแบบนี้จะมีความสวยงามมีการเน้นไปที่ส่วนหน้าอกหน้าท้องและก็สะโพกส่วนหน้าอกและสะโพกมีขนาดใหญ่และก็มีความเด่นชัดนะครับใบหน้าไม่มีรายละเอียดแต่มีการประดับด้วยลวดลายเส้นผมมีรายละเอียดประณีตนะครับไม่มีแขนที่ชัดเจนและก็ขาเรียวเล็กไปทางตอนปลายวีนัสเวนเดอร์ลอฟเนี่ยถือเป็นหนึ่งที่ตัวอย่างที่มีความสำคัญนะครับเป็นตัวอย่างที่มีความสำคัญที่โดดเด่นของศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับรูปปั้นนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และก็ความเป็นแม่แสดงเห็นถึงความสำคัญของเพศหญิงเลยนะครับในสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในบริบทของการสืบพันธุ์และการดำรงชีวิตวีนัสออฟเวนเดอร์ลอฟจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับที่มาดูศิลปะอียิปต์กันต่อนะครับศิลปะอียิปต์นี่เป็นศิลปะโบราณอีกหนึ่งในรูปแบบศิลปะที่เก่าแก่มากนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกศิลปะอียิปต์นี่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมศาสนาและก็การเมืองโดยส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายในการสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและก็การดำรงชีวิตหลังความตายนะครับศิลปะอียิปต์แบ่งออกเป็นหลายช่วงเวลาโดยเริ่มต้นจากยุคราชวงศ์แรกนะครับหรือประมาณ 3,100 ปีของคริสตกาลจนถึงยุคปลายของอียิปต์โบราณนะครับในช่วงที่ถูกปกครองโดยโรมันนะครับประมาณ30ปีก่อนคริสตกาลนะครับผลงานศิลปะที่สำคัญในยุคนี้ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมอาทิเช่นพีระมิดวิหารแล้วก็สุสานต่างๆนะครับเมื่อไม่ถึงประติมากรรมภาพวาดแล้วก็หันหัตถกรรมลักษณะเด่นของศิลปะอียิปต์ได้แก่การใช้สัญลักษณ์และก็ไอคอนภาพและสัญลักษณ์ถูกใช้เพื่อสื่อความหมายทางศาสนาและก็การเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพวาดและภาพแกะสลักในสุสานและก็วิหารการวาดภาพนี้และแกะสลักมีการยึดถือก
ฎระเบียบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการวาดร่างกายมนุษย์มักจะวาดด้านข้างเพื่อแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นหัวด้านข้างลำตัวด้านข้างและก็ขาด้านข้างนะครับความสมมาตรและความเป็นระเบียบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมมักจะมีลักษณะของความสมมาตรและก็เป็นระเบียบอย่างสูงนะครับสะท้อนถึงความเชื่อในความสมบูรณ์แบบและก็ความคงทนภาพวาดและภาพแกะสลักมักจะใช้สีสันสดใสโดยการโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยสีเหลืองสีเขียวและก็สีน้ำเงินจะนำมาใช้กันมากเลยนะครับซึ่งสีแต่ละสีนี่มีความหมายเฉพาะตัวสะท้อนถึงความเชื่อในความสมบูรณ์แบบและก็ความคงทนผลงานศิลปะจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในชีวิตหลังความตายเช่นรูปสลักของฟาโรและภาพวาดในสุสานที่สื่อถึงการเดินทางไปยังโลกหลังความตายนะครับศิลปะอียิปต์นี่มีความสำคัญไม่เพียงแค่ในเชิงประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมแต่ยังมีอิทธิพลต่อศิลปะยุคหลังๆนะครับและก็ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในปัจจุบันผลงานและก็แนวคิดของศิลปะอียิปต์ยังคงเป็นที่ชื่นชมและศึกษากันอย่างต่อเนื่องในวงการศิลปะและก็วงการโบราณนักคดีทั่วโลกเลยนะครับนะครับทีนี้ก็มาถึงศิลปะเมโสโปเตเมียนะครับศิลปะเมโสโปเตเมียนี่เป็นอย่างไรเป็นศิลปะที่มาจากบริเวณตะวันออกใกล้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยดินแดนต่อไปนี้นะครับก็คืออียิปต์อิสราเอลซีเรียอิรักอิหร่านแล้วก็ตุรกีนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทะเลทรายแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ตามบริเวณลุ่มแม่น้ำไนแทคริสแล้วก็ยูเฟรติสชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้นี่ตามแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับสถาปัตยกรรมมีลักษณะเป็นแผ่นผังสี่เหลี่ยมมีการใช้เสาและประตูโค้งนะครับเพื่อรับน้ำหนักจักรวรรดิแอสซีเรียนมีพระเจ้าอัสสุรณะศิรปานเนี่ยเป็นกษัตริย์สำคัญในยุคนั้นสถาปัตยกรรมในยุคนี้นี่มีการวางผังพระราชวังอย่างสลับซับซ้อนใช้อิฐในการก่อสร้างและใช้ระบบหลังคาโค้งในการทำสถาปัตยกรรมนะครับในด้านประติมากรรมนี่มีการวางรูปมีการสร้างรูปหัวแกะสลักที่มีเปลือกแล้วก็มีหัวเป็นคนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงแผ่นดินกษัตริย์และก็ท้องฟ้าในส่วนของแผ่นดินก็คือหัวนะครับในส่วนกษัตริย์ก็คือศีรษะของคนและส่วนของท้องฟ้านี่ก็คือปีกนะครับสร้างเป็นภาพนูนสูงแล้วก็มีรูปวัว5ขาเพื่อดูมีชีวิตสมจริงสมจังทุกจุดที่มองนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักสิงโตที่สวยงามแล้วก็มีชีวิตสมจริงเช่นภาพสิงโตบาดเจ็บเหล่านี้เป็นต้นนะครับเมื่อถึงยุคศิลปะกรีกเป็นอย่างไรศิลปะกรีกคงเคยได้ยินกันคุ้นหูใช่ไหมครับศิลปะกรีกนี่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมศิลปะที่สำคัญและก็มีอิทธิพลอย่างมากในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลนะครับศิลปะกรีกมีการพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงในหลายยุคหลายสมัยโดยแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆได้แก่ยุคโบราณยุคคลาสสิกและก็ยุคเฮเลนิสติกนะครับในยุคโบราณนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าช่วงนี้เริ่มประมาณ800ถึง500ปีก่อนคริสตกาลเป็นช่วงเริ่มต้นของศิลปะกรีกมีลักษณะเด่นก็คือรูปปั้นแบบคูโรสและก็คอรีที่เป็นรูปปั้นของชายและหญิงในท่ายืนตรงมีการแสดงออกทางสีหน้าไม่มากนักนะครับแล้วก็ท่าทางที่เรียบง่ายนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาและก็การวาดลวดลายลงบนภาชนะต่างๆนะครับยุคต่อมาของศิลปะกรีกก็คือยุคคลาสสิกเป็นช่วงที่เรียกว่าศิลปะกรีกเจริญรุ่งเรืองที่สุดเป็นช่วงระหว่างประมาณ500ถึง323ปีก่อนคริสตกาลนะครับผลงานในยุคนี้นี่มีความสมจริงและก็รายละเอียดที่สูงขึ้นแล้วก็วาดรวมทั้งแกะสลักรูปปั้นมนุษย์นี่ที่มีความสมส่วนแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับสถาปัตยกรรมที่เด่นในยุคนี้ได้แก่วิหารพาร์เธนอนในกรุงเอเธนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมโดริกนะครับเอาละครับทีนี้ว่าถึงยุคของศิลปะกรีกยุคก็คือยุคเฮเลนิสติกนะครับช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นหลังจากการตายของอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี323ปีก่อนคริสตกาลนะครับจนถึงการเข้าครอบครองของโรมันในศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลศิลปะในยุคนี้มีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการแสดงออกทางอารมณ์และก็การเคลื่อนไหวของรูปปั้นมีความสมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติเรียกว่า
มีความเหมือนธรรมชาติมากขึ้นผลงานที่โดดเด่นได้แก่รูปปั้นเทพีไนกี้แห่งซาโมเทรดนะครับแล้วก็รูปปั้นของลากาโคออนนะครับลักษณะเด่นของศิลปะกรีกก็คือความสมจริงและก็ความงามทางกายภาพศิลปะกรีกนี้มุ่งเน้นการสร้างภาพมนุษย์ที่สมจริงและก็มีความงดงามมีการศึกษาสัดส่วนและก็กล้ามเนื้อของร่างกายอย่างละเอียดเลยนะครับในช่วงเฮเลนิสติกมีการแสดงออกทางอารมณ์ในรูปปั้นมีความชัดเจนและก็สมจริงอย่างมากเลยนะครับยุคนี้มีการพัฒนาเทคนิคทางศิลปะไปอย่างมากมายมีการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการใช้แสงและเงาและการสร้างสัดส่วนที่สมจริงนั่นเองสถาปัตยกรรมและการออกแบบของกรีกนั้นมีการพัฒนาเสาหลักแบบเรียกว่า3แบบเลยได้แก่โดริกไอโอนิกและก็โครินเทียนนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการออกแบบวิหารและอาคารต่างๆมากมายในยุคนั้นศิลปะกรีกนี้มีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อศิลปะโรมันแล้วก็ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาในยุโรปแล้วก็ยังคงเป็นที่ศึกษาค้นคว้าชื่นชมในวงการศิลปะแล้วก็โบราณคดีมาจนถึงปัจจุบันสมัยเลยนะครับเอามาดูศิลปะโรมันกันบ้างศิลปะโรมันเนี่ยเป็นศิลปะที่รับการรับอิทธิพลมาจากศิลปะกรีกอย่างเต็มๆอย่างมากเลยนะครับแต่ก็มีเอกลักษณ์ที่เน้นความใหญ่โตมโหฬารหรูหราสง่างามและมั่นคงแข็งแรงนะครับสถาปัตยกรรมโรมันมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากโรมันเป็นชาติแรกที่คิดค้นคอนกรีตได้นะครับทำให้สามารถสร้างโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายนะครับตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่วิหารแพนเทออนและก็โคลอสเซียมซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่นะครับสามารถบรรจุคนดูได้ถึง 50,000 คนเลยนอกจากนี้ชาวโรมันยังสร้างสะพานโค้งข้ามแม่น้ำแล้วก็ส่งน้ำข้ามหุบเขาด้วยสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือประตูชัยที่สร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญและก็ฉลองชัยของทหารโรมันนะครับในด้านประติมากรรมโรมันได้รับอิทธิพลมาจากกรีกอย่างมากส่วนใหญ่เป็นงานที่ขนย้ายมาจากกรีกหรือเป็นการสร้างเลียนแบบนะครับผลงานที่พบในกรุงโรมได้แก่ภาพเหล่าคูนกับบุตรชายกำลังถูกหูกัดซึ่งเป็นผลงานจากกรีกนอกจากนี้ยังมีภาพประติมากรรมและบุคคลสำคัญในยุคนั้นเช่นรูปจูเลียสซีซ่ารูปจักรพรรดิออกัสตัสรูปจักรพรรดิคาราคาล่าและรูปจักรพรรดิเนโรนะจิตรกรรมโรมันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวโรมันนั่นเองรวมถึงภาพในเทพนิยายและก็เหตุการณ์ที่มีในประวัติศาสตร์ของเขานะครับภาพเขียนสีและประดับด้วยหินสีมีความงดงามมีความปราณีตอย่างมากชาวโรมันได้รับอิทธิพลทางศาสนาและก็ปรัชญามาจากกรีกโดยตรงเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภและนับถือพูดผีปีศาจนะครับได้รับความเชื่อเทพเจ้ามาจากกรีกอย่างเต็มที่เลยนะครับสถาปัตยกรรมโรมันในสมัยสาธารณรัฐมีการคิดประดิษฐ์วอลเสาแบบคอมโพสิตนะครับซึ่งเป็นการผสมระหว่างไอโอนิกกับคอริเทียนโรมันนำระบบการก่อสร้างแบบอาร์ตแล้วก็โวลมาใช้ด้วยนะครับทำให้สามารถสร้างอาคารที่มีรูปโดมแล้วก็มีพื้นที่ภายในอย่างกว้างขวางสิ่งก่อสร้างที่สำคัญในยุคนี้ได้แก่วิหารและก็สุสานสถานที่อาบน้ำสาธารณะโรงมหาศพและก็สนามกีฬาฟอรัมและก็บาซิลิกาอาคารที่พักอาศัยทั่วไปสะพานท่อลำเลียงน้ำและก็การวางผังเมืองฟอรัมเนี่ยเป็นย่านชุมชนที่ล้อมรอบด้วยตลาดและสถานที่ราชการและวิหารบาซิลิกานะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นศาลยุติธรรมและสถานที่ทำการค้าขายของรัฐด้วยรวมถึงที่ประกอบพิธีทางศาสนาโรงละครและก็สนามกีฬาเช่นโคลอสเซียมที่ใช้ระบบอาร์ชแล้วก็โวลสำหรับคานแล้วก็ชั้นของอาคารที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบโดริกไอโอนิกและคอริเทียนตามลำดับสนามกีฬาต่างๆรวมถึงวิหารแพนเทออนและก็สถานที่อาบน้ำสาธารณะอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมชัยชนะจากสงครามมักจะสร้างคล่อมถนนนะครับท่อลำเลียงน้ำและก็สะพานโดยใช้ระบบอาร์ตหรือประตูโค้งทำให้ดูสง่าและก็มีอำนาจการพัฒนาระบบอาร์ตและโวลทำให้โครงสร้างดูไม่ทึบและก็สามารถใช้ประโยชน์ภายในได้อย่างเต็มที่ประติมากรรมในสมัยต้นๆของจักรวรรดิมีทั้งแบบเหมือนจริงแล้วก็แบบอุดมคตินะครับที่บาโรมันสะท้อนถึงความเชื่อในอำนาจและก็วินัยรวมถึงการเคารพในเทพเจ้าและก็ธรรมชาติชาวโรมันเน้นการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่และก็คงทน
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อศิลปะและก็สถาปัตยกรรมของยุคต่อๆมานะครับทีนี้ก็มาถึงศิลปะไบเซนไทน์เป็นอย่างไรเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณที่เคยเป็นจักรวรรดิโรมันตะวันออกนะครับศิลปะแบบนี้นี่เน้นการผสมผสานความคิดรูปแบบจากศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออกเข้าด้วยกันเรียกว่าอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับศิลปะไบเซนไทน์มีลักษณะเป็นศิลปะที่มีความเคร่งครัดคงทนทานและก็อยู่ได้นานเลยมักจะประดับตกแต่งด้วยการใช้พื้นผิวอย่างหลากหลายในงานศิลปะต่างๆนะครับงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของไบเซนไทน์ก็คือการใช้หลังคาเป็นรูปกลมนะครับซึ่งแตกต่างจากหลังคาแบบโค้งของศิลปะโรมันการใช้โค้งรูปโดมช่วยให้อาคารสามารถก่อสร้างได้ใหญ่ขึ้นตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่เป็นที่รู้จักอย่างมากมายก็คือโบสถ์เซนต์โซเฟียในกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับแล้วก็โบสถ์เซนต์มาโคที่เวนิสประเทศอิตาลีในยุคทองสมัยแรกของไบเซนไทน์เนี่ยนอกจากจะใช้โครงสร้างหลังคารูปโดมแล้วยังมีการนำหัวเสาโรมันมาใช้ในสถาปัตยกรรมเช่นในการก่อสร้างวัดเซนจัตติเนียนที่สร้างหลังคารูปโดมด้วยนะครับในด้านประติมากรรมศิลปะไบเซนไทน์มักใช้หัวเสารูปใบไม้และก็สัตว์เป็นหัวเรื่องในงานประดิษฐ์นะครับส่วนในงานจิตรกรรมเนี่ยมักจะประดับกระเบื้องสีภาพสีปูนเปียกที่ตกแต่งที่เรียกว่าใช้ในกับผนังของอาคารนะครับมีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในศิลปะไบเซนไทน์ดังนั้นศิลปะไบเซนไทน์เนี่ยเป็นศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและความเชื่อของภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกในอาณาบริเวณนั้นๆ นะครับมีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะสมัยกลางทีนี้มาถึงสมัยโรมันเนตนะครับสมัยนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่สถาปัตยกรรมและประติมากรรมของยุโรปก่อนคริสตศตวรรษที่12ถึงคริสตศตวรรษที่13โดดเด่นด้วยลักษณะที่ใช้โครงสร้างประตูหลังคาโค้งเป็นหลักนะครับแผ่นผังของสถาปัตยกรรมมักเป็นแบบไม้กางเขนและก็เพดานเป็นการโค้งโครงสร้างหลังคาใช้รูปแบบรอยโหวนะครับซึ่งใช้รูปแบบนี้เป็นหลักวัสดุก่อสร้างประกอบด้วยอิฐและก็หินที่ทนทานผนังมักมีความหนาให้ความแข็งแรงแล้วก็ช่วยรับน้ำหนักของอาคารได้อย่างเหมาะสมเลยนะครับในสถาปัตยกรรมโรมันเนตมักจะมีหอระฆังหรือที่อยู่ในที่สูงและก็โค้งสูงเป็นลักษณะเฉพาะนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้หน้าต่างวงกลมที่สวยงามแล้วก็มีส่วนของประติมากรรมที่ตกแต่งเพื่อเสริมสร้างความงดงามของสถาปัตยกรรมประติมากรรมในสมัยโรมันเนตนี้จะพบภาพนูนต่ำแล้วก็นูนสูงเพื่อใช้ตกแต่งสถาปัตยกรรมนะครับรูปภาพมนุษย์มักจะมีลักษณะยาวสูงชะลูดและก็มีท่าทางที่เคลื่อนไหวบิดเอียงกายซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของสมัยนั้นดังนั้นศิลปะโรมันเนตเป็นช่วงเวลาที่สถาปัตยกรรมและก็ประติมากรรมยุโรปเริ่มเข้าสู่การพัฒนาและเป็นที่รู้จักในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยกลางนะครับมาดูยุคกลางกันต่อประมาณคริสตศตวรรษที่300ถึงคริสตศตวรรษที่1300เป็นช่วงเวลาที่ศิลปะและก็สถาปัตยกรรมเจริญพัฒนาอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่มีผลกระทบจากศาสนาคริสต์ที่มีความสำคัญมากและก็ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคงสถาปัตยกรรมในยุคนี้มักเน้นไปที่การสร้างวัดและโบสถ์ของคริสตศาสนิกชนเป็นอย่างมากโครงสร้างส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่ายุคก่อนหน้านี้นะครับใช้วัสดุก่อสร้างเป็นหลักก็คือหินและก็อิฐสิ่งก่อสร้างที่นิยมสร้างในยุคกลางได้แก่วัดคาทอลิกที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆของยุโรปนะครับและก็สุสานที่สร้างด้วยการเจาะหินหน้าผาอย่างสวยงามน่าประทับใจด้านประติมากรรมเนี่ยศิลปะโกธิกนะครับเป็นที่โด่งดังในยุคกลางมากเป็นศิลปะที่เชื่อมโยงกับศาสนาคริสต์อย่างมากโดยมีการใช้งานของลวดลายและก็เทคนิคการประดับเพื่อสร้างความงดงามในสถาปัตยกรรมในระยะสุดท้ายของยุคกลางศิลปะบาโรกและก็โรโกโกเริ่มเข้ามามีความสำคัญซึ่งเป็นศิลปะที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยรายละเอียดทางเทคนิคดังนั้นยุคกลางเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็มีความหลากหลายทางศิลปะเป็นช่วงที่เรียกว่าพัฒนาศิลปะยุโรปในประวัติศาสตร์ทีนี้มาดูศิลปะโกธิกกันนะครับโกธิกเป็นแนวศิลปะที่เจริญขึ้นในยุคกลางของยุโรปทางตอนใต้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาเรียนรู้และเชื่อมต่อกับเรื่องราวทางศาสนาในลักษณะภาพเหมือนจริงนะครับ
โดยไม่ใช้สัญลักษณ์เชิงศาสนาเช่นเดียวกับศิลปะในยุคก่อนหน้านั้นนะครับสถาปัตยกรรมโกธิกมีลักษณะทรงสูง

นะครับโดยมียอดหอคอยทรงแหลมสูงอยู่ข้างบนทำให้อาคารมีความสูงและรูปร่างที่โดดเด่นการใช้โครงสร้างอาร์ตแบบโค้งปลายแหลมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างให้กับสถาปัตยกรรมนี้การใช้เสาค้ำยันภายนอกอาคารช่วยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างได้อย่างมากปฏิมากรรมในศิลปะโกธิกมักถูกนำมาประดับตกแต่งโบสถ์อย่างสวยงามนะครับโดยบริเวณสำคัญจะอยู่เหนือประตูทางเข้าและเสาในทุกสุสานที่เป็นสุสานที่สำคัญนะครับรูปมนุษย์มักจะมียาวเป็นเส้นตรงและก็มีการเน้นรายละเอียดในลวดลายและก็เสื้อผ้านอกจากนี้ยังมีการสร้างรูปภาพลอยตัวที่สร้างความเชื่อมั่นในความสง่างามในสถาปัตยกรรมทีนี้ในงานด้านจิตรกรรมเนี่ยจะมีการทำกระจกสีนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างมิติและความประทับใจในโบสถ์และอาคารศาสนสถานอื่นๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสวยงามที่สื่อความหมายทั้งในทางศาสนาศิลปะโกธิกพบได้ในหลายประเทศในแถบยุโรปนะครับเช่นฝรั่งเศสอังกฤษสเปนและก็เยอรมนีและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ยุคกลางเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและก็มีความหลากหลายทางศิลปะที่สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ยุโรปนะครับทีนี้ก็มาถึงเรเนซองส์หรือศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับศิลปะเรเนซองส์หมายถึงการเกิดใหม่หรือการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและก็วัฒนธรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของยุโรปตะวันตกนะครับศิลปินและสถาปนิกได้ผลักดันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยใช้แนวคิดและก็เทคนิคจากกรีกและก็โรมันโบราณอย่างอิสระเต็มที่สถาปัตยกรรมในสมัยเรเนซองส์นี่มีการก่อสร้างแบบกรีกและโรมันเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยอาคารมักจะมีการประดับตกแต่งด้วยจิตรกรรมและก็ประติมากรรมที่มีความหรูหราและก็สวยงามเช่นมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนิกชนนะครับมีศิลปินอย่างโดนาโตบรามันโตราฟาเอลไมเคิลแองเจโรและโจวันนี้เบอร์นินีมาร่วมกันออกแบบแล้วก็ตกแต่งอย่างต่อเนื่องในงานจิตรกรรมและประติมากรรมของสมัยนี้ศิลปินมุ่งสร้างสรรค์ในรูปแบบที่สวยงามตามธรรมชาติและการใช้เทคนิคจากศิลปะคลาสสิกในการพัฒนาและก็ปรับปรุงโดยมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ศิลปะในทุกสาขานะครับซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมศิลปินที่สำคัญในยุคสมัยเรเนซองส์นั่นก็คือลีโอนาร์โดดาวินซีนะครับมีความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านผลงานที่โดดเด่นของเขาก็ได้แก่ภาพอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือเรียกว่า The Last Supper นะครับแล้วก็ภาพโมนาลิซาเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะที่เรียกว่าของดาวินซีเนี่ยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเลยนะครับดังนั้นสมัยเรเนซองส์เป็นช่วงเวลาที่ศิลปะวัฒนธรรมในยุโรปตะวันตกได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมากซึ่งผลงานสร้างสรรค์มีอิทธิพลและก็มีความสำคัญต่อเนื่องสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับมาดูศิลปะบาโรกร็อกโกโกกันต่อนะครับคำว่าบาโรกและก็ร็อกโกโกในปัจจุบันนี่หมายถึงสิ่งที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการวิจิตรพิสดารเขาเรียกว่ามากจนเกินงามเป็นศิลปะตอนปลายสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาเชื่อมต่อกับศิลปะยุคใหม่นะครับศิลปะแบบบาโรกและก็ร็อกโกโกนี่เป็นศิลปะที่เรียกว่ามีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของพื้นที่ทิมนั้นละเอียดส่วนย่อยแล้วก็ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะการใช้ส่วนโค้งส่วนเว้างานจิตรกรรมแล้วก็ประติมากรรมยังคงเน้นรูปร่างรูปทรงธรรมชาติเวอร์เรียลิสติกนะครับมีการใช้สีที่รุนแรงขึ้นงานสถาปัตยกรรมประกอบด้วยเส้นโค้งมนตกแต่งโครงสร้างเดิมมีลวดลายอ่อนช้อยสวยงามอาคารที่ถือเป็นแบบฉบับของศิลปะบาโรกและก็ร็อกโกโกได้แก่โบสถ์เซนต์แอกเนสโบสถ์เซนต์คาโลนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโรมพระราชวังเวไซในฝรั่งเศสนะครับโบสถ์ทั่วไปในยุโรปตอนเหนือเช่นในประเทศเนเธอร์แลนด์และก็ประเทศเยอรมนีเป็นต้นนะครับทีนี้มาถึงเรียกว่าสมัยบาโรกนะครับปีคริสตศักราช1550ถึง1750ศูนย์กลางอยู่ที่โรมอิตาลีนะครับบาโรกหมายถึงผิดปกติไม่ถูกต้องตามระเบียบไม่สม่ำเสมอตามปกติเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ

นะครับเบอร์นินี่ประติมากรการจัดลีลาท่าทางเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของรูปสลักรูปโคนของเบอร์นินี่ทำให้แสดงออกทางการพูดก็ต้องตะโกนหรือแสดงอาการต่างๆนะครับดิเอโกเวลาสเกสเป็นศิลปินคนนะครับที่เป็นชาวสเปนที่เน้นความจริงและก็ความลึกซึ้งในผลงานศิลปะของเขาภาพวาดของเวลาสเกสมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถจับตามองได้อย่างทันทีนะครับด้วยการแสดงท่าทางและอารมณ์ของบุคคลในภาพอย่างมีชีวิตชีวาเขาเป็นนักวาดภาพที่ชำนาญในเทคนิคการใช้แสงและเงาเพื่อการสร้างความลึกลับและก็สมจริงในงานศิลปะของเขานะครับผลงานที่สร้างขึ้นสะท้อนถึงการเข้าใจที่ลึกซึ้งในมุมมองของศิลปะและก็จิตวิทยาของมนุษย์ผลงานของเวลาสเกสมีผลกระทบที่สำคัญต่อศิลปะยุคยุโรปโบราณนะครับแล้วก็ศิลปะในระดับโลกยังคงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันถึงยุคที่เรียกว่ายุคใหม่หรือยุคโมเดิร์นเอจนะครับซึ่งเป็นช่วงคริสต์ศักราช1800จนมาถึงปัจจุบันศิลปะสมัยใหม่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นตอนปลายศตวรรษที่18ในประเทศฝรั่งเศสสืบเนื่องมาจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะอย่างขนานใหญ่นะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบแล้วก็จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานจิตรกรรมเนี่ยศิลปยุคใหม่ต่างพากันปลีกตัวออกจากการยึดหลักวิชาการแบบเดิมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่มีรากฐานมาจากศิลปะกรีกและก็โรมันมาใช้ความรู้สึกนึกคิดและก็ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนได้อย่างอิสระนะครับแยกศิลปะออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิงก็ในยุคนี้ศิลปะเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลอย่างแท้จริงใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดรูปแบบศิลปะใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทั้งในยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานะครับผมจะกล่าวให้ฟังพอสังเกตนะครับมาเริ่มกันที่ศิลปะแบบนีโอคลาสสิกกันก่อนนะครับศิลปะนีโอคลาสสิกใหม่มีแนวความคิดและก็การปฏิวัติอยู่ที่การลอกเลียนศิลปกรรมโบราณแทบทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะศิลปะของกรีกโบราณและก็อียิปต์นีโอคลาสสิกนี่เป็นรูปแบบศิลปะที่อยู่ในระยะหัวเรียกว่าต่อระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่านะครับภาพเขียนจะสะท้อนเรื่องราวทางอารยธรรมเน้นความสง่างามของรูปร่างส่วนทรงของคนแล้วก็ส่วนประกอบของภาพมีขนาดใหญ่โตแข็งแรงมั่นคงใช้สีกลมกลืนมีดุลยภาพของแสงและเงาที่งดงามและเป็นที่สำคัญของศิลปะแบบนีโอคลาสสิกได้แก่ชาร์ลลุยดาวิดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานของศิลปะแบบนี้แบบนีโอคลาสสิกนี้แหละครับผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นการสาบานของโอตารีการตายของมาเรสการศึกระหว่างโรมันกับซาไบเป็นต้นนะครับที่มาถึงศิลปะแบบโรแมนติกหรือจินตนิยมนะครับที่ใช้เรียกการแสดงออกที่ทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับความศรัทธาความรักความชอบความโกรธความปิติยินดีความเกลียดชังโดยแสดงอารมณ์เหล่านี้นี่อย่างคลั่งไคล้จนเกินปกติวิสัยนะครับการแสดงออกทางจินตนาการหรือมโนภาพที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝันความแปลกประหลาดน่าพิศวงความน่าทึ่งน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่เร้าใจอย่างสุดขีดความรุนแรงความหวาดเสียวน่าสยดสยองหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ภายในใจอันปั่นป่วนอย่างรุนแรงแสงเงาและปริมาตรที่มีการขัดแย้งกันอย่างเรียกว่ารุนแรงเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ชมให้บังเกิดความตามศิลปะโรแมนติกนี่เป็นศิลปะรอยต่อแบบนีโอคลาสสิกแสดงถึงเรื่องราวที่ตื่นเต้นเร้าใจสะเทือนอารมณ์แก่ผู้พบเห็นนะครับศิลปะโรแมนติกมีความเชื่อว่าศิลปะจะต้องสร้างสรรค์ตัวของมันเองขึ้นได้ด้วยคุณค่าทางอารมณ์ของผู้ดูและควบผู้สร้างสรรค์ควบคู่กันไปนะครับจึงเป็นที่สำคัญของศิลปะโรแมนติกได้แก่เจอริโคผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมากก็คือการอับปางของเรือเมดูซ่านะครับอีกคนก็คือเดรากัวนะครับชอบเห็นภาพที่แสดงความตื่นเต้นเช่นภาพการประหารที่ทิชิโอความตายของชาดานาปานการฉุดฆ่าของนางรีเบคก้าตรงนี้เป็นต้นนะครับมาถึงอีกคนก็คือฟรานซิสโกโกย่าชอบเห็นภาพแสดงการทรมานการฆ่ากันในสงครามคนบ้าตลอดจนภาพเปลือยเช่นภาพเรือของมายานะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมได้พูดย่อๆในเรื่องของศิลปะตะวันตกนะครับซึ่งมีที่มาที่ไปก็ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการปูพื้นแล้วก็ให้เห็นภาพ

รวมๆโดยกว้างนะครับยังมีเวลาเหลือขอปิดท้ายด้วยยุคศิลปะใหม่ๆของไทยสักนิดนะครับเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางของคริสตศตวรรษที่20ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองและก็เศรษฐกิจรวมถึงการเปิดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกผ่านการศึกษาต่างประเทศแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ศิลปะไทยเนี่ยพัฒนาและแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างจากศิลปะแบบประเพณีเดิมๆนะครับลักษณะของแนวทางในงานศิลปะสมัยใหม่ของไทยก็คือมีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมศิลปินในยุคนี้มีการผสมผสานแนวคิดและก็เทคนิคจากตะวันตกเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยมีการใช้สีสันและรูปทรงที่แสดงถึงความเป็นไทยแต่ใช้เทคนิคและการวาดการแสดงออกแบบตะวันตกมีการแสดงออกทางท่าทางอารมณ์และความคิดส่วนบุคคลนะครับศิลปินในเริ่มมุ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดส่วนบุคคลผ่านผลงานศิลปะซึ่งแตกต่างจากศิลปะประเพณีที่มักมุ่งเน้นความงามและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนานะครับการทดลองและก็นวัตกรรมเทคนิคและวัสดุใหม่ๆเช่นการใช้สื่อผสมการใช้เทคนิคการวาดภาพที่แปลกใหม่รวมถึงการสร้างผลงานศิลปะที่มีความหมายลึกซึ้งและก็ท้าทายความคิดเดิมๆการพัฒนาและก็การเปลี่ยนแปลงยุคศิลปะสมัยใหม่ของไทยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเปิดรับแนวคิดและก็อิทธิพลจากทั่วโลกศิลปินไทยยุคใหม่ยังคงทดลองสร้างสรรค์รูปแบบที่เรียกว่าหลากหลายทั้งในแง่ของเทคนิควัสดุแนวคิดศิลปะสมัยใหม่ของไทยมีเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมและก็แนวคิดสมัยใหม่จากตะวันตกนะครับโดยศิลปินได้ทดลองและก็สร้างสรรค์รูปแบบผลงานใหม่ๆออกมาซึ่งแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็ความคิดส่วนบุคคลผลงานของศิลปินยุคนี้มีความหลากหลายก็เต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ยังคงพัฒนาและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่านะครับว่าจะขึ้นรูปผลงานศิลปินไทยแห่งยุคสมัยให้ดูนะครับแต่เวลาไม่พอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะนำผลงานศิลปินคนสำคัญที่สามารถดูแล้วก็รู้ถึงยุคสมัยของศิลปะสมัยใหม่ของไทยเนี่ยมาฉายให้ดูนะครับว่ามีใครบ้างแล้วก็รวมทั้งของต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งมาดูกันทีละรูปเพื่อจะอธิบายแล้วก็ให้ผู้ชมได้เข้าใจในภาพเขียนเหล่านั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วนะครับกับผมหวังว่าท่านผู้ชมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะตะวันตกประวัติศาสตร์ศิลป์แน่นอนครับกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ใช้เวลากันนับร้อยปีนะครับศิลปินยังคงเดินหน้าพัฒนาผลงานสู่ความแปลกใหม่ต่อไปในปัจจุบันและก็จะเป็นรูปแบบอะไรนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในช่วงของอายุเรานี่แหละสมัยนี้นี่คอมพิวเตอร์นี่มีความก้าวหน้ามากมายเลยนะครับมี AI เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับซึ่งแน่นอนว่า AI จะเป็นตัวพลิกโฉมใหม่ให้กับวงการศิลปะของโลกศิลปินจะต้องรู้จักการปรับตัวและก็รู้จักการใช้ AIมาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานหลายคนเนี่ยบอกผมว่า AI มันจะเข้ามาแทนที่ศิลปินและก็ทำให้ศิลปินเนี่ยตกงานสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันคนละอย่างกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าศิลปินนี่เป็นมนุษย์นะครับมีชีวิตจิตใจแต่ AI ไม่มีนะครับข้อนี้แหละที่ทำให้ศิลปินเนี่ยได้เปรียบ AI แล้วก็มนุษย์ด้วยกันย่อมจะเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับAI นี่เป็นเพียงเครื่องมือของศิลปะให้กับศิลปินเท่านั้นรู้จักใช้ AI ใช้ AI เป็นใช้เรานะครับสิ่งที่ผมมาบรรยายในวันนี้เป็นการสรุปภาพรวมๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับฟังและก็ได้เห็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเป็นการนำเสนอเห็นภาพรวมๆเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครสนใจลงลึกในข้อมูลในแต่ละด้านที่ผมเรียกว่าถ้าพูดกันทั้งหมดในเรื่องที่ผมพูดวันนี้นี่ก็คงใช้เวลาที่1ชั่วโมงไม่พอนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งมีรายละเอียดอีกมากมายเลยนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลป์นี่สนุกมากถ้าได้เข้าไปศึกษาวันนี้นี่ก็เรียกว่าผมก็พยายามที่จะสรุปให้เห็นข้อมูลคร่าวๆเพื่อจะมาชี้แนะชี้นำให้เห็นแนวว่าในศิลปะของโลกเราเนี่ยมันเดินทางมาอย่างไรนะครับก่อนจะถึงปัจจุบันถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์อาจจะพิมพ์คำว่าศิลปะประวัติศาสตร์ศิลป์ก็มีข้อมูลมากมายให้ได้อ่านให้ได้ค้นหากันนะครับ

โอกาสหน้าเนี่ยผมก็จะไปสอบสังหาแล้วก็รวบรวมประเด็นต่างๆที่น่าสนใจทางศิลปะมาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะครับคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างสำหรับวันนี้เนี่ยครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ต ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จจะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับถ้าเกิดว่าเราฟังชื่อแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนก็คงฟังและคงคิดตามว่านั่นคือรายการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือรายการที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กับประเทศไทยของเราผมก็คือจิรัฐวัฒน์ศิริบุตรนะครับที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเองนั้นหลายคนก็เข้าใจผิดหลายคนก็อาจจะไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนานั้นคืออะไรแล้วทำไมประเทศไทยต้องนับถือศาสนาพุทธที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้ผมคงให้คำตอบกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราพูดคุยกันคงไม่ได้แน่ชัดอย่างแน่นอนเรามีต้องบอกว่าเป็นวิทยากรพิเศษเป็นผู้ที่สามารถที่จะมาอธิบายความให้พวกเรานั้นได้เข้าใจและน้องๆวัยรุ่นนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมอีกหลายๆคนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยได้เข้าใจถึงคำว่าศาสนาศาสนาพุทธศาสนาต่างๆศาสนาพุทธในประเทศไทยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรเป็นอย่างไรแน่นอนวิทยากรพิเศษรอเราอยู่ตรงนี้แล้วครับนมัสการพระครูโคสิทธิ์สุทธสรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาสนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณครูก๊อปปี้
0: เป็นยังไงบ้างฮะพอเราพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาเกริ่นเข้าไปเมื่อกี้พระอาจารย์ก็นั่งฟังอยู่เหมือนกันแล้วคุณดูหนักใจ
1: จริงๆที่บอกว่าหนักใจก็คือคนฟัง
0: ครับ
1: สามารถที่จะเอาไปแตกประเด็นได้อีกเยอะเลยส
0: ัง
1: เกตดูไหมเวลาคนฟังเรื่องเดียวกัน
0: ครับ
1: มันจะกลายเป็นว่ามากมายความหมายเลย
0: เช
1: ่นรูปภาพเนี่ยหนึ่งรูปภาพก็จะล้านความหมายคนที่มองก็จะไม่เหมือนกัน
0: กับ
1: รูปภาพนั้น
0: รูปเดียวกัน
1: รูปเดียวกันก็จะให้ความหมาย
0: ต่างกัน
1: ต่างกันเช่นเดียวกันคำพูดที่เ
0: รา
1: สื่อสารกันวันนี้อาจจะมีบางคนเห็นด้วยหรือเห็นต่
0: าง
1: เป็นตัวเพราะฉะนั้นต้องเอ่ยอ้างถึงตรงนี้ก่อนว่าเราอาจจะพูดในมุมของเราถ้าเกิดไปพาดพิงคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะพูดไปแล้วอาจจะไม่โดนหูโดนใจคนบางคนก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกัน
0: ถูกต้องมันจริงๆแล้วมันก็คือคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะคิดแล้วก็เอาไปวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะกันดูก็ว่ากันไปถ
1: ู
0: กไหมฮะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันมันอาจจะไม่ตรงใจผู้ฟังท
1: ่
0: านนั้นท่านนี้หรือแบบบางท่านกระแทกใจก็มีใช่ไหมฮะเกริ่นไปตอนนี้เราก็เลยอยากจะพูดคุยกันว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยพระอาจารย
1: ์
0: มันเป็นยังไงที่มาที่ไปมันยังไง
1: เอาแบบเข้าใจง่ายก่อน
0: เข้าใจง่ายๆ
1: ก็คือว่าประเทศไทยของเราตอนนี้โชคดีมากเลย
0: ครับ
1: โชคดีเพราะอะไรให้เราเข้าใจคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตก่อนเราแยกก่อนนะอดีตปัจจุบันอนาคต

0: อนาคตเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเราศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก็จะรู้ว่าอดีตพระพุทธศาสนาอยู่ที่อินเดีย
1: หลายคนได้ยินเข้าใจแบบน
0: ั้
1: น
0: บอกว่าต้องไปสังเวนะแล้วก็จะเห็นว่าอินเดียมีอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เอาไว้อยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเมืองนารันทาน
1: ารันทาม
0: หาลัยนารันทา
1: ครับ
0: มีสร้างปรักหักพังของมหาลัยซึ่งเป็นมหาลัยแห่งแรกของโลกด้วยซ้ำก็ปรากฏว่าทำให้รู้ว่าในอดีตเนี่ยอินเดียเจริญรุ่งเรืองมากเป็นมหาลัยสงฆ์แห่งแรกด้วยเป็นมหาลัยของโลกด้วยแห่งแรกด้วยทีนี้นั่นคือเรื่องของอดีตมาปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสน
1: าม
0: าอยู่ที่ประเทศไทยนะทีนี้อนาคตเราจะไม่พูดถึงถึงนี้ก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี
1: ้
0: มันคือปัจจุบันเพราะฉะนั้น
1: นี่ปัจจุบัน
0: พูดถึงเรื่องของอดีตเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปถอดจิตถอดร่างอะไรที่จะไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้เพราะสิ่งที่เราพูดนี่คือเป็นเรื่องปัจจุบันผู้ฟังอาจจะแบบว่าเอ้ยใช่เหรอจริงเหรอ
1: หลายคนไปคำถามแบบนี้ใช่หรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกคุณครูก๊อปปี้ก็คือว่า
1: คร
0: ูก๊อปปี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเราอยู่แล้วว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
1: ใช่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่
0: อ
1: ฟังไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราหรืออะไรก็ได้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
0: ถูกต้องนำไปพิจารณานำไปปฏิบัติจะเห็นผลยกตัวอย่างเรื่องศีลก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เรื่องศีลปัจจุบันเนี่ยเวลาเราฟังเทศของพระต่าง
1: ๆครับ
0: พระเถระต่างๆพระอาจารย์ต่างๆยกตัวอย่างท่านก็จะบอกว่าทุกคนต้องมีศีล5นะเพราะศีล5เป็นพื้นฐานนี่คือคำพูดปัจจุบันบอกว่าศีล5ข้อ1มีอะไรข้อ2มีอะไรข้อ3มีอะไรข้อ4มีอะไรข้อ5มีอะไรทุกคนรู้หมดฟังแล้วเข้าใจเด็กประถมเข้าใจเด็กมัธยมเข้าใจพอฟังเสร็จปั๊บก็เริ่มเอ๊ะข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์พอบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์เสร็จปั๊บฆ่าแล้วจะเป็นยังไงทีนี้เด็กปัจจุบันเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งคำถาม
1: ครับ
0: ว่าจริงเหรอฆ่าสัตว์แล้วจะเป็นแบบนั้นแบบนี้
1: ใช่ไง
0: นี่แหละ
1: หลายคนก็เริ่มขมวดคิ้ว
0: จริงเหรอ
1: ศีลห้ามันใช่เหรอ
0: นี่แหละก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราฟังคำสอนแล้วนำมาปฏิบัติโดยไม่ต้อง
1: ตีความเหรอ
0: ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะมันเป็นอจินไตย
1: คิดเยอะไปอจินไต
0: จินไตอจินไตเลย
1: จินไต
0: เพราะว่าก็คือคิดว่าจะเป็นบ้ายกตัวอย่างม
1: ี
0: อยู่ครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็มีพระสงฆ์
1: ครับ
0: เข้าไปกราบทูลว่าโลกนี
1: ้
0: มันกลมหรือมันแบนโลกนี้มันกลมหรือมันแบน
1: ทุกวันนี้ผมยังคิดอยู่เลยโลกนี้กลม
0: ยกตัวอย่าง
1: ที่ดูกันตอนนี้ก็ต้องคิดอยู่โลกกลมหรือแบน
0: ยกตัวอย่าง
1: ได้ยังไงก่อน
0: พระพุทธเจ้าท่านก็ฟังคำถามจากพระสงฆ์รูปนั้นว่าประโยชน์อะไรจากการตอบว่าโลกนี้มันกลมหรือมันแบน
1: ใช
0: ่ตอบว่ามันกลมต่อให้ตอบว่ามันแบนคนที่มาถามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคำถามนั้นเลย
1: เออไม่ได้ประโยชน
0: ์พระองค์ก็พูดถึงเรื่องอื่นสอนไปเรื่องอื่น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะบอกครูก๊อปปี้ว่า
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามั่นใจถ้าเราเชื่อม
1: ัน
0: ก็จะกลายเป็นสิ่งมงคลสำหรับตัวเราได้เลยถ้าเราตั้งคำถามว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่
1: ม
0: ันแบนหรือมันกลมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่าอจินไตคิดแล้วก็กลายเป็นบ้าขึ้นมา
1: ทีนี้พอเราฟังที่พระอาจารย์ได้อธิบายความทีนี้เราก็ถามแทนหลายๆคนที่ดูอยู่ว่าโอเคสมมติถ้าเป็นศีลห้าศีลห้าทำไมจะต้องห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามในกามห้าม
0: พ
1: ูดปดอะไรต่างๆอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: ม
0: ัน
1: คือ
0: ศีลเนี่ยมันแปลว่าปกติ
1: ศีลแปลว่าปกติ
0: ปกติ
1: ครับ
0: ถ้าเรามีความเป็นปกติของมนุษย
1: ์ครับ
0: คนเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมรัย5ข้อนี
1: ้ครับ
0: คือพื้นฐานของมนุษย์เราอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งผิด
1: ครับ
0: มันก็จะต้องมีข้อ2ข้อ3ข้อ4ตามมาเสร็จปั๊บก็คือผิดปกติละพอผิดปกติเสร็จปั๊บโอ้ชีวิตคนเราก็จะเริ่มไม่มีความสุข
1: ไม่มีความสุข
0: ยกตัวอย่างคุณครูกับพี
1: ่ครับ
0: เคยดื่มเหล้าไหม
1: เคย
0: พอดื่มมากๆแล้วเมาไหม
1: เมา
0: ก็จะรู้สึกว่าคนรอบข้างตัวเองอาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเมาหรือไม่เมาแต่คนรอบข้างเริ่มเป็นทุกข์แล้วว่าจะต้องพยุงกลับบ้านไหมจะต้องพาไปทำยังไงต่อถ้าเกิดเมาเห็นไหมผิดปกติละผิดปกติ
1: ราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงศีลที่ทุกคนต้องบอกว่าพอเราไปงานทางศาสนาที่ไหนปุ๊บนี่ก็จะบอกว่าอ้าวอาราธนาศีล5

0: อ๋อจริงๆแล้วมันคือเป็นเรื่องที่อยู่ที่อยู่กับตัวเรา
1: อยู่กับตัวเรา
0: เนี่ยยกตัวอย่างไปแค่5ข้อที่มนุษย์ทุกคนแบบได้เจอตรงนี้เท่านั้น
1: แต่อย่างนี้นะครูก๊อปปี้มันจะมีอีกข้อนึงอาตมาก็เข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน
0: ครับ
1: พ่อค้าแม่ค้าอ่ะยกตัวอย่างคนขายไก่ก็แล้วกัน
0: คนขายไก่
1: คนขายไก่ในตลาดเขาต้องฆ่าไก่ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องฆ่าปลาใช่ไหม
0: ครับ
1: มันเป็นอาชีพเขา
0: เป็นอาชีพ
1: ทีนี้มาพูดถึงข้อ4
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเขาไปวัดเขาก็บอกว่า
0: ไปวัด
1: ไปวัดเสร็จปั๊บมารับศีล5
0: มารับศีล5
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกอยู่นะ
0: ใช่
1: พอกลับบ้านเสร็จปั๊บต้องไปฆ่าไก่ฆ่าปลาถามว่าผิดไหมอันนี้ก็มีโยมที่อยู่ใกล้ตัวทำอาชีพค้าขายก็มาปรึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะท่านโยมจะต้องฆ่าสัตว์มันเป็นอาชีพการค้าขายต้องไปตลาด
0: ครับ
1: แต่ว่ามาวัดก็อยากมา
0: อยากมาเราก็มาทำบุญอะไรไปอย่างนี
1: ้ถามว่าทำยังไงก็ให้กำลังใจโยมไปว่ามันคืออาชีพของโย
0: ม
1: ก็ทำไปเถอะถ้าเราไม่ทำแล้วเขาจะเอาอาหารที่ไหนทานถ้าเราไม่เสียสละฆ่าสัตว์ไม่เสียสละฆ่าไก่ฆ่าปลาแล้วคนที่เขาอยากกินอยากทาน
0: ครับ
1: เขาก็ไม่มีที่จะกินจะทานมันก็กลายเป็นลูกโซ่ไปเรื่อย
0: ๆ
1: ถามว่าโยมหนีได้ไหมเลี่ยงได้ไหมถ้าโยมหนีได้เลี่ยงได้โยมก็ไปถ้าหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องทำด้วยอาชีพนี้ก็ต้องยอมรับ
0: ต้องยอมรับกับอาชีพที่เราทำอย่างนี้
1: ถูกต้องนี่คือชีวิตประจำวันของคนเราบางคนอยากจะพัฒนาตัวเองตามคำสอน
0: ครับ
1: แต่มันไปไม่ได้ด้วยอาชีพด้วยความเป็นอยู
0: ่
1: อันนี้ก็เข้าใจเป็นอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วเรื่องศีลที่หลายๆคนถามคำถามนะหรือแบบหลายคนพอแบบเอ้ยเอ๊ะอาราธนาศีล5เนาะไม่ยังพันเตก็ไม่รู้กาเมสุมิชาจลาเอ๊ะแล้วยังไงอะไรอย่างงี้นะวันนี้เราก็พอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงศีลเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวเราอย่างงี้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยได้เจอได้ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็เอาเป็นแค่เป็นข้อหลักๆที่ใช้อย่างงี้ใช่มั้ย

0: ื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นกันไปแล้วนะเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการอาราธนาศีล5การใช้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราสำคัญไปกว่านั้นอีกเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราในปัจจุบันนะเราพูดถึงน้องๆที่กำลังชมอยู่หรือว่าผู้ปกครองของน้องๆที่กำลังชมอยู่ตอนนี้หรือผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เนาะหลายคนจะได้ยินคำว่าเท่าเทียมนะตอนนี้เนี่ยเท่าเทียมใช้คำว่าเยอะมากใช้ทุกอย่างเลยอันนึงเท่าเทียมไอ้นี่เท่าเทียมคุณจะต้องเท่าเทียมกันคุณจะต้องอะไรกันเรามาดูซิว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยปฏิบัติเคยพูดคำว่าเท่าเทียมกันมาก่อนนี้เหรอพระอาจารย์นี่ผมถามถูกไหมหรือยังไงฮะบางทีผมจะงงๆอยู่
1: จริงๆพยายามเข้าใจคำถามว่าล่ะแต่ว่าอาตมาก็พยายามตอบให้ตรงประเด็นก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ทำเป็นตัวอย่างในเรื่องของการต่อสู
0: ้
1: ต่อสู้เพื่อความถูกต้องของมนุษย
0: ์
1: จริงๆมนุษย์ของคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยพื้นฐานเดียวกันนะคือต้องการความสุข
0: ใช่ทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องการความสุข
1: นี่คือพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยไม่ว่าชนชาติใดศาสนาใดเกิดเป็นใครประเทศไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วของเส้นทางชีวิตที่เกิดมาเนี่ยต้องการความสุขต
0: ้
1: องการเงินต้องการทองต้องการครอบครัวต้องการอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันคือปนเปื้อเรียกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าท่านอยู่ในจุดที่มีความสุขทุกอย่างแล
0: ้
1: วแต่ปรากฏว่าคำตอบของท่านความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเลยท่านมีปราสาทราชวังมีเรียกว่ามีปราสาทสามฤดู
0: ใช่ใช่
1: ปราสาทสามฤดูมีครอบครัวที่ดีนะเป็นต้นมีข้าราชบริพารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่พอต้องการเสร็จปั๊บ
0: เหมือนคิดว่ามันคือความสุขที่เราอยากจะได้
1: ถูกพอได้มาเสร็จปั๊บพระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความสุขที่ฉับฉวยพระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างว่าหาความเกิดหาความแก่หาความเจ็บหาความตายแล้วก็ได้เจอความจริงว่าการที่เราจะมีความสุขได้นั้นจะต้องพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด
0: เวียนว่ายตายเกิด
1: เรีย
0: ก
1: ว่าก
0: ิเลส
1: กิเลสเรียกว่าสังสารวัฏที่เกิดมา
0: ครับ
1: ตรงนี
0: ้
1: พระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างท่านก็ไปเจอยมทูตขึ้นมาปรากฏให้เห็นเกิดแก่เจ็บตายเหล่านั้นท่านก็กลายเป็นนักต่อสู้นักต่อสู้ขึ้นมาสู้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องการความสุขความสุขเหล่านั้นก็คือใจ
0: ครับ
1: ใจเราทำให้มีความสุขได้ทำให้หลุดพ้นได้ทำให้เห็นสัจธรรมได้
0: ครับ
1: พระองค์ก็ทำโดยการปฏิบัติตั้ง6ปีนะ
0: ปฏิบัติ6ปี
1: 6ปีค้นหาความจริงของชีวิตน่ะ
0: อ๋อ
1: 6ปีที่เรียกว่าจะหนีจากสังสารวัฏเนี่ยหน
0: ี
1: ไปจากความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการ6ปีท่านถึงได้เจอความสุขจริง
0: ๆ
1: ค้นหาตัวเอง6ปี
0: ครับ
1: ก็ได้ตรัสรู้ก็ได้เจอความสุขแล้วท่านก็นําความสุขเหล่านั้นที่เรียกว่าสุขภายในที่เรียกว่าตรัสรู้นั้นมาเผยแผ่ให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้มาปฏิบัติจึงหลุดมาเป็นคําสอนเรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นอย่างนั้นเอง
0: พระไตรปิฎกขึ้นมาน
1: ี่คือตัวอย่าง
0: คือ
1: นักต่อสู้
0: อ๋อคือเป็น
1: นักต่อสู้

0: ความสุข
1: เพื่อความสุขอ๋อเราก็กลายมาเป็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎก
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: แล้วก็ภายในพระไตรปิฎกนั้นก็จะมาแยกย่อยอีกว่าเรื่องนี้
1: ครับ
0: ทำยังไงเรื่องนี้ทำยังไงอย่างเช่นเรื่องของพระวินัยเรื่องของพระสูตรเรื่องของพระก็จะมีแยกย่อยไปอีกเลย 84,000 พระธรรมขันธ
1: ์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เขียนเอาไว้หรือได้เอ่ยออกมานี่แหละ
0: จริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์รู้สิ่งที่พระพุทธองค์เห็นเนี่ยม
1: ี
0: เยอะมากเลยในโลกใบนี้นะแต่ว่าหลักคำสอนของท่านเนี่ยที่เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์คือใบไม้1กำมือถ้าเราเทียบใบไม้ในโลกใบนี้นะ
1: คร
0: ูก็ปี้ว่าใบไม้เยอะไหม
1: โอ้โหอ
0: ย่างที่เราเห็นตอนนี้ใบไม้เยอะนะ
1: ข้างหลังเรานี่ก็
0: ใช่ใช่ใช่ที่เราไม่เห็นใบไม้เยอะมากเลย
1: นับก็ไม่ถ้วนแล้ว
0: แต่ว่าสิ่งที่พระองค์
1: ร
0: ู้แล้วนำมาบอกมาสอนเนี่ยเพียงแค่กำไม้ใบไม้หนึ่งกำมือ
1: กำมือเท่านั้น
0: แค่นั้นเองก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์
1: คร
0: ับแค่นั้นเองเรามาย่นมาย่อให้เหลืออย่างเดียวคือทานศีลภาวนาสามอย่างเองถ้าเราทำได้สามอย่างนี้ปั๊บนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง
1: นะฮะมีเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของการภาวนานะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนนะเราก็จะได้ยิน3คำนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะก่อนที่จะไปถึง3คำนี้ผมย้อนกลับมาก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ยินคำสอนหรือได้ยินคำบอกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณนับถือศาสนาพุทธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องทำความดีคุณเรียกว่าต้องอย่าไปทำความชั่วหรืออะไรต่างๆเหล่านี้และหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหทำดีถ้าตายมันไม่มีใครเห็นเลยหรือว่าโอ้โหมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องทำยังไงต่อไปอ่ะ
0: ที่เรียกว่ายังไม่ให้ผลบางคนทำดียังไงดีแล้วดีอีกก็แล้วแต่สุดท้ายก็ชีวิตก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนเลย
1: หรือว่าอันนี้คิดว่าเออแล้วเราจะต้องทำต่อไปไหมหรือต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่แหละก็ต้องเรียกว่าทำบุญผิดที่ทำบุญผิดบุคคลทำบุญผิดเวลา
1: ครับ
0: อันนี้ส่งมันก็ไม่เกิดหรือเกิดช้านั่นเองแต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามนะครูก็ปี
1: ้
0: เราทำบุญถูกที่ทำบุญถูกเวลาทำบุญถูกบุคคลสามอย่างเนี่ยเราก็จะได้รับอานิสงส์เร่งรีบในบุญนั้นก็จะสำเร็จเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่ครูก็ปี้ถามว่าเอ๊ะทำไมฉันทำดีแต่งั้นทำดีอย่างนี้แล้วทำไมฉันไม่รับอานิสงส์สักทีเพราะทำบุญผิดบุคคลทำบุญผิดที่ทำบุญผิดเวลายกตัวอย่างครูก๊อปปี
1: ้
0: คุณครูก๊อปปี้เคยให้อาหารใครสักคนหนึ่งแล้วครูก๊อปปี้แบบว่าเอาไปให้เขาแล้วเขาไม่ทานไหม
1: เคย
0: เพราะเขาไม่หิวใช่ไหม
1: ก็อาจจะด้วยเหตุหลายเหตุผลถ้าไม่หิวถ้าอาจจะไม่ชอบอันนี้ถ้าอะไรอย่าง
0: นี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเอาอาหารของเราเนี่ยไปให้คนที่เขาทานแล้วเขาหิวแล้วเขาก็ทานของเรานั่นแหละก็คือเรียกว่าอานิสงส์เกิดทันทีการทำบุญก็เช่นกันถ้าเราทำบุญแล้วบุญของเราสำเร็จแล้วก
1: ็
0: ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วเราบอกเอ๊ะทำไมบุญไม่สำเร็จสักทีก็เพราะว่าเราผิดบุคคลไงผิดสถานที่ผิดบุคคลผิดเวลานั่นเอง
1: มาถึงตรงนี้นะผมก็จะถามเรียนถามพระอาจารย์ต่อว่าน้องๆเด็กๆไงไปทำบุญกันลูกไปทำบุญกันลูกหนูทำบุญแล้วหนูก็จะได้บุญได้กุศลเด็กเดินเกาหัวครับพระอาจารย์
0: จริงๆแล้ว
1: เด็กเดินเกาหัวอะไรพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: ครูก๊อปปี้สื่อที่ทำให้เด็กเข้าถึงง่าย
1: ครับ
0: แล้วเข้าถึงยากในเวลาเดียวกันเข้าถึงง่ายหมายความว่าเด็กเขามีมือถือ
1: ใช
0: ่ก็ไปง่ายต่อการเข้าสื่ออย่างอื่นเพราะมันสนุกไง
1: ใช่มันสนุก
0: แต่ว่าพอสื่อเข้าถึงยากก็หมายความว่าเด็กเขามีมือถือเขาก็ไม่อยากจะไปเข้าเรื่องของพระพุทธศาสนาละเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการพ้นทุกข
1: ์ครับ
0: แต่เด็กเขาก็จะไปสนุกกับการเล่นเกมบ้างหาข้อมูลในการเรียนบ้าง
1: ใช่
0: มันก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีสื่อในมือเข้าถึงง่ายกลับกลายเป็นว่าเข้าถึงยากเวลาที่เขาดูไปมันก็จะเป็น
1: เ
0: น
1: ้
0: นเรื่องอื่นๆยากกว่าเดิมอีกก็เลยบอกว่าเวลาผู้ใหญ่ชวนไปวัดเขาก็จะงงว่า
1: ทำบุญกับลูก
0: งง
1: นี่ว่าเราต้องไปทำบุญเราจะได้บุญ
0: เป็นอย่างนั้น
1: อะไรวะอย่างเงี้ยพระอาจารย์
0: เป็นอย่างนั้น
1: เราต้องทำยังไงให้หรือคุณพ่อคุณแม่ต้องอธิบายเด็กๆอย่างไรเลย
0: จริงๆในความคิดส่วนตัวอาตมานะ
1: ครับ
0: อาตมามองว่าย้อนกลับไปในหลักคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยาก
1: ครับ
0: สังเกตดูในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กจะเริ่มน้อยลง
1: ใช่
0: ในสิ่งที่อาตมามองนะครูก๊อปปี้ก็คือว่าพอปัจจุบันเนี่ยคนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะ
1: ครับครับ
0: คนแก่จะเริ่มเยอะขึ้น
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าหมอดี
1: หมอดี
0: รักษาดี

0: ก็เลยอายุก็เลยยืนขึ้นทีนี้พูดถึงในมุมของเด็กที่เกิดยากก็เพราะว่าบุญไงบุญที่จะได้ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งมันก็เริ่มยากมันก็เลยคนก็เลยน้อยลงพอย้อนกลับมาถึงครูก็พี่พูดว่าการที่จะชวนเด็กไปวัดมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกในบางคนนะ
1: ในบางคน
0: ในบางคนแต่ครูก็พี่เห็นไหมบางคนนี่เด็กเขาชอบ
1: ใช่อ
0: ย่างถ้าเกิดเราเอ่ยชื่อเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอ๋อเลยเพราะว่าเขาชอบตั้งแต่มาตั้งแต่เด็ก
1: พอพูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเห็นข่าวเห็นอะไรต่างๆนานาผมถามว่าเด็กที่อายุแบบ5-6ขวบแล้วชอบในเรื่องของศาสนาที่แบบอยากจะบวชตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าบวชไม่ศึกอะไรเงี้ยในมุมของพระอาจารย์เนี่ยเป็นการสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แบบเขาอยู่ในท้องหรือ เขาเป็นใครไม่รู้มาจุติหรือว่ามาเกิด
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นบุญของพ่อแม่ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เป็นบุญของเด็กส่วนหนึ่งเราจะพูดเป็นสองส่วนก่อนส่วนที่หนึ่งก็คือพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่คนไหนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะสิ่งที่ต้องได้มาก็คือเวลาเรามีลูกเนี่ยลูกเราก็เป็นคนดีด้วยเรียกว่าอภิชาตบุตร
1: อภิชาตบุตร
0: อีกมุมมองหนึ่งเด็กในมุมของเด็กถ้าสมมติว่าเด็กเขาทำบุญมาดีในอดีตชาตินะเขาก็จะไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมที่ครูก๊อปปี้เคยเห็นไหมจะได้ยินคำว่าบางคนเกิดมาอยู่ในคาบช้อนเงินช้อนทอง
1: เห็นไหม
0: วันนี้เพิ่งจะได้คุยเรื่องนี
1: ้เกินครับ
0: ก็เป็นที่น่าพอใจว่าเราฟังแล้วก็ชื่นใจนะคนที่เขาพูดวันนี้เขาบอกว่าแหมเห็นเขาบางคนเกิดมาแล้วก็คาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยเราก็แอบคิดในใจนะบอกเออยังดีจะเขายังมีความชอบบ้างถึงชาตินี้เขาอาจจะไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่ว่าชาติต่อไปก็คงจะทำให้เขาได้เข้าถึงได้เพราะว่าสุดท้ายเขาเป็นคนที่เรียกว่าสัมมาเรเฮเมา
1: ครับ
0: เขาก็อยากจะเป็นคนดีอาตมาก็เลยแนะนำไปว่าชาตินี้เราโชคดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย
1: ์
0: ชาตินี้ดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย
1: ์ครับ
0: พอใจในสิ่งที่เป็นมนุษย์นี่ถือว่าดีที่สุดละ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของช้อนเงินช้อนทองนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเก่า
1: เป็นบุญเก่า
0: บุญเก่าเป็นอย่างนั้น
1: พอมาถึงตรงนี้เองเนี่ยหลายคนนั่งชมรายการอยู่เนาะก็ถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได
0: ้
1: มันเลือกที่จะคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาไม่ได้ทุกคน
0: จริง
1: บางคนเกิดมาต้องขออภัยนะตามข่าวที่เราเห็นนะพระอาจารย์เนาะบางคนเกิดมาพิการทั้งบ้านก็มีล่าสุดผมเพิ่งดูข่าวไปเนาะคือเดินไม่ได้ทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยในนามในไม่ใช่ในนามในมุมของพระพุทธศาสนาเองครับสิ่งที่จะทำให้คนเหล่านี้เขารู้สึกสบายใจให้คนเหล่านี้เขารู้สึกว่าเมื่อเขาเกิดมาแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคนเราเกิดมาไม่เท่ากันเลยนะอาจารย์เขาจะทำอย่างไรต่อไปในชีวิตหรือเขาใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปในแนวทางของพระพุทธศาสนา
0: ถ้าครูก๊อปปี้ถามแบบนี้นะอาตมาก็อย่างอีกอันนึงอาตมาเห็นอยู่คนคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะมือเขาเท้าเขานี่เขาเรียกว่าพิการเลยนะลำบากมากเลยจะเดินก็ลำบากจะทานก็ลำบาก
1: ครับ
0: ทานก็พิการเลยแหละทีนี้ใครที่คิดแบบครูก๊อปปี้เมื่อสักครู่อ่ะอาตมาอยากให้กำลังใจ
1: ครับ
0: ว่าจงพอใจจงภูมิใจจงดีใจที่เรายังมีอวัยวะครบที่จะสามารถใช้มือทำงานใช้เท้าเดินใช้สมองคิดให้อายุเรานั้นราบลื่นออกไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่านั้นแล้วเพราะสุดท้ายแล้วอดีตเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะไม่ต้องไปเสียใจกับการเกิดมาแต่ว่าเราพอใจปัจจุบันที่เราเป็นมนุษย์แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะพอใจอย่างไรต่อก็ต้องดูอนาคตปัจจุบันเนี่ยบอกอนาคตในขณะเดียวกันปัจจุบันก็บอกอดีตด้วยปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ย บอกถึงอดีตแล้วก็บอกถึงอนาคตด้วย
1: อดีตปัจจุบันอนาคตคืออะไรฮะ
0: ยกตัวอย่างจับต้องได้แน่นอนยกตัวอย่าง
1: จริงเหรอ
0: เราดูความสุขทุกวันนี้ครูก๊อปปี้มีความสุขหรือยัง
1: ก็มีความสุขเท่าที่เรามีมีความทุกข์แบบที่เราเป็น
0: ที่เราเป็นเอาพูดถึงความสุขก่อน
1: ครับ
0: ความสุขก็เกิดจากอดีตที่เราคิดเราทำมันมาส่งผลให้ปัจจุบันเรามีความสุขและความทุกข
1: ์
0: เช่นกันปัจจุบันเราทำอะไรเอาไว้ที่เรามีความสุขและความทุกข
1: ์
0: ความสุขความทุกข์นี้มันก็จะส่งผลถึงอนาคตอีกนะ
1: เพราะอดีตตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจเนาะคุณผู้ชมเนาะว่าอดีตโอเคเราเมื่อวานเราทำอะไรมาวันนี้เราก็เป็นแบบนี้

0: นี่เราทำอะไรพรุ่งนี้เราก็เป็นอนาคตอดีตชาติมีไหมฮะ
1: แน่นอน
0: แล้วจริงอี
1: คนใกล้ตัวอาตมาเลยนะอันนี้อาตมายืนยันด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: อาของอาตมาเนี่ยผูกคอตาย
0: ครับ
1: เพราะว่าสามี
0: ครับ
1: ไปมีภรรยา
0: ฮะ
1: แล้วอาเป็นผู้หญิง
0: ครับ
1: ก็เสียใจพอผูกคอตายเสร็จปั๊บไปเกิดอีกหมู่บ้านหนึ่งพอเกิดเสร็จปั๊
0: บ
1: พอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จำความได้ว่าสามีเขาชื่อนี้ทำอาชีพนี้แล้วมันตรงหมดเลย
0: อันนี้มีจริงเหรอ
1: มีจริงมีจริง
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามันก็ทำให้อาตมามั่นใจว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันวนเวียนได้ตลอดอันนี้คือส่วนตัวคืออาตมาเห็นแล้วก็สัมผัสได้ว่าอาเขากับชาติมาเกิด
0: อ
1: ันนี้อันที่หนึ่งก่อนอันที่สองที่อาตมายืนยันก็คือว่ามีอยู่จังหวัดนครสวรรค์
0: ครับ
1: เป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวกับตายแล้วฟื้นแต่เวียนตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยเขาสามารถได้เห็นว่าอดีตเขาเป็นใครอยู่บ้านไหนพ่อแม่ชื่ออะไร
0: โอ้
1: เป็นอยู่อาตมาจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้แต่มีอยู่จังหวัดที่นครสวรรค์เป็นหมู่บ้านแบบนี้เลย
0: ในมุมมองพุทธศาสนานี่คือเรื่องนี้อาจจะมีจริงคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละแต่ว่ามีใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเราจะนึกถึงตัวอย่างนะ
0: ครับ
1: เรานึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ต้องสมมติเรื่องจริง
0: ครับ
1: พระพุทธองค์เนี่ยก็จะมี10ชาติ500ชาติ
0: โอ้เคยได้ยิน
1: ครับเราจะไม่พูดถึง10ชาติมีอะไร500ชาติมีอะไร
0: ครับ
1: เราจะพูดถึงชาติสุดท้ายก็แล้วกันก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นพระเวสสันดร
0: ใช่ใช่
1: ยกง่ายๆเลยถ้ายกตัวอย่างถึงจุดนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนว่าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: พระองค์ก็เป็นพระเวสสันดรมาก่อน
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ใช่
1: แสดงว่าการตายเกิดตายเกิดตายเกิดมีจริง
0: เพราะว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องพระเวสสันดรชาดกมาเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นพระเวสสันดรมาก่อนแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามา
1: ถูกต้อง
0: เอออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพักบรรยากาศสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาพุทธครับ

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่วิดีโอนี้อยู่รวมถึงพอดแคสต์นี้ด้วยนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากันต่อในปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าจริงๆ แล้วเนี่ยเรื่องของ การเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย
1: ์ ที
0: ่หลายคนนั้นได้มองเห็นได้สัมผัสโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการฆ่าตัวตายในปัจจุบันนี้มีมากเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันต่อน้องๆวัยรุ่นเองเนี่ยที่ได้ติดตามเรื่องนี้ได้เห็นเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็วิตกกังวลนะเป็นวิตกกังวลว่าเราจะทำอย่างไรหรือเราจะควรจะฆ่าตัวตายหรือไม่อย่างไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องมาขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ต่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าที่เขาเรียกว่าอสุภะใช่ไหมฮะอสุภะหรือว่าแบบอะไรนะอะไรร่างกายของเรามันจะเน่าจะอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆแล้วเมื่อกี้คุณครูก็ปีได้พูดเรื่องของอสุภะอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม
0: ไม่สวยไม่งาม
1: ไม่สวยไม่งามมันเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์หนึ่งในการนำมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานเวลาพระจะบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ก็จะสอนว่าเกส
0: า
1: โลมาน
0: า
1: คานันตาตะโจก็หมายความว่าอวัยวะที่เรามีอยู่ผมขนหนังเล็บฟันทุกอย่างที่เรามีอวัยวะ32ประการเนี่ยนะคือเรามาพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามก็คืออสุภะมันเป็นบทกรรมฐานเริ่มต้นเลยที่พระอุปัชฌาย์จะสอนให้กับนาคได้เข้าใจคนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยอุปัชฌาย์จะให้กรรมฐานข้อนี
0: ้
1: เรียกว่าความไม่สวยไม่งามอสุภะตรงนี้เสร็จแล้วอุปัชฌาย์ก็จะสอนต่อว่าไม่สวยไม่งามเพราะอะไ
0: ร
1: แล้วพระใหม่ก็จะฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติก็จะเกิดเป็นอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาฉะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนแก่เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาถึงเรื่องความไม่สวยไม่งามหรือว่าอสุภะตรงเนี้ยก็จะเห็นเป็นซากศพ
0: มันจะซากศพหรือว่าอะไรแบบร่างกายมันเน่ามัน
1: ใช่ที่เราเห็นพระบางรูปที่ชอบไปพิจารณาศพบางรูปนะนี่พูดถึงบางรูปเวลามีศพตายเขาก็จะไปในป่
0: า
1: ช้าแล้วก็ไปนั่งเพ่งกสิณศพตายบ้างหรือว่าไฟที่เขาเผาศพบ้างก็จะน้อมเข้ามาว่านี่คือชีวิตของคนเราสุดท้ายก็มีอยู่แค่นี้ก็คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไปมองเป็นไฟเผาศพบ้างเป็นกสิณบ้างหรือไม่ก็จะไปพิจารณาซากศพที่ค่อยๆเน่าค่อยๆเหม็นลงไปบ้างเป็นต้นนะก็จะเกิดอสุภะขึ้นมาเหล่านี้เป
0: ็นอย่างนั้นทีนี้พอเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้อาจจะมีคำสอนเรื่องของการร่างกายเราอาจจะเน่าอาจจะเสียเป็นของเสียอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ที่เป็นเรื่องเล่าตามตำนานเรื่องเล่าไม่ใช่ตำนานเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่พระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จเข้าไปในป่าแล้วกลับมาก็มีพระสงฆ์ได้เสียชีวิตได้มรณภาพอะไรต่างๆนานาไปเนี่ยแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็เห็นแล้วก็ต้องเปลี่ยน

0: คำสอนว่าไม่ใช่เปลี่ยนคำสอนต้องแบบสอนอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเราต้องให้เห็นชัดเราต้องให้เชื่อให้เข้าใจเรื่องแบบนี้ก่อนอะไรเงี้ย
1: ถูกต้องเลย
0: ทุกเรื่องเราต้องเห็นแล้วเข้าใจ
1: เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรม
0: สัจธรรม
1: คือความจริงของชีวิตทุกคนต้องเจอเขาเรียกว่าโลกธรรม8

0: องค์นั้นได้นำโลกธรรม8อย่างเนี้ยมาสอนมากล่าวมาบอกให้กับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนำมาปฏิบัติ
1: มีเขาเรียกว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองเนี่ยแหมต้องบอกว่าในปัจจุบันเนื้อข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์รวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทางใดๆที่เราเสพกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพระอาจารย
0: ์
1: เรื่องของการฆ่าตัวตายมีเยอะแล้วเป็นการฆ่าตัวตายที่มันเกิดจากความรักบ้างเกิดจากความหึงหวงกันบ้างเกิดจากอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่มันไม่ควรจะตาย
0: พูดถึงการฆ่าตัวตายนะครูกอปี
1: ้ครับ
0: อาตมาเคยไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: คนญี่ปุ่นนะครูกอปี
1: ้ฮะ
0: เจริญประเทศเขาเจริญนะ
1: ใช
0: ่แต่ทำไมคนฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่าความเครียด
1: ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเยอะจริง
0: เพราะเครียดไงเครียดจากการทำงาน
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่ครูกอปี้ได้พูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ปฏิบัติเมื่อถึงเวลาเครียดมากๆสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเหมือนคนญี่ปุ่นที่เราเห็นหลายๆคนแต่ไม่ได้เหมารวมนะอันนี้ก็เรียกว่าบางคน
1: คือเป็นความเครียดของแต่ละคน
0: คุกกี้ปี้เห็นไหม
1: ครับ
0: ที่เมื่อสักครู่อาตมายกตัวอย่างว่าของญี่ปุ่นเนี่ยสถิติการฆ่าตัวตาย
1: ครับครับ
0: จะบอกว่ามีเยอะกว่าที่อื่นก็เพราะว่าอาตมาไปเห็นมาก
1: ็
0: เลยรู้ว่าจริงๆแล้วประเทศอื่นก็อาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้เห็นตัวเลขว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ที่อาตมายกตัวอย่างญี่ปุ่นนี่คือเราไปเห็นไปรู้ไงแต่จริงๆแล้วเรื่องของความตายเนี่ยมันเกิดจากความเครียดพอเครียดมากๆจะก็ต้องฆ่าตัวตาย
1: มันฆ่าตัวตายทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจด้วยวันนี้มันจะตายทำไมทำไมจะต้องฆ่าตัวตายมันมีทางออกมากมาย
0: ครูกอปี
1: ้
0: ลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งไปผูกคอตายเป็นมะเร็ง
1: เครียด
0: เป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: ซึ่งเขาไม่ได้บอกใครเขามารู้ทีหลังเขาพอเป็นมะเร็งเสร็จปั๊บไม่รู้จะหนีปัญหายังไงผูกคอตายเฉยเลยนะมีภรรยามีลูกสุดท้ายทิ้งลูกทิ้งภรรยาออกไป
1: ครับ
0: ถามว่าเขาผิดไหมณวินาทีนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าถ้าอยู่ไปก็อาจจะเป็นภาระของภรรยาของลูกไหมอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจอย่างไรถึงได้ฆ่าตัวเองผูกคอตายแต่สุดท้ายแล้วอาตมาจะบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเรานํามาปฏิบัติเราก็จะเห็นผลอย่างน้อยที่สุดเค้าเรียกว่าสตินะ
1: ต้องมีสติ
0: ถ้าเรามีสติเสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้เลยอ๋อมะเร็งเหรออ๋อไม่เป็นไรรักษาได้ขั้นไหนล่ะ1 2 3 4
1: คร
0: ับ ก็ต้องไปหาหมอ
1: หาหม
0: อเห็นมั้ยต้องสติก่อนสติก่อนพอไม่มีสติเสร็จปั๊
1: บ
0: คิดเยอะแล้วทีนี้ฉันเป็นชั้นไหนขั้นไหนก็ไม่รู้แหละพอเป็นเสร็จปั๊บอุปโลกขึ้นมาว่าฉันต้องตายแน่ๆเลยพอตาเสร็จปั๊บไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้ภรรยารู้ไม่อยากให้
1: ลูกรู้
0: ก็กลายเป็นว่าผูกคอตายไปเลย
1: ก็ใช้ความตายมาจบทุกอย่าง
0: ตัดสินก็เสียดาย
1: อ
0: าตมาไปงานศพ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปฟังครอบครัวเขานะ
1: ครับ
0: พูดว่าสืบเนื่องจากเป็นโรคร้ายขึ้นมาก็ถือโอกาสพูดให้กับพวกเราทุกคน
1: ครับ
0: ได้ฟังตรงนี้ว่าจริงๆแล้ว ความทุกข์นี่นะไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่หมายความว่าทุกคนเมื่อเกิดความทุกข์แล้วตรงนี้หมายความว่าจะต้องมีวิธีแก้
1: อ๋อเมื่อมีทุกข์แล้วมันก็มีวิธีแก้
0: วิธีแก้ของมัน
1: ครับ
0: เราไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์เสร็จปั๊บเป็นมะเร็งเสร็จปั๊บต้องฆ่าตัวตายมันไม่ใช่
1: อกหักเด็กๆอกหักกันเยอะ
0: ไม่ได้มีวิธีแก้เยอะๆเลยคิดใหม่คิดบวกเช่นเมื่อกี้ครูกอปี้บอกว่าอกหักใช่ไหม
1: คร
0: ับ ยกตัวอย่างเราก็ต้องบอกว่าไปหาคนใหม่ก็ได้
1: อ
0: าจจะดีกว่าก็ได้
1: จะดีกว่า
0: สรุปเราต้องคิดบวก
1: คือทุกคนมันเจอเรื่องทั้งหมดเลย
0: ทุกคนมีความทุกข์หมด
1: ครับ
0: แต่จะทุกข์แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นก็คือฝากให้ทุกคนรู้ว่าต้องมีสติ
1: ครับ
0: ตั้งสติก่อนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครูกอปี้พูดว่ามีแฟนแล้วแฟนทิ้ง
1: ครับ
0: เราก็ต้องตั้งสติก่อนว่าเอ๊ะเราจะไปรักเขาจะไปตื้อเขาจะไปง้อเขาหรือจะปล่อยไปแล้วไปหาคนใหม
1: ่ครับ
0: ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยับค่อยๆตั้งสติใหม
1: ่
0: ถ้าเราจำเป็นต้องง้อเพราะอะไรเราจะต้องทิ้งแล้วไปหาคนใหม
1: ่
0: จะดีกว่าไหมมันก็ต้องมี1 2 3 4 5
1: สุดท้ายแล้วตัวเราจะได้อะไร
0: ถูก
1: ใช่ไหมเราสมมติว่าเราอาจจะทะเลาะกันกับ

0: แฟนอย่างนี้นะเด็กๆเนาะแล้วเราก็ทำร้ายตัวเองบ้างละคิดอยากจะฆ่าตัวตายบ้างละพอเราทำร้ายตัวเองเราก็เจ็บเองเน
1: า
0: ะ
1: แต่อาจารย์มาชื่นชมอยู่คนๆหนึ่งนะอาจารย์มามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อันนี้ยกตัวอย่างเลยลูกศิษย์อาตมาเนี่ยเขาไปเผลอมีลูกชายโดยที่ทำให้ผู้หญิงท้อง
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าอาตมายอมรับเขาเลยนะเขามีความรับผิดชอบนะต้องชื่นชม
0: ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำไงเราก็ทำเป็นการกระทำ
1: อาตมายอมรับว่าเขาแสดงความรับผิดชอบความเป็นลูกผู้ชายว่าฉันทำเธอท้องนะฉันก็รับผิดชอบได
0: ้
1: คือไม่ได้ทอดทิ้งอ่ะ
0: ครับ
1: เท่ากับว่าเวลาความรักเมื่อกี้คุกกะปี้ได้พูดถึงความรักใช่ไหม
0: ใช่
1: ว่าจริงๆแล้วเวลามีปัญหามาเนี่ยการแก้ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่
1: ยกตัวอย่างลูกศิษย์อาตมาเป็นผู้ชายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วเขาไปทำผู้หญิงท้องใช่ไหม
0: ฮะ
1: ถ้าสมมุติว่าการแก้ปัญหาไม่เป็นนะเม
0: ื่อ
1: สักครู่เราพูดเรื่องสติใช่ไหมถ้าผู้หญิงคนนั้นหรือลูกศิษย์ผู้ชายอาตมาที่เป็นลูกศิษย์เขาเนี่ย
0: ฝ่ายใดขาดสติ
1: ขาดสติเกิดไปบอกว่าเอ้ยไปทำแท้งสิทำกรรมโดยไม่รู้ตัวสร้างบาปโดยไม่รู้ตัว
0: ครับ
1: แต่ผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี
0: ้
1: เขาเลือกที่จะ
0: ครับ
1: เก็บเด็กเอาไว
0: ้
1: แล้วปัจจุบันก็น่าจะประมาณสัก4ขวบแล้วมั้ง
0: ก็รับผิดชอบ
1: ก็รับผิดชอบไปน่าจะ4ขวบแล้วล่ะ4 5ขวบแล้วซึ่งอาตมาชื่นชม
0: ครับ
1: ชื่นชมว่าเฮ้ยเมื่อคุณพลาดคุณมีความรักไปแล้วคุณพลาดไปแล้ว
0: ครับ
1: แต่คุณไม่ได้ฆ่าเด็กคุณเลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว
0: ้ก็ถือว่าเป็นความรักในช่วงเวลานั้นร่วมกัน
1: สุดท้ายสิ่งที่อาตมาเห็นปรากฏว่าลูกศิษย์อาตมาคนนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ด้วยความเจ้าชู
0: ้
1: ความเจ้าชู
0: ้
1: ก็ไม่มีอีกสามีภรรยาเนี่ย ต้องบอกว่าเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่าคนเรารักกันหรือไม่รักกันก็ตามนะ
0: ครับ
1: เมื่อมันพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ย
0: อ
1: าตมาอยากจะให้สติว่าในฐานะที่พวกเราเป็นคนฟังวัยรุ่น
0: ครับ
1: สมัยนี้อาจจะคิดเร็วทำเร็วแล้วพังเผลอขึ้นมาท้องขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็เอาตัวอย่างประสบการณ์จริงมาสอนเลยว่าสิ่งแรกเลยต้องคิดให้ได้เลยอย่าทำแท้ง
0: อ
1: ย่าทำแท้ง
0: อย่าทำแท้ง
1: ขอให้เก็บ
0: เป็นบาปด้วย
1: ขอให้เก็บเด็กไว้ก่อน
0: ครับ
1: แล้วค่อยมานั่งนับแก้ปัญหาใหม่ในทางตรงกันข้ามอีกคนหนึ่งลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: มัธยมปลาย
0: ครับ
1: มัธยมปลายท้องเหมือนกันอันนี้ก็ชื่นชมนะเขาเลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว
0: ้ครับ
1: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเอาไปอยู่ต่างจังหวัดเอาไปอยู่ต่างจังหวัดซะ
0: ครับครับ
1: ก็ปีหนึ่งก็เสียเวลาไปปีหนึ่งไปอยู่ที่อื่นเลย
0: อยู่ที่อื่น
1: ขาดการติดต่อไปเลยหนึ่งปีอ่
0: ะ
1: แล้วพอคลอดเด็กออกมาแล้วก็ย้าย
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ชื่นชมตอนนี้เด็กคนนั้นก็น่าจะประมาณสัก14-15ปีละ
0: คือเรียนก็ดูแลอย่างนี้แหละ
1: ใช
0: ่
1: ก็ถ้าย้อนกลับไปเด็กคนนี้ถ้าพ่อแม่ของเขาตัดสินใจที่จะเอาออก
0: ครับ
1: เพราะในวัยเรียนก็ไม่มีเด็ก14-15ในวันนี
0: ้
1: ก็เลยจะขอฝากว่าการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างเรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสติ
0: ต้องมีสติ
1: สติเลย
0: ทุกเรื่องค่อยคิด
1: ค่อยแก้
0: ทีนี้มาถึงตรงนี้เองเด็กๆก็ถามว่าถามเด็กๆถามว่านะตัวเองเหมือนตัวเองเป็นเด็กเด็กๆถามว่าฆ่าตัวตายหลายคนบอกเป็นบาปโอ้โหพระสงฆ์บอกฆ่าตัวตายเป็นบาปทำร้ายตัวเองทำไมมันเป็นบาปเด็กถามว่าบาปอะไรชีวิตฉันเรื่องของฉันมันเป็นบาปกับใครอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ถ้าในมุมมองของคนที่เกิดมามีบุญอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะเชื่อไปเลยว่าโอเคเรื่องบาปเรื่องบุญมีจริงแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ว่ามีการต่อต้านนิดๆอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจับต้องได้ไหมอะไรเงี้ยไปซื้อไปขายได้ไหมเขาอาจจะบอกว่าฉันเกิดมาชาติเดียวฉันทำชีวิตของฉันให้มีความสุขก็พอ
0: พูดแบบนั้น
1: เราชาติหน้าฉันไม่รู้ไปไหน
0: รู้เป็นยังไง
1: ก็อาจจะมีในยุคหนึ่งคิดแบบนี้ในคนหนึ่งคิดแบบนี้อันนี้เราต้องจำแนกแจกจ่ายออกมาก่อนว่าโลกใบนี้มันมีหลายชาติหลายศาสน
0: า
1: หลายชนชั้นหลายความรู
0: ้
1: เพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเราไม่ได้พูดว่าสิ่งนี้ถูกต้องที่สุดมันยังมีแยกย่อยออกมาเสร็จแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะให้พวกเราเข้าใจทุกคน
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องของทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นคนดีก็จริงอยู
0: ่
1: แต่ศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่เรื่อง

0: ด่นก็คือสอนหลังความตายแล้วยังมีสวรรค์มีนรก
1: ครับ
0: แล้วศาสนาอื่นก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่ศาสนาพุทธเด่นก็คือเรื่องของนิพพาน
1: นิพพาน
0: ก็คือไม่ต้องกลับไม่ต้องมาเกิดไม่แก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วอันนี้ก็คือจุดเด่น
1: ดับแล้วคือไปเลย
0: อันนี้เรื่องที่1ที่เราเห็นในคําสอนเรื่องที่2ที่จับต้องได
1: ้ครับ
0: ก็คือองค์การสหประชาชาติประกาศ
1: ครับ
0: เมื่อปีพุทธศักราช2542ยกให้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก
1: ครับใช่
0: คําว่าศาสดาเอกของโลกก็คือเป็นที่1ของศาสดาเพราะฉะนั้นทุกๆศาสนาก็จะมีศาสดาใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พระองค์นั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเอกของโลกเอกคือที่หนึ่ง
1: เอกคือที่หนึ่ง
0: ก็เท่ากับว่าพระองค์นั้นเป็นศาสดาที่หนึ่งของโลกไปนี
1: ้
0: เพราะอะไรเพราะคำสอนไง
1: ครับ
0: นี่คือองค์การสหประชาชาติยอมรับ
1: คือจริงๆแล้วในคำสอนต่างๆที่เราได้ยินไม่ว่าจะเวลาเราเข้าวัดเข้าวาหรือเราได้เห็นคำคมหรือได้เห็นคำสอนอะไรต่างๆหรือว่าเปิดศึกษาหาความรู้จากได้เจอได้เห็นคำสอนอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเราเอาคำสอนมาใช้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตของเราได
0: ้ถูกครูก็ปี้ว่าไหมถ้าคนมีบุญเนี่ยนะอาตมามองดูแป๊บหนึ่งจะรู้สึกว่าเขาอิ่มบุญ
1: อ
0: ิ่มด้วยใบหน้าอิ่มด้วยความคิด
1: ครับ
0: อิ่มด้วยอาการกิริยาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีความรู้สึกบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้เห็นปุ๊บมีบุญมาเกิดรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหน้าตาผ่องใสจบเด็กคนนี้มีบุญเกิดมาในสังคมที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: พร้อมเด็กคนนี้มีบุญอาการกิริยาพูดจาดี
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะวาจาส่อสกุล
1: สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล
0: อย่างเงี้ยเวลาเราเห็นปุ๊บ
1: ช
0: ัดเจนครูก๊อปปี้เคยเห็นใครสักคนหนึ่งไหมที่เห็นแล้วแบบว่าแหมไอ้คนเกิดมามีกรรมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: นะสอนยากบอกยาก
1: เมื่อกี้พระอาจารย์พูดมาผมนึกออกพอดีเลยคนเราเกิดมามีกรรมเลยได้ยินบ่อยนะเด็กๆคือเวลาเราตั้งแต่เด็กๆเราโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเกิดมาเนี่ยมันเป็นกรรมของเธอมันเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมชีวิตเราดูไม่มีอะไรดีเลยพระอาจารย
0: ์มันก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยกันกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำแ
1: ล้วก็เมื่อวานเนี้ยเหรอ
0: ใช่ก็คือทำอะไรไว้ในอดีตก็จะมาบอกปัจจุบัน
1: ครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรไว้ก็จะไปบอกอนาคตเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเหล่านี้เรียกว่าอดีตทำเอาไว้แล้ว
1: ครับก็เป็นลักษณะของความเชื่อเนาะแต่ถ้าพอเราพูดถึงความเชื่อนะเรามาเรื่องของความเชื่อกันความเชื่อในพุทธศาสนาในศาสนาพุทธนะฮะชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอันนี้ชาตินี้ฉันก็เลยมาเกิดมาเป็นอันนี
0: ้
1: ชาติอะไรชาติไหนชาติใดๆบางทีผมยังโอเคส่วนตัวเราก็ไม่ได้แบบต่อต้านหรืออะไรบางทีเราคิดนะพระอาจารย์นะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเธอเกิดเป็นอันนั้นเธอทำอันนั้นชาตินี้เธอเกิดมาเป็นอันนี้เพราะว่าชาติที่แล้วเธอทำอันนั้นชาติที่แล้วชาตินี้ชาติ
0: อันนี้ต้องบอกว่า
1: ชาติหน้า
0: ถ้าจะพูดถึงจุดนั้นต้องย้อนกลับไปว่าหมอดูดีกว่าเนาะหมอดู
1: ครับ
0: หมอดูคู่กับหมอเดา
1: หมอดู
0: แม่นหมอดูก็จะบอกว่าเธออดีตชาติเธอเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
1: อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทีนี้คนก็จะน้อมเข้าไปก็จะยิ่งเชื่อไปอีกถามว่าผิดไหมในความเชื่อเขาไม่ผิดหรอกเพราะความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้เขาอยากเชื่อฝากพูดห้ามไม่ได
1: ้
0: อยากเชื่อก็ห้ามไม่ได
1: ้เมื่อพูดแล้ว
0: บุคคลใช่ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นก็คือมันมีหลากหลายเมื่อเชื่อเมื่อฟังเมื่อปฏิบัติอาตมาก็คิดว่าถ้าสิ่งนั้นทำแล้วไม่เสียหายอะไรก็เชื่อไปทำไปก็ไม่เป็นไร
1: คือไม่ได้เราไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนใครก็ไม่เดือดร้อนเราก็ทำไป
0: ใช่ยกตัวอย่างหมอดูบอกว่าอ้าวเธอเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตนะเธอต้องปัจจุบันต้องไปแก้แบบนั้นแบบนี้เพื่ออนาคตจะได้ดีขึ้นแบบนั้นแบบนี้นะทำกรรมอะไรเอาไว้อย่างนี้ถามว่าสิ่งที่หมอดูแนะนำให้ไปทำยกตัวอย่างเช่นบอกว่าให้ไปถวายสังฆทาน
1: โอ้ยนี่เราก็ทำได้
0: ก็ทำได้ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดหมอดูบอกว่าให้ไปแก้กรรมทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งสิ่งที่ให้ไปทำนั้นมันต้องใช้จ่ายเงินมากมายต้องไปเบียดเบียนคนอื่น
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เริ่มผิดละ
1: คือต้องไม่เบียดเบียน
0: ไม่เบียดเบียน
1: ต้องไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่นเพราะว่าอย่างนี
0: ้ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆศาสนาเองที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ยหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธอาจจะมีพราหมณ์คริสต์อิสลามฮินดูอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนนับถือศาสนาอะไรอย่างนี้
0: ถูกต้อง
1: ทุกศาสนามีความเชื่อ
0: ประเทศไทย

0: ก็โชคดีมากเลยครูกอปีอาตมาก็เคยไปมาหลายประเทศนะอาตมาว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขมากๆแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลายศาสนาแต่อยู่กันแบบไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกเลย
1: ใช่เป็นประเทศเดียวที่เป็นแบบนี
0: ้น่ารักนะชื่นชมชื่นชมที่ตัวเองดีเกิดมาอยู่ในประเทศไทยชื่นชมที่ทุกคนมาเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมที่กลมกลืน
1: ครับเรากำลังจะบอกว่าทั้งหมดที่เราพูดมาทุกศาสนาเนี่ยมีความเชื่อ
0: มีความเชื่อ
1: แต่ละศาสนามีความเชื่อเป็นของตัวเอง
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบ่งบอกก็คือความเชื่อเหล่านั้น
1: อ
0: ่ะจะต้องมีเหตุผลว่าหมอดูหรือว่าใครก็แล้วแต่ว่าเชื่อว่าตัวเองไปทำอะไรยังไงอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ก็อยากจะบอกกับคนที่ฟังนะคนที่ฟังว่าแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี
1: ้
0: คนที่ฟังอาจจะเห็นด้วยก็ได้เห็นต่างก็ได้
1: ใ
0: ช่ใช่เราก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: นั่งคุยอะไรกันเนี่ย
0: ไม่เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะคิดต่อยอดแต่สุดท้ายแล้วเรากำลังจะบอกว่าความเชื่อเป็นส่วนบุคคลเนี่ยถ้าเชื่อปุ๊บนำไปปฏิบัติปั๊บแล้วไม่ขัดแย้งกับอะไรเลยไม่ให้ตัวเองเดือดไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนถูกต้องทำไปเลย
1: คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนเขาว่าเบียดเบียนก็มา
0: ก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้
1: อ
0: นอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนคนรอบข้างอย่าให้เดือดร้
1: อ
0: น
1: ให้เปลี่ยนต่อสัตว์โลกต่อผู้อื่นต่ออะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จริงๆแล้วเนี่ยผู้ศาสนาเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเส้นทางในการเดินทาง
0: เรียกว่ามรรคผล
1: มรรคผล
0: เวลาเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทานศีลภาวนา3อย่างเนี่ยนะเรียกว่าเราทำตรงนี้ไปเพื่อเราต้องการมรรคต้องการผลที่จะเกิดขึ้นเพราะปลายทางเรียกว่าอริยบุคคล
1: ครับ
0: 4คู่8จำพวกโสดาบันสักทาคามีอนาคามีพระอรหันต์มีมรรคมีผลสิ่งนี้คือเรียกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าเราศึกษาตามแผนที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทที่เราเห็นกันก็คือหลายคนเนี่ยเรียนเรียกว่าปริยัติ
1: ครับ
0: พอเราเห็นหลายคนเน้นการปฏิบัติก็อนุโมทนาไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปส่งผลตอนสุดท้ายก็คือผลของการที่เรานำไปปฏิบัติ
1: ปฏิบัติ
0: คือปฏิเวทนั่นเอง
1: ปฏิเวทเพราะนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้แหมได้ยินแบบเนื้ออนาคามีก็มาฝังสะดุ้งสะเทือนอย่างนี้ในช่วงน
0: ี้อันนี้เราไม่พลาดพิงถึงใครนะ
1: ไม่มีอะไรมันเป็นอยู่ในข้อมูลนี้
0: ข้อมูลเราไม่ได้พลาดพิงถึงใคร
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราคุยกันมาวันนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปนะคุณผู้ชมนะว่าเราต้องฟังเราต้องรู้เราต้องเห็นแล้วเราต้องเอาไปคิดก่อนที่เราตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องกาลามสูตร
1: กาลามสูตรเคยได้ยินครับ
0: อย่าเพิ่งเชื่อฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเห็นแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
1: ครับ
0: ต้องนำมาพิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เห็นปุ๊บเชื่อปั๊บฟังปุ๊บเชื่อปั๊บสอนให้มีเหตุผลนำมาพิจารณาเหตุผลเป็นยังไงถูกหรือผิดขั้นตอนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าทานแล้วจะได้ร่ำรวย
1: ใช่
0: ศีลแล้วจะได้หล่อสวย
1: ครับ
0: ภาวนาจะได้เก่ง
1: ครับ
0: เนี่ยคือสอนปุ๊บถ้าเกิดคนฟังปุ๊บมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่ฟังปุ๊บทานจะรวยเชื่อแบบโอ้โหทานเต็มที่เลยฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะทานไปเพื่อจะได้ความรวยบางคนบอกว่าฉันอยากสวยทำรักษาศีลรักษาศีลรักษาศีลแต่ทำไมว่าศีลยังไงมันไม่สวยไม่หล่อสักที
1: ก็ไม่ทาน
0: อะไรอย่างเงี้
1: ยมันก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนั่นเองนะฮะครั้งหน้าโอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้เกริ่นเข้าไปในตอนแล้วว่าความเชื่อเป็นอย่างไรพุทธศาสนามีความเชื่อไหมมีการกราบไหว้อะไรไหมถ้าเรายกตัวอย่างนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่ก็จะมีสมมุติเช่นพระพิฆเนศนะครับมีฤาษีมีต่างๆนานาอะไรเงี้ย
0: เทพต่างๆ
1: เทพต่างๆนะครับเราดูว่าศาสนาพุทธเรามีความเชื่อไหมเรากราบไหว้สิ่งใดเราขอพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำเกี่ยวกับทศบารมีพระเจ้าสิบชาติมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะทศบารมีพระเจ้าสิบชาติพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนะคะทศบารมีพระนารอดพรหมนะคะวันนี้จะนำเสนอศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบให้ไว้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนครั้งเสวยพระชาติเป็นพระนารอดพรหมพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีขั้นสูงสุดคือใช้ปัญญาที่ลึกซึ้งกลับพระทัยพระเจ้าอังคติราชให้มีความเห็นถูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆคืนเดือนหงายในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วรัชกาลจนมาถึงรัชกาลของพระเจ้าอังคติราชพระเจ้าอังคติราชเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีพระราชธิดาแสนสวยอยู่พระองค์หนึ่งพระนามว่ารุจาและมีอำมาตย์ผู้ใหญ่ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่สามท่านคือวิชัยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอาลาตะอำมาตย์ในคืนวันเพ็ญเดือน12คืนหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสขณะที่พวกชาวเมืองกำลังสนุกสนานคลึกครื้นอยู่กับการเล่นมหรสพพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกประทับอยู่กลางท้องพระโรงมีข้าราชบริพารเฝ้าแหนอยู่เนืองแน่นอำมาตย์ผู้ใหญ่สามท่านก็เฝ้าอยู่ด้วยหลังจากตรัสทักทายบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้ารับเสด็จแล้วพระเจ้าอังคติราชก็หันมาตรัสถามเป็นเชิงปรึกษาผู้ใหญ่ทั้งสามท่านคืนเดือนหงายเช่นนี้ควรจะทำอะไรกันดีจึงจะเป็นประโยชน์ข้อเสนอของอำมาตย์อาลาตะอำมาตย์กราบทูลขึ้นเป็นคนแรกว่าขอเดชะพระองค์ควรจะยกทัพไปตีเอาบ้านเมืองที่ยังไม่ขึ้นแก่พระองค์ขอเดชะสุนามะอำมาตย์คัดค้านขึ้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะบัดนี้ไม่มีบ้านเมืองไหนที่จะไม่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอเสนอว่า

คืนเดือนหงายอย่างนี้ควรจะมีการเลี้ยงดูอวยชัยให้พรและมีการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าดนตรีการให้สนุกสนานคึกครื้นจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์พระเจ้าค่ะวิชัยอำมาตย์คัดค้านบ้างความสนุกสนานบันเทิงเป็นของหาไม่ได้ไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์ควรเสด็จเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วตรัสถามถึงข้อธรรมต่างๆจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าอังคติราชทรงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของวิชัยอมาตย์จึงตรัสสั่งให้พวกเจ้าพนักงานเตรียมจัดขบวนเสด็จพบคุณาชีวกบรรดาสมณพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคุณาชีวกเป็นผู้หนึ่งที่มีคนยกย่องนับถือมากขณะนี้อยู่ในป่ามิคทายวันพระเจ้าอังคติราชได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากคุณาชีวกได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันแล้วพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามว่าคนเราทำอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์และทำอะไรจึงจะไปนรกและยังมิทันที่คุณาชีวกจะตอบพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามต่อไปว่าบุคคลควรจะประพฤติธรรมต่อบุคคลต่อไปนี้อย่างไรคือบิดามารดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่สมณพราหมณ์และพลพาหนะรวมทั้งบ้านเมืองด้วยในที่ประชุมนั้นนอกจากพระเจ้าอังคติราชและข้าราชบริพารแล้วก็ยังมีพราหมณ์และคหบดีซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณาชีวกนั่งอยู่ด้วยทุกคนฟังคำถามอย่างใจจดใจจ่อและรู้สึกหนักใจแทนอาจารย์ของตนคำตอบของคุณาชีวกได้ฟังคำถามของพระเจ้าอังคติราชแล้วนั่งสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทำนองครุ่นคิดจากนั้นจึงได้ตอบไปตามความรู้ความเข้าใจของตนว่า 1. บุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มี 2. บิดามารดาไม่มีคนเกิดทุกวันนี้เกิดตามกันมาเหมือนกับเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่จะว่าใครเป็นบิดามารดาใครไม่ได้ 3. สัตว์และคนเหมือกันหมดไม่มีใครประเสริฐกว่าใครการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่มีผลอันใด 4. ใครจะได้ดีได้ชั่วก็ได้เองไม่มีบาปบุญสิ่งใดตกแต่งให้ 5. ทานหรือผลทานไม่มีคนให้ทานคือคนโง่คนรับทานคือคนฉลาดพูดมาถึงตรงนี้คุณาชีวกก็หยุดเว้นระยะคู่หนึ่งเพื่อดูซิว่าพระเจ้าอังคติราชจะเข้าใจในคำสอนของตนหรือไม่เมื่อเห็นว่าพระเจ้าอังคติราชฟังด้วยความสนพระทัยคุณาชีวกก็ได้โอกาสกล่าวต่อไปตามความคิดของตนว่าร่างกายอันเป็นที่รวมของดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตทั้งเจ็ดนี้เมื่อแยกจากกันแล้วไฟก็คงไปอยู่กับไฟดินก็คงไปอยู่กับดินน้ำก็คงไปอยู่กับน้ำลมก็คงไปอยู่กับลมส่วนสุขทุกข์และชีวิตก็ลอยไปตามลมใครฆ่าใครก็ไม่เป็นบาปกรรมอะไรดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อก็แทรกเข้าไปในช่องว่างจึงจัดว่าเป็นการฆ่าหรือทำร้ายไม่ได้เมื่อบาปไม่มีผลของบาปจะมีจากไหนสัตว์ทุกจำพวกเวียนว่ายตายเกิดไปได้64กับก็บริสุทธิ์ไปเองแต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้

แต่ถ้าถึงกำหนดแล้วแม้ทำความชั่วไว้มากก็บริสุทธิ์ไปเองพระเจ้าอังคติราชนั่งฟังคุณาชีวกด้วยความสนพระทัยและเริ่มคล้อยตามคำสอนของเขาพระองค์มองดูเขาด้วยความชื่นชมผู้สนับสนุนครั้นคุณาชีวกกล่าวจบแล้วอลาตะอมาตซึ่งตามเสด็จมาด้วยและเป็นศิษย์ของคุณาชีวกจึงกล่าวสนับสนุนว่าคำของคุณาชีวกถูกต้องทุกประการแล้วเล่าเรื่องของตนเองเสริมว่าในชาติหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนฆ่าวัวได้ทำบาปกรรมไว้มากแต่ครั้นตายจากชาตินั้นแล้วได้มาเกิดในตระกูลขุนนางของพระองค์ซึ่งร่ำรวยด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อแน่ว่าบาปไม่มีแน่เพราะถ้ามีข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปตกนรกอลาตะอมาตระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเลยจากนั้นไปเขาระลึกไม่ได้ความจริงแล้วการที่เขามาเกิดในตระกูลขุนนางในชาตินี้เป็นด้วยบุญที่ทำไว้ในชาติหนึ่งส่งผลคือในชาตินั้นเขาได้บูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยดอกอังกาบตายจากชาตินั้นบุญนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบาปบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เขาต้องไปเกิดในตระกูลคนฆ่าวัวต่อหลังจากชาตินั้นแล้วบุญจึงได้โอกาสส่งผลให้ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบาปไม่มีผลและกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกหลังจากอลาตะอมาตกล่าวจบแล้วก็มีเสียงร้องไห้ดังขึ้นเมื่อหันไปดูก็เห็นชายเข็นใจผู้หนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ชายคนนี้ชื่อวีชกะรำลึกชาติได้ชาติหนึ่งว่าเขาเคยเกิดเป็นเศรษฐีทำความดีไว้มากมีทั้งให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดแต่ครั้นตายจากชาตินั้นมาแล้วกลับต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนในชาตินี้และได้รับความยากจนเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจากการระลึกชาติได้ชาติหนึ่งนั้นเขาจึงสรุปเอาว่าความดีไม่มีผลเลยแล้วเกิดเสียใจทำให้ต้องร้องไห้ออกมาความจริงแล้วการที่เขาต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนต่ำต้อยเช่นนี้ก็เพราะในชาติก่อนเกิดเป็นเศรษฐีนั้นเขาเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัววันหนึ่งขณะที่เที่ยวตามหาวัวอยู่ในป่ามีพระรูปหนึ่งเดินหลงทางมาถามเขาเขากำลังไม่สบายใจจึงด่าพระตายจากชาตินั้นบาปนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบุญบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เกิดในตระกูลเศรษฐีต่อหลังจากชาตินั้นบาปจึงมีโอกาสให้ผลให้มาเกิดเป็นลูกคนยากจนเขาลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบุญไม่มีผลแล้วกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกดังกล่าวแล้วพระเจ้าอังคติราชพอพระทัยเมื่อได้ฟังคุณาชีวกกล่าวสอนและได้ฟังอาลาตะอมาตกับชีวกะชายเข็นใจกล่าวสนับสนุนแล้วพระเจ้าอังคติราชก็สรุปคอยตามคำสอนของคุณาชีวกได้ว่านรกสวรรค์ไม่มีบุญบาปไม่มีสุขทุกข์เกิดขึ้นเองสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก็เพียง64กับเท่านั้นก็จะบริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องขวนขวายทำความดีอะไรครั้นสรุปได้ดังนี้จึงตัดขึ้นมาว่าตัวเราสู้หลงผิดทำความดีไว้มากสงเคราะห์สมณพราหมณ์สอนผู้อื่นให้ละชั่วทำดีไม่แสวงหาความสุขจากกามต่อไปนี้เราจะเลิกทำความดีทั้งหมด
หันมาใช้ชีวิตอย่างสำราญและเลิกศึกษาข้อธรรมะอย่างเด็ดขาดพระเจ้าอังคติราชครั้นเสด็จกลับวังแล้วก็ทำอย่างที่พระองค์ประกาศไว้คือใช้ชีวิตอย่างสำราญแสวงหาความสุขจากกามคุณอย่างเต็มที่ทรงละทิ้งพระราชกิจต่างๆไม่สนใจในการบริหารบ้านเมืองและไพร่ฟ้าประชาชนอีกต่อไปดังได้กล่าวมาแล้วว่าพระเจ้าอังคติราชมีพระราชธิดาอยู่หนึ่งพระองค์คือพระนางรุจาพระองค์โปรดปรานพระราชธิดามากทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ต้องลำบากตามปกติพระธิดาจะเสด็จมาเฝ้าพระบิดาทุกวัน14ค่ำแล้วพระบิดาก็จะพระราชทานทรัพย์ให้ทุกครั้งเพื่อพระราชธิดาจะได้นำไปบริจาคทานพระนางรุจาทรงทราบข่าวเรื่องพระบิดากลายมามีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมจากพี่เลี้ยงนางหนึ่งพระนางทราบด้วยว่าขณะนี้พระบิดารับสั่งให้รื้อโรงทานทั้งหมดทิ้งก็สลดพระทัยและคิดอยู่เสมอว่าวันเข้าเฝ้าจะต้องกราบทูลถึงเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงประการใดและแล้วเมื่อถึงวัน14ค่ำพระนางก็ได้เข้าเฝ้าพระบิดาก่อนเสด็จกลับก็ทวงถามถึงเงินที่เคยให้เพื่อบริจาคทานพระเจ้าอังคติราชทรงมองพระธิดาแล้วตรัสว่าลูกทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อมามากต่อมากแล้วต่อไปนี้เลิกเสียทีเมื่อได้ยินดังนั้นพระนางก็แน่พระทัยว่าพระบิดาเดินทางผิดเสียแล้วสอนพระบิดาพระนางรุจาทรงทราบดีว่าพระบิดาได้มาหลงผิดไปก็เพราะอาลาตะอมาตกับคุณาชีวกเป็นต้นเหตุข้าแต่พระบิดาพระนางกราบทูลแต่ก่อนพระองค์เคยเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่บัดนี้ฉันไหนกลายเป็นคนหลงผิดไปได้ลูกหญิงพระเจ้าอังคติราชตัดเรียกเมื่อก่อนต่างหากที่พ่อหลงผิดแต่บัดนี้สิพ่อกลายมาเป็นคนฉลาดเรื่องนี้ต้องยกให้เป็นความดีของอลาตะอมาตกับท่านคุณาชีวกที่สอนพ่อให้เข้าใจถึงหลักความจริงข้าแต่พระบิดาพระนางรู้สึกสงสารพระบิดาคุณาชีวกเคยบอกใช่ไหมว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงเวลาไม่ต้องบำเพ็ญเพียรแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นการที่คุณาชีวกออกบวชก็ไร้ผลมิได้ช่วยให้เกิดความดีอันใดแล้วทำไมผู้คนจึงไปหลงบวชตามอยู่ได้เล่าพระเจ้าอังคติราชเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็จนปัญญาจะตอบได้จึงได้แต่ประทับนั่งนิ่งอาจารย์เลวศิษย์ก็เลวพระนางรุจายังคงกล่าวเตือนพระบิดาต่อไปอีกว่าข้าแต่พระบิดาบุคคลคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นคบคนดีก็ดีด้วยคบคนชั่วก็ชั่วด้วยครูอาจารย์ก็เช่นกันหากครูอาจารย์เลวลูกศิษย์ก็จะเลวตามได้โปรดทอดพระเนตรดูลูกศรสิเพคะลูกศรอาบด้วยยาพิษก็จะทำให้แล้งเปื้อนยาพิษไปด้วยหรือไม่ก็ได้โปรดทอดพระเนตรดูใบไม้ห่อปลาเน่าย่อมมีกลิ่นเหม็นไปด้วยฉันใดการคบคนชั่วก็พลอยทำให้เสียชื่อเสียงไปด้วยฉันนั้นซึ่งตรงกันข้ามกับการคบคนดีย่อมพลอยทำให้มีชื่อเสียงไปด้วยเปรียบเหมือนใบไม้ที่ใช้ห่อของหอมย่อมหอมตามพระเจ้าอังคติราชยังคงนั่งนิ่งฟังพระธิดาตรัสสอนฝ่ายพระนางรุจาหยุดเว้นระยะไว้นิดหนึ่งจากนั้นได้กราบทูลต่อว่าคนเลวย่อมพาไปนรก
ส่วนคนดีย่อมพาไปสวรรค์วอนเทพเจ้าพระนางรุจาพยายามชักเหตุผลต่างๆมาชี้แจงให้พระบิดาคลายความเห็นผิดแต่ก็ไร้ผลเพราะพระเจ้าอังคติราชคงยังเชื่อมั่นอย่างนั้นอยู่ต่อไปฝ่ายพระนางรุจาก็ไม่ท้อถอยพระนางคิดหาอุบายอย่างอื่นต่อไปในที่สุดก็ประนมมือขึ้นเหนือพระเศียรไหว้เทพเจ้าทั่วทิศแล้วเปล่งวาจาว่าในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีเท้าจตุโลกบาลและเท้ามหาพรหมข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านทั้งหลายนั้นได้โปรดมาปลดปล้องพระบิดาให้พ้นจากความเห็นผิดด้วยเถิดขอได้โปรดมาช่วยกลับใจพระบิดาให้มามีความเห็นถูกต้องดุจเดิมเถิดพระนางเปล่งพระวาจาให้ได้ยินกันทั่วพระเจ้าอังคติราชเองก็ได้ยินแต่ก็ไม่ทรงรู้สึกสำนึกพระองค์แต่ประการใดเพราะบัดนี้พระองค์มัวลุ่มหลงอยู่ในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าเพลินใจไปเสียแล้วพระนารอดพรหมมาช่วยเสียงประกาศขอความช่วยเหลือของพระนางรุจาได้ยินไปถึงเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งชื่อนารอดหรือนารถะหรือนาดนารอดพรหมตรวจดูก็ทราบว่าพระนางรุจาต้องการความช่วยเหลืออย่างสำคัญจึงเกิดเมตตาจิตคิดช่วยเหลือจึงแปลงเพศเป็นฤาษีมายืนอยู่ในอากาศตรงหน้าพระเจ้าอังคติราชกับพระนางรุจาทันทีที่เห็นพระนางรุจาก็ดีพระทัยมากรีบเสด็จลุกขึ้นประนมมือไหว้ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชแม้จะไม่สนพระทัยในตอนแรกแต่ต่อมาก็ไม่อาจประทับนั่งนิ่งอยู่ได้จึงเสด็จลุกขึ้นไหว้ฤาษีเช่นกันแล้วตรัสถามถึงเหตุผลที่มาฤาษีแปลงทราบดีว่าพระเจ้าอังคติราชไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงต้องการจะให้พระองค์มีความเข้าใจถูกจึงกล่าวว่าอาตมาชื่อนารอดมาจากพรหมโลกเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เชื้อสายกัสสปโคตฤาษีแปลงยังกราบทูลด้วยอีกว่าที่มาครั้งนี้ก็มาตามเสียงเรียกขอความช่วยเหลือของพระนางรุจาพระธิดาผู้แสนดีของพระองค์พระเจ้าอังคติราชคลายความเห็นผิดนารอดพรหมพยายามอธิบายให้พระเจ้าอังคติราชเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดุจเดิมพร้อมทั้งอธิบายให้เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงด้วยพระเจ้าอังคติราชจึงขัดคอว่าหากโลกหน้ามีจริงขอให้ข้าพเจ้ายืมเงินสักก้อนหนึ่งเถิดแล้วค่อยไปเอาคืนในโลกหน้านารอดพรหมเห็นเป็นโอกาสจึงกล่าวตอบว่าขอถวายพระพรหากพระองค์มีศีลรักษาสัตว์ได้เงินแล้วจะไปทำประโยชน์อาตมาก็ยินดีให้ยืมแต่นี่อาตมารู้ดีว่าพระองค์ไม่มีศีลไม่มีสัตว์ชั่วช้าเลวทรามตายจากชาตินี้แล้วจะต้องไปเกิดในนรกใครเล่าจะไปทวงเงินคนที่ตกนรกจากนั้นนารอดพรหมก็ได้พรรณนาถึงโทษของนรกขุมต่างๆจนพระเจ้าอังคติราชเกิดความกลัวท่านยังได้แนะนำให้พระเจ้าอังคติราชเลือกคบนักปราชญ์และคนดีมีศีลธรรมให้งดเว้นจากความเมามัวเมาในกามคุณเพื่อว่าจะได้ไปเกิดในสวรรค์และตายพระเจ้าอังคติราชค่อยๆพิจารณาตามจนในที่สุดก็กลับมามีความเห็นถูกตามเดิมพระนางรุจาทรงดีพระทัยมากพวกชาวเมืองก็เช่นกันแคว้นวิเทหะได้กลับมามีความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าไม่ควรคบและเชื่อฟังคนพาลควรคบแต่นักปราชญ์
ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมทศบาลมีพระวิทูลบัณฑิตศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระวิทูลบัณฑิตครั้งเสวยพระชาติเป็นวิทูลบัณฑิตพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีขั้นสูงสุดคือเมื่อตกลงรับคำจะไปกับปุณณกยักษ์แล้วแม้จะได้รับคำขอร้องให้คืนคำก็ไม่ยอมเพื่อนเก่าวันหนึ่งในมิคาชินอุทยานพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะได้พบชายสามคนคนหนึ่งเป็นพระอินทร์แปลงคนที่สองเป็นพญาครุฑแปลงคนที่สามเป็นพญานาคแปลงชายแปลงทั้งสามคนและพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาที่อุทยานแห่งนี้ก็เพื่อหาที่วิเวกรักษาศีลอุโบสถทันทีที่เห็นกันก็เกิดถูกชะตาอยากรู้จักกันทั้งนี้เป็นเพราะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่อดีตชาติหลังจากได้ทราบว่าต่างฝ่ายต่างมารักษาศีลจึงสนทนากันว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญานาคกล่าวเพราะทำใจให้อดทนได้ไม่โกรธพญาครุฑผู้เป็นศัตรูข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญาครุฑโตเพราะอดทนได้ดีไม่ทำบาปคือจับพญานาคกินเป็นอาหารเดี๋ยวท่านพระอินทร์กล่าวขึ้นบ้างข้าพเจ้าสิรักษาศีลได้ดีกว่าพวกท่านเพราะยอมละสมบัติและความสุขในสวรรค์มาอยู่ลำพังคนเดียวข้าพเจ้าเองก็เถอะพระเจ้าธนัญชัยโกรับพยะขัดบ้างยอมสละล่าสมบัติมาอยู่ในอุทยานเพียงคนเดียวได้ทั้งที่สิ่งเย้ายวนต่างๆก็อยู่ใกล้แต่แล้วทั้งสี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันวิทูลบัณฑิตชี้แจงพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมีบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่คนหนึ่งชื่อวิทูระแต่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าวิทูลบัณฑิตมีหน้าที่ถวายความรู้ด้านต่างๆแก่พระราชาเมื่อเพื่อนเก่าทั้งสี่ไม่สามารถตกลงกันได้พระเจ้าโกลัพยะจึงพามาหาวิทูลบัณฑิตให้ช่วยตัดสินวิทูลบัณฑิตได้ฟังเรื่องราวแล้วก็คิดวินิจฉัยได้ว่าสิ่งที่กษัตริย์ทั้งสี่ได้ทำนั้นล้วนเป็นความดีที่สนับสนุนศีลให้สมบูรณ์เสมอเหมือนกันจึงกราบทูลว่าขอเดชะทุกพระองค์รักษาศีลได้กันคุณธรรมที่ทุกพระองค์ได้ทำมานั้นหากมีพร้อมอยู่ในบุคคลใดก็เป็นเหมือนกำเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในดุมเกวียนจะทำให้สงบระงับบาปได้กษัตริย์ทั้งสี่ทรงพอใจในข้อวินิจฉัยของวิทูลบัณฑิตมากพระอินทร์บูชาวิทูลบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยดอกไม้ทองคำพญานาคบูชาด้วยสร้อยแก้วมณีฝ่ายพระเจ้าโกรับพยะบูชาด้วยโคนมพันตัวโคผู้อุสุภราช1ตัวรถม้า10คันและบ้านสวย16ตำบลนางวิมลาอยากฟังธรรมพญานาคเมื่อกลับถึงนาคพิภพแล้วก็ได้เล่าให้นางวิมลาผู้เป็นอัครมเหสีฟังนางวิมลาเกิดศรัทธาและอยากฟังธรรมของวิทูลบัณฑิตบ้างจึงวางแผนครั้งแรกนางตั้งใจจะขอให้พญานาคไปนำวิทูลบัณฑิตมายังนาคพิภพแต่คิดแล้วว่าคงไม่สำเร็จเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากและพระสวามีก็คงไม่เต็มพระทัย
นางจึงแกล้งนอนป่วยไม่ได้ออกไปเฝ้าพระสวามีเหมือนแต่ก่อนพญานาคได้มาเยี่ยมพระนางถึงห้องบรรทมและตรัสถามถึงสาเหตุพระนางก็กราบทูลว่าที่ป่วยเช่นนี้เพราะอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตน้องรักพญานาคตรัสบอกน้องอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็เหมือนอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กษัตริย์ในชมพูทวีปต่างหวงตัววิทูลบัณฑิตและอารักขาไว้อย่างดียากที่ใครจะเข้าถึงตัวได้นางวิมลาได้ฟังก็แกล้งเสียพระทัยพลิกตัวนอนหันหลังให้พญานาคจนทำให้พญานาคคิดหนักและกลับมานอนคิดอยู่ในห้องบรรทมอิรันทตีรับอาสาพญานาคมีลูกสาวกับนางวิมลาอยู่หนึ่งนางชื่ออิรันทตีมีรูปร่างสวยงามและฉลาดนางได้มาเฝ้าพระบิดาถึงห้องบรรทมเห็นพระบิดาทุกข์หนักจึงทูลถามถึงสาเหตุครั้นได้ทราบว่าทุกข์เพราะพระมารดาอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็รับอาสาพระบิดาแนะนำให้นางขึ้นมายังโลกมนุษย์แล้วแสวงหาสามีที่มีความสามารถเข้าถึงตัววิทูลบัณฑิตและสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้ได้นางรับทำตามแล้วทูลลาไปเฝ้าพระมารดาที่ห้องบรรทมเสด็จแม่อย่าทุกข์หนักไปเลยเพคะนางกราบทูลลูกจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายให้ได้จากนั้นก็เสด็จกลับมาห้องของนางเองแต่งตัวสวยงามแล้วก็ออกจากห้องชำแรกแหวกน้ำขึ้นมาจากหน้าพิภพในตอนกลางคืนนั่นเองบนยอดเขากาลคิรีณชายฝั่งมหาสมุทรข้างป่าหิมพานต์มีภูเขากาลคิรีตั้งเด่นตะการอยู่สูงได้10โยชน์นางอิรันทตีขึ้นจากหน้าพิภพแล้วเหาะไปปรากฏตัวที่นั่นพร้อมทั้งขับร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะว่าคนทานสดหน้าครุฑมนุษย์กินนอนผู้ใดผู้หนึ่งสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายมารดาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดียอมเป็นเมียของผู้นั้นขณะนั้นปุณกะยักษ์ควบม้าสินทบเหาะผ่านมาทางนั้นเพื่อเข้าร่วมประชุมกับท้าวเวสสุวรรณได้ยินเสียงเพลงขับของนางและเห็นตัวนางแล้วก็เกิดรักใคร่หลงไหลประกาศรับอาสาจะเป็นคนนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้ได้นางอิรันทตีได้พาปุณกยักษ์ลงมาเฝ้าพระบิดาพระมารดายังหน้าพิภพเมื่อทั้งสองพระองค์ยอมรับปุณกยักษ์เป็นบุตรเขยได้หากสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายสำเร็จปุณกยักษ์ก็ทูลลามาเฝ้าท้าวเวสสุวรรณท้าเล่นสกาครั้นได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้นำหัวใจของวิทูลบัณฑิตไปให้นางวิมลาได้ปุณกยักษ์จึงเหาะไปเอาแก้วมณีดวงหนึ่งที่ภูเขาเวปุละแล้วตรงไปยังเมืองอินทปัตแคว้นกุลุเพื่อท้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะเล่นสกาขณะนั้นพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปกำลังประชุมกันอยู่ในเมืองอินทปัตพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะประทับนั่งเป็นประธานอยู่ท่ามกลางกษัตริย์เหล่านั้นได้ยินปุณณกยักษ์ซึ่งแปลงตัวเป็นหนุ่มน้อยมาร้องทักท้าจึงร้องท้ารับคำท้าโดยตกลงกันว่าหากพระองค์ชนะหนุ่มน้อยจะต้องให้แก้วมณีแก่พระองค์แก้วมณีดวงนี้เป็นแก้ววิเศษมองเข้าไปภายในจะเห็นรูปต่างๆสวยงาม
แต่ถ้าพระองค์แพ้จะต้องให้อะไรก็ได้

ที่หนุ่มน้อยต้องการเป็นการตอบแทนยกเว้นนะคะแต่ตัวพระองค์สเวตฉัตรและอัครมเหสีปุณณกยักษ์เสนอกติกาขึ้นหนึ่งข้อคือให้เล่นชนะกันโดยชอบธรรมใครแพ้จะต้องให้ของพนันทันทีโดยไม่บิดพลิ้วพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงยอมรับกติกานั้นปุณณกยักษ์ชนะณโรงสกาเมื่อเจ้าพนักงานยกกระดานสกาที่ทำด้วยแผ่นเงินและลูกสกาทำด้วยทองคำมาวางไว้กลางโรงสกาก่อนลงมือแข่งขันปุณณกยักษ์ประกาศขอให้กษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปที่ประชุมกันอยู่ช่วยเป็นพยานเพื่อกันไม่ให้บิดพลิ้วแล้วกราบทูลพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะให้เล่นก่อนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงหยิบลูกสกาขึ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงเทพธิดานางหนึ่งที่คุ้มครองพระองค์อยู่ให้ช่วยให้พระองค์ชนะฝ่ายปุณณกยักษ์เองก็ใช้อำนาจจิตบังคับลูกสกาให้เป็นไปอย่างที่ตนประสงค์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทอดลูกสกาปุณณกยักษ์ก็บังคับให้ลูกสกาพลิกลงมาไม่ดีฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเห็นลูกสกาตกลงมาไม่ดีก็รีบรับไว้ได้ก่อนจะตกถึงกระดานด้วยการช่วยเหลือของนางเทพธิดาเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้ถึง2ครั้งครั้งที่3ปุณณกยักษ์สงสัยจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นนางเทพธิดาจึงถลึงตาใส่ทำให้นางตกใจหนีไปฝ่ายพระเจ้าทยันธนัญชัยโกลัพยะเมื่อไม่มีผู้ช่วยเหลือก็เล่นแพ้ปุณณกยักษ์ซึ่งทำให้ต้องเสียพนันของพนันมากค่าปุณณกยักษ์เล่นชนะได้ก็ดีใจมากร้องประกาศก้องขึ้น3ครั้งว่าข้าพเจ้าชนะแล้วแล้วเข้าปลอบโยนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะซึ่งเสียพระทัยอยู่พร้อมทั้งขอให้จ่ายค่าพนันโดยเร็วอย่างที่ตั้งกติกาไว้พ่อหนุ่มน้อยพระเจ้าพนัญชัยโกลัพยะตัดขึ้นช้างม้าวัวควายแก้วแหวนเงินทองทั้งสิ้นที่มีอยู่ในแผ่นดินของเราเจ้าจงขนเอาไปตามความปรารถนาเถิดขอเดชะปุณณกยักษ์กราบทูลข้าพนันทั้งหมดที่ตรัสมานั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการเลยแต่ที่ต้องการมีสิ่งเดียวคือวิทูลบัณฑิตไม่ได้หรอกพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะตัดคัดค้านเราได้พูดไว้แต่เดิมว่าจะยกทุกสิ่งให้เธอยกเว้นตัวเราเสวตฉัตรและอัครมเหสีเท่านั้นและวิทูลบัณฑิตนั้นเราก็ถือว่าเป็นตัวเราจึงไม่นับเข้าในของพนันเมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงเสด็จไปหาวิทูลบัณฑิตเพื่อให้ช่วยตัดสินคำตัดสินวิทูลบัณฑิตยืนอยู่ท่ามกลางโรงวินิจฉัยต่อหน้าปุณณกยักษ์กับพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะและกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปคันได้ทราบคดีความทั้งหมดแล้วก็วินิจฉัยไปตามความจริงว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่4จำพวกคือธาตุแต่กำเนิดธาตุไถ่ตัวมาธาตุยอมเป็นข้าเฝ้าและธาตุเฉลยข้าพเจ้าเป็นธาตุของพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาแต่เกิดปุณณกยักษ์ได้ยินคำตัดสินแล้วก็ตบมือหัวเราะมั่นพร้อมทั้งกล่าวเสียงดังว่าวันนี้ข้าพเจ้าชนะถึง2ครั้งแล้วคือครั้งแรกชนะสกามาครั้งนี้ก็ชนะคดีความวิทูลบัณฑิตช่างยุติธรรมจริงๆส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะช่างปริ้นปร้อนตลบตะแลงสิ้นดีพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงเสียพระทัย

พระทัยว่าวิฑูรบัณฑิตต้องจากไปแน่พระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะจึงขอให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ฟังก่อนโดยตั้งปัญหาถามว่าผู้ครองเรือนจะประพฤติตนให้ปลอดโปร่งได้อย่างไรชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ได้อย่างไรเป็นคนเว้นจากเบียดเบียนได้อย่างไรจะจากโลกนี้ไปโลกหน้าโดยไม่เศร้าเสียใจได้อย่างไรวิฑูรบัณฑิตถวายวิสัชนาว่าจะเป็นอย่างว่ามานั้นได้ก็ต้องรักษาศีลเว้นอบายมุขไม่กระด้างทนงตนมีอัธยาศัยอ่อนโยนพูดจาไพเราะรู้จักแบ่งปันเจือจานเข้าหาสมณพราหมณ์ผู้มีศีลแล้วซักถามถึงเรื่องความดีความชั่วไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงคั้นถวายวิสัชนาแล้ววิฑูรบัณฑิตก็ถวายบังคมลากลับไปบ้านเพื่อพบลูกและเมียฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะแม้จะปลอบพระทัยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพัดภาคจากกันแต่ในส่วนลึกแล้วยังเสียพระทัยไม่หายและน้อยพระทัยที่วิฑูรบัณฑิตไม่ถือพระองค์เป็นเสมือนญาติสอนลูกวิฑูรบัณฑิตอยู่กับครอบครัว3วันตลอดระยะเวลา3วันนั้นได้สอนลูกๆให้รู้จักระเบียบปฏิบัติในการรับราชการข้าราชการไม่ควรกล้าจนเกินพอดีไม่ควรขลาดจนเสียงานไม่ควรเดินไปตามทางที่เขาตกแต่งไว้รับเสด็จไม่ควรกินอยู่หรือนึ่งห่มให้ทัดเทียมกับราชาไม่ควรแสดงอาการตีสนิทในพระสนมกำนันอย่าดื่มสุราเมรัยจนขาดสติไม่ควรเห็นแก่หลับนอนมากกว่าราชกิจควรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชาทั้งต่อหน้าและรับหลังรุ่งเช้าวันที่3วิฑูรบัณฑิตได้ขอเฝ้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะอีกครั้งหนึ่งได้คูณขออภัยโทษที่ไม่ทำตามพระประสงค์แล้วได้กลับมาเรือนชาวเมืองอินทปัตต่างพากันมาที่บ้านเพื่อเยี่ยมครั้นสนทนากับชาวเมืองแล้ววิฑูรบัณฑิตก็เดินเข้าบ้านทันทีที่เห็นลูกๆมาพร้อมหน้ากันท่านก็ไม่สามารถอดกั้นน้ำตาไว้ได้เข้าสวมกอดลูกชายคนโตและโอบกอดลูกคนอื่นๆไว้ลูกทุกคนต่างร้องไห้รำพันกันเซ็งแซ่เป็นเชิงขอร้องให้เปลี่ยนใจไม่ไปกับปุณณกยักษ์แต่ก็ไร้ผลนะคะเรื่องวิฑูรบัณฑิตจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะโปรดติดตามในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้รายการพระเจ้า10ชาติหมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

เป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จียไรนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน

0: ตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านท้าวสุทนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของชาดกนั้นก็คือมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆได้พบและผจญภัยในเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างจนมาเป็นทศชาติชาดกทั้ง10ชาติและพระมหากษัตริย์ไทยนั้นนับตั้งแต่โบราณกาลมาได้ทรงโปรดนำทศชาติชาดกมาเขียนเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังในพระอุโบสถจารึกไว้ตามพระอารามต่างๆบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในพระชาติทั้ง10ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้อาณาประชาราษฎรได้ศึกษาเส้นทางชีวิตของพระมหาบุรุษที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการแต่ละพระชาตินั้นทรงมีบารมีด้วยจิตใจที่แน่วแน่มีปณิธานที่มั่นคงกว่าจะอุบัติตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายซึ่งทศชาติทั้ง10ประชาตินั้นก็ประกอบไปด้วย 1. พระเตมีชาดกบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี 2. มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมี 3. สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมี 4. เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี5. มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมี 6. ภูริทัตตชาดกบำเพ็ญศีลบารมี 7. จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมี 8. นารทะชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมี 9. วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและ 10. เวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีและในตอนนี้ก็ถึงตอนที่ทศชาติที่4ครับเนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิฐานบารมีซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นในโอกาสนี้กระผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพครับกันตะพะโวปริยธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อเนมิราชชาดกอัตบารมีครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้เลยครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารวุฒิครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้จะเป็นตอนทศชาติชื่อเรื่องพระนิมิราชชาดก
0: ครับ
1: แสดงถึงการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีคืออะไรบารมีที่เกิดจากความตั้งใจความมั่นคงแน่วแน่ที่จะทำ